0: ชนิดและค่าของเงินเหรียญนะคะก็จะมีหลายชนิดแล้วก็มีค่าแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เด็กๆนะคะได้พบเห็นในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเด็กๆมีการใช้เงินทุกวันไหมคะ
1: ใช
0: ่แต่ละคนนะคะผู้ปกครองก็ให้เงินมาโรงเรียนแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะลูกเพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะได้นำมาซื้อขนมซื้อน้ำหรือว่าอะไรก็ตามที่เด็กๆต้องการที่จะซื้อใช่ไหมลูกเป็นการแลกเปลี่ยนเงินนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเริ่มกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ใหม่นี้ด้วยกิจกรรมจำแนกเงินค่ะจำแนกเงินเหรียญนะคะเด็กๆคะตอนนี้สำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูนะคะแจกถุงซิปนะคะที่ใส่เงินเหรียญชนิดต่างๆไว้ให้กับเด็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโรงเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางแจกเงินเหรียญชนิดต่างๆให้กับเด็กๆได้เลยต่อไปคุณครูจะให้ทำอะไรเด็กๆทุกคนตั้งใจฟังนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะจำแนกเงินเหรียญที่อยู่ในถุงที่คุณครูแจกให้นะคะจำแนกโดยให้นักเรียนตั้งเกณฑ์การจำแนกเองเมื่อจำแนกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่ม1กลุ่มออกมานำเสนอเกณฑ์การจำแนกและแสดงการจำแนกค่ะทุกกลุ่มพร้อมไหมคะกลุ่มที่1พร้อมไหมลูก
1: พร้อมค่ะ
0: นักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วแต่ละกลุ่มลงมือทำกิจกรรมนี้ได้เลยนำเงินออกมาจากถุงซิปได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆทุกกลุ่มจำแนกเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเกณฑ์การจำแนกอย่างไรตัวแทนกลุ่มนะคะ1กลุ่มออกมาจำแนกให้เพื่อนๆดูเลยค่ะกลุ่มที่2 1คนตัวแทนลูกนำไมค์มาด้วยนะคะกลุ่มของหนูจำแนกอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูจำแนกเลยนะคะเด็กๆตรวจสอบการจำแนกของ EQ นะเกณฑ์การจำแนกของ EQ คืออะไรEQ ขยับขึ้นมาข้างบนเกณฑ์การจำแนกของ EQ คืออะไรคะลูก
1: เอาที่มีค่าน้อยเอาไว้ข้างล่างครับอันที่มีค่ามากเอาไว้ข้างบนครับ
0: EQ จำแนกตามค่าของเงินใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่าที่มากก็เอาค่า1ก็เอาไว้กลุ่ม1ใช่ไหมคะจำแนกตามกลุ่มตามค่าของเงินนั่นเองถูกต้องเลยค่ะทุกคนปรบมือให้กับ EQ หน่อยนะคะ EQ นำไมค์กลับไปด้วยนะลูกซึ่งการจำแนกเหรียญนี้นะคะ EQ นะคะทราบค่าของเงินเหรียญแล้วใช่ไหมคะลูกซึ่งเงินเหรียญนะคะก็จะมีแตกต่างกันออกไปหลายชนิดนะคะเงินเหรียญมีเงินเหรียญอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเด็กๆจะได้มาเรียนรู้กันเด็กๆอย่าเพิ่งเก็บอุปกรณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมกันต่อเมื่อสักครู่นี้ EQ เรียงลำดับตามค่าของเงินใช่ไหมลูกเหรียญ1บาทนะคะเหรียญที่เล็กที่สุด EQ จะเอาไว้ด้านล่างและเหรียญที่มีค่ามาก EQ จะนำไว้ด้านบนลำดับต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะเรียงลำดับเงินเหรียญตามขนาดก่อนตามขนาดของเงินเหรียญนะคะเด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะเรียงลำดับเงินเหรียญตามขนาดของเงินเหรียญแต่ละชนิดได้เลยที่เด็กๆจำแนกได้เลยนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเด็กๆจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถจำแนกและบอกค่าของเงินเหรียญได้เปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เมื่อสักครู่เด็กๆเรียงลำดับตามขนาดของเงินเหรียญหรือยังลูกเรียงแล้วนะเด็กๆนำเงินเหรียญที่มีขนาดเล็กที่สุดขึ้นมาค่ะเงินเหรียญที่มีขนาดเล็กที่สุดเป็นยังไงคะลูกเงินเหรียญที่มีขนาดเล็กที่สุดมีใครทราบบ้างว่าเงินเหรียญชนิดนี้คือเงินเหรียญอะไรเงินเหรียญชนิดนี้นะคะเป็นเงินเหรียญชนิดราคา1บาทหรือเหรียญ1บาทเด็กๆแต่ละกลุ่มสังเกตเงินเหรียญที่กลุ่มตนเองได้รับเป็นยังไงคะลูกจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกด้านหน้าเป็นแบบนี้และด้านหลังลักษณะที่2ด้านหน้าเป็นแบบนี้และด้านหลังเหรียญลักษณะนี้นะคะแบบแรกนี้จะเป็นเงินเหรียญที่ผลิตในสมัยรัชกาลที่10นะคะส่วนเงินเหรียญนี้จะเป็นเงินเหรียญที่ผลิตในรัชกาลที่9นั่นเองนะคะเงินเหรียญที่หมุนเวียนใน ชีวิตประจำวันของเด็กๆนะคะก็จะมีทั้ง2แบบนี้เลยนะคะเหรียญ1บาทเหรียญ1บาท1เหรียญมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกมีค่าเท่ากับ1บาทนะคะเด็กๆสังเกตลักษณะของเงินเหรียญ1บาทลูกมีลักษณะเป็นยังไงขนาดเล็กถ้าเรามองจากด้านบนจะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปอะไรลักษณะเงินเหรียญ1บาทวงกลมสีสีขาวสีเงินนี้ใช่ไหมคะเงินเหรียญ1บาทจะมีลักษณะเป็นวงกลมสีเงิน1เหรียญจะมีค่าเท่ากับ1บาทนั่นเองนะคะแล้วถ้าหากว่าคุณครูมีเงินเหรียญ1บาทอยู่7เหรียญแสดงว่าคุณครูมีเงินกี่บาท
2: 7บาท
0: มีเงินอยู่7บาทนั่นเองนะคะต่อไปคำถามที่2ทุกคนนั่งตัวตรงเตรียมตัวตอบคำถามที่2เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะใครทราบคำตอบแล้วยกมือคนที่ยกมือคนที่1คุณครูจะให้เป็นผู้ตอบคำถามนั่นเองหรือใครที่ไม่ตั้งใจฟังคุณครูก็จะให้ตอบคำถามแล้วให้เพื่อนคนอื่นๆตรวจสอบนะคะเริ่มจากคำถามที่2ต้องการซื้อยางลบราคา2บาทต้องจ่ายเงินด้วยเหรียญ1บาทกี่เหรียญ
3: 2
0: มิลินต้องการซื้อยางลบราคา2บาทต้องจ่ายเงินด้วยเหรียญ1บาทกี่เหรียญลูก
4: 2เหรียญค่ะ
0: 2เหรียญมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ2เหรียญมีค่าเท่ากับ2บาทถูกต้องเลยปรบมือให้กับมิลินหน่อยค่ะคำถามยากไหมคะลูกไม่ยากเลยน่าจะตอบได้แน่คำถามข้อต่อไปให้แบมแบมเป็นผู้ตอบดีกว่าแบมแบมพร้อมไหมแบมแบมเตรียมตัวนักเรียนคนอื่น

0: รวจสอบคำตอบของแบมแบมด้วยนะคะต้องการซื้อไม้บรรทัดราคา5บาทต้องจ่ายเงินด้วยเหรียญ1บาทกี่เหรียญ
1: 5เหรียญค่ะ
0: แบมแบมตอบว่ายังไงนะคะ
1: 5เหรียญค่ะ
0: 5เหรียญถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องเลยนะคะเก่งมากเงินเหรียญ1บาท5เหรียญมีค่า5บาทต้องจ่ายเงินด้วยเหรียญ1บาท5เหรียญคำถามต่อไปเมย์คำถามต่อไปเมย์พร้อมไหมคะลูกคนอื่นๆถ้าเมย์ตอบไม่ถูกต้องช่วยเฉลยให้เมย์ด้วยนะคะมีเงินเหรียญ1บาท8เหรียญซื้อสมุดราคา7บาทได้หรือไม่เพราะเหตุใด
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ทำไมถึงซื้อได้คะเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่ามีเงินมากกว่าม
0: ีเงินมากกว่าราคาสมุดใช่ไหมคะถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับเมย์หน่อยค่ะมีเงินเหรียญ1บาท8เหรียญสมุดราคา7บาทเราก็สามารถซื้อได้ไหนใครช่วยคุณครูหน่อยนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะช่วยคุณครูหน่อยว่าถ้าหากว่าเมย์ซื้อสมุดราคา7บาทนี้ไปแล้วเมย์จะเหลือเงินกี่บาทเหลือ1บาทถูกต้องเลยนะคะเก่งมากต่อไปเด็กๆนำเหรียญลำดับต่อไปขึ้นมาค่ะแต่ละกลุ่มนะคะชูเหรียญลำดับต่อไปแล้วเหรียญลำดับต่อไปเป็นเหรียญชนิดใดคะเหรียญชนิดราคา2บาทหรือเหรียญ2บาทนั่นเองทุกคนวางเหรียญ2บาทไว้ที่โต๊ะตัวเองกลับคืนค่ะเหรียญ2บาทก็จะมี2ลักษณะเหมือนกันนี่คือเหรียญที่ผลิตในสมัยรัชกาลที่10ด้านหน้าและด้านหลังนะคะและเหรียญที่ผลิตในสมัยรัชกาลที่9นั่นเองเด็กๆสังเกตเหรียญ2บาทมีลักษณะอย่างไรเป็นรูปอะไรคะวงกลมใช่ไหมลูกเหรียญ2บาทนะคะมีลักษณะเป็นวงกลมมีสีทองนะคะแตกต่างจากเหรียญอื่นๆนะคะเหรียญ2บาท1เหรียญมีค่าเท่ากับ2บาทรู้ค่าแล้วนะเหรียญ2บาท1เหรียญมีค่าเท่ากับ2บาทคนที่จะได้ตอบคำถามต่อไปคืออันดาอันดาพร้อมไหมพร้อมนักเรียนปลายทางเลือกอาสาสมัครมา1คนนะคะเพื่อตอบคำถามข้อต่อไปเป็นคำถามเกี่ยวกับเหรียญ2บาทและค่าของเหรียญ2บาทมีเงินเหรียญ2บาท5เหรียญแสดงว่ามีเงินกี่บาทคะเดี๋ยวเราอันดาก่อนมีเงินเหรียญ2บาท5เหรียญแสดงว่ามีเงินอยู่กี่บาท
1: 10บาทค
0: ่ะ10บาทนะคะมีเงินเหรียญ2บาท5เหรียญแสดงว่ามีเงิน10บาทเพราะว่า1เหรียญมีค่าเท่ากับ2บาทเราอาจจะนับทีละ2ก็ได้ลูกนับ2 4 6 8สิบถูกต้องเลยมีเงิน10บาทต่อไปคำถามต่อไปลูกปัดและนักเรียนปลายทาง1คนอาสาสมัครมาเลยค่ะคำถามต่อไปถามว่าต้องการซื้อกบเหล่าดินสอราคา8บาทต้องจ่ายเงินด้วยเหรียญ2บาทกี่เหรียญกบเหล่าดินสอราคา8บาท
1: 4เหรียญค่ะ
0: 4เหรียญถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับลูกปัดหน่อยค่ะเหรียญ2บาท1เหรียญมีค่า2บาท2เหรียญเป็น4บาท3เหรียญเป็น6บาท4เหรียญเป็น8บาทซื้อกบเหล่าดินสอได้เลยนะคะต่อไปให้นักเรียนอ่านคำถามต่อไปนี้แล้วก็ตอบพร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะต้องการซื้อปากการาคา12บาทต้องจ่ายเงินด้วยเหรียญ2บาทกี่เหรียญตอนนี้คุณครูได้คำตอบจากนักเรียนต้นทางแล้วนักเรียนปลายทางคะต้องจ่ายเงินด้วยเหรียญ2บาทกี่เหรียญคะมาช่วยกันนับทีละ2นะคะ

0: 2 3 1เหรียญเป็น2 4 6 8 10 12ได้6เหรียญจริงไหมลูกจริงถูกต้องเลยก็จะซื้อปากการราคา12บาทได้นั่นเองนะคะถ้าหากว่าเด็กๆอยากจะซื้ออีก1ด้ามจะต้องจ่ายเพิ่มอีก6เหรียญใช่ไหมคะลูกต่อไปให้เด็กๆอ่านโจทย์พร้อมกันแล้วให้ปิ่นเป็นคนตอบคำถามข้อนี้นักเรียนปลายทางนะคะใครได้คำตอบแล้วมาช่วยกันอ่านโจทย์ค่ะ1 2 3เริ่มค่ะมีเงินเหรียญ2บาท10เหรียญซื้อขนมราคา14บาทได้หรือไม่เพราะเหตุใดได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: มีเหรียญ2บาท
1: ได้ค่ะ
0: เอาใหม่เอาใหม่ลูกมีเงินเหรียญ2บาท10เหรียญค่อยๆคิดนะคะซื้อขนมราคา14บาทได้หรือไม่เพราะเหตุใดได้ไหมคะลูก
1: ได้ค่ะ
0: ได้เพราะว่าอะไรมี10เหรียญแสดงว่าเรามีเงินกี่บาทลูก
1: 20ค่ะ
0: มีเงินเหรียญ2บาท10เหรียญแสดงว่าเรามีเงิน20บาทซื้อราคา14บาทได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ได้แล้วเรายังมีเงินเหลือไหมคะ
1: มีค่ะ
0: ยังมีเงินเหลือใช่ไหมลูกได้เพราะว่าเงินเหรียญ10เงินเหรียญ2บาท10เหรียญมีค่าเท่ากับ20บาทนั่นเองซื้อได้แล้วยังมีเงินเหลืออีกตั้งกี่เหรียญลูกเหลือ6บาทเหลือตั้ง3เหรียญใช่ไหมคะต่อไปให้เด็กๆหยิบเหรียญชนิดต่อไปขึ้นมาลูกเหรียญชนิดราคา5บาทหรือเหรียญ5บาทเป็นยังไงคะขนาดใหญ่กว่าเหรียญ2บาทไหมลูกขนาดใหญ่กว่าเหรียญ2บาทเมื่อเด็กๆหยิบมาถูกแล้ววางลงที่โต๊ะให้เรียบร้อยวางลงที่โต๊ะให้เรียบร้อยแล้วมาดูลักษณะของเหรียญ5บาทลูกเหรียญ5บาทที่ผลิตในรัชสมัยรัชกาลที่10และผลิตในรัชสมัยของรัชกาลที่9มีลักษณะเป็นอย่างไรคะลูกมีลักษณะเป็นวงกลมสีอะไรสีอะไรลูกเป็นลักษณะเป็นวงกลมสีเงินนั่นเองนะคะบางคนบอกสีเทาสีคล้ายๆกันใช่ไหมเป็นสีเงินนะคะมีการสะท้อนแสงด้วยนะเหรียญ5บาท1เหรียญมีค่าเท่าไหร่
2: 5บาท
0: มีค่า5บาทคำถามที่1ของเหรียญ5บาทน่าจะยากขึ้นมา1ลำดับให้เชฟตอบข้อนี้คำถามคือมีเงินเหรียญ5บาท4เหรียญแสดงว่ามีเงินกี่บาท
3: 20บาทครับ
0: ต้องรอเชฟตอบหรือเปล่ารอเชฟตอบก่อนนะเด็กๆคนอื่นรอเชฟตอบแล้วตรวจสอบคำตอบของเชฟนะคะมีเงินเหรียญ5บาท4เหรียญแสดงว่ามีเงินกี่บาทลูก
3: 20บาทครับ
0: 20บาทถูกต้องไหมคะคุณครูขอตรวจสอบหน่อยเงินเหรียญ5บาท1เหรียญมีค่าเท่ากับ5บาทนับทีละ5 5 1015 20ถูกต้องเลยมี4เหรียญแสดงว่ามีเงิน20บาทนั่นเองคำถามต่อไปแตงกวาวันนี้หลายๆคนนะคะจะได้ตอบคำถามไปนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางก็ตรวจสอบคำตอบของเพื่อนด้วยนะคะตัวแทนอาสาสมัครข้อละ1คนนะคะเป็นผู้ตอบคำถามพร้อมไหมแตงกวาพร้อมนะคะต้องการซื้อน้ำยาลบคำผิดราคา15บาทต้องจ่ายเงินด้วยเหรียญ5บาทกี่เหรียญ
1: 3เหรียญค่ะ
0: ต้องจ่ายเงินด้วยเหรียญ5บาท3เหรียญถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้อง
0: น้ำยาลบคำผิดราคา15บาทเหรียญ5บาท1เหรียญมีค่าเท่ากับ
1: 5
0: บาท2เหรียญมีค่าเท่ากับ
1: 10
0: บาท3เหรียญมีค่าเท่ากับ
1: 15บาท
0: 15บาทมีค่ามากเพียงพอที่จะซื้อน้ำยาลบคำผิดพอดีแสดงว่าคำตอบของแตงกวาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะต้องจ่ายเงินด้วยเหรียญ5บาท3เหรียญคำถามต่อไปดูคำถามก่อนแล้วให้ตัวแทนยกมือนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะตอนนี้ยังไม่เห็นคำถามเลยนะมือลงก่อนลูกเจอคำถามอ่านคำถามให้จบใครได้คำตอบแล้วยกมือนะคะพร้อมไหมพร้อมนะลูกต ่อไปมีเงินเหรียญ5บาท15เหรียญซื้อดินสอมีเงินเหรียญ5บาท5เหรียญซื้อดินสอสีราคา40บาทได้หรือไม่เพราะเหตุใดอ่ะเป็น EQ EQ มีเงินเหรียญ5บาท5เหรียญซื้อดินสอสีราคา40บาทได้หรือไม
4: ่ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะว่าเหรียญหาด5เหรียญเท่ากับ25บาทครับ
0: เหรียญ5บาท5เหรียญมีค่าเท่ากับ25บาทดินสอสีราคา40บาทซื้อได้ไหมคะ
4: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เงินไม่พอซื้อถูกต้องเลยนะคะทุกคนปรบมือให้ EQ หน่อยค่ะนักเรียนปลายทางเมื่อสักครู่นี้มีคนตอบว่าซื้อได้ไหมคะไม่มีนะเพราะว่าเงินเหรียญ5บาท5เหรียญมีค่าแค่25บาทนะคะไม่เพียงพอที่จะซื้อดินสอสีราคา40บาทต่อไปเงินเหรียญเหรียญสุดท้ายคือเหรียญชนิดราคา10บาทหรือเหรียญ10บาทนั่นเองเด็กๆสังเกตลักษณะของเงินเหรียญ10บาทลูกมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นวงกลมใช่ไหมคะเป็นวงกลมสีอะไรลูกสีทองเต็มเหรียญเลยไหม
2: ไม
0: ่วงกลมข้างในเป็นสีทองวงกลมข้างนอกเป็นสี
2: เง
0: ินนั่นเองนะคะเหรียญ10บาทมีลักษณะเป็นวงกลมโดยวงนอกเป็นโลหะสีขาวและวงในเป็นโลหะสีทองนั่นเองเด็กๆคะโลหะสีขาวเนี่ยสีจะเป็นยังไงลูกเป็นสีเงินเลยใช่ไหมคะลูกต่อไปตอนนี้เราแนะนำเหรียญ10บาทครบทั้ง10เหรียญแล้วใช่ไหมกี่เหรียญ นะคะ4เหรียญครบทุกเหรียญแล้วใช่ไหมคะเด็กๆนำเหรียญทั้งหมดเก็บใส่ถุงซิปไว้เหมือนเดิมให้ครบทุกเหรียญ นะคะนักเรียนปลายทางเก็บเหรียญทุกเหรียญใส่ถุงซิปไว้เหมือนเดิมเลยค่ะกลุ่มที่4เก็บเสร็จก่อนใครเลยนะคะนักเรียนปลายทางเก็บหมดหรือยังใครที่กลุ่มไหนที่เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวตอบคำถามเกี่ยวกับเหรียญ10บาทเตรียมตัวตอบคำถามเกี่ยวกับเหรียญ10บาทนะคะพร้อมไหมกลุ่มที่1พร้อมไหมคะกลุ่มที่2พร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
0: 3 4 5พร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: นักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนมือลงมาดูคำถามข้อที่10ไม่ใช่คำถามเกี่ยวกับเหรียญ10บาทมีเงินเหรียญ10บาท3เหรียญแสดงว่ามีเงินกี่บาทเชฟเงินเหรียญ10บาท3เหรียญแสดงว่ามีเงินเหรียญแสดงว่ามีเงินกี่บาท
3: 30บาทครับ
0: 30บาทถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะแสดงว่ามีเงิน30บาทคำถามต่อไปต้องการซื้อปากกาเน้นข้อความราคา40บาทต้องจ่ายเงินด้วยเหรียญ10บาทกี่เหรียญข้าวหอมนักเรียนปลายทางนะคะตัวแทน1คนตอบคำถามได้เลยคำถามนี้ยากไหมคะเด็กๆ
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะข้าวหอมตอบเลยค่ะต้องจ่ายเงินด้วยเหรียญ10บาทกี่เหรียญ
1: 4เหรียญค่ะ
0: 4เหรียญถูกต้องไหมคะลูกเงินเหรียญ10บาท4เหรียญมีค่าเท่ากับ40บาทเพียงพอที่จะซื้อปากกาเน้นข้อความราคา40บาทพอดีถูกต้องเก่งมากค่ะคำถามต่อไปมีเงินเหรียญ10บาท5เหรียญซื้อดินสอสีราคา49บาทได้หรือไม่เพราะเหตุใดคำถามนี้นักเรียนปลายทางคนใดตอบได้แล้วคะนักเรียนต้นทางตอบได้เยอะแล้วนะออโต้มีเงินเหรียญ10บาท5เหรียญเหรียญ10บาท5เหรียญนะลูกซื้อดินสอสีราคา49บาทได้หรือไม
1: ่ได้ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่ามี50บาทครับ
0: มีเงินเหรียญ10บาท5เหรียญแสดงว่ามีเงิน50บาทซื้อดินสอสีราคา49บาทได้เหลือเงินไหมคะยังเหลือเงินด้วยนะคะถูกต้องเลยค่ะ ซื้อได้นะคะเพราะว่าเรามีเงิน50บาทนั่นเองต่อไปเด็กๆคะเซอร์กิตคำถามนี้นะคะเซอร์กิตตอบคำถามนี้นะนักเรียนปลายทางคนใดได้คำตอบแล้วลุกขึ้นเพื่อตอบคำถามได้เลยนะคะหรือตอบพร้อมกันทั้งห้องก็ได้ค่ะแล้วก็ตรวจสอบคำตอบของเซอร์กิตนะคะเหรียญ10บาท1เหรียญกับเหรียญ5บาท1เหรียญเหรียญใดมีค่ามากกว่าเพราะเหตุใด
5: เหรียญ10มีค่ามากกว่าครับ
0: เหรียญ10บาท1เหรียญมีค่ามากกว่าเพราะอะไรคะลูก
5: เพราะ10มากกว่า5ครับ
0: 10มากกว่า5เหรียญ10บาท1เหรียญมีค่า
5: 10บาทครับ
0: 10บาทเหรียญ5บาท1เหรียญมีค่า
5: 5บาทคร
0: ับ5บาทนะคะ10บาทมากกว่า5บาทถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้เซอร์กิตหน่อยค่ะและเมื่อสักครู่นักเรียนต้นทางหลายคนยกมือแต่ไม่ได้ตอบใช่ไหมคะลูกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามีคำถามอีกในชั่วโมงถัดไปแล้วก็ในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ตอบคำถามตอนนี้เดี๋ยวเด็กๆก็ได้ตอบกันทุกคนแน่นอนนะคะต่อไปเหรียญ50สตางค์หรือเหรียญเหรียญชนิด50สตางค์หรือเหรียญ50สตางค์นะคะกับเหรียญชนิด25สตางค์หรือเหรียญ25สตางค์นั่นเองเดี๋ยวเรานะคะไปดูลักษณะของเหรียญ50สตางค์กับเหรียญ25สตางค์ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆสังเกตสิ่งที่เหมือนกันของเหรียญ50สตางค์กับเหรียญ25สตางค์นะคะแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเราไปดูเหรียญกันค่ะลูกเด็กๆคะเหรียญทางซ้ายเหรียญทางซ้ายนี้คือเหรียญ50สตางค์นะคะและเหรียญทางขวานี้คือเหรียญ25สตางค์เด็กๆสังเกตลักษณะของเหรียญทั้งสองนี้ค่ะมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรสิ่งที่เหมือนกันคือมีอะไรเหมือนกันลูก
6: สีทองแดง
0: มีสีทองแดงเหมือนกันนะคะแล้วก็รูปร่างเหมือนกันไหมเหมือนกันเป็นวงกลมเหมือนกันนะคะแล้วขนาดล่ะคะลูกขนาดขนาดแตกต่างกันนะคะเหรียญ50สตางค์เป็นยังไงกว่าคะเหรียญ50สตางค์มีขนาดใหญ่กว่าและเหรียญ25สตางค์มีขนาดเล็กกว่าเด็กๆคิดว่าเหรียญใดมีค่ามากกว่ากัน เหรียญ50สตางค์มีค่ามากกว่านะคะเหรียญ50สตางค์มีค่า50สตางค์ส่วนเหรียญชนิดราคา25สตางค์หรือว่าเหรียญ25สตางค์นี้มีค่า25สตางค์ค่ะเด็กๆคะเหรียญ25สตางค์และเหรียญ50สตางค์เมื่อสักครู่นี้เราสรุปแล้วใช่ไหมลูกว่ามีความเหมือนกันก็คือมีสีทองแดงเหมือนกันแล้วก็เป็นรูปวงกลมเหมือนกันนะคะเหรียญ50สตางค์ด้านหน้าด้านหลังนะคะด้านหน้าด้านหลังเหรียญที่เราใช้ในปัจจุบันก็มีทั้งเหรียญที่ผลิตในสมัยรัชกาลที่และเหรียญที่ผลิตในสมัยรัชกาลที่10นั่นเองด้านหลังของเหรียญ นะคะลูกก็จะมีตัวเลขฮินดูอาระบิกและตัวเลขไทยนะคะเพื่อบอกค่าของเงินเหมือนกันนะคะเหรียญ25สตางค์2เหรียญมีค่าเท่าไหร่ข้อนี้กล้ากล้าพร้อมมากนะคะเตรียมพร้อมที่จะตอบอยู่ตลอดเวลานักเรียนปลายทางถ้าได้คำตอบแล้วตอบพร้อมกันได้เลยนะคะแล้วเรามาตรวจสอบคำตอบของกล้ากันเหรียญ25สตางค์2เหรียญมีค่าเท่ากับเท่าไหร
3: ่50สตางค์ครับ
0: 50สตางค์ถูกต้องค่ะนักเรียนปลายทางตรวจสอบนะคะว่าเมื่อสักครู่เราตอบว่า50สตางค์หรือไม่คิดมาจากเหรียญ25สตางค์1เหรียญมีค่า25สตางค์นะคะ2เหรียญก็25สตางค์บวก25สตางค์เท่ากับ50สตางค์นั่นเองต่อไปพร้อมไหมคะเด็กๆนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะคำถามต่อไปเหรียญ25สตางค์3เหรียญมีค่าเท่าไหร่ไอ้ ไอพร้อมไหมคะไอพร้อมนะนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมกับไอได้เลยนะคะเหรียญ25สตางค์3เหรียญมีค่าเท่าไหร่
3: 70สตางค์ครับ
0: 70เท่าไหร่นะคะ
3: 75ครับ
0: 75อะไรลูก
3: สตางค์ครับ
0: 75สตางค์ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะเหรียญ25สตางค์3เหรียญนะคะ

0: นักเรียนทุกคนนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งข้าวหอมหันมาทางนี้ค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคำถามต่อไปคำถามต่อไปก็คือถ้าเหรียญ25สตางค์4เหรียญล่ะมีค่าเท่าไหร่บีมเหรียญ25สตางค์4เหรียญมีค่าเท่าไหร
1: ่1บาทค่ะ
0: มีค่าเท่ากับ
1: 1บาท
0: 1บาทเอ๊ะ1บาทมาจากไหนนะ25สตางค์บวก25สตางค์บวก25สตางค์บวก25สตางค์เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ100ใช่ไหมลูกต้องเป็น100สตางค์สิทำไมบีมถึงตอบว่า1บาทเพราะอะไรลูก
1: 100สตางค์แทน1บาทค่ะ
0: 100สตางค์เท่ากับ1บาทนั่นเองทุกคนปรบมือให้กับบีมหน่อยค่ะเมื่อสักครู่นะคะคุณครูได้ยินนักเรียนต้นทางบางคนตอบมาว่าเท่ากับ100สตางค์25บวกกัน4จำนวนเท่ากับ100จึงเป็น100สตางค์แต่ว่าบีมตอบไม่เหมือนเพื่อนเลยบีมบอกว่าตอบ1บาทเพราะว่า100สตางค์มีค่าเท่ากับ1บาทนั่นเองนะคะใครตอบ100สตางค์ถูกต้องไหมคะถูกต้องเหมือนกันใครตอบ1บาทถูกต้องไหมลูกก็ถูกต้องเหมือนกันนะคะแล้วเหรียญ25สตางค์4เหรียญนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับเหรียญ1บาท1เหรียญนั่นเองยากไหมคะเด็กๆเรื่องเงินไม่ยากเลยเพราะว่าเด็กๆนะคะได้ใช้เงินในชีวิตประจำวันอยู่แล้วดังนั้นการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ก็เพื่อให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่เด็กๆยังไม่รู้นะคะเราก็ตรวจสอบความรู้ของเด็กๆด้วยนั่นเองต่อไปเหรียญ50สตางค์2เหรียญมีค่าเท่าไหร่พุจิพุจิเหรียญ50สตางค์2เหรียญมีค่าเท่าไหร่คะ
1: 1บาทค่ะ
0: มีค่าเท่ากับ1บาทอีกแล้วเอ๊ะ50บวก50เท่ากับเท่าไหร่ลูก
1: 100
0: 100แสดงว่าเหรียญ50สตางค์2เหรียญมีค่าเท่ากับ100สตางค์แล้วพุจิตอบว่า1บาทถูกต้องไหมคะก็ถูกต้องเหมือนกันเพราะว่า100สตางค์มีค่าเท่ากับ1บาทดังนั้นเหรียญ50สตางค์2เหรียญก็มีค่าเท่ากับเหรียญ1บาทกี่เหรียญลูก1เหรียญถูกต้องเลยนะคะต่อไปนะคะตอนนี้เรารู้แล้วนะเหรียญ25สตางค์4เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ1บาท1เหรียญเหรียญ50สตางค์2เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ1บาท1เหรียญแล้วเหรียญ25สตางค์กี่เหรียญคะมีค่าเท่ากับเหรียญ50สตางค์1เหรียญอะเซอร์กิตในห้องนี้เซอร์กิตยกมือเร็วมากเลยนักเรียนปลายทางล่ะทันเซอร์กิตไหมคะคนอื่นหนูรู้คำตอบไหมลูกรู้คำตอบนะยกมือไม่ทันเซอร์กิตไม่เป็นไรเดี๋ยวตรวจคำตอบของเซอร์กิตกันเซอร์กิตคะเหรียญ25สตางค์กี่เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ50สตางค์1เหรียญ
2: เหรียญ25สตางค์2เหรียญครับ
0: เหรียญ25สตางค์2เหรียญมีค่าเท่ากับ
2: 50สตางค์1เหรียญครับ
0: มีค่าเท่ากับเหรียญ50สตางค์1เหรียญถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับเซอร์กิตหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะเหรียญ25สตางค์2เหรียญมีค่าเท่ากับ50สตางค์และเหรียญ50สตางค์1เหรียญก็มีค่าเท่ากับ50สตางค์นั่นเองดังนั้นเหรียญ25สตางค์2เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ50สตางค์1เหรียญนั่นเองนะคะซึ่งเงินเหรียญของเราเด็กๆสังเกตนะตั้งแต่เหรียญและเหรียญแรกที่เด็กๆเรียนรู้คือเหรียญกี่บาทคะลูกเหรียญ1บาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทต่อมาเราก็มาเรียนรู้เหรียญ25สตางค์กับเหรียญ50สตางค์ใช่ไหมคะตอนนี้คุณครูเรียงลำดับตามขนาดของเหรียญแล้วก็เรียงลำดับตามค่าใช่ไหมลูกค่าของเงินเหรียญน้อยที่สุดอยู่ทางนู้นมากที่สุดอยู่ทางนี้เหรียญเหล่านี้นะคะเราเรียกว่าเหรียญกระสาบเด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะเหรียญกระสาบ

เหรียญที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้เราเรียกว่าเหรียญกษาปณ์เหรียญกษาปณ์นะคะนอกจากเหรียญเหล่านี้ที่เด็กๆได้เรียนรู้มายังมีเหรียญนี้อีกนะลูกเหรียญ10สตางค์เหรียญ10สตางค์ก็มีนะคะที่ผลิตมาเหรียญ5สตางค์เหรียญ5สตางค์ก็มีและคิดว่ามีเหรียญอะไรอีกเหรียญ2สตางค์ไม่มีมีเหรียญ1สตางค์เหรียญเหล่านี้นะคะเหรียญ10สตางค์เหรียญ5สตางค์และเหรียญ1สตางค์นะคะไม่ได้เป็นเงินที่เราใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมลูกเด็กๆส่วนใหญ่ก็ไม่เคยพบเห็นเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเหรียญกษาปณ์นะคะก็มี3เหรียญนี้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมการประดิษฐ์กระปุกออมสินเพื่อใช้ออมเงินในหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องเงินซึ่งในการประดิษฐ์ครั้งนี้นะคะเราอาจจะใช้แก้วพลาสติกใสฝาและเทปใสดังภาพนี้มาประดิษฐ์กระปุกออมสินก็ได้นะคะมีคนเตรียมอุปกรณ์มาให้เด็กๆแล้วใช่ไหมนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางเตรียมไว้ให้หรือยังคะถ้าหากว่าเตรียมมาแล้วเดี๋ยววันนี้ในเวลาว่างเรามาช่วยการประดิษฐ์กระปุกออมสินนะคะแต่ละกลุ่มให้ประดิษฐ์กลุ่มละ1กระปุกเข้าใจไหมคะเด็กๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะใช้ออมเงินในการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องเงินนั่นเองนะคะกลุ่มที่2มีคนเตรียมอุปกรณ์มาแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเด็กๆไปประดิษฐ์ในเวลาว่างนะลูกเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปต้องเตรียมกระปุกออมสินนี้มาด้วยนะคะเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะก่อนที่จะทำกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรคะลูกเรื่องเงินใช่ไหมมาช่วยคุณครูสรุปหน่อยเริ่มจากตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยที่เราเรียนนะคะเงินเหรียญชนิดราคาต่างๆเด็กๆสังเกตจากสีขนาดของเหรียญและตัวเลขที่ระบุจำนวนเงินที่ด้านหลังใช่ไหมคะเริ่มจากเหรียญนี้คือเหรียญอะไรเหรียญเหรียญอะไรลูกเหรียญ10บาทมีค่าเท่ากับ10บาทถูกต้องเก่งมากต่อไปเหรียญเหรียญ5บาทมีค่าเหรียญ5บาทนะคะ1เหรียญมีค่า5บาทต่อไปเหรียญเหรียญ2บาท1เหรียญมีค่า2บาทถูกต้องต่อไปเหรียญ1บาทเหรียญ1บาท1เหรียญมีค่า1บาทนั่นเองหมดหรือยังเหรียญที่เราเรียนวันนี้มีเหรียญอะไรคะอันนี้เหรียญอะไรลูก50มีตัวเลขบอก50สตางค์นะคะดังนั้นเหรียญนี้คือเหรียญ50สตางค์1เหรียญมีค่า50สตางค์นะคะอันนี้เหรียญเหรียญ25สตางค์1เหรียญมีค่า25สตางค์นั่นเองต่อไปเงินเหรียญที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะเรียงลำดับกันเริ่มจากเหรียญอะไรก่อนลำดับแรกเหรียญ25สตางค์ต่อไปเหรียญเหรียญ50สตางค์ใช่ไหมคะถ้าเป็นครบ1บาทล่ะถ้าเริ่มจาก1บาทเลยเหรียญที่น้อยที่สุดคือเหรียญเหรียญ1บาทนะคะแล้วก็เหรียญ2บาทแล้วก็เหรียญมีเหรียญ3บาทไหมที่เราเรียนไม่มีนะคะต่อไปเหรียญอะไรเอ่ยเหรียญ5บาทต่อไปเหรียญ10บาทนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัด 7.1 แบบฝึกหัด 7.1 มีทั้งหมด3ข้อข้อที่1ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพและชนิดของเหรียญเด็กๆคะสังเกตนะภาพเงินเหรียญมีแค่6ภาพแต่ชนิดของเหรียญมี8ชนิดดังนั้นโยงเส้นให้ถูกนะคะต่อไปข้อ2วงล้อมรอบเหรียญตามเงื่อนไขที่กำหนดให้วงเหรียญที่มีค่ามากกว่าให้วงเหรียญที่มีค่าน้อยกว่าเด็กๆก็วงตามไปเลยนะคะต่อไปเขียนวงล้อมรอบเหรียญให้เท่ากับราคาสินค้าที่กำหนดทำได้ไหมคะเด็กๆคิดว่าตัวเองทำได้ไหมคิดว่าทำได้อยู่แล้วเด็กๆนำชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางทำแบบฝึกหัด 7.1 เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วนะคะส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องเงินเหรียญและธนบัตรชนิดต่างๆสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่เงินเหรียญหรือเงินเหรียญจำลองนะคะธนบัตรจำลองแบบฝึกหัด 7.2 คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัด 7.2 ได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางอย่าลืมเตรียมกระปุกออมสินของแต่ละกลุ่มไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์เวลา 1:00 น.และเวลา

0: 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่1เพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
2: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไหมครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้า

0: หลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
1: หืมอร่อยมากเลยครับ
0: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
1: โอ๊ยๆๆเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
1: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหลอหนูนี่มากระแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะ
6: จะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานะว่าวานือพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
1: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
1: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
0: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
1: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส่
3: มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านซ่องตั้งกลุ่มทอผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอานี่แมวผู้ใดนี่

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะกับครูไอซ์ครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไรซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่2ค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ที่นักเรียนได้เรียนกันไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะคะนักเรียนคะอันนี้นะคะก็เป็นระยะนะคะที่อยู่ในวัฏจักรมนุษย์นะคะมีด้วยกัน2ระยะคือมนุษย์ตัวเต็มวัยแล้วก็มนุษย์วัยแรกเกิดนักเรียนคะคุณครูอยากทราบว่าลำดับการเจริญเติบโตของวัฏจักรชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างไรใครช่วยตอบข้อนี้ให้หน่อยได้ไหมคะมีด้วยกัน2ระยะนะคะลำดับการเจริญเติบโตของวัฏจักรชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างไรคะขอตัวแทนหน่อยค่ะกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4ค่ะถ้าสมมุติว่าเราเริ่มที่ระยะมนุษย์ตัวเต็มวัยลำดับต่อไปคืออะไรคะ
1: มนุษย์วัยแรกเกิดค่ะ
0: ทำไมถึงมนุษย์ตัวเต็มวัยไปเป็นมนุษย์วัยแรกเกิดได้คะ
1: สืบพันธุ์ค่ะ
0: สืบพันธุ์แล้วยังไงต่อคะ
1: คลอดลูกค่ะ
0: คลอดลูกเป็นมนุษย์วัยแรกเกิดใช่ไหมคะแล้วจากมนุษย์วัยแรกเกิดเป็นยังไงต่อคะ
1: มนุษย์ตัวเต็มวัยค่ะ
0: ไปเป็นมนุษย์ตัวเต็มวัยได้อย่างไรจากแรกเกิดไปเป็นมนุษย์ตัวเต็มวัยได้อย่างไรคะเพราะว่าอะไรคะ
1: เจริญเติบโตค่ะ
0: ก็คือมนุษย์วัยแรกเกิดสามารถเจริญเติบโตไปเป็นมนุษย์ตัวเต็มวัยได้ใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูที่วัฏจักรชีวิตของไก่กันบ้างมีด้วยกัน3ระยะมีไก่ตัวเต็มวัยมีลูกเจี๊ยบมีไข่ไก่คุณครูอยากทราบว่าลำดับการเจริญเติบโตของวัฏจักรชีวิตของไก่เป็นอย่างไรกลุ่ม5ค่ะให้กลุ่ม5นะคะถ้าสมมุติว่าเราเริ่มที่ไก่ตัวเต็มวัยไก่ตัวเต็มวัยไปไหนต่อคะ
2: ไข่ครับ
0: ไปไข่ไก่จากไก่ตัวเต็มวัยไปที่ไข่ไก่ได้อย่างไรคะ
2: สืบพันธุ์ครับ
0: ไก่ตัวเต็มวัยสามารถสืบพันธุ์ได้พอสืบพันธุ์แล้วเป็นยังไงต่อคะ
2: ไข่ครับ
0: สามารถออกไข่มาเป็นไข่ไก่ใช่ไหมคะแล้วจากไข่ไก่ไปเป็นระยะไหนต่อคะ
2: ลูกเจี๊ยบครับ
0: ไปเป็นระยะลูกเจี๊ยบได้อย่างไร
2: เกิดจากการฟักไข่ครับ
0: ก็คือไข่ไก่ฟักไข่ออกมาเป็นลูกเจี๊ยบจากลูกเจี๊ยบไปเป็นอะไรต่อคะ
2: ไก่ตัวเต็มวัยครับ
0: ไปเป็นไก่ตัวเต็มวัยได้อย่างไร
2: เจริญเติบโตครับ
0: ลูกเจี๊ยบก็เจริญเติบโตไปเป็นไก่ตัวเต็มวัยนั่นเองเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเอาละค่ะต่อมามาดูที่วัฏจักรไหมกันต่อนะคะนักเรียนคะคุณครูอยากทราบว่าลำดับการเจริญเติบโตของวัฏจักรชีวิตของไหมเป็นอย่างไรไหมมีด้วยกัน4ระยะนะคะถ้าเราเริ่มต้นที่ผีเสื้อไหมใครจะตอบข้อนี้ขอให้กลุ่ม4บ้างนะคะค่ะนาวาค่ะเริ่มที่ผีเสื้อไหมจากผีเสื้อไหมไปอะไรต่อคะ
3: ไข่ใหม่ครับ
0: ทำไมถึงไปสู่ระยะไข่ใหม่ได้คะจากผีเสื้อไหมไปไข่ใหม่ได้อย่างไร
3: สืบพันธุ์ครับ
0: สืบพันธุ์สืบพันธุ์แล้วยังไงต่อคะ
3: คลอดไข่ครับ
0: ก็คือออกไข่มาใช่ไหมคะเป็นไข่ใหม่จากผีเสื้อไหมก็ไปเป็นไข่ใหม่จากไข่ใหม่เป็นอะไรต่อคะ
3: นอนใหม่ครับ
0: เป็นหนอนไม้ทำไมจากไข่ไม้ไปเป็นหนอนใหม่ได้คะ
3: เจริญเติบโตครับ
0: เขาก็คือเขาฟักไข่ออกมาใช่ไหมฟักออกมาเป็นหนอนไม้จากไข่ไม้ไปเป็นหนอนไม้นะคะแล้วหนอนไม้ไปเป็นอะไรต่อคะ
3: ดักแด้ใหม่ครับ
0: ไปเป็นดักแด้ไม้ทำไมถึงเป็นดักแด้ไม้ได้
3: เจริญเติบโตครับ
0: จากหนอนไม้เจริญเติบโตไปเป็นดักแด้ไม้แล้วจากดักแด้ไม้ไปเป็นอะไรต่อ
3: ผีเสื้อใหม่ครับ
0: ไปเป็นผีเสื้อใหม่ได้อย่างไร
3: จริญเติบโตครับ
0: ก็ดักแด้ไหมเจริญเติบโตไปเป็นผีเสื้อไหมนั่นเองเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
4: เห็นด้วยค
0: ่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนได้ทำแบบจำลองของวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ไก่แล้วก็ไหมไปแล้วคุณครูอยากทราบว่าแบบจำลองวัฏจักรชีวิตที่นักเรียนสร้างเป็นอย่างไรคะนักเรียนสร้างถูกต้องไหมคะนักเรียนคิดว่าแบบจำลองที่นักเรียนสร้างถูกต้องไหมคะ
4: ถ
0: ู
4: กต้อง
0: ถูกต้องมีลูกศรเขียนลูกศรถูกต้องไหมคะ
4: ถ
0: ูกต้องเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปเข้าสู่กิจกรรมวันนี้กันค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในกิจกรรมที่1วัฏจักรชีวิตเป็นอย่างไรซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือบรรยายและเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ไก่และไหมอย่างมีเหตุผลได้นั่นเองค่ะสำหรับวิธีทำในวันนี้นะคะมีด้วยกัน3ข้อก็คือข้อที่3ข้อที่4แล้วก็ข้อที่5นะคะโดยที่เราจะทำไปทีละข้อโดยวิธีทำข้อที่3นะคะคุณครูจะอ่านให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ฟังนะคะสำหรับวิธีทำข้อที่3นะคะก็จะให้นักเรียนสร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ไก่และไหมจากนั้นนำเสนอแบบจำลองเพื่อบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดให้ผู้อื่นเข้าใจนักเรียนคะในส่วนการสร้างแบบจำลองนักเรียนได้สร้างกันไปหรือยังคะสร้างกันไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องนำแบบจำลองนั้นนะคะมานำเสนอแบบจำลองเพื่อบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดให้ผู้อื่นเข้าใจนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องนำเสนอแบบจำลองนะคะเอาละค่ะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมในวันนี้ที่คุณครูอ่านให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ฟังนะคะคุณครูมีคำถามค่ะถามว่าเมื่อนักเรียนสร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ไก่และไหมเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรคะกลุ่มหนึ่งค่ะนักเรียนกลุ่มอื่นฟังคำตอบเพื่อนด้วยนะคะเมื่อสร้างแบบจำลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรทำอะไรเอ่ย
2: นำเสนอครับ
0: นำเสนอนำเสนออย่างไรคะ
2: แบบบรรยายครับ
0: นำเสนอเพื่อบรรยายใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับเพื่อนไหมคะเดี๋ยวมาดูคำตอบกันนะคะก็คือนำเสนอแบบจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดให้ผู้อื่นเข้าใจนั่นเองค่ะนักเรียนจะต้องบรรยายให้กับเพื่อนเข้าใจด้วยนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปนำเสนอแบบจำลองของนักเรียนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทของนักเรียนแล้วก็บทบาทของคุณครูในวันนี้กันนะคะสำหรับบทบาทของคุณครูค่ะมีดังนี้ค่ะก็คือให้คุณครูนะคะคอยดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำเกี่ยวกับความถูกต้องในการจัดลำดับระยะต่างๆของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ความถูกต้องทิศทางของลูกศรที่แสดงการเจริญเติบโตในวัฏจักรชีวิตของสัตว์ค่ะแล้วก็บทบาทของนักเรียนนะคะก็คือนักเรียนจะต้องนำเสนอแบบจำลองที่

0: ขึ้นและบรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดให้ผู้อื่นเข้าใจค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนนะคะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะไปนำเสนอกันหรือยังคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งค่ะ1ครั้งค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะไปนำเสนอแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูจะเลือกวัฏจักรนะคะที่เขียนถูกต้องนะคะแล้วก็สวยงามนะคะมานำเสนอให้นะคะกลุ่มละ1วัฏจักรค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปนำเสนอกันค่ะไปกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาดูการนำเสนอนะคะของเพื่อนต้นทางกันค่ะเชิญเลยค่ะ
1: สวัสดีผมเป็นตัวแทนของกลุ่มที่2ครับ
0: วันนี้มานำเสนอ
1: วันนี้ผมจะมานำเสนอวัฏจักรของไก่ครับ
0: เริ่มเลยค่ะ
1: ไก่ตัวเต็มวัยคลอดลูกออกมาเป็นไข่ไก่ครับและไข่ไก่ก็เจริญเติบโตฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบครับและลูกเจี๊ยบก็เจริญเติบโตเป็นไก่ตัวเต็มวัยครับ
0: เอาละค่ะนักเรียนต้นทางคะเพื่อนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากที่นักเรียนได้ดูไปนะคะนักเรียนเห็นด้วยกับแบบจำลองที่เพื่อนทำไหมคะเห็นด้วยไหมคะเพื่อนทำถูกต้องไหมคะทิศทางของลูกศรเพื่อนโยงถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มแรกด้วยค่ะกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยกลุ่ม2เชิญค่ะกลุ่มถัดมาค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มถัดไปนะคะเชิญเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนของกลุ่ม4ค่ะ
0: วันนี้มานำเสนอวัฏจักรอะไรคะ
2: ของใหม่ค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
2: ผีเสื้อไหมสืบพันธ
0: ุ์ผีเสื้อไหมสามารถสืบพันธุ์แล้วยังไงต่อคะ
2: ออกไข่ค่ะ
0: ออกไข่มาเป็นไข่ไหมใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อคะจากระยะไข่ไหมไปเป็นอะไรต่อคะ
2: หนอนไหมค่ะ
0: จากระยะไข่ไหมไปเป็นหนอนไหมได้อย่างไร
2: ฟักไข่ค่ะ
0: ฟักไข่ออกมาไปเป็นหนอนไหมจากหนอนไหมล่ะคะ
2: ดักแด้ไหมค่ะ
0: ทำไมถึงหนอนไหมไปเป็นดักแด้ไหมได้คะ
2: เจริญเติบโตค่ะ
0: เจริญเติบโตไปเป็นดักแด้ไหมแล้วยังไงต่อคะ
2: ผีเสื้อไหมค่ะ
0: ทำไมดักแด้ไหมถึงไปเป็นผีเสื้อไหมได้คะ
2: เจริญเติบโตค่ะ
0: เจริญเติบโตไปเป็นผีเสื้อไหมใช่ไหมคะหมดหรือยังคะ
2: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วค่ะนักเรียนต้นทางคะนักเรียนต้นทางจากที่เพื่อนนำเสนอเพื่อนทำแบบจำลองถูกต้องไหมคะถูกต้องการเขียนลูกศรของเพื่อนถูกต้องไหมคะ
3: ถ
0: ู
3: กต้อง
0: เห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเอาละค่ะวัฏจักรสุดท้ายค่ะเชิญค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูเป็น
0: เอาละค่ะนักเรียนต้นทางคะเดี๋ยวเรามาดูวัฏจักรสุดท้ายกันต่อนะคะเชิญเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนกลุ่มที่1วันนี้จะมานำเสนอวัฏจักรของมนุษย์ค่ะ
0: เริ่มต้นที่
4: จากมนุษย์โตเต็มวัยสืบพันธุ์ไปเป็นมนุษย์แรกวัยแรกเกิดค่ะ
0: จากมนุษย์ตัวเต็มวัยสามารถสืบพันธุ์และคลอดลูกออกมาเป็นมนุษย์วัยแรกเกิดใช่ไหมคะแล้วจากมนุษย์วัยแรกเกิดไปเป็นอะไรคะ
4: จากมนุษย์วัยแรกเกิดเจริญเติบโตไปเป็นมนุษย์ตัวเต็มวัยค่ะ
0: จากมนุษย์วัยแรกเกิดเจริญเติบโตไปเป็นมนุษย์ตัวเต็มวัยใช่ไหมคะหมดหรือยังคะ
4: ค่ะ
0: นักเรียนต้นทางคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเพื่อนทำแบบจำลองถูกต้องไหมคะมีระยะต่างๆครบถ้วนไหมคะ

0: แล้วลูกศรล่ะคะเพื่อนเขียนลูกศรถูกต้องไหมคะถูกต้องเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราไปอภิปรายผลกันต่อเลยค่ะไปกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่ได้ดูการนำเสนอของเพื่อนต้นทางไปแล้วนะคะนักเรียนเห็นด้วยกับการจัดลำดับระยะต่างๆของวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ไก่และไหมหรือไม่อย่างไรเห็นด้วยไหมคะ
1: เห็นด้วยค
0: ่
1: ะ
0: นักเรียนต้นทางเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนก็ตอบนะคะว่าเห็นด้วยนะคะเพราะมีการจัดลำดับระยะต่างๆของวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ไก่และไหมได้ถูกต้องนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนเห็นด้วยกับทิศทางของลูกศรที่แสดงการเจริญเติบโตในวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ไก่และไหมหรือไม่อย่างไรนักเรียนเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนักเรียนเห็นด้วยแสดงว่าหัวลูกศรจะต้องชี้ไปในระยะไหนคะระยะไหนคะ
2: ระยะถัดไปจาก
0: เพื่อนบอกว่าหัวลูกศรจะชี้ไปที่ระยะถัดไปจากระยะเริ่มต้นนะคะนักเรียนก็บอกว่าเห็นด้วยเพราะหัวลูกศรชี้ไปยังระยะต่อไปของการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาทำวิธีทำข้อที่4และข้อที่5กันต่อนะคะนักเรียนคะอยากจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอ่านวิธีทำข้อที่4และข้อที่5พร้อมกันได้ไหมคะวิธีทำข้อที่4ว่ายังไงบ้างคะสำหรับข้อที่4นะคะนักเรียนจะต้องนำแบบจำลองนะคะมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตในระยะต่างๆตั้งแต่เกิดจนเป็นตัวเต็มวัยของวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ไก่และไหมค่ะคำว่าตั้งแต่เกิดนะคะตั้งแต่เกิดก็คือคลอดออกมานะคะอย่างมนุษย์ก็คือคลอดออกมาแต่ว่าไก่กับไหมนะคะตั้งแต่เกิดก็คือการฟักออกมาจากไข่ค่ะนักเรียนก็จะต้องนำมาวิเคราะห์นะคะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะหรือไม่นั่นเองค่ะต่อมาข้อที่5ข้อที่5ให้ทำอะไรคะสำหรับข้อที่5นะคะนักเรียนจะต้องพูดคุยนะคะและเปรียบเทียบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโตนะคะของวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ไก่และไหมนั่นเองค่ะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนนะคะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องนำแบบจำลองมาทำอะไรต่อคะกลุ่มหนึ่งค่ะนักเรียนจะต้องนำแบบจำลองมาทำอะไรต่อเอ่ย
3: วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างครับ
0: เพื่อนบอกว่าวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
1: เห็นด
0: ้
1: วย
0: เห็นด้วยไหมคะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนจะต้องนำแบบจำลองนะคะมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตในระยะต่างตั้งแต่เกิดจนเป็นตัวเต็มวัยนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตในระยะต่างๆของวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ไก่และไหมเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะจำได้ไหมคะนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อพอเราวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโตทั้ง3วัฏจักรแล้วต้องทำอะไรต่ออ่ะกลุ่มหนึ่งค่ะเพราะคนครูไม่เห็นค่ะขอโทษค่ะให้กลุ่มหนึ่งนะคะ
3: พูดคุยและเปรียบเทียบครับ
0: พูดคุยและเปรียบเทียบเปรียบเทียบอะไรคะ
3: รูปแบบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครับ
0: รูปแบบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเห็นด้วยกับเพื่อนไหม

คะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนจะต้องพูดคุยและเปรียบเทียบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตระหว่างวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ไก่และไหมนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับใบงานในการบันทึกผลวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องบันทึกผลในหน้าที่102และ103นะคะโดยนักเรียนจะต้องบันทึกผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโตของสัตว์นะคะก็จะมีด้วยกัน3วัฏจักรนะคะวัฏจักรมนุษย์นักเรียนก็ลองเปรียบเทียบนะคะว่ามนุษย์ตัวเต็มวัยกับมนุษย์วัยแรกเกิดเขามีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันหรือไม่นะคะถ้ารูปร่างลักษณะเหมือนกันขนาดแตกต่างกันนะคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้แต่ถ้านักเรียนวิเคราะห์แล้วนะคะว่ามีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันให้ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้พอเข้าใจไหมคะนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบ2ระยะนะคะทีละ2ระยะนะคะเราจะต้องเปรียบเทียบกันทั้ง3วัฏจักรเลยนะคะทั้งมนุษย์ไก่และก็ไหมนั่นเองโดยบันทึกโดยการใส่เครื่องหมายถูกในช่องที่นักเรียนวิเคราะห์ได้พอเข้าใจไหมคะทั้ง2หน้าเลยนะคะทั้งหน้า102และหน้า103นั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนบันทึกหรือทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้เสร็จเรียบร้อยนักเรียนอย่าลืมประเมินตนเองในหน้าที่108นะคะโดยที่นักเรียนจะต้องบันทึกในข้อที่2ค่ะก็คือเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์ต่างๆได้นะคะถ้านักเรียนประเมินตนเองนะคะว่านักเรียนสามารถเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์ต่างๆได้ก็คือมนุษย์ไก่และไหมได้ทั้ง3วัฏจักรแสดงว่านักเรียนทำได้ดีนักเรียนนะคะก็ใส่ดาวนะคะไป3ดาวนะคะระบายดาว3ดาวแต่ถ้านักเรียนได้แค่2วัฏจักรนักเรียนก็ทำได้บ้างนะคะก็ใส่2ดาวแต่ถ้านักเรียนทำไม่ได้เลยไม่สามารถเปรียบเทียบได้เลยสักวัฏจักรเดียวนะคะนักเรียนก็ยังทำได้ไม่ดีก็ใส่1ดาวนะคะถ้าในวันนี้นักเรียนยังทำได้ไม่ดีคิดว่าในครั้งถัดไปนักเรียนจะทำให้ดีขึ้นนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในช่องนี้พอเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเอาเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะไปวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโตของ3วัฏจักรกันนะคะเมื่อหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันอีก1ครั้งค่ะไปกันเลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้วิเคราะห์กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลนะคะสําหรับการที่นักเรียนไปวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตกันต่อค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคําถามค่ะถามว่าระหว่างมนุษย์ตัวเต็มวัยกับมนุษย์วัยแรกเกิดมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรอ่ะกลุ่ม4ยกก่อนนะคะมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันหรือไม
1: ่เหมือนกันครับ
0: เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างไรทำไมถึงบอกว่ามีรูปร่างลักษณะเหมือนกัน
1: มีขามีแขนมีตามีจมูกเหมือนกันครับ
0: เพื่อนบอกว่ามีขามีแขนมีตามีจมูกเหมือนกันใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนต้นทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะสำหรับคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือมนุษย์ตัวเต็มวัยกับมนุษย์วัยแรกเกิดมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันแต่ขนาดแตกต่างกันนั่นเองรูปร่างลักษณะของเขานะคะอย่างที่เพื่อนบอกนะคะก็คือมีขามีแขนมีตามีจมูกนะคะเหมือนกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนสำหรับใบงานหน้าที่102นะคะนักเรียนจะต้องใส่เครื่องหมายถูกในช่องไหนคะในช่องไหนช่องแรกก็คือรูปร่างลักษณะเหมือนกันขนาดแตกต่างกันนะคะส่วนระยะนี้นะคะเปรียบเทียบนะคะก็คือระยะมนุษย์วัยแรกเกิดกับมนุษย์ตัวเต็มวัยนะคะทั้ง2ระยะก็เช็คช่องเดียวกันนั่นเองก็คือรูปร่างลักษณะเหมือนกันขนาดแตกต่างกันนั่นเองใส่เครื่องหมายถูกเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางใส่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะไปกันต่อนะคะระหว่างลูกเจี๊ยบกับไก่ตัวเต็มวัยมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรให้เพื่อนกลุ่ม2เพื่อนกลุ่ม2ยกก่อนมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรคะ
2: เหมือนกันค่ะ
0: ทำไมถึงบอกว่าเหมือนกันคะ
2: มีขามีตาเหมือนกันมีปีกเหมือนกันค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีขามีปีกมีตามีปากเหมือนกันเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนะคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะตอบถูกใช่ไหมคะเอาละค่ะมาดูคำตอบกันนะคะก็คือลูกเจี๊ยบกับไก่ตัวเต็มวัยมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันแต่ขนาดแตกต่างกันนั่นเองค่ะนักเรียนก็ตอบได้ถูกต้องนะคะสำหรับการบันทึกผลในหน้าที่102นักเรียนจะต้องใส่เครื่องหมายถูกในช่องไหนเอ่ยช่องไหนคะช่องแรกก็คือรูปร่างลักษณะเหมือนกันขนาดแตกต่างกันใส่เรียบร้อยไหมคะนักเรียนต้นทางใส่เรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางใส่เรียบร้อยใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนคะระหว่างหนอนไม้กับดักแด้ไม้มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรเหมือนกันไหมคะนอนไม้กับดักแด้ไม้มีลักษณะเหมือนกันไหมคะขอตัวแทนตอบข้อนี้หน่อยค่ะเหมือนกันไหมคะใครจะตอบยกมือกลุ่ม2ยกก่อนเหมือนหรือไม่เหมือน
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่เหมือนทำไมถึงบอกว่าไม่เหมือนคะนอนไม้มีลักษณะอย่างไร
2: ยาวๆค่ะ
0: มีลำตัวยาวเป็นป้องใช่ไหมคะแล้วดักแด้ไม้มีลักษณะอย่างไร
2: เป็นวงลีค่ะ
0: มีลักษณะลีสีขาวใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะนอนไม้กับดักแด้ไม้มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันคือนอนไม้มีรูปร่างลักษณะยาวลำตัวเป็นป้องสีขาวส่วนดักแด้ไม้มีรูปร่างลักษณะลีมีสีขาวหรือสีเหลืองนั่นเองค่ะเอาละค่ะในหน้า102นักเรียนจะต้องใส่เครื่องหมายถูกในช่องไหนเอ่ยข้างล่างช่องล่างก็คือรูปร่างลักษณะแตกต่างกันนั่นเองใส่ถูกไหมคะใส่ถูกต้องกันไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำถามถัดมานะคะระหว่างดักแด้ไม้กับผีเสื้อไม้มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรกลุ่ม1ยกก่อนนะคะดักแด้ไม้กับผีเสื้อไม้รูปร่างลักษณะเหมือนกันไหมคะ

0: ไม่เหมือนครับ
1: ไม่เหมือนอย่างไรดักแด้หมายมีลักษณะอย่างไร
0: เป็นลีครับ
1: มีลักษณะลีสีขาวแล้วผีเสื้อไหมล่ะคะ
0: ขนาดใหญ่กว่าครับ
1: ผีเสื้อไหมมีลักษณะอย่างไรดูรูปในใบงานตอบก็ได้ค่ะผีเสื้อไหมเขามีลักษณะอย่างไร
0: มีปีกครับ
1: มีปีกมีหัวมีลำตัวใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วย
1: ค่ะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะก็คือดักแด้ไม้กับผีเสื้อไม้มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันคือดักแด้ไม้มีรูปร่างลักษณะลีมีสีขาวหรือสีเหลืองส่วนผีเสื้อไม้มี3ส่วนคือหัวอกและท้องส่วนท้องมีลักษณะยาวเป็นป้องสีขาวมีปีก2ปีกนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนหน้า103นะคะนักเรียนใส่ช่องไหนคะ
2: ช่องด้านล่าง
1: ช่องด้านล่างก็คือรูปร่างลักษณะแตกต่างกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะไปพูดคุยและเปรียบเทียบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตของ3วัฏจักรกันต่อนะคะว่าแต่ละวัฏจักรเป็นวัฏจักรที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะหรือไม่นะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนักเรียนได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลพร้อมกันต่อนะคะนักเรียนคะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตในระยะต่างๆตั้งแต่เกิดจนเป็นตัวเต็มวัยของวัฏจักรชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างไรคะตั้งแต่เกิดก็คือคลอดลูกออกมานะคะนักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะของวัฏจักรมนุษย์เป็นอย่างไรคะกลุ่ม5ค่ะ
1: วัยแรกเกิดจะตัวเล็กแต่พอโตเต็มวัยจะตัวใหญ่ขึ้นค่ะ
0: ก็คือขนาดแตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วรูปร่างลักษณะของเขาเป็นไงคะมนุษย์ตัวเต็มวัยกับมนุษย์วัยแรกเกิดรูปร่างลักษณะเป็นยังไงคะ
1: เหมือนกันค่ะ
0: เหมือนกันใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อนี้กันนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตในระยะต่างๆตั้งแต่เกิดจนเป็นตัวเต็มวัยของวัฏจักรชีวิตของมนุษย์นะคะก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะค่ะโดยรูปร่างลักษณะของมนุษย์ตัวเต็มวัยกับมนุษย์วัยแรกเกิดเหมือนกันอย่างที่เพื่อนบอกนะคะแต่ขนาดแตกต่างกันนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบสำหรับข้อนี้นะคะเอาละค่ะนักเรียนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตในระยะต่างๆตั้งแต่เกิดจนเป็นตัวเต็มวัยของวัฏจักรชีวิตของไก่เป็นอย่างไรตั้งแต่เกิดนะคะของวัฏจักรไก่นะคะเราจะนับตั้งแต่ฟักออกมาจากไข่นั่นเองค่ะนักเรียนลองตอบคำถามในข้อนี้หน่อยนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะหรือไม่ขอเป็นกลุ่ม5ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะไหมคะ
2: ไม่ครับ
0: ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะอย่างไรคะถึงบอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะ
2: รูปร่างลักษณะเหมือนกันขนาดแตกต่างกันครับ
0: รูปร่างลักษณะของอะไรคะ
2: ไก่ครับ
0: ของไก่ตัวเต็มวัยกับอะไรคะ
2: ลูกเจี๊ยบครับ
0: กับลูกเจี๊ยบก็คือรูปร่างลักษณะเหมือนกันแต่ขนาดแตกต่างกันเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันค่ะก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะโดยรูปร่างลักษณะของลูกเจี๊ยบกับไก่ตัวเต็มวัยเหมือนกันแต่ขนาดแตกต่างกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขนาดเจริญเติบโตในระยะต่างๆตั้งแต่เกิดจนเป็นตัวเต็มวัยของวัฏจักรชีวิตของไหมเป็นอย่างไรตั้งแต่เกิดนะคะของไหมนะคะก็คือการฟักออกมาจากไข่นะคะจนเป็นตัวเต็มวัยนักเรียนคิดว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะไหมคะแล้วถ้ามีเปลี่ยนแปลงอย่างไรขอเป็นกลุ่ม5นะคะกลุ่ม5ยกก่อนค่ะ
3: เรื่องขนาดค่ะ
0: ตอบก่อนนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะไหมคะของไหม
3: มีค่ะ
0: มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะแล้วเขาเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะอย่างไร
3: ขนาดจากเล็กไปใหญ่ขึ้นค่ะ
0: ขนาดรูปร่างลักษณะนะคะระยะนะคะลูกก็คือจากระยะไหนที่ฟักออกมาจากไข
3: ่หนอนค่ะ
0: หนอนไหมใช่ไหมหนอนไหมแล้วไปเป็นระยะอะไรต่อคะ
3: ดักแด้ไหมค่ะ
0: ดักแด้ไหมเดี๋ยวเราเปรียบเทียบหนอนไหมกับดักแด้ไหมหนอนไหมกับดักแด้ไหมเขามีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไหมคะ
3: มีค่ะ
0: แตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรหนอนไหมมีลักษณะอย่างไร
3: เป็นยาวๆค
0: ่
3: ะ
0: ยาวเป็นป้องใช่ไหมคะลำตัวเป็นป้องแล้วดักแด้ไหมล่ะคะ
3: เป็นกลมๆค่ะ
0: เป็นลักษณะลีสีขาวแล้วผีเสื้อไหมล่ะคะมีลักษณะอย่างไร
3: มีปีกค่ะ
0: มีปีกมีหัวมีลำตัวใช่ไหมคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบข้อนี้กันนะคะสำหรับคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะโดยรูปร่างลักษณะของหนอนไหมดักแด้ไหมและผีเสื้อไหม มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางคะนักเรียนปลายทางคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรแสดงว่ามีทั้งเหมือนและมีทั้งแตกต่างกันอ่ะกลุ่ม4ค่ะนาวาค่ะเหมือนกันอย่างไรแตกต่างกันอย่างไร

0: มนุษย์กับไก
1: ่วัฏจักรมนุษย์กับไก่เป็นอย่างไรคะ
0: เหมือนกันครับ
1: อะไรที่เหมือนกันวัฏจักร
0: รูปร่างลักษณะครับ
1: ก็คือวัฏจักรมนุษย์กับวัฏจักรไก่เหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นวัฏจักรที่ทำไมคะ
0: มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันครับ
1: ก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะถูกต้องไหมคะแล้วต่างกันอย่างไร3วัฏจักรมนุษย์ไก่และไหมวัฏจักรไหนที่แตกต่างจากพวกคะ
0: ไหมครับ
1: ไหมเพราะว่าวัฏจักรไหมเป็นยังไงคะ
0: รูปร่างลักษณะแตกต่างกันครับ
1: เป็นวัฏจักรที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะใช่ไหมคะในระยะแต่ละระยะในวัฏจักรไหมก็คือมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันใช่ไหม
0: ครับ
1: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
2: เห็นด้วยค
1: ่
2: ะ
1: นักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะสำหรับคำตอบในข้อนี้นะคะสัตว์แต่ละชนิดจะมีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะเจาะจงแตกต่างกันโดยบางชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโตเช่นไหมส่วนสัตว์บางชนิดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโตแต่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเช่นมนุษย์ไก่นั่นเองค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะก็ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนคะขอตัวแทนนะคะสรุปการทำกิจกรรมในวันนี้หน่อยค่ะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางสรุปการทำกิจกรรมวันนี้หน่อยค่ะกลุ่ม5ค่ะในวันนี้ได้อะไรบ้างกลุ่ม1ยกไม่ทันลูกเดี๋ยวให้กลุ่ม5นะกลุ่มอื่นนะคะฟังเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนจะเป็นตัวแทนในการสรุปผลค่ะวัฏจักรแต่ละชนิดที่ได้เรียนไปได้อะไรบ้างคะ
3: ความรู้เรื่องการเจริญเติบโตของสัตว์ค่ะ
1: ได้รู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตในระยะต่างๆของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ใช่ไหมคะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: มีอะไรบ้างคะมีวัฏจักรอะไรบ้าง
3: ไก่ไหมมนุษย์ค่ะ
1: ไก่ไหมและมนุษย์มีอะไรอีกไหมคะ
3: ไม่มีแล้วค่ะ
1: ไม่มีแล้วมีใครจะสรุปเพิ่มเติมอีกไหมคะมีอีกไหมเอ่ยไม่มีแล้วเดี๋ยวเรามาดูการสรุปผลกันในวันนี้นะคะจากกิจกรรมนี้นะคะก็สรุปได้ว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันโดยขณะเจริญเติบโตมนุษย์และไก่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะแต่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดส่วนไหมมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือการสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะก่อนที่จะหมดเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไรค่ะซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่3ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะมีด้วยกัน2อย่างอย่างแรกนะคะข่าวการเปลี่ยนแปลงของสัตว์ชนิด1ในวัฏจักรชีวิตและ2ค่ะใบงานเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์หน้าที่104ถึง107ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประ

0: โยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะโดยพบกับครูนกสุนทรีสาธุภาพเอ๊ะวันนี้เด็กๆนั้นจะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรเอ่ย
1: วิธีการดูแล
0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรารู้จักชื่อเครื่องมือช่างแล้วใช่หรือไม
2: ่ใช
0: ่ใช่ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนได้ลองกลับไปใช้จริงๆที่บ้านอีกรอบหรือเปล่าคะลูกไม่เลยเพราะว่าอะไรลูกที่บ้านไม่มีใช่ไหมคะหรือจริงๆคุณครูเชื่อว่าที่บ้านของเด็กนักเรียนนั้นทุกคนมีค่ะแต่ว่านี่ไงคะคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนนั้นจัดเก็บยังไงลูกให้พ้นมือเด็กๆเพราะว่าเครื่องมือช่างนั้นมีความอันตรายไหมลูกอันตรายคุณพ่อคุณแม่จะมาวางตรงโต๊ะหรือมาวางในห้องนั่งเล่นได้ไหมคะไม่ได้นะคะฉะนั้นท่านเลยเก็บให้ทำไมลูกห่างไกลจากมือเด็กๆนะคะวันนี้ค่ะเพื่อนของเราค่ะเป็นช่างอะไรนะเด็กๆลองดูสิคะเดี๋ยวครูจะดึงเพื่อนแล้วบ้างนี่ยืนตัวตรงครับอันนี้เพื่อนเราน่าจะเป็นช่างอะไรคะลูก
3: ช่างก่อสร้าง
0: ช่างอะไรนะ
3: ก่อสร้าง
0: ช่างก่อสร้างเหรอเอหมุนหน่อยคะลูกหมุนช้าช้าลูกช้าช้าเอาใหม่ช้ากว่านี้อีกนิดหนึ่งนะลูกดูตัวอย่างครูนะค่อยค่อยหมุนค่อยค่อยหมุนแบบนี้นะคะลูก

0: ช้าๆค่ะลูกค่อยๆหมุนครับนี่เยี่ยมมากค่ะตอนนี้มาแอบหลังคุณครูลูกมิดไหมลูกมิดไหมคะยังเห็นอยู่ไม่เป็นไรค่ะเห็นเล็กๆน้อยๆพอคุณครูอยากถามว่าเพื่อนของเรามีเครื่องมือช่างอะไรบ้างโอ้โหตอนนี้ยกมือกันเยอะแล้วขอที่กลุ่มอะไรคะลูกกลุ่ม4ใช่ไหมคะกลุ่ม4ค่ะลูกเห็นเครื่องมือช่างอะไรบ้างลูก
1: ประแจครับ
0: ประแจเดี๋ยวใจเย็นค่ะขอประแจด้วยลูกใช่ไหมใช่ไหมครับข้างหน้าบอกไม่รู้จำไม่ได้แล้ว
2: ใช
0: ่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใครบอกใช่ยกมือหน่อยเยี่ยมมากค่ะนี่คือประแจปากตายใช่ไหมลูกใช่ต่อไปค่ะกลุ่ม4เหมือนกันค่ะลูก
1: เลื่อยครับ
0: เลื่อยขอเลื่อยหน่อยครับหยิบได้ไหมลูกช่วยค่ะช่วยเวลาหยิบเลื่อยเราต้องหยิบที่จับเขาเนาะเราจะหยิบที่ใบได้ไหมไม่ได้แต่ว่านี่เป็นของเล่นเราเลยหยิบได้อันนี้ใช่เลื่อยไหมลูก
2: ใช
0: ่ไหมคะ
2: ใช่
0: เดี๋ยวอันนี้ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่โอ้เพื่อนปลายทางของเราสุดยอดมากค่ะเสียงดังฟังชัดใช่อันนี้คือเลื่อยนะลูกนะตรงนี้เป็นใบเลื่อยแต่ว่าวันนี้เป็นของเล่นใช่ไหมลูกใครเห็นอะไรอีกแล้วลูกขอผู้หญิงบ้างผู้หญิงบ้างลูกผู้หญิงบ้าง
1: ค้อนค่ะ
0: ค้อนขอค้อนหน่อยค่ะนี่ค้อนชนิดนี้มีสองด้านเราเรียกว่าค้อนค้อนอะไรนะลูกโอ้โหกลุ่มนี้เยี่ยมมากค่ะค้อนหัวงอนแต่แปลกเนาะได้ยินเสียงผู้หญิงชัดมากด้านนี้เอาไว้ต่อด้านนี้เอาไว้ถอนนะคะเก่งมากค่ะใครเห็นอะไรอีกลูกอุ้ยฝั่งนู้นค่ะสุดมือเลยค่ะลูกกลุ่ม5ค่ะลูก
1: ครีมค่ะ
0: ครีมค่ะลูกขอครีมหน่อยโอ้เพื่อนเราก็ไม่เห็นเนอะมีนี่ค่ะเห็นไหมครีมนี่เป็นประเภทอะไรนะ
2: ย
0: ื
2: ด
0: โอ้โหเก่งจังเลยค่ะมีใครจะเห็นอะไรอีกไหมลูกหมดยังลูกฮะหมดยังคะยังเหลืออะไรครับยังเหลืออยู่อีกเอาใครเห็นอะไรอีกลูกเพื่อนปลายทางเห็นไหมคะลูกฮะว่าไงนะโอ้เพื่อนปลายทางเห็นนะคะแต่ห้องนี้ยังไม่เห็นค่ะเห็นแล้วแต่จำชื่อไม่ได้เอาเพื่อนเราจำชื่อไม่ได้เอาหยิบมาเลยค่ะลูกจริงๆพอเป็นของเล่นเนี่ยเราอาจจะมองแปลกๆ
2: ค
0: ั
2: ตเตอร์
0: อันนี้อะไรนะคะลูก
2: คัตเตอร์ไม่ใช่
0: อันนี้เหมือนจะเป็นประแจด้วยไหมลูกใช่ไหมคะแต่ก็แปลกเนาะคือมีที่หมุนได้ด้วยเฮ้น่าจะเป็นอะไรลูกครีมนะคือนี่ค่ะช่วยถือหน่อยขอบคุณครับนี่ไงเป็นครีมด้านนี้คือเอาไว้ทำไมคะลูก
2: ย
0: ึดไม่ใช่ยึดพอเรายึดน็อตได้เข้าที่ปุ๊บเราก็ไขให้พอดีแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไขได้ด้วยนะคะหมดยังครับยังมีอีกเหรออ๋ออันนี้เรียกว่าอะไรคะลูกอันนี้ก็เรียกว่าแต่ว่าประแจอันนี้สามารถที่จะเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออกได้ตามขนาดของน็อตนะคะลูกนี่ค่ะเลื่อนได้ตรงนี้เลื่อนได้จริงๆนะแต่ก็คือเลื่อนได้ไม่เยอะมากนะเห็นรู้สึกไหมคะรู้สึกแล้วใช่ไหมพอครูมองหน้าเพื่อนเล็กๆโอ้แล้วหน้าเพื่อนก็เล็กลงแล้วหน้าเพื่อนก็ใหญ่ขึ้นนะหมดยังหมดแล้วนะคะออกมาได้

0: เห็นไหมคะว่าเวลาพอช่างเขาแต่งตัวเขาจะมีอุปกรณ์ที่ป้องกันอันตรายด้วยนะคะนั่นก็คือหมวกนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอเวลาเราเข้าไปทำงานช่างอาจจะมีเศษหินหรือเศษอะไรเนี่ยหล่นลงมาโดนศีรษะของเราฉะนั้นเราก็เลยต้องป้องกันศีรษะของเราด้วยนะครับใส่ต่อได้เหมือนเดิมไหมครับได้นะครับเอาไปใส่ต่อนะลูกวันนี้ใส่ทั้งคาบเลยได้ไหมครับได้นะครับเดี๋ยววันนี้ครูให้ค่าขนมนะลูกนะช่วยกันนะขอบคุณครับเอาปรบมือให้เพื่อนเราหน่อยค่ะนะคะวันนี้หลังจากที่เราเรียนรู้ในชั่วโมงนี้จบนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องบอกได้คือยกตัวอย่างวิธีการดูแลรักษาและจัดเก็บเครื่องมือช่างได้นะคะแล้วก็เขียนวิธีการดูแลรักษาและจัดเก็บเครื่องมือช่างได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนสุดท้ายค่ะเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาและจัดเก็บเครื่องมือช่างได้อย่างถูกวิธีนะคะเมื่อสักครู่นี้เราแค่ทำไมลูกทบทวนความรู้เดิมนะลูกนะตอนนี้ค่ะมีเกมมาให้เล่นอีกแล้วคือฉันคือใครในหลังแผ่นป้ายนี้นะคะโดยจะให้นักเรียนนั้นมาสุ่มเลือกนะคะมาจิ้มที่แผ่นป้ายค่ะแผ่นป้ายของครูมีอยู่กี่สี
1: 6
0: สีให้นักเรียนมาจิ้มเลือกได้นะคะวันนี้ขอให้แถวๆหน้าได้ไหมลูกอู้ข้างหลังแบบไม่ยอมเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณครูหันไปสบตาใครคนนั้นจะได้มาเปิดแผ่นป้ายนะคะเอาหลับตาก่อนลูกหนาพอบอกให้หลับตาแล้วอยู่เงี้ยเชื่อถือไม่ได้เลยห้องนี้อาคนนี้เลยค่ะลูกนี่เห็นไหมคะทำถูกต้องตามกติกาค่ะหลับตาปี๋เลยนี่หนูได้เปิด1แผ่นป้ายค่ะมือจิ้มลงไปเลยลูกเชิญค่ะลูกฉันคือใครคะลูกเห็นแล้วดำๆแบบนี้น่าจะเป็นอะไรลูก
1: ค
0: อนเป็นคอนแต่ก็ไม่รู้สิว่าคืออะไรงั้นให้เปิดอีก1แผ่นป้ายค่ะโดยให้หลับตาปี๊ลืมตา1ข้างน่ะลืมตา1ข้างลืมมา2ข้างอ้าวนี่เลยค่ะลูกเยี่ยมมากหลับตาปี๊ลืมตา1ข้างลืมไม่ได้เนาะอ้าว1แผ่นป้ายค่ะลูกโอ้เป็นอะไรคะ
1: ค
0: อนต้องเป็นคอนเลยด้วยนะ
1: คอน
0: หัวงอนนะคะอ้าวแผ่นป้ายต่อไปใครดีคะเมื่อกี้เราเฉลยไปแล้วนะคือคอนหัวงอนเอต่อไปตอนนี้ค่ะให้ลืมตาขึ้นนั่งตัวตรงทำไมจะต้องเบิกอย่างนั้นนั่งตัวตรงตรงยังคะ
1: ตรง
0: เลย
1: ค่ะ
0: คนนี้เลยค่ะตัวตรงมากเลยค่ะลูกเพื่อนเราตื่นเต้นขนาดพอบอกว่าหนูเลยค่ะก็ตื่นเต้นเหมือนได้นางสาวไทยเลยลูกมาเยี่ยมมาเลยค่ะ1แผ่นป้ายค่ะน่าจะเป็นเพราะอะไรถึงคิดว่าเป็นเลื่อยคะโอ้ทำไมเธอไม่ลองเปิดสีชมพูสักนิดนึงสีเหลืองอีกนิดนึงสีเขียวอีกนิดนึงอุตส่าห์พามาแอบตรงนี้แล้วยังไม่ช่วยอะไรเลยทำไมไม่เปิดแสดงว่าเก่งมากเลยนะลูกเปิดได้ตรงแบบเยี่ยมมากค่ะอ้าวตอนนี้ค่ะเราเข้าเรื่องเรียนของเราดีกว่าเครื่องมือแรกของเราคือตลับเมตรตลับเมตรนี่ใช้ทำอะไรนะคะ
1: ว
0: ัดความยาวซึ่งความยาวนั้นน่าจะเป็นอะไรดีนะยกตัวอย่างหนึ่งอย่างวัดความยาวขนาดของอะไรดีคะลูกโต๊ะไม้ขอเป็นสิ่งของเพื่อบอกเป็นโต๊ะ
2: เล
0: ็กอะไรนะคะลูกขนาดของห้องโอ้เยี่ยมมากค่ะก็คือวัด

ที่มีความยาวอาจจะเป็นโต๊ะทานข้าวแบบยาวๆหรืออาจจะเป็นขนาดของห้องตู้เสื้อผ้าก็ได้นะคะวิธีการดูแลรักษาแล้วก็จัดเก็บของเขาทำยังไงคะลูกรู้ไหมคิดว่าเก็บสายวัดเข้าไปเยี่ยมมากค่ะเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องเก็บสายวัดเข้าแล้วมีอะไรไหมอ้าวนึกไม่ออกนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณครูช่วยนะคะเราต้องเช็ดทำความสะอาดเขานะคะด้วยผ้านุ่มแล้วก็แห้งด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเราใช้แล้วเนี่ยอาจจะไปโดนตามพื้นห้องก็จะมีขี้ฝุ่นหรืออาจจะเป็นทรายฉะนั้นเราต้องเลยเช็ดขจัดสิ่งสกปรกออกก่อนนะคะลูกไม่งั้นพวกทรายก็จะเข้าไปอยู่ด้านในนะลูกแล้วก็ไม่ควรที่จะดึงสายวัดเนี่ยออกมาสุดความยาวของตลับเมตรนะคะเพราะอาจทำให้สปริงภายในนั้นหลุดได้บางครั้งเราเห็นทำไมลูกยืดเข้ายืดออกแล้วสนุกเล่นแบบนี้ไม่ได้นะคะสปริงของเขานั้นจะเสียหายได้นะลูกแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้ตลับเมตรนั้นตกจากที่สูงนะคะเพราะอาจจะทำให้ระบบสปริงหรือกลไกการม้วนนั้นทำไมลูกกลับไม่ได้หรือมันเสียหายคือดึงออกมาได้แล้วทำไมลูกม้วนกลับไม่ได้นะคะการเก็บรักษาค่ะคือเก็บไว้ในที่แห้งเพราะว่าสายวัดของเขานั้นเป็นโลหะอาจจะเป็นสนิมได้นะคะไหมฉะนั้นเวลาวัดถ้าไปวัดในที่ชื้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องเช็ดให้แห้งนะลูกนะต่อไปค่ะค้อนหัวงอนคิดว่าเก็บยังไงลูกทาน้ำมันเพราะว่าอะไรเราถึงทาน้ำมันคะลูกไม่ให้สนิมขึ้นเพราะว่าส่วนใดที่เป็นโลหะนะคะเราควรที่จะทาน้ำมันเพื่อป้องกันสนิมขึ้นนะลูกนี่ทำความสะอาดหัวค้อนแล้วก็ด้ามจับด้วยผ้าสะอาดนะคะหัวค้อนที่เป็นโลหะค่ะควรเช็ดด้วยน้ำมันนะคะหลังจากทำความสะอาดเพื่อป้องกันการเกิดสนิมนะคะแต่โดยปกติแล้วส่วนใหญ่ที่เราเห็นค้อนเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานเนี่ยได้ยาวนานมากค้อนที่บ้านนะคะคุณครูก็เห็นมาตั้งแต่เล็กๆและก็คือด้านเนี่ยก็เก่าหัวค้อนนี่ก็ทำไมลูกเป็นเหล็กก็อาจจะมีสนิมขึ้นแต่ถามว่ายังใช้งานได้ไหมก็ยังใช้งานได้ขังมากเลยลูกคือทำไมคะสนิมก็ขึ้นเพราะว่าบางครั้งคือพอใช้เสร็จเอาไปเก็บไว้ที่นิ้นชักเลยหรือในกล่องเลยก็ไม่ได้มีการเช็ดนะลูกนะอันนี้ถ้าเกิดเป็นเด็กๆก็อาจจะทำไมลูกช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดได้นะคะแล้วก็ต้องเก็บในที่แห้งด้วยนะคะเพื่อป้องกันการเกิดสนิมนะคะแล้วนี่ค่ะไม่วางไว้ในที่เสี่ยงนะคะเพราะว่าอาจจะตกหล่นหรือเกิดอุบัติเหตุได้เหตุผลที่เด็กๆไม่เห็นเครื่องมือช่างในบ้านเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นป้องกันอันตรายให้กับเด็กๆนะลูกนะนี่คือเลื่อยค่ะในบ้านเราจะเห็นเลื่อยนี่วางในห้องครัวไหมเห็นไหมคะไม่เห็นเลยแทบจะไม่มีเลยคุณพ่อคุณแม่เก็บอย่างดีเลยใช่ไหมลูกแต่เชื่อเถอะค่ะถ้านักเรียนถามว่าคุณพ่อคะหนูอยากเลื่อยตรงนี้คุณพ่อสามารถที่จะหามาเลื่อยให้เด็กๆได้นะวิธีค่ะคือทำความสะอาดนะคะคือกำจัดสิ่งสกปรกออกจากฟันเลื่อยค่ะคือด้านนี้ด้านนี้จะมีความคมฉะนั้นเวลาทำความสะอาดต้องใช้ผ้านะคะทางที่ดีคือเรายังเด็กอยู่เรารู้ไว้แต่ให้คุณพ่อคุณแม่ทำนะลูกนะคือใช้ผ้าเนี่ยเช็ดหรืออาจจะใช้แปรงเนี่ยปัดพวกขี้เลื่อยของสิ่งที่เราไปเลื่อยไร้เลื่อยไว้นะคะอาจจะเป็นเลื่อยไม้เนี่ยเราก็ปัดขี้ฝุ่นตรงนั้นออกนะคะแล้วก็ทาน้ำมันบางๆเพื่อป้องกันการเกิดสนิมเพราะว่าใบเลื่อยนั้นเป็นโลหะนะคะแล้วก็เก็บเลื่อยค่ะไว้ในที่แห้งนะคะไม่เป็นที่ที่อับชื้นนะหรืออาจจะแขวนไว้นะคะไม่ให้ฟันเลื่อยเนี่ยกระทบกับสิ่งอื่นซึ่งถ้าวางไว้ตามพื้นหรือตามชั้นเนี่ยเวลาเราเอาของไปวางทับเนี่ยเลื่อยนั้นทำไมคะโดนสิ่งของอื่นทับอาจจะทำให้ฟันเลื่อยนั้นไม่คมนะคะสว่านไฟฟ้าเจ้าสว่านไฟฟ้าโดยปกติแล้ว

0: าก็จะมีกล่องเก็บไว้นะคะเพราะว่าตัวสว่านนั้นทำไมลูกด้านนี้ค่ะตรงดอกสว่านคืออาจจะเป็นอุบัติเหตุกับเด็กๆได้ถ้าเกิดนักเรียนไปโดนนะหลังที่เราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องทำความสะอาดค่ะเช็ดคราบฝุ่นแล้วก็สิ่งสกปรกออกโดยเฉพาะบริเวณตัวช่องระบายอากาศเพื่อป้องกันการอุดตันนะคะคือเวลาเด็กๆเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำงานเสร็จเวลาจะเก็บนักเรียนต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อครับทำความสะอาดแล้วหรือยังเราเตือนแค่นี้พอนะลูกนะแล้วก็ตรวจสอบสายไฟแล้วก็ปักสม่ำเสมอว่ายังอยู่ในสภาพดีหรือไม่ถ้าเกิดพบการชำรุดเราควรที่จะทำไมลูกซ่อมแซมทันทีนะคะหรือเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เก็บสว่านนะคะไว้ในที่แห้งหลีกเลี่ยงความชื้นเพื่อป้องกันการเกิดสนิมด้วยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นไขควงใช้ทำอะไรนะใช้ไขน็อตไขควงมีกี่แบบนะ
1: ส
0: องแบบใช่ไหมคะมีแบบอะไรบ้างนะคะไขควงปากแล้วก็โอ้โหปากแฉกด้วยปลายทางเยี่ยมมากเลยค่ะต้นทางของคุณครูก็เก่งค่ะเวลาเราใช้ไขควงเสร็จแล้วนะคะเราก็เช็ดทำความสะอาดบริเวณปลายไขควงแล้วก็ด้ามจับด้วยผ้าสะอาดนะคะแล้วก็ทาน้ำมันบางๆเอ๊ะพอมาถึงตรงนี้แล้วทาน้ำมันบางๆนี่ทาตรงไหนคะลูกตรงโลหะนะคะเยี่ยมมากเราจะทาตรงด้ามไหม
1: ไม
0: ่นะคะเราจะไม่ทาตรงด้านนะคะเราจะเน้นทาตรงที่ส่วนเป็นโลหะนะคะเพื่อป้องกันการเกิดสนิมเท่านั้นส่วนตัวด้ามเขาจะเกิดสนิมไหมไม่เกิดเราก็ไม่ต้องทานะคะแล้วก็เก็บไขควงค่ะไว้ในกล่องเครื่องมือหรือซองเก็บเครื่องมือนะคะเพื่อป้องกันการสูญหายแล้วก็การกระแทกนะคะอาจจะทำให้ปลายของไขควงนั้นเสียหายได้นะลูกอันนี้เป็นประแจค่ะเวลาเราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เช็ดทำความสะอาดคราบสิ่งสกปรกออกให้สะอาดนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้ประแจนะคะแทนเครื่องมืออื่นเพราะว่าเราเห็นว่าประแจมันทำไมลูกมันเป็นเหล็กบางคนอ่านเอาประแจไปทำอะไรนะเอาไปตอกตะปูได้ไหมลูกไม่ได้นะคะอาจจะทำให้ตัวของประแจนั้นเสียหายได้นะคะแล้วสิ่งที่เราไปตอกก็ทำไมลูกไม่ได้ชิ้นงานที่ดีด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราได้นะคะเวลาเก็บประแจนะคะก็ต้องเก็บไว้ในที่แห้งนะคะหลีกเลี่ยงความชื้นเพื่อป้องกันการเกิดสนิมที่สำคัญค่ะควรเก็บใส่กล่องเครื่องมือหรือซองเพื่อป้องกันฝุ่นและก็สิ่งสกปรกด้วยนะคะอันนี้ดีกว่าใกล้มือพวกเรามากและพวกเราต้องเคยใช้อย่างแน่นอนนั่นคือกรรไกรเคยใช้ไหมคะ
2: เคยค
0: ่
2: ะ
0: เอ๊กรรไกรนี่เป็นเครื่องมือช่างอะไรนะใช้ตัดกระดาษก็น่าจะเป็นเด็กๆเป็นช่างอะไรดีคะ
3: ช่าง
0: ประดิษฐ์ใช่ไหมเราต้องใช้กรรไกรอยู่แล้วขอสารภาพตามตรงเลยใครเคยทำความสะอาดกรรไกรบ้างอู้หูปลายทางยกมือกันทุกคนเลยเยี่ยมมากค่ะต้นทางของเราเคยไหมคะไม่เคยเลยไม่เป็นไรค่ะกรรไกรนี่เราจะทำความสะอาดยังไงคะเช็ดแค่เช็ดก็พอบางครั้งเวลาเราตัดกระดาษหรือเราไปตัดอะไรได้อีกลูกตัดลวดตัดผ้าซึ่งเราต้องแยกนะคะกรรไกรแต่ละชนิดถ้าเราใช้ตัดผ้าเราไม่ควรนำมาตัดกระดาษเราเอากรรไกรตัดกระดาษมาตัดผ้ามันก็จะไหม้เข้าใจไหมลูกคือกรรไกรถ้าเกิดเราตัดผ้าอยู่นึกออกนะตัดผ้าอยู่เราเอามาตัดกระดาษมันเข้ามันคมแต่ถ้าเกิดเรากรรไกรไปตัดผ้าตัดกระดาษแล้วพอเราจะไปตัดผ้าอีกทีนึงมันจะเป็นยังไงคะมันจะไม่เข้ามันจะ

0: ไม้คมแล้วฉะนั้นแยกกรรไกรให้เป็นประเภทด้วยนะคะนี่เวลาเราใช้แล้วเราควรเช็ดทำความสะอาดคราบสิ่งสกปรกออกด้วยนะคะแล้วก็เก็บใส่ปลอกหรือกล่องเครื่องมือเพื่อป้องกันการเสียหายและก็การเกิดอุบัติเหตุนะคะแต่บางครั้งถ้ากรรไกรใหญ่ๆแบบนี้เราซื้อมามันไม่มีปลอกนักเรียนก็สามารถทำปลอกเองได้ยังไงดีใช้กระดาษพันนะคะเหมือนเวลาถ้าเกิดนักเรียนนำมีดมาจากบ้านคุณแม่จะใช้กระดาษใช่ไหมคะที่ไม่ใช้แล้วพันมาให้เด็กๆแล้วเอาหนังยางมัดให้เรียบร้อยถูกไหมลูกเราสามารถทำแบบนั้นได้ค่ะเพราะว่าด้านบนเห็นไหมคะว่าเขาแหลมเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะฉะนั้นเราต้องป้องกันไว้ดีกว่านะคะหรืออาจจะเก็บใส่กล่องเลยนะอาจจะใส่กล่องดินสอมาให้เรียบร้อยเลยก็ได้นะคะมีดคัตเตอร์ค่ะใครเคยใช้มีดคัตเตอร์บ้างโอ้โหเพื่อนปลายทางเราก็เคยใช้นะคะยกจนสุดมือเลยค่ะคุณครูขอไปสัมภาษณ์เพื่อนเรานิดหนึ่งนะคะว่าประสบการณ์เขาใช้มีดคัตเตอร์นั้นเขาใช้ยังไงไปหาได้ไหมคะโอ้โหนำมาด้วยค่ะก็เด็กๆ ก็จะใช้มีดคัตเตอร์น่ารักน่ารักแบบนี้เห็นไหมคะเอมีขนาดนี้ไม่เป็นไรค่ะนั่งได้ค่ะลูกหนูใช้มีดคัตเตอร์ทำอะไรคะลูก
1: เอาไว้กรีดกระดาษค่ะ
0: เอาไว้กรีดกระดาษนะคะแล้วเวลาใช้มีดคัตเตอร์หนูใช้ยังไงคะสมมติว่าจะมีกระดาษให้กรีดแล้วหนูใช้ยังไงคะลูกก็ทำไมคะคืออ่ะหนูทำท่าก็ได้ค่ะเดี๋ยวครูอธิบายให้เอามีดคัตเตอร์เนี่ยเอาโทษนะคะเอาใบมีดออกมาใช่ไหมคะอ้าวนิดนึงค่ะเอาใบมีดออกมาออกมาแค่ไหนดีคะออกมาออกมาเล็กน้อยเพื่อนเห็นไหมคะลูกเพื่อนปลายทางเราอาจจะไม่เห็นนะคะคุณครูขอนิดนึงนะคะเขาก็จะเอาใบมีดคัตเตอร์เนี่ยออกมาเพียงเล็กน้อยจริงๆแล้วใบมีดคัตเตอร์ยาวไหมลูกยาวแต่ทำไมเอาออกมาเพียงแค่นี้คะเพราะว่าใครตอบได้บ้างเดี๋ยวมันจะบาดออกมาน้อยก็บาดมือได้เนี่ยบาดมือได้เลยเพราะว่าอะไรใครรู้บ้างมันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุยังไงคะใช่ลูกมันทำให้เกิดอุบัติเหตุยังไงลูกทำไมเราจะกรีดกระดาษเนี่ยเราไม่เอามีดคัตเตอร์ออกมาขนาดนี้เลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะล
2: ู
0: ก
2: ม
0: ี
2: จะข
0: ึ้
2: นสน
0: ิทเอาออกมาเยอะมีจะขึ้นสนิทยังลูกช่วยกันเร็วเพราะว่าม
3: ันจะมีความอันตรายมากกว่าปกติครับถ้าออกมาเยอะแต่ถ้าออกมาน้อยก็จะไม่อันตรายมากครับ
0: ครับเธอดูขนคุณครูสิลูกลุกเลยเพื่อนตอบขนาดนี้ถ้ากล้องซูมได้นะสุดยอดมากใช่ค่ะคือถ้าเรากรีดกระดาษเนี่ยแล้วเราเอาออกมาเยอะๆใบมีดเขาจะทำไมคะลูกแหลมใช่ค่ะแล้วก็คือจะโยกเยกเห็นไหมคะมันโยกเยกอันตรายอาจจะเกิดขึ้นแต่เราควรเอาออกมาประมาณแค่นี้นะคะใบมีดคือตัวใบมีดเนี่ยมันก็ทำไมคะอยู่ด้านในเห็นไหมคะมันก็คือจะมีความคงทนมากกว่ากับการที่เราเอาออกมาเยอะขนาดนี้มันจะเห็นไหมคะโยกเยกแบบนี้นะนี่ฉะนั้นถ้าเราจะกรีดกระดาษเนี่ยเราก็เอาใบมีดออกมาประมาณแค่นี้พอนะลูกนะแล้วถ้าใบมีดมันทื่อแล้วรู้ไหมว่ามันสามารถหักได้รู้ไหมคะ
4: รู้ไม่ร
0: ู้
4: ค
0: ่ะสามารถหักใบมีดได้เพราะบางครั้งเนี่ยเรากรีดกระดาษตรงด้านปลายเนี่ยมันจะทำไมลูกความคมหมดไปแล้วมันทู่ฉะนั้นเราก็หักค่ะแต่เราหักเนี่ยเราก็หักกับพื้นแล้วนักเรียนอย่าเอามือไปป้องนั้นนักเรียนหาสมุดหรือหนังสือค่ะบังไว้ขอหนังสือหนึ่งเล่มได้ไหมครับเดี๋ยวครูจะลองสาธิตนะคะลูกแต่ครูไม่ได้หักจริงนะคะคือเอายังไงดีทางนี้ได้ไหมคะทางนี้นะคะเพื่อให้กล้องชัดเจนนะคือเวลาถ้าเกิดเราจะหักถ้าเราหักแบบนี้ปลายมีดนะคะอาจจะกระเด็นเข้าแขนเจ็บอีกเอามือไปป้องเต็มที่เลยค่ะโดนมือแน่

0: อใบมีดอยู่นี่นี่เองไม่ได้ไม่ได้เราหาของแข็งค่ะกดไว้แบบนี้แล้วก็หักซึ่งใบมีดมันก็จะกระเด็นอยู่ในบริเวณนี้นะลูกนะแบบนี้แต่ทางที่ดีค่ะเรามีคุณพ่อคุณแม่คุณครูอยู่ที่โรงเรียนเราเรียกให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูนะคะนะไม่หักเองนะเข้าใจไหมลูกถ้าจะหักใบมีดใครหักให
1: ้คุณพ่อคุณแม่คุณคร
0: ูเยี่ยมมากค่ะเราต้องทำความสะอาดใบมีดแล้วก็ตัวด้ามของคัตเตอร์ด้วยนะคะเพราะบางครั้งนักเรียนเอาไปกรีดพวกที่มีฝุ่นอาจจะเอาไปทำไมลูกเหลาดินสอมันมีฝุ่นสีดำๆอยู่เราก็ใช้ผ้าเช็ดตรงใช้ผ้าเช็ดต้องระมัดระวังด้วยนะคะถ้าเกิดเช็ดทางด้านใบมีดอาจเกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นต้องเช็ดด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ควรดึงใบมีดนะคะเมื่อกี้นี้เลยเฉพาะส่วนที่เราต้องการใช้ไม่ควรดึงออกมามากเกินไปเพราะอาจทำให้ใบมีดนั้นทำให้ลูกหักหรือบิดเบี้ยวได้นะคะเมื่อใช้งานเสร็จแล้วอาจจะยังไม่งานยังชิ้นงานเรายังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แต่เมื่อเรากรีดเสร็จแล้วเราต้องเก็บใบมีดทันทีแล้วเราจะจัดอะไรก็แล้วแต่แล้วเดี๋ยวเราจะใช้อีกเราค่อยทำไมลูกเลื่อนใบมีดออกมาเพราะว่าคำว่าอุบัติเหตุมันทำไมลูกมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะใช้เสร็จรีบเก็บจะใช้ใหม่ก็ค่อยเลื่อนออกมานะคะและเมื่อใช้งานเสร็จสิ้นจริงๆแล้วก็ควรที่จะเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เก็บให้มิดชิดด้วยตอนนี้ค่ะดูให้ดีทำให้เป็นนะคะคุณครูจะสาธิตตื่นเต้นกับเพื่อนมากพอถึงช่วงนี้ยกมืออยากทำอะไรลูก คือจะให้เด็กๆนั้นดูวิธีการทำความสะอาดเครื่องมือนะคะขอผ้าหน่อยครับในขอเครื่องมือคุณครูหน่อยค่ะนี่มาคุณครูลงไปข้างล่างดีไหมครับเอาไม่ให้ลงอ่ะขึ้นมาก็ได้ครับเอาตรงไหนอ๋ออยากให้ไปตรงนู้นโอ้โหถ้าเราไปตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวเพื่อนกลุ่มอื่นก็ไม่เห็นนะครับนี่คือกล่องเครื่องมือนะคะในกล่องครูก็มีผ้าอีกมีสองผืนเลยช่างคุณครูไปไหนแล้วอ้าวอยู่นี่นี่เองอ้าวแล้วเครื่องมือไปไหนแล้วลูก
2: ยังลอย
0: อ๋อไปเอาเครื่องมือแล้วแล้วแล้วแล้วเอามาตอบไม่ถูกเลยอ้าวกรรไกรนะคะอันนี้ก็ถือว่ามีคราบอยู่นะคะฉะนั้นเวลาเราใช้แล้วเราต้องระมัดระวังด้วยเวลาเช็ดตัวที่เขาคมนะเขาคมฉะนั้นเวลาเราเช็ดเราอย่าเอามือไปถูโดยตรงเราใช้ผ้าถูด้านในด้านนอกเราไม่เอากรรไกรไปตัดประเภทกระดาษกาวเพราะถ้าเกิดเราตัดกระดาษกาวกาวมันจะติดใช่ไหมคะฉะนั้นเราไม่ใช้นะลูกเราก็เช็ดทำความสะอาดแล้วเราอาจจะเอาน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันจักรนะคะจุ่มเล็กน้อยหรืออาจจะหยอดตรงช่วงที่ทำไมลูกเป็นน็อตนี้ก็ได้นะลูกนะเช็ดแบบนี้ค่ะเอาเชิญตรงนี้เลยค่ะโอ้โหแบกมาเป็นซานตาคลอสเลยลูกมามามามามายืนไว้เอาเครื่องมือวางไว้เลยลูกนะคะเราก็เช็ดทำความสะอาดแบบนี้แล้วเราก็เก็บใส่กล่องเครื่องมือนะลูกนะนี่ค่ะนี่เรียกว่าอะไรลืมอีกแล้วตลับเมตรอ้าวช่วยกันหน่อยครับจะวัดตรงนี้ครับวัดโต๊ะเราจะวัดโต๊ะเวลาจับต้องจับตรงไหนคะจับตรงนี้ตรงปลายจับตรงนี้ได้ไหม
3: ไม่ได
0: ้

อาวัดโต๊ะช่วยกันเยอะนะครับเมื่อเราวัดเสร็จแล้วแบบนี้เราใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราปล่อยทันทีเลยได้ไหมลูกไม่ได้เพราะว่าตัวสปริงข้างในอาจจะเสียหายนะคะเวลาเราเช็ด

0: ทำไมลูกระมัดระวังด้วยนะคะด้านนี้คมมากเห็นไหมคะเราก็เช็ดทำความสะอาดเขาบ้างตัวเครื่องบ้างนะแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะลูกแบบนี้บางรุ่นอาจจะมีตัวล็อกด้วยนะคะนี่คือประแจแหวนอ๋ออะไรนะประแจแหวนอุ๊ยเก่งจังเลยเราก็เช็ดเราไม่เช็ดบ้างเหรอลูกไม่คิดจะเช็ดอะไรบ้างเหรอลูกแล้วมายืนทำไมอ่ะอ๋อครูให้มาอันนี้ประแจอะไรครับลูกประแจจิ๋วอะไรคะลูกประแจปากตายค่ะค่ะก็คือเขาจะมีขนาดไซส์อันนี้คือหัวน็อตเนี่ยอาจจะเล็กนะคะเก็บดีกว่าคืออันนี้เครื่องมือจริงคุณครูเลยทำไมลูกเช็ดเองนะคะเพราะก็ว่าถ้าเกิดเด็กๆเช็ดแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยไปหาคุณหมอไม่ทันนี่หนูเช็ดอันนี้ดีกว่านะลูกเนาะ
1: อู้จะเราเช็ดของจริงอยู่ในนี้
0: อุ้ย
1: มายังไง
0: ของเล่นค่ะลูกของจริงค่ะของจริงของจริงของจริงนี่แอบขโมยลูกมาเลยนะเนี่ยอ้าวฝากหน่อยค่ะลูกสาธิตการทำความสะอาดหน่อยครับกางผ้านิดหนึ่งก็ได้ลูกเมื่อกี้ดูของจริงไปแล้วอะครับเวลาเช็ดนี่ก็เช็ดนี่มันไม่เจ็บนะลูกมันไม่เจ็บเอาลองดูนี่ไหมครับเยี่ยมมากใบเลื่อยว่าเพื่อนจะเช็ดยังไงสมมุตินี่ใบเลื่อยจริงนะน้องจะเช็ดยังไงครับมาคือถ้าเป็นของจริงจริงเนี่ยเราก็เช็ดทำไมลูกแบบนี้นะคะคือทำไมคะให้ออกจากตัวเราเนาะเช็คกลับบ้านไปแบบนี้นะเอาอย่างอื่นดีกว่าค่ะอะไรดีนะอ่ะนี่เรียกว่าอะไรลืมอีกแล้วอ๋ออันนี้ได้นี่เขาเรียกว่าประแจปากแหวนนี่ประแจปากตายอ่ะลองเช็ดเองค่ะถ้าหนูทำดีเดี๋ยวคุณครูจะให้เอาไปเก็บให้คุณครูโอ้โหเก่งมากเลยค่ะ
2: น
0: ี่
2: คือชั้นของแ
0: ท้เอาขออีกอย่างหนึ่งโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะปล่อยให้เพื่อนเช็ดไปเนอะเราไปทำงานกันดีกว่าไหมอ้าวต่อไปค่ะเช็ดเสร็จแล้วเก็บให้เรียบร้อยเลยครับลูกคุณครูให้ค่ะให้เอาไปเก็บให้คุณครูนะห้องคุณครูอยู่ที่ไหนรู้ใช่ไหมลูกรู้นะคะเยี่ยมมากค่ะตอนนี้นะคะคำถามชวนคิดค่ะถ้าเราดูแลรักษาเครื่องมือช่างผิดวิธีผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรโอ้โหยกมือกันขนาดนี้ไม่เป็นไรค่ะเอาใครดีนะสุดมืออีกแล้วเดี๋ยววันนี้ขอหนูบ้างลูกหนูยังไม่ได้ตอบเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทุกคนครูให้ตอบค่ะถ้าเราดูแลรักษาเครื่องมือช่างผิดวิธีคืออย่างเช่นใช้เสร็จแล้วไม่ทำความสะอาดผลจะเป็นยังไงคะลูก
3: ขึ้นสนิมค่ะ
0: ขึ้นสนิมนะคะเยี่ยมมากค่ะอ้าวตอนนี้ทุกคนเอามือลงก่อนค่ะลูกนักเรียนจำคำถามนี้ได้ใช่ไหมถ้าหลับตาแล้วยังจำได้อยู่ไหมยังจำได้อยู่ใช่ไหมยังจำคำตอบได้ใช่ไหม

คะรู้ว่าจะตอบว่าอะไรเพื่อนปลายทางคะนักเรียนสามารถเขียนคำตอบนั้นใส่สมุดได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนต้นทางค่ะจำได้นะให้นักเรียนนั้นเขียนคำตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะลงในใบงานทุกคนเลยค่ะหยิบใบงานขึ้นมาก่อนเลยลูกเขียนใส่ด้านหลังใบงานเลยค่ะด้านหลังนะลูกอ้าวคุณครูให้ดูโจทย์อีกหนึ่งรอบพลิกด้านหลังใบงานค่ะถ้าเราดูแลรักษาเครื่องมือช่างนะคะผิดวิธีผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรเขียนได้เลยค่ะลูกคุณครูรับฟังความคิดของเด็กๆทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ให้ตอบคนเดียวเพื่อนๆก็อยากตอบนะคะฉะนั้นคุณครูเลยให้โอกาสทุกคนเลยค่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะแจกใบงานที่2นะคะวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่างและการจัดเก็บช่างนะคะแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนนะคะให้คำปรึกษานักเรียนในเรื่องของการใช้เครื่องมือช่างด้วยนะคะนักเรียนนะคะปฏิบัติใบงานที่2ค่ะเรื่องวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่างนะคะรูปร่างหน้าตาใบงานของเราเป็นแบบนี้มาดูคำชี้แจงกันค่ะก็คือตรงกลางที่เป็นพื้นที่ว่างๆให้นักเรียนนั้นทำไมลูกวาดเครื่องมือช่างหนึ่งชนิดอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ตอบคำถามด้านล่างค่ะว่าชื่อเครื่องมืออะไรเป็นประเภทไหนเป็นการทบทวนของเก่าด้วยนะคะแล้วก็บอกค่ะวิธีการดูแลรักษานะคะการจัดเก็บยากไปไหมลูกไม่นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณครูวาดคัตเตอร์ชื่อเครื่องมือก็คือคัตเตอร์ประเภทคือใช้ตะวิธีการดูแลรักษาก็คือเช็ดทำความสะอาดใบมีดแล้วก็ตัวคัตเตอร์แค่นี้เองค่ะทำได้ใช่ไหมถ้าได้ลงมือเลยค่ะอย่าลืมตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะลูกนะว่าถ้าเกิดเราดูแลรักษาเครื่องมือช่างผิดวิธีนั้นจะเป็นยังไง

0: ไหนคุณครูจะขอดูคำตอบเมื่อกี้นี้หน่อยค่ะว่าถ้าเราดูแลรักษาเครื่องมือช่างผิดวิธีเป็นยังไงคะลูก
1: จะเป็นสนิมครับ
0: แล้วของหนูล่ะคะ
2: จะเสียง่ายขึ้นค่ะ
0: โอ้จะเสียง่ายขึ้นนะคะถ้าเราดูแลรักษาเครื่องมือช่างผิดวิธีของหนูล่ะคะ
2: จะพังง่ายขึ้น
0: จะพังง่ายขึ้นเลยนะอยากตอบมากอ่ะค่ะไปเลยค่ะจะเป็นยังไงลูก
3: จะทำให้เสียหายครับ
0: อยากตอบ
4: ทำให้ขึ้นสนิมค่ะ
0: จะทำให้ขึ้นสนิมนะคะคนสุดท้าย
5: ทำให้สกปรกครับ
0: จะทำให้เครื่องมือช่างของเราสกปรกแล้ววันนี้หนูวาดอะไรคะนี่เขาเรียกว่า
5: ไข่ควงค
0: ่
5: ะ
0: ไข่ควงไข่ควงเป็นประเภทไหนคะ
5: ไข่ค
0: ่
5: ะ
0: ไข่แล้ววิธีการดูแลยังไงคะลูกดูแลยังไงครับ
5: เอาผ้าเช็ด
0: เช็ดตรงไหนดี
5: ด้านจับและด้านไข่ครับ
0: ครับเยี่ยมมากครับนี่ค่ะเพื่อนของเราวาดไข่ควงนะคะค่ะใครที่ยังไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะส่วนใครที่เสร็จแล้วเราก็สบายใจได้ว่า

0: เราทำไมลูกไม่มีการบ้านแล้วนะคะตอนนี้ค่ะให้นักเรียนทุกคนหันหน้ามาทางนี้ยืดตัวให้ตรงตรงยังคะอ้าวยืดตัวย่างเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะการดูแลรักษาเครื่องมือช่างนะคะอย่างถูกวิธีจะทำให้เครื่องมือสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานนะคะได้ยาวนานขึ้นนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเรื่องประโยชน์ของการทำงานช่างนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมมาในชั่วโมงต่อไปนะคะก็คือใบความรู้นะคะแล้วก็ใบงานนะคะเรื่องประโยชน์ของการทำงานช่างนะคะซึ่งคุณครูนะคะสามารถที่จะช่วยเด็กๆนะคะดาวน์โหลดได้ที่นี่เลยค่ะ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคุณนกหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนน้องๆขอรู้

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวครับเด็กหายเพราะถูกลักพาตัวป้องกันได้นะครับติดตามชมได้ในรายการวิตามินข่าวย้อนหลังที่ Facebook ของเรานะครับเมื่อลูกๆต้องพลัดหลงกับพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่มีวิธีป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้ส่วนเด็กๆมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรวันนี้วิตามินข่าวมีคำแนะนำครับ
1: พี่ซุปครับสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นเบียดเสียดกันเช่นงานเทศกาลต่างๆหรือห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็มักจะมีสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ดึงดูดใจเด็กๆอย่างผมพอมารู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นเด็กหลงทางไปแล้วครับ
0: จากการติดตามข้อมูลเรื่องเด็กพลัดหลงของผู้เชี่ยวชาญพบว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่พาเราไปเที่ยวเด็กๆมักจะรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเหมือนกับน้องคนนี้นะครับชอบพี่โบโซ่มากครับตื่นเต้นเจอพี่โบโซ่ครั้งแรกก็มาสนุกกับพี่โบโซ่ครับเดินตามพี่โบโซ่เดินตามพี่โบโซ่มารู้ตัวอีกทีครับก็กลายเป็นเด็กที่พลัดหลงจากคุณพ่อคุณแม่แล้วครับ
1: พี่ซุปครับเวลาเด็กๆอย่างผมหลงทางเนี่ยก็จะเจอแต่คนแปลกหน้าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ผมก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าพวกเราเนี่ยจะไว้ใจใครได้ครับ
0: วันนี้นะครับพี่ซุปมีคนแปลกหน้ามาให้พอดเลือกครับเวลาเราหลงทางพอดจะขอความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าคนไหนครับคุณตำรวจคุณพนักงานเสิร์ฟนักท่องเที่ยวหรือว่าคุณรปภ.ครับ
1: คุณตำรวจเนี่ยป้อมตำรวจของเขาน่าจะอยู่ไกลเกินไปนะครับส่วนพนักงานเสิร์ฟเนี่ยก็น่าจะไม่รู้เรื่องอะไรนะครับส่วนพี่รปภ.เนี่ยก็น่าดุเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเลือกคนนี้ดีกว่าครับเพราะเขามาเดินห้างสรรพสินค้าเหมือนกันน่าจะพอช่วยผมได้ครับ
0: น้องพอรู้ไหมครับว่าคนแปลกหน้าที่พอดเลือกเนี่ยจริงๆแล้วควรจะต้องเลือกเป็นลำดับสุดท้ายเลยครับเพราะว่าในสถานที่ที่เราพลัดหลงนะครับจะมีคนแปลกหน้ามากครับซึ่งคนแปลกหน้าที่เราควรจะไว้วางใจได้ก็คือกลุ่มคนแปลกหน้าที่มีเครื่องแบบนะครับเพราะอย่างน้อยคนแปลกหน้าเหล่านี้ก็ทำงานอยู่ในสถานที่ที่นั้นๆซึ่งจะสามารถพาเราไปประกาศหาคุณพ่อคุณแม่ได้ง่ายที่สุดกว่าคนแปลกหน้าคนอื่นๆครับ
1: เกือบไปแล้วนะครับเนี่ย
0: ไม่เป็นไรนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์จริงเลือกให้ถูกนะครับการสอนให้ลูกรู้จักสถานที่สำคัญต่างๆก็จำเป็นมากนะครับเช่นสถานีตำรวจเป็นยังไงป้อมยามเป็นยังไงหากหลงทางหรือเกิดเหตุร้ายขึ้นจะได้เดินไปยังสถานที่ดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยครับอ้าวสองคนนี้เป็นไรทำไมเศร้าๆตาแดงร้องไห้ทำไมครับ
1: คือว่าเราสองคนพลัดหลงกับพ่อแม่ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงด้วย
0: โอ้ไม่ยากครับพี่ซุปมีวิธีครับเวลาที่เราพลัดหลงกับพ่อแม่นะครับหากเอาแต่ตกใจร้องไห้ไม่มีทางที่จะทำให้เราเจอพ่อแม่ได้นะครับก่อนอื่นนะครับการเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ติดตัวลูกของเราไว้นะครับจะทำให้ลูกของเราสามารถแนะนำตัวให้กับผู้ใหญ่ที่จะช่วยเหลือได้นะครับเพื่อจะได้ตามตัวคุณพ่อคุณแม่มาหาลูกได้ถูกต้องครับ
1: ต่อจากนี้ก่อนออกจากบ้านผมจะพกไปด้วยครับจะได้มีข้อมูลให้ผู้ที่เราไปขอความช่วยเหลือ
0: และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือการฝึกให้ลูกๆของเรารู้จักแนะนำตัวกับผู้อื่นเพื่อจะได้สื่อสารขอความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องนะครับมาฝึกแนะนำตัวหน่อยหนูชื่อเด็กชายซุปบ้านอยู่แถวหัวลำโพงหมายเลขโทรศัพท์020000ครับมาฝึกแนะนำตัวครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัฒน์แสงคุณเจริญครับบ้านผมอยู่พระประแดงครับหมายเลขโทรศัพท์ของผมคือ025505ครับ
0: เหตุการณ์พลัดหลงแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับถ้าหากว่าเราระวังตัวให้ลูกๆอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ตลอดเวลาจับมือจูงมือกันไว้อย่างดีรับรองไม่หลงทางครับพร้อมไหมครับ
3: พร้อมครับ
0: อ้าวไปนี่เราจะไปไหนกันนะนี่หลงแล้วรู้ไหม แม้ทุกๆครอบครัวจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการออกไปในสถานที่สาธารณะเช่นห้างสรรพสินค้าสวนสนุกที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายและสิ่งดึงดูดใจแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่ทุกครอบครัวจะไปเที่ยวกันได้อย่างอุ่นใจไม่ต้องกลัวการพลัดหลงก็คือเชื่อฟังพ่อแม่

0: มีสติจับมือกันไว้อุ่นใจแน่นอนครับ
1: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ
2: อย่าลืมทานค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เติมอาหารใส่ท้องเติมสมอง

0: Class ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Prai Reung Sat. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับTeacher Pamเตรียมเรื่องอะไรมาให้นักเรียนเรียนรู้นั้นเรามาดูกันเลยครับดูที่หน้าจอครับเด็กๆนักเรียนต้นทางเรียนปลายทางครับเห็นอะไรบ้างครับ What do you see in this picture, students? เห็นอะไรเอ่ยนาฬิกาใช่ไหมครับ Clock แล้วเห็นอะไรอีกครับ
2: Number
1: Very good เพราะว่าเราจะเรียนกันในเรื่องอะไรเอ่ย
2: Time
1: เด็กๆครับ Spell it please
2: T-I-M-E
1: Time โอเคเด็กๆรู้ไหมครับว่าคำว่า time มีความหมายว่าอย่างไรเอ่ย
2: เวลา
1: แน่นอนเลยครับเห็นทั้งรูปนาฬิกาแล้วก็มีเรื่องตัวเลขมาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเลยนะครับเด็กๆครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าวันนี้ถ้านักเรียนเรียนรู้แล้วนักเรียนจะทราบเรื่องอะไรไหนลองบอกสิครับมีเพื่อนบอกว่าเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ใช่ไหมคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรเอ่ยการบอกเวลาใช่ไหมครับโอเคครับอย่างแรกเลยนะครับเด็กๆจะสามารถออกเสียงคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวข้องกับเวลาได้อย่างแน่นอนเลยครับต่อไปนะครับนักเรียนจะสามารถระบุความหมายคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวข้องกับเวลาแล้วก็ช่วงเวลาได้ไหนเด็กๆลองบอกหน่อยสิครับว่าใน1วันของเรามีกี่ช่วงเวลาเอ่ย3หรือ4ครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนั่นเองครับว่าจะเป็น3หรือ4ที่นักเรียนทราบนะต่อไปนักเรียนจะสามารถอ่านตัวเลขนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลได้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเวลาแล้วก็ช่วงเวลานั่นเองครับเด็กๆสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาได้นะครับและที่สำคัญเลยวันนี้ทิชปามเตรียมอะไรสนุกๆมาให้นักเรียนเตรียมสนุกกันได้เลยนะครับมาดูกันเลยครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าเราเตรียมอะไรมาให้เด็กๆถูกต้องแล้วครับการเรียนเรื่องเวลานั้นจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับ numbers ก็คือตัวเลขนั่นเองครับไหนเรามาลองออกเสียงพร้อมกันครับ one two five three two
2: one one two three four five
1: very good ต่อไปนะครับต่อไป six to ten

0: มา6 7 โอเคต่อไป1ถึง10นะครับนักเรียนปลายทางออกเสียงพร้อมกับเพื่อนต้นทางเลยนะครับ3 2 1เก่งมากๆเลยครับต่อไปครับเป็นช่วงของอะไรเอ่ย number 11 to 15พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนับเลยครับ ขออีกรอบหนึ่งครับ11ถึง15 11 15 very good ต่อไปครับมาเลย16 to 20 3 2 1
1: 16
0: 17 18 19 20 โอเคถ้าทีเชอร์ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางหลับตาแล้วนับสามารถนับได้ไหม
1: ได้
0: ทีเชอร์ไม่เชื่อนะขอลองอีกหนึ่งครั้งอ่ะ close your eye เขา1 2 20 3 2 1

ว้าวเอาตบมือให้ตัวเองหน่อยครับเพื่อนๆต้นทางและปลายทางตบมือให้ตัวเองเลยนะเก่งมากๆเลยครับในเมื่อนักเรียนสามารถรู้เกี่ยวกับตัวเลขได้แล้วทิชชู่ปาล์มเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นมาดูกันเลยครับทิชชู่ปาล์มเตรียมอะไรมาเก่งมากๆเลยครับเป็นบิงโก้เด็กๆคนไหนเคยเล่นบ้างครับนักเรียนปลายทางเคยอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟังนะครับแล้วก็ได้ยินสิ่งไหนก็มากากบาทลงสิ่งนั้นเด็กๆครับดูที่มือของทิชชู่ปาล์มอันนี้คือตารางบิงโกของเราบิงโกของเราชื่อว่า Numbers ทิชชู่ปาล์มจะขอให้นักเรียนได้เล่นเกม Bingo Numbers เกี่ยวกับตัวเลขนั่นเองครับถ้านักเรียนคนใดนะครับพร้อมแล้วไหนกดไลค์ทิชชู่ปาล์มหน่อยครับ Very good นักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับคุณครูปลายทางครับสามารถดาวน์โหลดแบบนี้ได้จาก www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับให้คุณครูต้นทางและคุณครูปลายทางนะครับแจกให้กับนักเรียนทุกคนเลยครับตอนนี้ทิชชู่ปาล์มได้แจกให้กับทุกคนแล้วหยิบไปคนละ1แผ่นได้เลยครับโอเคจากนั้นให้นักเรียนเขียนชื่อเล่นตัวเองลงไปตรงไหนก็ได้ด้านบนก็ได้ครับชื่อเล่นแล้วก็ number ก็คือเลขที่นั่นเองครับเขียนไว้ทีเชอร์จะได้รู้ว่าใครจะเป็นคนบิงโกคนแรกจากนั้นเด็กๆครับเด็กๆจะต้องฟังทีเชอร์ว่าทีเชอร์จับตัวเลขอะไรขึ้นมาจากนั้นให้นักเรียนทำอะไรเอ่ยกากบาทนั่นเองครับกากบาทค่าออกไปได้เลยนะครับและวิธีการทำกาบิงโกนั่นเองสามารถเป็นแนวนอนแนวตั้งหรือแนวเสียงก็ได้นะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้น2มือคนยังไม่ยกแปลว่ากำลังเขียนอยู่นะเขียนให้เสร็จก่อนก็ได้ครับโอเคเอามือลงถ้าพร้อมแล้วทิชชู่ปาล์มจะเริ่มจับหมายเลขแรกเลยนะครับเช่นนักเรียนปลายทางฟังไปพร้อมๆกับทิชชู่ปาล์มได้เลยนะครับเช่นไหนลองสะกดหน่อยครับคำว่า ten t e n very good next พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ว six เป็นตัวเลขอะไรเอ่ยเลขอะไรครับ six เลข6นั่นเองครับ

0: พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปต่อเลย Number 4 Number 4 F O U R 4หมายเลขอะไรครับเด็กๆ4นั่นเองครับต่อไปเดี๋ยวที่จะปาล์มให้กลุ่มนี้เป็นคนหยิบเอาคนเดียวพอมาเอาอันเดียวลูกเอามาเดี๋ยวที่จะเปิดเองอ่ะอนุอ่านเลยอ่ะเด็กๆฟังครับว่าเพื่อนจะอ่านคำว่าอะไรไม่ๆมาออกเสียงก่อน
1: อีเอลอียูอีเอ็น
0: เอาใหม่ลูกวีหรือยูอี
1: อีเอลอีวีอีเอ็น
0: อ่ะเด็กๆครับเพื่อนๆบอกว่าเลขอะไรเอ่ย11 11ก็คือเลข11นั่นเองครับไหนใครเหลือ1ช่องบ้างว้าวเราจะได้ผู้ชนะแล้วอ่ะต่อไปกลุ่มนี้อ่ะใช้ไมค์ได้เลยลูกลุกขึ้นมาบอกเพื่อนอีคิวเอาเป็นลัคกี้นัมเบอร์ได้เลขอะไรครับออกเสียงได้เลยลูก
2: ทีw e n t y
0: ออกเสียงว่าออกเสียงเลย20 บิงโกไหมครับถูกต้องเราได้ผู้บิงโกแล้วเขียนดิจิเตอร์เขียนจะเขียน number 1ให้นะครับได้คนแรกเลยเอาต่อไหมเอาต่อไหมเอาต่ออีกหนึ่งนะต่อไป next 14เบงโกแล้วเหรออ่ะโอเคเดาได้คนที่2แล้วเราได้คนที่3แล้วครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ให้เพื่อนๆเขียนน้องเขียนเลข2ไว้ครับหนูเขียนเลข3ไว้แล้วเอามาส่งทีเชอร์ตอนนี้นะครับให้ทุกคนเก็บลงเราได้ผู้ชนะคนที่1คนที่2คนที่3แล้วตบมือให้เพื่อนหน่อยครับเย้โอเคเด็กๆได้ทั้งฝึกฟังฝึกสังเกตแล้วนะครับว่าได้ยินตัวเลขอะไรจากทีเชอร์นะครับตอนนี้ให้นักเรียนเก็บบิงโกลงไปครับคุณครูปลายทางครับกิจกรรมตอนนี้นะครับเราจะเก็บกิจกรรมบิงโกลงไปแล้วนะครับเพื่อเราจะได้เรียนเนื้อหากันต่อไปเลยนะครับเอาละครับเด็กๆ เข้ามาสู่ในช่วงเนื้อหาของเราแล้วเรามาดูกันดีกว่า What do you see in this picture เห็นอะไรบ้างครับในนี้นาฬิกาเรือนใหญ่เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเด็กๆครับเคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือยังวิชาคณิตศาสตร์สอนเรื่องเวลาหรือยังครับสอนแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทบทวนกันต่อเลยดีกว่าไหนใครบอกที่เชื่อได้บ้างครับว่าเข็มบนนาฬิกามีกี่เข็มมีเข็มอะไรบ้างครับสั้นเข็มยาวแล้วก็เข็มโอเคเข็มสั้นเข็มยาวและเข็มวินาทีเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงเข็มสั้นเข็มแรกของเราว่าอย่างไรมาดูกันเลยครับเข็มสั้นจะเป็นเข็มที่บอกอะไรเอ่ยบอกชั่วโมงนั่นเองครับบอกชั่วโมงเข็มนี้ชื่อว่า our hand our hand our hand เข็มชั่วโมงนั่นเองครับเป็นเข็มบอกชั่วโมงนะครับ our hand เด็กๆครับคำว่า hand ใครเคยได้ยินบ้างแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรแฮนด์เป็นมือเห็นไหมครับมันจะคล้ายๆกับการที่บอกเวลาแบบนี้เราจะใช้เป็นแฮนด์นะครับ our hand เข็มสั้นเข็มสั้นในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรครับ our hand our คือชั่วโมงนั่นเองครับชั่วโมงนะครับเข็มชั่วโมงของเราต่อไปเข็มยาวเรามาดูกันดีกว่าเข็มยาวมีหน้าที่บอกอะไรครับ
3: นาท
0: ีนาทีถูกต้องครับนาทีเราจะต้องออกเสียงว่า minute hand

0: Hand
1: beach
0: hand very good เป็นเข็มบอกนาทีนั่นเองครับและเข็มสุดท้ายเป็นเข็มที่เดินตลอดเวลาไม่ยอมหยุดเลย
1: วินาที
0: เข็มวินาทีของเราก็คือ second hand
1: second hand
0: hand ทีเชอร์จะขอถามเป็นภาษาไทยแล้วนะครับเข็มสั้นออกเสียงว่าอย่างไร
1: our hand
0: next ต่อไปเข็มวินาทีล่ะครับเข็มวินาทีล่ะครับ
1: second
0: handsecond hand ต่อไปเป็นเข็มนาทีแล้วครับ
1: minute
0: hand ตามชื่อของเขาเลยนะครับ second ก็คือวินาทีนะครับต่อไปเป็น minute ก็คือนาทีส่วน hour ก็คือชั่วโมงนั่นเองครับดูได้เลยนะครับว่าเข็มสั้นชี้ไปที่เลขใดนักเรียนสามารถบอกเป็นตัวเลขเลขนั้นได้เลยนะครับแต่ต้องดูด้วยนะครับว่าเข็มยาวจะชี้ไปที่ตรงไหนเรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่าครับเด็กๆ ดูทิชปามีประโยคมาให้ไหนประโยค A เขาถามว่าอย่างไรครับใครออกเสียงได้บ้างออกเลย
1: What time is it
0: Very good What time is it เด็กๆทุกคนครับรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับออกเสียงพร้อมกันครับ What time it is
1: What time is it
0: What time is itไม่ใช่ is นะครับ it ลงท้ายด้วย t ออกเสียง what time is it
1: what time is it
0: ไหนพูดประโยคคำถามนี้3ครั้งพร้อมกันครับ 3 2 1
1: what time is it what time is it
0: it what time is it ตรงนี้ออกเสียง s is ตรงนี้ออกเสียง t is itIs it?
1: Is it?
0: Is it?
1: What time is it?
0: โอเคและวิธีการตอบก็คือ it's ตอนนี้เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับไหนใครบอกได้บ้างว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเข็มสั้นชี้ไปที่เลขอะไรครับบอกเลยทุกคนตอบเลยครับเข็มสั้นชี้ไปที่ตอบทีเชอร์ก่อนว่าเข็มสั้นชี้ไปที่ไหน
1: 7
0: โอเคเพราะฉะนั้นเราจะตอบว่า it's 7 o'clock ออกเสียงพร้อมกันครับ it's 7 o'clock พูดพร้อมกันครับ 3 2 1
1: it's 7 o'clock
0: เด็กๆ ดูนะครับว่าทำไมทีเชอร์ถึงบอกแค่เลข7ตัวเดียวเพราะอะไรเอ่ย
1: เพราะ
0: เข็มยาวชี้ไปที่เลข12เพราะฉะนั้นแล้วเป็นเต็มชั่วโมงของ7โมงนั่นเองครับ7โมง7นาฬิกาของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องออกเสียงว่า It's 7 o'clock ออกเสียงพร้อมกันครับ It's 7 o'clockเดี๋ยวทีเชอร์จะลองให้นักเรียนเลขที่7 number 7 stand up please โอเคใช้ไมค์ได้เลยครับไหนฟังทีเชอร์ถามแล้วตอบด้วยนะครับ What time is it
2: It's 7 o'clock
0: It's 7 o'clock Very good นั่งลงครับต่อไปเตรียมตัวนะกลุ่มอื่นนะครับขอเลขที่12 number 12เลขที่12อยู่ไหนใช้ไมค์ได้เลยลูกฟังทีเชอร์ถามนะครับแล้วตอบนะ What time is it What time is it ตอบเลยลูกตอบประโยค B ได้เลยครับ It's
2: 7
0: o'clock
2: o'clock
0: o'clock
2: o'clock
0: โอเค It's 7 o'clock เด็กๆสามารถออกเด็กๆครับใครสงสัยบ้างว่าตรงนี้ออกเสียงว่าอย่างไรจริงๆแล้วถ้าเป็นตามที่นักเรียนออกเสียงได้สะดวกก็คือ o'clock ใช่ไหมครับแต่ทีเชอร์อยากจะให้ลดเสียงลงหน่อยลดเสียงตัว o ไม่ต้องออกเสียง o เต็มๆ o'clock แบบนี้นะครับลองออกเสียงซิ
1: o'clock
0: o'clock โอเคการใช้ o'clock ก็คือบอกในเฉพาะเวลาที่เป็นเต็มชั่วโมงเท่านั้นยกตัวอย่างถ้าเข็มสั้นตัวนี้ชี้ไป

0: ที่เลข8ไหนใครจะตอบได้บ้างอ่ะยกเลย What time is it สมมุตินะครับว่าเข็มสั้นของเราชี้ไปที่เลข8เซอร์กิตตอบคำถามทีเชอร์นะครับ What time is it
1: It is 8 o'clock
0: It's 8 o'clock Very good นั่งลงได้อ่ะแบบนี้นั่นเองครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคิวหนูแล้วนะเตรียมตัวนะกล้าอ่ะต่อไปเรามาดูกันต่อเลยนี่ไหนถ้าเด็กๆรู้แล้วลองตะโกนให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับ 3, 2, 1
2: It's
0: เหมือนมากับจากคนละบ้านเลยเอาใหม่ครับ It's 6 o'clock very good เพราะว่าอะไรครับเรายังใช้คำว่า o'clock อยู่เพราะว่าเข็มยาวชี้ไปที่เท่าไหร่เอ่ยเลข12เพราะฉะนั้นถ้าเข็มยาวชี้ไปที่เลข12เนี่ยเราจะบอกชั่วโมงเต็มๆของชั่วโมงนั้นเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเข็มนี้ชี้ไปที่ number 9ใช้ไมค์ได้เลยลูกยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเข็มสั้นชี้ไปที่เลข9หนูจะตอบทีเชอร์ว่าอย่างไร What time it is
1: It's 9 o'clock
0: Very good Sit down นั่งลงครับเก่งมากๆเลยต่อไปทีเชอร์ยกตัวอย่างตามตัวอย่างนี้เลยมีคนตอบไว้แล้วต่อไปทีเชอร์ขออาสาสมัครผู้หญิงหน่อยลูกใช้ไมค์เลยฟังคำถามทีเชอร์นะครับ What time is it What time is it
1: Is it 9 o'clock
0: It's 9 o'clock อีกรอบหนึ่งครับ It's 9 o'clock
1: It's 9 o'clock
0: Very good ตอนนี้ทีเชอร์อยากให้หนูตั้งเป็นคนตั้งคำถามอีกรอบหนึ่งครับลูก Stand up please again ลุกขึ้นอีกรอบหนึ่งตั้งคำถามแทนทีเชอร์หน่อย
1: What time is it?
0: อีกรอบหนึ่งครับ What time is it?
1: What time is?
0: ฟังทีเชอร์ What time? ทีละสองคำ What time?
1: What time?
0: Is it?
1: Is it?
0: Again please What time is it?
1: What time is it?
0: เอาใหม่ What timeมองทีเชอร์
1: What time
0: is it
1: is it
0: okay What time is it
1: What time is it
0: okay very good นั่งลงต่อไปไหนใครสามารถตอบทีเชอร์ได้บ้างตอบคำถามเพื่อนเมื่อสักครู่นี้หนูคนสุดท้ายเลยลูกเอาไมค์ให้เพื่อนหน่อยเมื่อสักครู่นี้เพื่อนถามว่า What time is it หนูตอบเลยครับ
1: It's 9 o'clock
0: very good นั่งลงนั่งลงได้เลยโอเคครับเด็กๆ เรามาดูกันดีกว่าทุกคน sit properly เมื่อสักครู่นี้ทีเชอร์ปาล์มสอนไปเกี่ยวกับเข็มชั่วโมงนะครับที่เข็มยาวเขาชี้ไปที่เลข12เราสามารถเติม o'clock ได้แบบไม่ต้องกังวลเลยแต่ต่อมาถ้าเข็มยาวเราเนี่ยไปชี้ที่ตัวเลขอื่นๆเด็กๆจะต้องตอบแบบใหม่นะครับนั่นก็คือวิธีการตอบก็คือแบบนี้เราจะใช้คำถามเดิมว่าอะไรนะครับไหนถามพร้อมกัน 3, 2,
2: 1
0: What time is it และวิธีการตอบนักเรียนดูที่พิจารณาไปที่เข็มยาวเข็มสั้นก่อนเข็มสั้นไปที่เลขไหนครับ number 9และเข็มยาวไปที่เท่าไหร่ครับ
2: 7
0: เพราะอะไรเอ่ยเรานับจากจุดใช่ไหมครับหลังจาก12ก็นับไปเลย1 2 3 4 5 6 7เพราะฉะนั้นแล้ววิธีการตอบก็คือ it's 9 07 very good it's 907ไหนเด็กๆออกเสียงพร้อมกันครับ it's 907เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรเราถึงมีตัว คำว่าโอขึ้นมาเพราะว่าแบบนี้ครับผมทีเชอร์จะลองเขียนเป็นตัวเลขให้หนูดูนะในเมื่อมันไม่เต็มชั่วโมงแบบนี้วิธีการตอบก็คือ it's 9:07 it's 9:07 แบบนี้ก็คือ9:07เลข7เนี่ยเป็นเลขกี่หลักครับ1หลักเพราะฉะนั้นแล้วเราใส่เลข0เข้าไปเห็นไหมครับมันจะต้องเป็น07ใช่ไหมเราก็ต้องออกเสียงตัวเลข0ด้วยว่า07ถ้าเป็นแบบเอาใหม่นะ 09.08 นักเรียนว่าอย่างไร It's 9:08 Very good เก่งมากๆเลยครับแบบนี้นี่เองนะเด็กๆมาดูกันต่อเลยแบบนี้ครับวิธีการบอกเหมือนกันเลยถ้าเป็นนาฬิกาที่เป็นแบบดิจิทัลแบบนี้นักเรียนสามารถบอกตามตัวเลขได้เลยเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมว่ามีตัวเลข0อยู่เราจะต้องออกเสียงว่าอย่างไรนะโอเพราะฉะนั้นแล้ว What time is it? What time is it? ทุกคนตอบเลยครับ It's 7:05 เก่งมากๆเลยเราสามารถบอกตามตัวเลขที่นักเรียนเห็นได้เลยครับเก่งมากๆเลยนะครับไปต่ออันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องสังเกตนะครับเราจะไม่เติม O แล้วเพราะว่าเป็นเลขหลักอะไรแล้วครับ2ตัวท้ายเป็นเลขหลัก10แล้วไม่ต้องใส่0เข้าไปแล้วตอนนี้ไหนใครลองบอกทีเชอร์ได้บ้างตะโกนดังๆเลยครับ What time is itIt's 9:10 บอกตามตัวเลขได้เลยครับ It's 9:10 เก่งมากๆเลยเด็กๆครับดูนาฬิกาอันนี้แล้วบอกทีเชอร์หน่อย What time is it? It's 9:10 Very good เก่งมากๆเลยไปต่อเลยครับนักเรียนดูที่เข็มยาวเขาชี้ไปที่ไหนเข็มสั้นก่อนเข็มสั้น our hand เขาชี้ไปที่ไหนครับเลขอะไรเอ่ยอยู่ในช่วงเลข8ใช่ไหมครับได้เลยเพราะฉะนั้นเราได้คำว่า age มาแล้วจากนั้นเราดูที่เข็มยาวแล้วครับเข็มยาวมันชี้ไปที่ไหนเอ่ยนักเรียนนับได้เลยครับตรงนี้นักเรียนนับได้เลยครับ 5, 10, 15, 20, 25โอเคเพราะฉะนั้นแล้วเราได้เข็มชั่วโมงคืออะไรนะครับ8ใช่ไหม8แล้วก็อะไรเอ่ย25มาลองดูกันเด็กๆครับ 8.25 แบบนี้เราจะออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร What time is it?8:25 เก่งมากๆเลยครับเราสามารถบอกเป็นหมายเลขที่เป็นชั่วโมงแล้วก็ต่อด้วยนาทีได้เลยครับยกเว้นถ้าอะไรครับที่เราจะเติมคำว่า O เข้าไปตัวเลขหลักเดียว1ถึง9นั่นเองครับเราจะใส่คำว่า O ไปนะไปต่อกันเลยเด็กๆตอนนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนทดสอบดูบ้างว่ากี่โมงทีเชอร์จะเริ่มวาดแล้วนะโอเคนาฬิกาเรือนแรกของเราได้เวลามาแล้วเด็กๆครับไหนเรามาทำพร้อมกันดีกว่าครับนาฬิกาเรือนแรกชี้ไปที่เลขอะไรเข็มสั้นชี้ไปที่เลขอะไรครับ10เราจะได้คำว่าอะไรคำศัพท์คำว่าอะไรครับ10โอเค10แล้วก็อะไรต่อครับ29ที่เชอร์ชี้ไปที่ไหนเอ่ย30หรือ29ครับ29เด็กๆโอเค29โอเคเพราะฉะนั้นแล้วนาฬิกาเรือนแรก What time is it? It's 10:29 Very good ต่อไปนะครับเอาเดือนนี้ต่อโอเคเราได้นาฬิกาเรือนนี้มาแล้ว What time is it? What time is it?
2: It's 7
0: o'clock Very good เก่งมากๆเลยเด็กๆสามารถตอบทีเชอร์ได้ทุกคนเลยนะครับมาดูต่อเลยทีเชอร์จะสอนว่าใน1วันของเรามีกี่ช่วงเวลาเรามาดูกันเลยครับTime of the day 1วันช่วงเวลาใน1วันของเรามีกี่ช่วงเวลาเรามาเรียนรู้กันเลยครับเด็กๆดูที่รูปแรกรูปแรกของเราเป็นรูปอะไรที่นักเรียนเห็นเกี่ยวเป็นรูปพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องเลยในภาษาอังกฤษเราจะพูดคำว่าอะไรเอ่ย in the morning ออกเสียงพร้อมกันครับ in the morning นักเรียนปลายทางออกเสียงพร้อมกับเพื่อนต้นทางเลยนะครับ in the morningเป็นช่วงเช้านั่นเองครับต่อไปครับ next เด็กๆครับออกเสียงว่าอย่างไร เด็กๆครับตั้งใจฟังทีเชอร์ตรงนี้ข้อจำกัดของเขาก็คือนักเรียนเห็นตัว A ไหมครับนักเรียนเห็นตัว A ไหมเอ่ยการที่ตัว A เนี่ยอยู่ตามหลังคำว่า the เนี่ยเราจะไม่ออกเสียงว่า the นะครับนักเรียนปลายทางจำไว้ด้วยนะครับเราจะออกเสียงว่าดีเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเวลานี้เราจะออกเสียงว่าอย่างไร in the afternoon in the afternoon เด็กๆครับนอกจากตัว A แล้วนะมีตัวอะไรอีก A E I O U ที่เชอร์จะเขียนไว้ให้นะคำว่า A E I O U ที่เชอร์พูดไปเป็นอะไรเอ่ยสระนั่นเองครับA E I O U ตรงนี้นะครับเป็นสระนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคำว่า the นำหน้าคำที่ขึ้นต้นเหล่านี้เราจะออกเสียงว่า di นั่นเองครับ next ไปดูต่อไปเลยข้างล่างเป็นช่วงไหนเอ่ย
2: เ
0: ป็นช่วงเย็นแล้วช่วงเย็นเราจะต้องออกเสียงว่า in the evening in the evening ช่วงบ่ายบ้างดีกว่าออกเสียงว่าอย่างไรครับ in the afternoon ต่อไปไปช่วงเย็นล่ะครับ in the evening โอเคส่วนช่วงนี้ช่วงสุดท้ายของวันเลยเป็นช่วงกลางคืนเลยนะครับเป็นช่วงกลางคืน at nightat night จะไม่ใช้คำว่า in แล้วนะเห็นไหมครับเราจะใช้คำว่า at แทนตรงนี้ก็คือ preposition of time เป็นการบอกเวลาเราสามารถใช้ประโยคเหล่านี้ต่อด้วยประโยคที่เราจะใช้สื่อสารต่อได้คนจะรู้เลยว่าเป็นช่วงเวลาไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับเด็กๆออกเสียงอันแรกให้ที่เชื่อฟังหน่อยครับ in theMorning ต่อไปครับ
2: In the afternoon
0: Next
2: In the evening
0: แล้วก็ At night Very good เราสามารถทำอะไรบ้างในช่วงเช้าครับ In the morning บอกทีเชอร์หน่อยตื่นนอนไปไหนอีกไปไหนครับเขารบลงชาติไปโรงเรียนใช่ไหมครับในช่วงเช้าแล้วตอนกลางวันล่ะครับเป็นช่วงบ่ายช่วงบ่ายทำอะไรเอ่ยมีรับประทานอาหารอะไรอีกว่ายน้ำอะไรอีกเตะฟุตบอลแล้วก็อะไรอีกไปเที่ยวได้ใช่ไหมครับต่อไปช่วงเย็นทำอะไรบ้างกลับบ้านเก่งมากทำกันบ้านโอเคต่อไปแล้วช่วง at night ล่ะครับทำอะไรเอ่ย sleep โอเค very good เก่งมากไปต่อเลยเรามาดูตัวอย่างนี้กันเลยดีกว่าครับเด็กๆ What time do you go shopping เด็กๆออกเสียงพร้อมกันครับ What time เด็กๆครับออกเสียงตามทีเชอร์ครับนักเรียนปลายทางด้วยนะ 3 2 1 What time Do you

Go shopping. What time do you go shopping? โอเคและเด็กๆรู้ไหมครับว่าเขาถามว่าอย่างไรถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวมาดูกัน I go shopping at 9 o'clock in the morning.

0: เข็มสั้น our hand ชี้ไปที่ไหนครับ our hand ชี้ไปที่นายโอเคจากนั้นเข็มยาวแล้วครับไปที่เลข12เพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถบอกชั่วโมงเต็มๆของเขาได้แล้วเราจะใช้คำว่าอะไรครับ o'clock นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วประโยคนี้จะตอบว่าอย่างไรครับ I go shopping at 9 o'clockin the morning เด็กๆ ดูตรงนี้ครับนักเรียนปลายทางด้วยนะดูนะครับว่าทำไมเราถึงต้องบอกช่วงเวลาไหนใครตอบได้บ้างว่าทำไมเราต้องตอบบอกช่วงเวลาบอกหน่อยครับอ่ะพูดเลยใช่แล้วครับเพราะว่าหน้าปัดนาฬิกาของเราเนี่ยเราใช้เรือนเดียวกันแต่ว่ามันจะอาจจะเป็นเวลาซ้ำก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราบอกเจาะจงไปเลยครับว่า9โมงเนี่ย9โมงช่วงไหน9นาฬิกา9นาฬิกาช่วงไหนถูกไหมครับถ้าเราบอกว่า in the morning เราจะหมดข้อสงสัยเลยว่าเขาไปตอนไหนไปตอนเช้าหรือตอนเย็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วการเติม in the morning แบบนี้เพื่อเป็นการเจาะจงไปเลยครับว่าเขาไปในตอนไหนครับใช่แล้วครับเข้าไปในช่วงเช้านั่นเองครับ9โมงเช้านั่นเองครับไปต่อเลยเด็กๆ ดูตอนนี้เป็นข้อมูลของนักเรียนเองแล้วที่จะถามแล้วนะ What time do you go shopping? What time do you go shopping? ไหนใครเคยไปช้อปปิ้งยกมือแล้วก็ตอบทีเชอร์หน่อยและสามารถตอบได้ว่าหนูไปตอนไหนโอเคอยู่Stand up please. Okay, ฟังคำถามทีเชอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับ What time do you go shopping?
1: I go shopping at 10 in
0: 10 o'clock.
1: At 10 o'clock in
0: the
1: morning
0: ถูกต้องแล้วขออีกรอบหนึ่งครับเซอร์กิต one more time ตอบถูกแล้วแต่ตอบด้วยความมั่นใจอีกรอบหนึ่งครับ
1: I go shopping at 10 o'clock in the morning
0: very good ตบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอบให้ได้แบบนี้เลยนะต่อไป number 2ถามต่อเลย what time do you go to school ใครมาโรงเรียนตอนไหนบอกได้ไหมเอ่ยโอเคไหนใครไปโรงเรียนตอนไหนตอบทีเชอร์ได้ไหมครับยกมือแล้วยูอีคิวฟังทีเชอร์นะครับ What time do you go to school?
1: I go to school
0: at
1: six in
0: six o'clock
1: in the
0: ช่วงไหนที่หนูมาโรงเรียน
1: in the morning
0: ถูกต้องแล้วขออีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่ง one more time I go to school
1: I go to school
0: อีกรอบหนึ่ง I go to school
1: I go to school
0: at
1: 6
0: o'clock
1: in the morning
0: โอเคฝึกบ่อยๆเราจะได้ตอบได้ต่อไปยูเอาคำถามไหนลูกคำถามใหม่นะคำถามเดิมเนาะโอเค What time do you go to school?
1: I go to school at 7 o'clock in the morning
0: very good นั่งลงครับเก่งมากๆเลยต่อไปขอคำถามต่อไปเลยคำถามต่อไปนะคำถามนี้ what time do you go to bed what time do you go to bed เด็กๆ เห็นไหมครับว่าคำนี้นักเรียนเคยได้ยินคำว่าอะไรนะบ้าง go to bed go to bed คืออะไรเอ่ยคำว่า bed จริงๆแล้วมีความหมายว่าอย่างไรลูกเตียงนอนเพราะฉะนั้นแล้วคำว่า go to bed ก็คือไปที่เตียงความหมายของเขาก็คือการเข้านอนนั่นเองครับนักเรียนนอนตอนไหนไหนบอกทีเชอร์หน่อยใครตอบได้บ้างเอามือจับหู

0: 3 2 1 you. What time do you go to bed?
1: I go to bed at 21 o'clock at night.
0: Okay. เด็กๆหนูจะบอกว่าอะไรลูกบอกว่าก็นอน 3 ทุ่มใช่ไหมครับ3ทุ่มเด็กๆสามารถตอบไปเลยครับว่าไม่ต้องเอาเป็นตัวเลข21เอาเป็นเลขคำว่าเลข21เนี่ยเข็มเขาจะชี้ไปที่ไหนลูก
2: 9
0: เลข9เพราะฉะนั้นแล้วต้องตอบไปเลยครับว่า 9 o'clock at night อีกรอบหนึ่งครับ one more time
1: I go to bed at 9 o'clock at night
0: very good นั่งลงครับเก่งมากๆเลยไปต่อเลยเป็นช่วง less practice ของเราเด็กๆคิดว่าทีเชอร์เตรียมอะไรมาให้ฮะเรามาดูกันเลยดีกว่า less practice ของเราเด็กๆครับตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่นักเรียนจะต้องถามคำถามเพื่อนด้วยคำถามที่ว่า what time is it what time is it และให้เพื่อนคนที่1ตอบเวลานาฬิกาเรือนแรกแล้วหนูก็ไปถามต่อเรือนที่2ให้เพื่อนตอบนาฬิกาเรือนที่2ต่อไปไปถามคนที่3เพื่อให้เพื่อนตอบนาฬิกาเรือนที่3นี้ให้นักเรียนจับคู่ก่อนเพื่อที่จะถามคำถามจากนั้นให้สลับคู่กันนะครับเป็นการถามตอบบอกเวลานะครับหรือถ้าอย่างนั้นมีอีกหนึ่งวิธีนะครับถ้านักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถถามเพื่อนคนละ1คำถามได้เช่นไปถาม1คนเสร็จแล้วก็เปลี่ยนไปถาม1คำถามจนครบนะครับเพื่อที่จะให้หนูได้ถามและตอบกันนะครับตอนนี้ให้นักเรียนลุกขึ้นจับคู่เพื่อถามคำถามบนหน้าจอได้เลยครับทีเชอร์จะให้เวลา5นาที I will give you 5 minutesได้เลยลูกถามกันถามกันมาได้ไหมคะมาลองดูทีเชอร์จะลองฟังดูนะเราเอาเรื่องการเรื่องไหนก่อนเรื่องแรกเลย it's น้องตอบเลยว่า it's ดูที่เข็มสั้นก่อนชี้ไปที่เลขอะไรผมก่อน7ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าโอเคต้องออกเสียงว่า it seven อะไรโอเคเก่งมากหนูถามต่อบ้างเป็นคำถามเรื่องที่2ลองมาเดี๋ยวเชื่อจะฟังหนูบ้างหนูถามเพื่อนหรือยังลูก

two, one. ดูที่เข็มสั้นกับชีพเป็นที่เลขไหนครับ What time is it? It's อะไรลูก It's seven. ไม่ต้องอีดอ่ะ It's seven.อีกรอบนึง

0: okay time is up ตอนนี้ที่เชิญต้องลดเวลาลงแล้วนะให้เด็กๆกลับมาโอเคครับตอนนี้พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ทีเชอร์ถามก่อนเด็กๆได้ถามเพื่อนหรือยังครับถามเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถถามเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆตัวได้เลยนะครับและสามารถตอบได้เลยนะเอาละครับเด็กๆเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำต่อไปนี้คืออะไรบ้างเด็กๆดูที่ใบงานที่12นะครับและใบงานที่13วันนี้นักเรียนจะต้องทำสองใบงานแต่ไม่ใช่ที่โรงเรียนวันนี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางครับนำกลับไปทำที่บ้านนะครับเพราะวันนี้เราเรียนกันในเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะแล้วใบงานที่12เรื่อง My Wonderful Day ให้นักเรียนดูนะครับว่ารูปที่นักเรียนเห็นต่อไปนี้และเวลาในนาฬิกาที่นักเรียนเห็นนั้นเป็นอย่างไรให้เติมตัวเลขลงไปแล้วก็ตอบช่วงเวลานั้นๆ นะครับต่อไปใบงานที่13ทำอย่างไรเอ่ย Telling Time ให้นักเรียนโยงเส้นไม่ยากเลยครับโยงเส้นจากตัวหนังสือไปที่ตัวเลขแค่นั้นเองพาร์ทต่อไปนักเรียนก็โยงเส้นเช่นเดียวกันครับจากตัวหนังสือไปที่หน้าปัดนาฬิกาให้ถูกต้องนะครับจากนั้นนำมาส่งทีเชอร์ปาล์มแล้วก็ให้คุณครูปลายทางได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับและเด็กๆครับเข้ามาสู่ในช่วงแรปอัพช่วงสุดท้ายของเราแล้ววันนี้นักเรียนเรียนเรื่องอะไรบ้างครับการบอกเวลาใช่ไหมครับเข็มสั้นออกเสียงว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษครับ our hand เข็มยาวล่ะครับคือ minute hand และเข็มวินาทีล่ะครับ second hand และวิธีการบอกนะครับนักเรียนสามารถบอกตั้งแต่เข็มสั้นไปแล้วก็ไปที่เข็มยาวจากนั้นไปบอกเลขวินาทีได้เลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะครับก็คือเรื่อง school subject ใบงานที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือ what your favorite subject และก็ใบงานที่สำคัญก็คือ my favorite subject นักเรียนครับคุณครูครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เช่นเดิมเลยนะครับเอาละครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่100แล้วครับI hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
1: Class ready.

0: อนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
1: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับตัว

วันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดี

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: ก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักกะเยอะทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอละครั้งคำว่าโน้ตแปดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทเท่าตอเต่าทอถุงททหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับวันนี้พี่ซุปและวิตามินข่าวขออาสาเติมวิตามินสร้างภูมิต้านทานเพื่อให้พวกเราอยู่ห่างไกลจากข่าวอุบัติภัยที่ทำให้เด็กๆของเรานั้นเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งครับนั่นก็คือการจมน้ำครับวันนี้เรามีวิธีการป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้อยู่ห่างไกลจากอุบัติภัยนี้ครับสำหรับวิธีการป้องกันตัวเองนะครับสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือการมีสติครับ
1: ช่วยด้วยครับช่วยด้วยผมจมน้ำ
0: เมื่อเราจมน้ำนะครับเราต้องมีสติครับ
1: อ๋อมีสติ
0: แต่โดยส่วนใหญ่นะครับเวลาคนจมน้ำเนี่ยจะพยายามทุรนทุรายครับใช้มือใช้เท้ากับพุ้ยน้ำพยายามจะขึ้นมาหายใจทำแบบสุดชีวิตครับแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่เราทำไปเนี่ยทำให้เกิดอะไรครับ
1: ทำให้สำลักน้ำทำให้เป็นตะคริวโอ้ยทำให้ร่างกายอ่อนแรงจนสุดท้ายก็จมลงไป
0: สิ่งที่ถูกต้องที่เราควรทำนั้นก็คือ
1: ตั้งสติแล้วดูว่าแอ่งน้ำหรือที่ที่เราจะไปเล่นน้ำนั้นลึกเกินไปหรือเปล่าหรือน้ำเชี่ยวเกินไปหรือเปล่าครับ
0: เยี่ยมมากวิธีการป้องกันตัวเองข้อที่2สำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นและไม่อยากจมน้ำก็คือต้องไปฝึกเรียนว่ายน้ำครับโดยเรียนจากผู้เชี่ยวชาญพื้นฐานให้กับเราก่อนจะลงไปเล่นน้ำครับ
1: ใช่แล้วครับเราต้องใส่เสื้อชูชีพให้ถูกวิธีด้วยนะครับก่อนแรกใส่มือเข้าไปที่รูทั้ง2ด้านหลังจากนั้นก็ใส่ตัวล็อกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับ
0: ดูตัวล็อกให้แน่นหนานะครับแล้วก็จัดสายรัดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันการไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ในน้ำเด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ช่วยตรวจดูความเรียบร้อยทุกครั้งก่อนเล่นน้ำหรือก่อนการโดยสารทางเรือนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญครับ
1: ไปแล้วนะครับ
0: นี่คือขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันตัวเองนะครับแต่ก็ยังมีเด็กๆอีกหลายคนนะครับที่มักจะทำอะไรไม่ถูกเวลาเห็นคนกำลังจมน้ำนะครับหลายคนตื่นตระหนกแล้วก็กระโดดลงไปช่วยครับแต่ก็กลายไปว่าจมน้ำไปทั้งคู่แล้วก็เสียชีวิตนะครับสำหรับวิตามินข่าวนะครับเราขอแนะนำเด็กๆทุกคนว่าถ้าหากเห็นคนกำลังจมน้ำให้เด็กๆ1ตะโกนครับใจเย็นลูกใจเย็นตั้งสติตั้งสติ
1: ตั้งสตินะครับใจเย็นครับเด็กจมน้ำค่ะ
0: เบาเกินไปไม่เรียกว่าการตะโกนลูกต้องดังกว่านี
1: ้โอเคครับช่วยด้วยครับมีเด็กจมน้ำครับ
0: ถูกต้องครับ2โยนเราต้องหาอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้เช่นห่วงยางหรือขวดน้ำเปล่าขนาด 1.5 ลิตรนะครับปิดฝาให้แน่นโยนลงไปในน้ำเพื่อให้คนที่จมน้ำใช้ในการพยุงตัวครับ
1: อุปกรณ์ไปแล้วก็อย่าลืมตามผู้ใหญ่มาช่วยนะครับ
0: สำหรับคนที่จมน้ำนะครับต้องพยายามนำอุปกรณ์มาใกล้ตัวให้เร็วที่สุดครับใช้แขนทั้งสองข้างกอดให้แน่นหรืออาจจะสอดเข้าไปในเสื้อขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้แขนทั้งสองข้างกอดอีกทีครับค่อยๆหงายตัวลงในท่านอนหงายเพื่อช่วยในการพยุงตัวครับ3ยื่นครับขั้นตอนนี้ไม่ให้เด็กๆทำเองนะครับแต่ให้เด็กๆไปตามผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นคนยื่นไม้หรือเชือกลงไปช่วยคนที่กำลังจมน้ำครับ
1: ส่วนเด็กอย่างเรานะครับก็ต้องหาของที่จะมาช่วยเพื่อนเราให้ผู้ใหญ่ครับ
0: ขั้นตอนนี้ถ้าหากว่าเด็กๆทำเองนะครับแรงเราไม่มากพอครับอาจจะเสียหลักลื่นจมลงไปในน้ำอีกคนนึงเป็นอันตรายได้นะครับมาพี่ซุปเองครับ
1: ครับ
0: ดิซี่ครับใจเย็นๆลูกตั้งสติจับไม้จับไม้ค่อยๆพยุงตัวพยุงตัวลูกพยุงตัวค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาเก่งมาก
1: เย้เย
0: ้การป้องกันก่อนการเกิดเหตุเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผู้

ต้องช่วยกันสอดส่องครับไม่ให้เด็กๆไปเล่นในจุดที่เสี่ยงมีการจัดทำแนวป้องกันเขตอันตรายนะครับเด็กๆก็ต้องระมัดระวังตัวเองครับไม่ประมาทแล้วก็เชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ำลดลงได้อย่างแน่นอนครับพวกเราทุกคนต้องช่วยกันครับ

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้คุณครูบอกแล้วว่าชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอะไรลูกคำควบกล้ำเป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วที่3เด็กปลายทางก็ตอบว่าชั่วโมงที่3แล้วเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่ด้วยหน่วยการเรียนรู้ที่7ใช่ไหมครับและเราก็จะต้องทำแบบประเมินตนเองท้ายหน่วยด้วยดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทำแบบประเมินและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้ครับก่อนอื่นไปดูจุดประสงค์ก่อนแน่นอนมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อลูก3ข้อง่ายๆก็คือ1วันนี้เด็กๆจะต้องอธิบายความหมายของคำควบกล้ำไม่แท้ได้ซึ่งคำควบกล้ำไม่แท้ชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนไปแล้ว1ชนิดคืออะไรลูกจำได้ไหมคำควบกล้ำไม่แท้แบบใดเด็กๆปลายทางจำได้ไหมอาปีนลูกจ้าคำควบกล้ำไม่แท้แบบใด
1: ออกเสียงแค่พยางค์หน้าค่ะ
0: ออกเสียงแค่พยางค์หน้าใช่ไหมไม่ใช่ตอบใหม่ลูกอีกหนึ่งครั้งออกเสียงแค่ตัวไหน
1: ออกเสียงแค่พยัญชนะต้นค่ะ
0: ต้นไหนด้วย
1: ข้างหน้า
0: ตัวหน้าผมให้ปีนหน่อยจ้าออกเสียงแค่พยัญชนะต้นตัวหน้าเช่นคำว่าอะไรได้บ้างจำได้ไหมใช่ว่าบีมลูกคำว่าอะไรนะที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวหน้าเด็กปลายทางลองนึกดูลูกเช่นคำว่า
1: เศร้าค่ะ
0: เศร้าจ้าคำใดได้อีกบ้างเซอร์กิตครับเด็กปลายทางได้คำว่าอะไรบ้างลูกเศร้าแล้วหนึ่งคำอะไรอีกบ้าง
2: สร้างครับ
0: สร้างครับออกเสียงแค่สอเสือใช่ไหมต่อไปอายลูก
3: จริงค่ะ
0: อะไรนะครับ
3: จริงค่ะ
0: จริงค่ะคำว่าอะไรได้อีกกลุ่ม2 1คนใครดีกลุ่ม2ใครมุกนะ
4: เสริมค่ะ
0: อีก1ครั้งลูก
4: เสริม
0: จ้าอ่ะพอจำได้ทุกคนจำได้นะเอามือลงต่อไปวันนี้เราไปเรียนคำควบกล้ำไม่แท้อีกหนึ่งชนิดบ้างไปดูข้อที่2วันนี้ต้องเรียนอะไรคืออ่านและเขียนคำควบกล้ำไม่แท้ที่มีตัวพยัญชนะทรแต่จะเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงซอได้ซึ่งเด็กๆชั่วโมงที่ผ่านมามีคนระบายสีผิดด้วยใช่ไหมซึ่งเป็นตัวนี้แหละที่จะโดนที่เด็กๆจะต้องโดนหลอกอยู่ใช่ไหมว่าทำไมทรถึงไม่ได้ออกเสียงเฉพาะตัวหน้านะครับและ3มีมารยาทในการเขียนและแน่นอนวันนี้มีกิจกรรมที่มีชื่อว่าอะไรมาฝากลูก
5: ปริศนาคำจากภาพ
0: แน่นอนต้องมีภาพมาให้ภาพที่1ง่ายๆตอบพร้อมกันซ้ายถูกต้องจ้าดูตัวเขียนนะมีททหารรอเรือสระอาแล้วก็ยอยักษ์แต่เราอ่านว่าอะไรลูก
5: ซ้าย
0: ลองดูเสียงนะเสียงอะไรมันเปลี่ยนไปต่อไปภาพที่2
5: ซ
0: ุ
5: ดโซม
0: ซุดโซมใช่ไหมลูกมี2พยางค์บ้านมันทำไมซุดโซมมากจะพังก็ไม่พังจะดีก็ไม่ดีใช่ไหมซุดโซมนะต้องไปรักษาต้องไปบำรุงมันซะต่อไปคำนี้ล่ะลูกมีคนตอบถูกไหนสแตมว่าไงลูกเป็นชื่อต้นไม้ที่ชื่อต้นว่าอะไรเด็กปลายทางรู้ไหมต้นอะไรลูก
6: ต้นทรายค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งครับ
6: ต้นทราย
0: โปรดให้สแตมหน่อยจ้าเมื่อกี้สแตมตอบคนแรกเลยว่าทรายเด็กปลายทางก็น่าจะรู้จักแถวๆตามวัดตามโรงเรียนก็จะมีอยู่ใช่ไหมแต่เขาไม่ได้นิยมปลูกที่บ้านเพราะว่าทำไมรากมันทำไมลูกมันไปได้ไกลและกว้างมากอาจจะทำให้บ้านหรือสิ่งก่อสร้างพังได้ก็อยู่ตามวัดตามโรงเรียนก็มีบางครั้งใช่ไหมครับเด็กก็จะรู้จักต้นไทรนั่นเองจ้าถูกต้องดูเสียงนะต่อไปภาพนี้ค่อนข้างยากเป็นชื่อปลาชนิดหนึ่ง
5: ไปซ
0: ี
5: ไป
0: ใครตอบคนแรกเมื่อกี้อากล้าลองดูซิตอบ
1: ปลาอินทรีครับ
0: ปลาอินทรีทำไมถึงรู้ว่าเป็นปลาอินทรีลูก
1: เพราะมีทรออกเสียงเป็นสอง
0: ผมให้กล้าเพราะว่าส่วนใหญ่ปลาอินทรีจะเอาไปทำเป็นปลาเลยลูกปลาเค็มใช่ไหมอร่อยมากเลยแน่นอนปลาอินทรีมีราคาที่สูงด้วยนะครับปลาอินทรีต่อไปทั้ง4คำนี้คุณครูต้องมีคำถามมาฝากทั้ง4คำนี้คือคำว่าอะไรบ้างอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง1 2 3คำแรกจ้าคำที่2ดูเสียงด้วยนะคำที่3และคำที่4คำถามมีอยู่ว่าคำทั้ง4คำนี้มีลักษณะที่เหมือนกันอย่างไรแตงกวาจ้าเด็กปลายทางตอบสิลูก ทั้งคำว่าทรายสุดโทรมต้นไทรปลายอินทรีทั้ง4คำมีทรเหมือนกันหมดแต่มันมีลักษณะที่เหมือนกันอย่างไร
1: เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงซอเหมือนกันค่ะ
0: เสียงอะไรคะเปลี่ยนเสียงจากเสียงอะไรเป็นเสียงอะไรลูก
1: เปลี่ยนจากเสียงทรเป็นเสียงซอค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้แตงกวาด้วยจ้าเด็กๆปลายทางก็น่าจะสังเกตเห็นได้ว่าคำว่าทรายตรงนี้ใช่ไหมลูกทรายทรแต่ตอนที่เราอ่านมันอ่านออกเสียงเหมือนเสียงอะไรซอโซซออายอทรายสุดโซมก็เหมือนกันเราก็เปลี่ยนเสียงทรเป็นซออุดอสุดซอโอมอโซมอ่านว่าสุดโซมต้นไทรก็เหมือนกันจากเสียงทรเป็นเสียงซอเป็นซอไอไทรอ่านว่าต้นไทรปลายอินทรีย์ก็เปลี่ยนทรเป็นเสียงซอเป็นซออีซีอ่านว่าปลาอินทรีย์นั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของคำควบกล้ำไม่แท้ทรเปลี่ยนเสียงเป็นซอนั่นเองมาทบทวนความรู้ขอตัวแทนอ่าน1คนปลายทางอ่านพร้อมเพื่อนต้นทางได้เลยพุทธจีบจ้าพร้อมไหมลูกตอบใส่ไมค์ลูกไม่พยักหน้าพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: จ้าปลายทางนั่งตัวตรงต้นทางนั่งตัวตรงตามมาที่ทีวีแล้วก็อ่านความรู้ตามพุทธจีบ
1: คำควบกล้ำ
5: คำควบกล้ำ
1: คำควบกล้ำคือ
5: คำควบกล้ำคือ
1: คำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวผสมสระเดียวกัน
0: พุทธจีบออกเสียงใหม่ลูก
1: ประสมสระเดียวกัน
0: ตาม
1: แบ่งเป็นสองชนิดหนึ่งคำควบกล้ำแท
5: ้
1: สองคำควบกล้ำไม่แท้
0: ทำอะไรลูกไม่ได้ผู้ฟังและผู้อ่านนะครับเพื่อนรู้สึกเป็นตัวแทนอ่านก็ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเขินนิดๆนะครับแต่ก็เก่งมากจ้าทั้งสองชนิดนี้เราเรียนชนิดไหนไปหมดแล้วลูกคำควบกล้ำอะไรแท้หรือไม่แท้คำแท้เรียนไปแล้วและแน่นอนคำควบกล้ำไม่แท้เราเรียนไปเพียง1ชนิดเหลืออีก1ชนิดใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้มาทบทวนคำควบกล้ำไม่แท้กันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวอ่านตามคุณครูกันลูกคำควบกล้ำไม่แท้คำควบกล้ำไม่แท้มีอยู่2ลักษณะ
5: คำควบกล้ำไม่แท้มีอยู่2ลักษณะ
0: 1คำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะชนะตัวหน้า
5: 1คำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะชนะตัวหน้า
0: 2คำควบกล้ำไม่แท้ที่ออกเสียงทรเป็นเสียงซอทั้ง2ลักษณะนี้เรียนลักษณะไหนไปแล้ว1หรือ2 1เรียนไปเรียบร้อยแล้วเช่นคำว่าเศร้าคำว่าสร้อยคำว่าสร้างคำว่าเศรษฐีคำว่า
5: เศรษ
0: ฐ์คำว่า
5: จริ
0: งคำว่า

0: ปราศัยคำว่าส่งเสริมมามีเยอะแยะมากมายใช่ไหมที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าต่อไปวันนี้ชนิดที่2ลูกขอตัวแทนอ่าน1คนไอติมจ้าเด็กๆปลายทางและต้นทางอ่านตามเด็กหญิงไอติมมองไปที่กระดานไอติมอ่านนำเพื่อนอ่านตามไปได
1: ้2คำควบกำไม่แท้ที่ออกเสียงทอรอเป็นเสียงซอ
0: สองอีกหนึ่งครั้งลูกทอรอรัวลิ้นด้วยนะอีกหนึ่งครั้งให้เตรียม
1: สองคำควบกำไม่แท้ออกเสียงเป็นทอรออ
0: ีกหนึ่งครั้งลูกจะเย็นๆหายใจเข้าลึกๆโอเคนะครับพร้อมไปได
1: ้สองคำควบกำไม่แท้ที่ออกเสียงทอรอเป็นเสียงซอ
0: ต่อไป
1: คำที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นทอ
2: คำที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นทอ
1: พยัญชนะตัวหลังเป็นรอ
2: พยัญชนะตัวหลังเป็นรอ
1: เวลาอ่านออกเสียงทอรอเป็นเสียงซออ
0: ีกหนึ่งครั้งลูกอ่านตกหนึ่งคำ
1: เวลาอ่านให้ออกเสียงทอรอเป็นเสียงซอ
2: เวลาอ่านให้ออกเสียงทอรอเป็นเสียงซอ
0: เช่นคำว่าอะไรได้บ้าง
1: ทราย
2: ทราย
1: ซับ
2: ซ
0: ับ
1: ซ
0: ับ ปรบมือให้ติมหน่อยจ้าเรียบร้อยแน่นอนเรียนเรื่องนี้นอกจากจะต้องอ่านคำควบกล้ำให้ชัดแล้ววิชั่วโมงอื่นที่ไม่ใช่คำควบกล้ำก็ต้องทำให้ได้ลูกอ่านให้ชัดตัวรอเรือรอลิงวอแหวนก็อย่าหลงลืมนะครับมาดูตัวอย่างคำทั้ง3คำนี้คำว่าทรายเห็นไหมลูกตัวหน้าพยัญชนะตัวหน้าเป็นททหารจริงไหมจริงพยัญชนะตัวหลังคือตัวอะไรลูกรอเรือเวลาอ่านให้ออกเสียงทอรอเป็นเสียงอะไรเสียงซอดังนั้นคำนี้ทอรอต้องเปลี่ยนเป็นเสียงซอเป็นซออายอทรายใช่ไหมครับซับก็เหมือนกันคำนี้เด็กๆโดนหลอกไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมว่าเป็นคำควบกล้ำอะไรไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าถ้าออกเสียงเฉพาะตัวหน้าคำนี้มันก็จะกลายเป็นคำว่าอะไรทออาพอทับใช่ไหมแต่มันไม่ใช่คำว่าทับสิมันอ่านว่าอะไรลูกซับดังนั้นทอรอตัวนี้เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงอะไรซอโซเป็นซออาพอทราบนะครับแล้วก็คำว่าซออาบอทราบนั่นเองมาดูคำอ่านกันบ้างคำที่1เด็กๆปลายทางและต้นทางอ่านตามครูกันทราย
2: ทราย
0: อ่านว่า
2: อ่านว
0: ่าอะไร
2: ทราย
0: เปลี่ยนทอรอเป็นอะไร
2: ซอ
0: โซนะครับนะทรายคำต่อไปอ่านตามครูซับ
2: อ่
0: านว่าตอบครูว่าอ่านว่าอะไรซับที่ต้องเปลี่ยนอะไรลูกทอรอเป็นซอโซใช่ไหมครับเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงซอโซเป็นคำว่าซับนะเปลี่ยนแค่เสียงไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวรูปนะลูกรูปเป็นทอรอเหมือนเดิมต่อไปคำที่3คำนี้ทราบ
2: อ่
0: านว่าอะไรทราบเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเปลี่ยนทอรอเปลี่ยนนะลูก
2: เปล
0: ี่
2: ยนเส
0: ีย
2: ง
0: เปลี่ยนทอรอเป็นเสียง
2: ซอ
0: นะตอบเองเพราะว่าเปลี่ยนทอรอเป็นเสียงซอเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเปลี่ยนทอรอเป็นเสียงซอจ้าจึงอ่านว่าทราบนะครับและคำต่อไปคำนี้ใครอ่านได
2: ้
0: ทุกคนอ่านได้ซุดโซมอ่านว่าอะไรซุดโซมดูซิว่าคำว่าซุดหรือคำว่าโสมที่มีทอรอ
2: ท
0: ั้งสองเลยใช่ไหมครับก็เปลี่ยนเป็นคำว่าซุดโสมเพราะว่าเปลี่ยนทอรอเป็น
2: เ
0: ก่งมากคำสุดท้ายจะอ่านว่าอะไรคำนี
2: ้
0: นนทรีอ่านว่า นนสี่เปลี่ยนทอรอเป็นเสียงซอเวลาเอาเราอ่านออกเสียงนะครับและแน่นอนเด็กอาจจะเคยเห็นคำเหล่านี้ซึ่งบางครั้งเด็กๆจะไม่ได้อ่านว่านิสสาหรืออ่านว่าพุทสาเอ้ยพุทสาอ่านพุทสาขอโทษนิสสาจันสาซูมูฟอ่านแบบนี้ไหมไม่ใช่บางคำที่มันมีพยัญชนะตัวแรกเป็นทอทหารตัวหลังเป็นรอเรือบางครั้งก็ไม่ได้อ่านออกเสียงซอเสมอไปเช่นคำว่าอะไรลูกนิทราใช่ไหมเราก็ยังอ่านว่านิทราอยู่หรือคำว่าอะไรจันอะไรลูกจันทราก็อ่านว่าจันทราเราไม่ได้อ่านว่าจันสานะครับหรือว่าจันทราหรือคำว่าอะไรทรูมูฟใช่ไหมครับเราก็ไม่อ่านว่าซูมูฟใช่เปล่าเราอ่านว่าทรูมูฟบางคำก็เป็นคำยกเว้นเราก็ต้องใช้วิธีการจดจำนะครับดังนั้นถึงเวลาทำกิจกรรมง่ายนิดเดียวคุณครูมีใบงานที่7ให้ก็คือมีบทอ่านเรื่องทอรอเปลี่ยนเสียงเป็นซอมาให้นักเรียนแล้วนักเรียนก็จะต้องทำไมลูกหาคำควบกล้ำไม่แท้ที่เปลี่ยนเสียงทอรอเป็นเสียงซอมีคำว่าอะไรบ้างให้วงกลมแล้วนำไปคัดลายมือแต่ก่อนอื่นมองมาที่หน้ากระดานแล้วก็อ่านตามครูกัน1รอบพร้อมไหมพร้อมแล้วอ่านตามครูลูกรับทราบฉะเชิงเศร้าร
2: ับทราบฉะเชิงเศร้า
0: หาดทรายเศร้าปลาอินทรี
2: หาดทรายเศร้าปลาอินทรี
0: ทรัพย์สินพุทธสามี
2: ทรัพย์สินพุทธสามี
0: สวดทรงไหนสามวัยสมสุดโทมแทรกต้นไทร
2: สุดโทมแทรกต้นไทร
0: มัดสีให้สวงอกตรม
2: มัดสีให้สวงอกตรม
0: ทอควบรอระดม
2: ทอควบรอระดม
0: เปลี่ยนทอรอเป็นเสียงซอจากบทนี้เด็กๆต้องหาคำควบกล้ำไม่แท้ทอรอเปลี่ยนเสียงเป็นซอแล้วก็นำมาคัดลายมือให้สวยงามนะครับโดยที่เด็กๆทุกคนต้นทางและปลายทางก็จะต้องทำงานของตนเองโดยการมีมารยาทในการเลยลูกในการเขียนนะครับเขียนให้สวยงามแล้วก็ระบายสีตกแต่งได้เสร็จแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับหน้าที่286จ้า

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติแล้วก็ให้วางอะไรลูกดินสอแล้วก็สีแล้วเรามาดูผลงานของเพื่อนต้นทางกันเริ่มจากคนแรกนะดูแบบรวมๆไปเลยจะเห็นความแตกต่างนะครับมีทั้งลายมือสวยมากลายมือปานกลางและยังต้องปรับปรุงและบางคนระบายสีก็ใช้ได้ดูซิสอนมีคนระบายสีทับตัวอักษรไหมหรือว่าระบายสีเข้มจนมองตัวอักษรไม่เห็นเลยหรือว่าระบายสีอ่อนดีมากจนเห็นตัวอักษรชัดเจนนะครับบางคนมีการเล่นสีระบายสีใช้วิชาศิลปะมาช่วยใช่ไหมครับเด็กๆปลายทางก็หวังว่าจะได้ประมาณนี้หรือว่าดีกว่านี้หรือว่าพอๆกับเพื่อนเลยมีไหมเป็นอย่างไรบ้างลูกสวยงามสวยงามไม่เอ่ยสวยงามใช่ไหมปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยจ้าไปนั่งที่ได้ลูกเดินเรียงไปเลยนี่คือตัวอย่างของเด็กๆต้นทางของเราเป็นอย่างไรเด็กๆปลายทางทำเสร็จไม่เอ่ยต้นทางทำเสร็จไหมลูกเสร็จทุกคนแต่ส่วนใหญ่เหลืออะไรเอ่ยระบายสีตกแต่งให้สวยงามไม่เป็นไรตอนนี้เรามาดูในเรื่องของคำที่เราได้กันก่อนบ้างดูมาที่หน้ากระดานลูกหน้าตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบมือ1ชุดไปมองมาที่หน้ากระดานถ้าแฮปปี้แล้วมาดูคำแรกได้คำว่าอะไรเอ่ยวงกลมตอบพร้อมกันคำแรกรับทราบคำที่สองคำที่สามคำที่สี่ปลายอินทรีย์คำที่ห้าทรัพย์สินคำที่หกคำที่เจ็ดคำที่แปดสามวัยอ่านตามครูสามวัยคำที่เก้าคำที่สิบสิบเอ็ดสิบสองอ่านว่าอะไรทอรอยเปลี่ยนเสียงเป็นซออ่านว่ามัสซีและคำสุดท้ายคำที่สิบสามคือคำว่าสวงอกนั่นเองแล้วก็นำมาเขียนคัดลายมืออ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางหนึ่งสองสามคำแรกเสียงดังฟังชัดกว่านี้คำที่สองเป็นชื่อของอะไรจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทราคำที่สามสี่ไม่ดังเลยดังอีกนิดนึงคำที่สี่ปลายทางด้วยนะลูกคำที่ห้าอ่านว่าสามวัยคำต่อไปมัดสี่คำสุดท้ายสวงอกแล้วก็มาอ่านบทร้อยกรองนี้ตามครูอีกหนึ่งรอบให้เสียงดังฟังชัดหยุดระบายสีก่อนจ้าต้นปลายทางมีไหมต้นทางมีบางคนระบายสีอยู่อ่ะพร้อมแล้วอ่านตามครูเดี๋ยวจะให้อ่านเองเก่งจังรับทราบฉะเชิงเทราหาดทรายเศร้าปลาอินทรีทรัพย์สินพุทธสามีสวดทรงไหนสามวัยสมสุดโสมแทรกต้นใส่มัดสีให้สวงอกตรมทอควบรอระดมเปลี่ยนทอรอเป็นเสียงซอ
1: เปลี่ยนทอรอเป็นเสียงซออ
0: ่านเองเก่งจังให้ดังที่สุดเท่าที่จะทำได้และเสียงดังฟังชัด1 2 3จ้าเก่งมากมัดสีให้สวงอกตรม
1: มัดสีให้สวงอกตรม
0: เริ่มใหม่ตั้งแต่สุดโสมลูกหนึ่งสองสาม
1: สุดโสมแ
0: ยอดเยี่ยมปรบมือยอดเยี่ยมอ่านเองเก่งจังเก่งมากนะครับปลายทางก็เก่งมากและแน่นอนวันนี้ท้ายหน่วยของเราอย่าลืมทำแบบประเมินตนเองมีด้วยกัน4ข้อระบายดาวตามระดับความสามารถที่เราทำได้และทำเครื่องหมายถูกข้อที่เราตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นและครั้งถัดไปชั่วโมงถัดไปเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าอ่านเขียนคล่องคล้องจองคำไทยและบทอ่านที่ต้องเตรียมมาคือเรื่องพลังงานคือชีวิตกลับไปอ่านล่วงหน้ามาจากหนังสือภาษาภาษีชั้นป.3 นะครับเพราะว่าเราจะเรียนในเรื่องพลังงานคือชีวิตชั่วโมงที่1 นะครับดังนั้นวันนี้ขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางกลับไปอ่านเรื่องพลังงานคือชีวิตมาล่วงหน้าแล้วเราจะมาอ่านพร้อมกันและหาคำศัพท์และหาความหมายพร้อมๆกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูกันขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางทุกคนนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีครับวิตามินข่าววันนี้เรายังพูดคุยต่อเนื่องเรื่องของศัลยกรรมครับเราเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนเราถึงชอบทำศัลยกรรมศึกษาได้จากข่าวเหล่านี้ครับเผยคนไทยนิยมทำศัลยกรรมเพิ่มความสมบูรณ์แบบเนื่องจากความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์ของตนเองจึงต้องการจะเปลี่ยนแปลงให้รูปร่างหน้าตาดูดียิ่งขึ้นหรือข่าวนี้กระแสสังคมทำวัยรุ่นเห่อทำศัลยกรรมผลวิจัยทางจิตวิทยาเผยว่าวัยรุ่นไม่พึงพอใจรูปลักษณ์ของตนเองจึงต้องการจะเปลี่ยนแปลงให้รูปร่างหน้าตาดูดียิ่งขึ้นครับตามข่าวบอกเราว่าการทำศัลยกรรมนั้นมาจากความไม่พอใจไม่ภูมิใจในตัวเองทำไมความรู้สึกพอใจในตัวเองรู้สึกภูมิใจในตัวเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคนวันนี้วิตามินข่าวมีคำตอบครับทุกคนบนโลกใบนี้เกิดมามีความแตกต่างกันนะครับทั้งในเรื่องรูปร่างและความสามารถบางคนผิวคล้ำบางคนอ้วนบางคนผอมสูงบางคนทำอาหารเก่งหรือบางคนเล่นกีฬาเก่งการที่เราแตกต่างไปจากคนอื่นและคนอื่นแตกต่างไปจากเรานั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีหรือคนอื่นไม่ดีแต่เป็นเพราะว่าเราทุกคนล้วนมีความแตกต่างกันครับ
1: โอ้ผมชอบไฟโฟครับ
0: ฮะอะไรนะ
1: แตงโมครับ
0: แตงโมเพราะอะไรครับ
1: เนื่องจากมันดูจะอ้วนกลมนะครับแล้วก็ดูสีไม่สวยไม่น่ากินแต่เนื้อในมันเนี่ยหวานหอมอร่อย
0: นี่คือแตงโมที่ผู้ชอบนะครับถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างไม่สวยอ้วนกลมแต่แท้จริงแล้วนะครับข้างในของเขานั้นหอมหวานอร่อยแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายต่อหลายคนครับ
1: ครับพี่สุครับแสดงว่าแตงโมอันอ้วนกลมเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็เหมือนพวงสิครับ
0: เหมือนยังไงครับ
1: กลมแต่ว่าเต้นเก่งกลายเป็นหล่อไปเลยล่ะ
0: ครับส่วนพี่ซุปนะครับชอบเจ้าเงาะนี่แหละครับเงาะเนี่ยถึงแม้ว่ารูปร่างภายนอกจะดูไม่สวยมีขนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างในเขาเนี่ยโอ้โหหอมหวานแล้วก็อร่อยมากนะครับเจ้าเงาะเนี่ยก็จะเปรียบได้กับคนที่มีผมหยิกฟูนะครับซึ่งนั่นเป็นเพียงแค่รูปร่างภายนอกแต่เนื้อในจิตใจเขาแล้วอาจจะเป็นคนดีที่น่าคบก็ได้นะครับหรือแม้แต่ทุเรียนนะครับดูรูปร่างภายนอกเนี่ยโอ้โหมีหนามแหลมคมจับแล้วโอ้โหเจ็บมือมากนะครับแต่ว่าเจ้าทุเรียนเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติบอกว่านี่คือราชาแห่งผลไม้ครับเพราะว่าแม้ภายนอกก็จะไม่สวยงามแต่ภายในเนี่ยหอมหวานอร่อยแล้วก็เป็นที่ถูกปากของคนหลายคนครับพี่ภูกินตรงนี้เลยเหรอลูก
1: ตัวนี้ก็ดูไม่น่ากินหนามแหลมไม่น่าจับแต่จริงๆเนื้อในเขาอร่อยมากเลยนะครับผมเคยกินครับ

0: นอกจากผลไม้แล้วนะครับพี่ซุปยังมีสุนัขน่ารักน่ารักมาให้เลือกกันด้วยนะครับ
1: วันนี้เลือกสุนัขพันธุ์ชิสุค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าสุนัขพันธุ์ชิสุเป็นสุนัขที่อึดแล้วก็มีความอดทนสูงค่ะและพี่ซุปล่ะคะชอบสุนัขพันธุ์อะไร
0: พี่ซุปชอบสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลครับเพราะว่าสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลตัวเล็กน่ารักแล้วก็เขาเป็นสุนัขที่เชื่อฟังง่ายแล้วก็ฝึกสอนได้ไม่ยากครับส่วนเจ้าสุนัขตัวใหญ่ตัวนี้นะครับก็คือพันธุ์ร็อตไวเลอร์ครับมีหน้าตาที่ดุร้ายน่ากลัวแต่เป็นที่ยอมรับกันว่าเหมาะสมอย่างยิ่งครับในการช่วยเหลือภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการค้นหายาเสพติดแล้วก็ดมหากับระเบิดครับความแตกต่างของคนแต่ละคนเป็นสิ่งที่ธรรมชาติกำหนดมาให้ครับนี่คือเอกลักษณ์ของเราครับไม่มีใครมีสิทธิ์มาตัดสินว่าดี

แย่จังเพียงแค่เราค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็ลงมือพัฒนาความสามารถของเราอย่างเต็มกำลังสิ่งนี้ต่างหากครับที่คือสิ่งที่สำคัญครับ

0: านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ
1: สวัสดีครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังวิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยาย

ยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ oh my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาสินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมดเดิน
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
7: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็น

0: ตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอเต้นตื่น
2: ตื่นเต้น
3: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องเงินเหรียญและธนบัตรชนิดต่างๆค่ะเงินเหรียญและธนบัตรชนิดต่างๆนะคะซึ่งเรื่องเงินเหรียญเด็กๆได้เรียนรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วเด็กๆยังจำได้อยู่ไหมคะเงินเหรียญที่เราใช้หมุนเวียนในปัจจุบันมีเงินเหรียญชนิดใดบ้างคะลูกเริ่มจากเหรียญที่มีค่ามากที่สุดก่อนเหรียญอะไรคะ
1: เหร
0: ียญ10บาทนะคะแล้วก็เหรียญ5บาทต่อมาเหรียญอะไรคะเหรียญชนิดราคา2บาทหรือเหรียญ2บาทต่อไปเหรียญอะไรลูกเหรียญ1บาทแล้วยังมีเหรียญอะไรอีกคะเหรียญ50สตางค์และเหรียญ25สตางค์นั่นเองนะคะซึ่งเหรียญแต่ละชนิดนี้นะคะยังมีใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งเราเรียกว่าเหรียญกระสาบนั่นเองวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธนบัตรชนิดต่างๆแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับธนบัตรคุณครูขอทบทวนบทเรียนของเด็กๆก่อนนะคะว่าเด็กๆยังจำค่าของเงินเหรียญชนิดต่างๆได้อยู่หรือไม่นะคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆแสดงเงินเหรียญตามเงื่อนไขที่คุณครูกำหนดคิดว่าตนเองทำได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก่อนที่จะแสดงเด็กๆก็จะต้องมีอุปกรณ์ก่อนสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูเตรียมเหรียญชนิดต่างๆไว้ให้กับเด็กๆต้นทางแล้วนะคะชนิดละ10เหรียญนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางเตรียมให้หรือยังคะถ้าหากว่าโรงเรียนใดไม่มีอุปกรณ์นะคะเราสามารถตอบปากเปล่าได้นะคะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะแต่ละคนตอบปากเปล่าหรือตอบด้วยวาจาได้เลยหรือถ้ามีอุปกรณ์ก็ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูเงื่อนไขที่1ให้นักเรียนแสดงเหรียญ2ชนิดให้มีค่าเท่ากันโดยให้ได้แบบมากที่สุดแสดงเหรียญ2ชนิดให้มีค่าเท่ากันโดยให้ได้แบบมากที่สุดเด็กๆ เข้าใจเงื่อนไขนี้ไหมคะเช่นสมมุติว่าเด็กๆจะแสดงเหรียญ2บาท1เหรียญกับ

เหรียญ1บาทเด็กๆจะต้องแสดงเหรียญ2บาท1เหรียญกับเหรียญ1บาทกี่เหรียญลูก2เหรียญนั่นเองนะคะให้นักเรียนแสดงเหรียญ2ชนิดให้มีค่าเท่ากันโดยให้ได้แบบมากที่สุดนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจยกมือนะคะแล้วก็นำเสนอด้วยวาจาได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเรามีอุปกรณ์ใช่ไหมลูกเด็กๆแสดงเหรียญ2ชนิดให้มีค่าเท่ากันเลยค่ะแต่ละกลุ่มนำเหรียญในกลุ่มตนเองออกมาแสดงได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอด้วยนะคะ

0: อนนี้นะคะเด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะก็ได้จัดเงินเหรียญ2ชนิดนะคะให้มีค่าเท่ากันได้หลายแบบเลยเดี๋ยวคุณครูขอเริ่มจากตัวแทนกลุ่มที่1ออกมานำเสนอให้เพื่อนๆหน่อยค่ะนำเงินเหรียญมาเลยคุณครูขอจากกลุ่มที่1 1แบบเท่านั้นนะคะตัวแทนออกมาเลยค่ะลูก1คนออกมาเลยนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบเงินเหรียญที่เพื่อนๆออกมาแสดงด้วยนะคะอ่ะเชฟแสดงเลยค่ะลูกเชฟนะคะแสดงเงินเหรียญเหรียญ10บาท1เหรียญนะคะและเหรียญอะไรคะเด็กๆนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบเลยกลุ่มที่1เชฟเป็นตัวแทนแสดงเหรียญ10บาท1เหรียญกับเหรียญ5บาทกี่เหรียญคะ
1: 2เหรียญครับ
0: 2เหรียญมีค่าเท่ากันมั้ยคะเด็กๆมีค่าเท่ากันมั้ยคะเท่ากันนะคะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะอันนี้เป็นแบบที่1นะคะแบบที่1ต่อไปแบบที่2ขอกลุ่มที่2 1กลุ่มค่ะแสดงแบบที่2กลุ่มที่2คะ1คนค่ะออกมาแสดงแบบที่2ค่ะออกมาเลยนำเงินเหรียญมาด้วยสิคะลูกกลุ่มที่3 4และ5เตรียมตัวเลยนะคะนักเรียนปลายทางเตรียมตัวตรวจสอบของกลุ่มที่2นะคะว่าถูกต้องหรือไม่ตรงกับที่เอกนำเสนอหรือไม่นะคะกลุ่มที่2พร้อมหรือยังแค่1แบบเท่านั้นนะคะลูกนำมาเลยแสดงเลยค่ะอีคิวแสดงตรงนี้เลยนี่1เหรียญ2เหรียญมาจะเป็นครูช่วยไม่ใช่ไหมเหมือนกับ

เชฟไหมไม่เหมือนนะของ EQ ไม่เหมือนเชฟนะคะมาเดี๋ยวคุณช่วยครบไหมครบไหมคะเด็กๆช่วยกันตรวจสอบค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยกันตรวจสอบของ EQ ค่ะอันนี้ของเชฟนะคะแต่ว่าอันนี้ของ EQ ของกลุ่มที่2นะคะเงินเหรียญ10บาทมีกี่เหรียญลูก3เหรียญเงินเหรียญ5บาทมีกี่เหรียญคะ6เหรียญเงินเหรียญ10บาทแสดงจำนวนเงินเท่าไหร่คะลูกมีค่าเท่าไหร่30บาทใช่มั้ยคะแล้วเงินเหรียญเหรียญ5บาทมี6เหรียญแสดงจำนวนเงินเท่าไหร่คะเท่าไหร่ลูก30บาทมีค่าเท่ากันไหมคะเท่ากันถูกต้องเลยปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยค่ะกลุ่มที่1เรียบร้อยแบบที่1แบบที่2เรียบร้อยนะคะต่อไปกลุ่มที่3คุณครูขอแบบที่แตกต่างจากกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ออกมาเลยค่ะลูกตัวแทน1คนกลุ่มที่4เตรียมตัวนะคะนักเรียนปลายทางคอยตรวจสอบความถูกต้องของเพื่อนที่ออกมานำเสนอด้วยนะอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2แตงกวาวางได้เลยวางได้เลยลูกเด็กๆตรวจสอบของกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3นะคะใช้เหรียญ10บาทกับเหรียญ2บาทนะคะเหรียญ10บาท1เหรียญมีค่าเท่าไหร่ลูกเหรียญ10บาท1เหรียญมีค่า10บาทดังนั้นนะคะเหรียญ2บาทถ้าจะให้มีค่าเท่ากับเหรียญ10บาท1เหรียญต้องมีกี่เหรียญคะ5เหรียญถูกต้องเลยปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะกลุ่มที่3เริ่มมีเหรียญ2บาทมาแล้วนะแตงกวากลับไปนั่งที่ได้เลยต่อไปกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4จะมีเหรียญที่แตกต่างกันอีกมั้ยนะมานี่เลยลูกกลุ่มที่4แสดงเงินเหรียญเลยค่ะลูกแค่2เหรียญก็ได้ลูกนี่มันก็ขยับก็วางเลยค่ะวางเลยค่ะวางเลยเด็กๆมาดูเงินเหรียญของกลุ่มที่4เด็กๆคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่4แสดงเหรียญ10กับเหรียญ5บาทให้มีค่าเท่ากันเหรียญ10บาทมี4เหรียญมีค่าเท่ากับกี่บาทลูกเหรียญ10บาท4เหรียญมีค่าเท่ากับกี่บาทคะ40บาทดังนั้นนะคะกลุ่มที่4จึงแสดงเหรียญ5บาทนะคะทั้งหมด8เหรียญถูกต้องและมีค่าเท่ากันไหมคะถูกต้องและมีค่าเท่ากันไหมลูกถูกต้องเลยนะคะทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะกลุ่มที่4กลับไปนั่งที่ได้เลยต่อไปกลุ่มที่5คุณครูขออีก1แบบที่แตกต่างกันไม่เป็นเหรียญ10บาทไม่เป็นเหรียญ5บาทได้ไหมลูกกลุ่มที่5ได้นะคะเตรียมออกมาเลยค่ะลูกกลุ่มที่5คุณครูขอขยับเหรียญขึ้นก่อนนะกลุ่มที่5เป็นเหรียญ10บาทกับเหรียญกี่บาทคะเนี่ยความ

ครบไหมคะเมื่อไม่ครบตัวแทนขอ1คนค่ะขาดเหรียญอะไรลูกโอเคมาดูสิเด็กๆมาดูค่ะกลุ่มที่5แสดงเหรียญอะไรบ้างคะเหรียญ10บาท1เหรียญใช่ไหมคะแล้วเหรียญอีกเหรียญนึงคือเหรียญอะไรคะลูกเหรียญ1บาทกี่เหรียญคะทั้งหมดกี่เหรียญเอ่ยทั้งหมด10เหรียญมีค่าเท่ากับ10บาทเท่ากับเหรียญ10บาท1เหรียญเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยเด็กๆปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของเพื่อนกลุ่มที่5แล้วก็ทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะกล้ากลับไปนั่งที่ได้ลูกตอนนี้นะคะเราก็แสดงเหรียญที่มีค่าเท่ากันโดยให้ได้แบบทั้งหมด5แบบตอนนี้เด็กๆคิดว่ายังมีแบบอื่นอีกไหมยังมีแบบอื่นอีกนะคะนักเรียนปลายทางที่นำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้ของใครที่มีแบบที่เหมือนกับนักเรียนต้นทางบ้างแล้วของใครที่มีแบบที่แตกต่างจากนี้บ้างคะนำเสนอให้คุณครูปลายทางเลยนะคะแล้วก็ให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งด้วยนะคะถ้าถูกต้องก็ปรบมือให้กับเพื่อนๆด้วยต่อไปค่ะเด็กๆคำถามที่2คุณครูมีดินสอ1แท่งตอนนี้นะคุณครูเตรียมดินสอมา1แท่งนะคะราคาเดี๋ยวคุณครูบอกราคาก่อนดินสอ1แท่งราคา10บาทคุณครูขอให้แต่ละกลุ่มนะคะเตรียมเงิน10บาทให้เพียงพอที่จะซื้อดินสอราคา10บาทนี้พอดีเข้าใจไหมคะให้นักเรียนนะคะแสดงเงินจำนวน10บาทเพื่อซื้อราคาดินสอแท่งละ10บาทนี้อย่างพอดีทุกคนเตรียมไว้เลยให้แตกต่างกันด้วยก็ดีนะคะทุกคนเตรียมไว้เลยค่ะนักเรียนปลายทางปรึกษากันได้เลย

0: พร้อมไหมคะเด็ก
1: ๆ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนนะคะออกมาเปลี่ยนคนนะลูกแต่ละกลุ่มเปลี่ยนคนนะคะนักเรียนปลายทางถ้าได้คำตอบแล้วนักเรียนยืนขึ้นแล้วนำเสนอด้วยวาจาได้เลยนะคะถ้าไม่มีอุปกรณ์แต่ถ้ามีอุปกรณ์แต่ละคนแสดงเงินจำนวน10บาทนะคะจำนวนเงินที่มีค่า10บาทเพื่อเพียงพอที่จะซื้อดินสอแท่งนี้1แท่งกลุ่มที่1พร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วนำจำนวนเงิน10บาทมาแลกกับดินสอ1แท่งนี้ได้เลยค่ะปิ่นวางจำนวนเงินเลยปิ่นใช้เงินเหรียญกี่บาทคะลูกเดี๋ยวดูของปิ่นสิน้องเรียนสังเกตเงินเหรียญของปิ่นลูกเป็นเงินเหรียญชนิดใดคะเงินเหรียญชนิด2บาทมีกี่เหรียญลูก5เหรียญมีค่าเท่าไหร่คะ10บาทพอดีไหมพอดีเลยนะคะดังนั้นเงินเหรียญ10บาทนี้สามารถแลกดินสอนี้ซื้อดินสอนี้ได้คุณครูมอบให้ปิ่นเลยค่ะดินสอแท่งนี้ต่อไปกลุ่มที่2คุณครูขอจำนวนเงินราคา10บาทที่แตกต่างจากกลุ่มที่1นะคะพร้อมไหมคะลูกพร้อมนะพร้อมแล้วมาได้เลยเด็กๆสังเกตจำนวนเงินของบีมค่ะลูกบีมใช้เหรียญชนิดใดในการซื้อดินสอแท่งนี้คะเหรียญชนิดใดลูกเด็กๆเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางสังเกตเงินเหรียญของบีมบีมใช้เงินเหรียญชนิดใดมาซื้อดินสอแท่งนี้คะเหรียญ5บาทกี่เหรียญคะลูก2เหรียญนะคะเหรียญ5บาท2เหรียญมีค่าเท่ากับกี่บาทคะ10บาทพอดีซื้อดินสอแท่งนี้ได้ไหมคะลูกได้ปิ่นรับไปเลยค่ะแล้วก็10ไม่ใช่ปิ่นบีมรับไปเลยค่ะลูกแล้วก็เงินเหรียญ10บาทเก็บไว้ที่คุณครูบีมกลับไปนั่งที่ได้ต่อไปดินสอแท่งที่3กลุ่มที่3ค่ะออกมาแสดงจำนวนเงิน10บาทเพื่อแลกกับดินสอแท่งนี้ได้เลยเป็นอันดานะอันดาแสดงจำนวนเงิน10บาทด้วยเหรียญอะไรคะวางเลยค่ะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสังเกตเงินเหรียญของอันดาค่ะอันดาซื้อดินสอแท่งนี้ด้วยเงินเหรียญชนิดใดคะ
2: เหรียญ
0: เหรียญ1บาทกี่เหรียญลูกครบ10เหรียญหรือเปล่าครูขอนับก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เหรียญพอดีซื้อดินสอจำนวน10บาทนี้ได้ไหมคะได้นะคะอันดารับไปเลยค่ะดินสอแท่งนี้นะคะต่อไปกลุ่ม4เด็กๆคะเดี๋ยวก่อนกลุ่มที่4จะมานักเรียนปลายทางนักเรียนแสดงจำนวนเงินด้วยเงินเหรียญชนิดเดียวกันแบบนี้หมดเลยไหมคะเราสามารถแสดงเงินจำนวนราคา10บาทด้วยเหรียญต่างชนิดกันได้ไหมได้ไหมคะลูกได้นะถ้าหากว่าสามารถแสดงให้ได้10บาทพอดีก็สามารถแสดงได้เหมือนกันมาดูกลุ่มที่4ใช้เหรียญชนิดใดเด็กๆดูสิคะว่ากลุ่มที่4ใช้เหรียญชนิดใดเหรียญชนิดนี่คือเหรียญอะไรคะลูกเหรียญ10บาทกี่เหรียญคะกี่เหรียญลูก1เหรียญมีค่าเท่ากับกี่บาทคะ10บาทซื้อดินสอแท่งนี้ของคุณครูได้ไหมได้นะคะไอติมใช่ไหมไอติมรับไปเลยค่ะแล้วก็นำเหรียญ10บาทมาไว้ที่คุณครูนะคะต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายตัวแทนกลุ่ม1คนออกมาซื้อดินสอราคา10บาทของคุณครูได้เลยอะไรนะคะได้ค่ะแสดงเลยลูกอ ดี๋ยวแสดงแบบนี้นะเด็กๆ ดูเงินเหรียญของกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5มาแตกต่างจากกลุ่มอื่นเลยนะคะกลุ่มที่5ใช้เหรียญชนิดเดียวกันหมดเลยไหมคะลูกไม่นะกลุ่มที่5มีเหรียญอะไรบ้างคะเริ่มจากเหรียญชนิดที่1เหรียญเหรียญ5บาท1เหรียญต่อไปเหรียญเหรียญ2บาทกี่เหรียญคะ2เหรียญและสุดท้ายเหรียญเหรียญ1บาทกี่เหรียญ1เหรียญ นะคะรวมกันแล้วเป็น10บาทพอดีไหมคะลูกเป็น10บาทพอดีเลยดังนั้นกลุ่มที่5จะได้ดินสอแท่งนี้ไปไหมได้ทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่5และปรบมือให้กับทุกๆกลุ่มเลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของเพื่อนแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะสิ่งที่นักเรียนนำเสนอต่อคุณครูปลายทางเหมือนกับของเพื่อนกลุ่มไหนบ้างถ้าหากว่าไม่เหมือนกับเพื่อนกลุ่มใดเลยนักเรียนนำเสนอให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเพื่อนๆในห้องช่วยการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบของเพื่อนด้วยนะคะอันนี้เป็นการทบทวนบทเรียนนะคะเราทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเงินเหรียญและค่าของเงินเหรียญชนิดต่างๆนะคะซึ่งในวันนี้เด็กๆจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธนบัตรค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถจำแนกและบอกค่าของเงินเหรียญและธนบัตรได้เปรียบเทียบค่าของธนบัตรได้นะคะสามารถแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะซึ่งในวันนี้เด็กๆนะคะซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธนบัตรคุณครูก็เตรียมธนบัตรมาเหมือนกันเด็กๆคะเด็กๆคะธนบัตรในชีวิตประจำวันของเด็ก

0: เด็กๆรู้จักธนบัตรชนิดใดบ้าง
1: 20บาท
0: เดี๋ยวคุณครูจะแสดงธนบัตรเดี๋ยวคุณครูจะแสดงธนบัตรให้กับเด็กๆดูก่อนแล้วเด็กๆรู้จักธนบัตรชนิดใดบ้างเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆตอบคำถามนะคะพร้อมไหมนักเรียนต้นทางพร้อมไหมนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูธนบัตรที่คุณครูเตรียมมาค่ะธนบัตรชนิดที่1นะคะต่อไปธนบัตรชนิดที่2 3 4 5เด็กๆสังเกตธนบัตรของคุณครูเด็กๆสังเกตธนบัตรที่คุณครูเตรียมมาค่ะลูกธนบัตรมีสีอะไรบ้างเด็กๆรู้จักธนบัตรชนิดใดบ้างเดี๋ยวคุณครูจะคัดเลือกตัวแทน1คนนะคะออกมานำเสนอธนบัตรที่ตนเองรู้จักเลยกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2ไอซ์ออกมานำเสนอธนบัตรที่ตนเองรู้จักสิคะมาไอซ์รู้จักธนบัตรชนิดใดบ้างลูกชนิดใดบ้างคะเดี๋ยวไอซ์ชี้เลยธนบัตรชนิดไหนลูกอันนี้เป็นธนบัตรชนิดเท่าไหร่คะ
1: 20บาท
0: เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางช่วยกันตอบลูกธนบัตรชนิด
1: 20
0: บาทไอซ์รู้จักธนบัตรชนิดไหนอีกชนิดนี้ธนบัตรชนิดนี้เป็นธนบัตรชนิดใดเอ่ย
1: 50
0: บาทเด็กๆ เคยใช้ไหมคะ
1: เคย
0: นะต่อไปชนิดใดอีกลูกอู้ธนบัตรชนิดนี้ใครรู้จักธนบัตรชนิดนี้บ้าง
1: 1,000 บาท
0: ธนบัตรชนิด 1,000 บาทใช่ไหมคะต่อไปธนบัตรชนิด
1: 500
0: บาทต่อไปธนบัตรชนิด
1: 100
0: บาทนะคะทุกคนรู้จักเหมือนกับไอซ์ไหมรู้จักเหมือนกับไอซ์ใช่ไหมคะทุกคนปรบมือให้กับไอซ์หน่อยไอซ์ออกมานำเสนอให้เราเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาสังเกตธนบัตรแต่ละชนิดนะคะตามชื่อธนบัตรที่เด็กๆนะคะได้ตอบคุณครูเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาสังเกตกันว่าธนบัตรแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีค่าเท่าไหร่นะคะเริ่มจากธนบัตรชนิดแรกค่ะเด็กๆดูเลยธนบัตรชนิดนี้ค่ะเป็นธนบัตรชนิด20บาทใช่ไหมลูกธนบัตรชนิดนี้นะคะเป็นธนบัตรชนิดราคา20บาทหรือธนบัตร20บาทธนบัตร20บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่
1: 20บาท
0: มีค่า20บาทเด็กๆสังเกตค่ะธนบัตร20บาทมีสีอะไรคะลูกธนบัตร20บาทมีสีเขียวใช่ไหมคะแล้วเด็กๆสังเกตตรงนี้สีกับธนบัตรของจริงที่คุณครูแสดงเมื่อสักครู่แตกต่างกันอย่างไรมีคำว่าอะไรคะมีคำว่าตัวอย่างมีใครทราบบ้างว่าทำไมจะต้องมีคำว่าตัวอย่างแบบนี้ด้วยเพราะว่าอะไรลูกเราสามารถพิมพ์ธนบัตรขึ้นมาใช้เองได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะเราสามารถปลอมแปลงธนบัตรได้ไหมคะลูกไม่ได้ดังนั้นเวลาเรานะคะจะแสดงธนบัตรที่มีลักษณะเหมือนธนบัตรจริงนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างมีสัญลักษณ์เพื่อแสดงให้รู้ว่าเรานะคะไม่ได้มีเจตนาในการปลอมแปลงนะคะเราตั้งใจที่จะทำไว้เป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้นั่นเองเพราะการปลอมหรือแปลงธนบัตรเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเด็กๆนะคะถ้าหากว่าเราใช้ธนบัตรปลอมในการซื้อของหรือแลกเปลี่ยนสินค้าจะเป็นยังไงคะเป็นสิ่งผิดกฎหมายโดนตำรวจจับเลยนะดังนั้นเรานะคะจะไม่มีการปลอมหรือแปลงธนบัตรนั่นเองเด็กๆธนบัตร20บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่
1: 20 บาท
0: ต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะตอบคำถามเป็นรายบุคคลโดยเริ่มจากนะโมคนที่1เริ่มจากธนบัตรชนิดราคา20บาท1ฉบับนี้นะคะลูก คำถามที่1ถามว่าธนบัตร20บาทนะคะ2ฉบับแสดงว่ามีเงินกี่บาท
2: 40บาทครับ
0: นะโมตอบว่า40บาท40บาทถูกต้องไหมคะเด็กๆ
1: ถูกครับ
0: ถูกต้องนับอย่างไรนับทีละเท่าไหร่คะลูก

0: โมหน่อยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนโมตอบให้ดูเป็นตัวอย่างนะต่อไปข้อที่2ไอติมไอติมยืนขึ้นเลยธนบัตร20บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับเหรียญ10บาทกี่เหรียญธนบัตร20บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับเหรียญ10บาทกี่เหรียญคะ
1: 2เหรียญค่ะ
0: 2เหรียญนักเรียนปลายทางตอบเหมือนเพื่อนมั้ยคะเหมือนเพื่อนมั้ยลูกถ้าใครตอบไม่เหมือนนะคะนำเสนอให้คุณครูปลายทางด้วยนะแล้วให้เหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมถึงตอบไม่เหมือนเพื่อนไอติมตอบว่าเหรียญ10บาท2เหรียญใช่มั้ยลูกธนบัตรชนิดราคา20บาท1เหรียญมีค่าเท่ากับ20บาทเหรียญ10บาท2เหรียญที่ไอติมตอบมีค่าเท่ากับกี่บาทคะ20บาทเหมือนกันดังนั้นธนบัตร20บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับเหรียญ10บาท2เหรียญถูกต้องเลยค่ะต่อไปนักเรียนปลายทางเตรียมตัวนะคะนักเรียนปลายทางเตรียมตัวนะคะและกลุ่มที่5จ๊ะโอเตรียมตัวคำถามถามว่าถ้าต้องซื้อของนะคะถ้าต้องซื้อของราคา100บาทต้องจ่ายเงินด้วยธนบัตร20บาทกี่ฉบับข้อนี้ยากไหมคะลูก
2: ไม่ยาก
0: เดี๋ยวลองมาดูว่าจ๊ะโอจะตอบว่าอย่างไรลูกถ้าต้องซื้อของราคา100บาทต้องจ่ายเงินด้วยธนบัตร20บาทกี่ฉบับ
1: 5ค่ะ
0: 5อะไรเอ่ย
1: 5ฉบับค่ะ
0: 5ฉบับตอบเหมือนนักเรียนปลายทางไหมคะเด็กๆคนอื่น5ฉบับเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันไหมตอบเหมือนจ๊ะโอไหมคะถ้าเหมือนจ๊ะโอเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าต้องการซื้อของ100บาทเด็กๆก็ต้องจ่ายเงินด้วยธนบัตร20บาทให้ครบ100บาทใช่ไหมลูก1ฉบับมีค่าเท่ากับ20บาทถ้าเพิ่มมาอีก1ฉบับจะมีค่า40บาทเพิ่มมาอีก1จะเป็น60บาทเพิ่มมาอีก1ฉบับจะเป็น80บาทถึง100ยังยังไม่ถึงเพิ่มมาอีก1ฉบับกลายเป็น
2: 100
0: 80บวกด้วย20เท่ากับ100มาช่วยกันนับค่ะ1 2 3 4 5 5ฉบับพอดีถูกต้องเลยจ๊ะโอตอบถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางถ้าตอบเหมือนจ๊ะโอก็แสดงว่าตอบถูกต้องแล้วนะคะต้องจ่ายเงินด้วยธนบัตร20บาท5ฉบับนั่นเองต่อไปเด็กๆสังเกตธนบัตรฉบับนี้ชนิดนี้เป็นธนบัตรชนิด
2: 50บาท
0: เป็นธนบัตรชนิดราคา50บาทหรือธนบัตร50บาทนั่นเองใช่ไหมคะธนบัตรชนิดราคา50บาทภาพประธานด้านหน้าเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ใช่ไหมคะส่วนภาพประธานด้านหลังนะคะเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3กับรัชกาลที่4นั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตนะคะธนบัตรแต่ละชนิดจะมีตัวเลขอะไรตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอาราบิกเพื่อบอกค่าของธนบัตรชนิดนั้นดังนั้นธนบัตรชนิดราคา50บาทหรือธนบัตร50บาทนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ50บาทนั่นเองนะคะต่อไปคำถามนี้ถามกลุ่มที่1สแตมป์กลุ่มที่1สแตมป์เตรียมพร้อมค่ะนักเรียนปลายทางถ้าใครได้คำตอบแล้วนะคะตอบคำถามได้เลยนะมีธนบัตร50บาท4ฉบับแสดงว่ามีเงินกี่บาท
1: 200บาทครับ
0: มี200บาทสแตมป์คิดยังไงลูกทำไมคิดเร็วจังเลย
1: นับต่อทีละ50ครับ
0: นับต่อทีละ50ถ้า1ฉบับก็มีค่า50บาทเพิ่มมาอีก1ฉบับก็มีค่า100บาท50กับ50เป็น100เพิ่มมาอีก1ฉบับเป็น150เพิ่มมาอีก1ฉบับก็เป็น200บาทถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับสแตมป์หน่อยค่ะนักเรียนปลายทางตอบได้ถูกต้องไหมคะถ้าตอบถูกต้องเมื่อสักครู่คุณครูบอกให้ปรบมือให้อย่าลืมปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะต่อไปข้อนี้ของพุจี

0: ครูจีบยืนขึ้นเลยนักเรียนปลายทางเตรียมตัวนะคะอ่านโจทย์เสร็จแล้วได้คำตอบแล้วตอบด้วยวาจาให้เพื่อนๆแล้วก็คุณครูปลายทางได้เลยนะคะธนบัตร50บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับเหรียญ10บาทกี่เหรียญ
1: 5เหรียญค่ะ
0: 5เหรียญครูจีบคิดยังไงคะ
1: 10คูณ5ค่ะ
0: อาจจะใช้วิธีการคูณ10คูณ5เท่ากับ50ใช่ไหมลูกเหรียญ10บาท5เหรียญนะคะ5คูณด้วย10เท่ากับ50นะคะธนบัตร50บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับ
1: 10ค่ะ
0: มีค่าเท่ากับ50บาทใช่ไหมลูกอ่ะดังนั้นเหรียญ10บาทนะคะหนูก็ต้องนับให้ได้50บาทนั่นเองนะคะซึ่ง5คูณ10เท่ากับ50คุณจิบก็เลยนับได้ว่าเหรียญ10บาทมี5เหรียญนั่นเองนะคะธนบัตร50บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับเหรียญ10บาท5เหรียญต่อไปคำถามต่อไปเด็กๆพร้อมไหมพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆนั่งตัวตรงแล้วเตรียมดูคำถามต่อไปได้เลยคำถามนี้เป็นของแตงกวาแตงกวายืนขึ้นค่ะลูกนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบคำตอบของแตงกวาด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ระหว่างรอแตงกวาตอบตนเองคิดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆด้วยนะคะว่าคำตอบคือเท่าไหร่ธนบัตร50บาท2ฉบับมีค่าเท่ากับธนบัตร20บาทกี่ฉบับแตงกวาต้องการความช่วยเหลือไหมดังนั้นเพื่อนๆต้นทางนะคะช่วยแตงกวาด้วยแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเตรียมตอบคำถามได้เลยเตรียมตรวจสอบคำตอบของแตงกวาด้วยแตงกวาได้ไหมคะลูกถ้าไม่ได้เดี๋ยวคุณครูช่วยเริ่มจากธนบัตร50บาท2ฉบับมีค่าเท่ากับกี่บาท
1: มีค่า100บาทค่ะ
0: เท่าไหร่นะลูก
1: 100บาทค
0: ่ะธนบัตร50บาท2ฉบับมีค่าเท่ากับ100บาทแล้ว100บาทเนี่ยเราจะต้องใช้ธนบัตร20บาทกี่ฉบับนะมีเพื่อนตอบไปแล้วเมื่อสักครู่ที่จะโอตอบไปใช่ไหมคะลูกถ้าต้องการซื้อของ100บาทต้องใช้ธนบัตร20บาทกี่ฉบับ
1: 5ฉบับค
0: ่
1: ะ
0: 5ฉบับได้แล้วใช่ไหมคะแตงกวาเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันถ้าธนบัตร20บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับ20บาท2ฉบับมีค่าเท่ากับ40เพิ่มมาอีก20ใช่ไหมต่อไปถ้า3ฉบับจะมีค่าเท่ากับ60ถ้า4ฉบับมีค่าเท่ากับ80ถ้า5ฉบับมีค่าเท่ากับ100เพราะฉะนั้นธนบัตรชนิด50บาท2ฉบับนะคะก็จะมีค่าเท่ากับธนบัตร20บาท5ฉบับนั่นเองมีค่าเท่ากันคือมีค่าเท่าไหร่คะลูกมีค่ากี่บาทคะมีค่า100บาทเท่ากันนั่นเองนะคะยากไหมคะข้อนี้ไม่ยากนะแตงกวาได้แล้วใช่ไหมคะนั่งลงได้ทุกคนปรบมือให้กับแตงกวาหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางหนูทันใช่ไหมคะลูกถ้าใครไม่ทันนะคะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวคุณครูอธิบายเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งเด็กๆคะถ้าหากว่าหนูอยากทราบว่าธนบัตร50บาท2ฉบับมีค่าเท่ากับธนบัตร20บาทกี่ฉบับหนูต้องดูก่อนว่าธนบัตร50บาท2ฉบับนี้มีค่าเท่าไหร่ซึ่งแตงกวาตอบคุณครูมาว่ามีค่าเท่ากับ100บาทใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องไปนับธนบัตร20บาทให้ครบ100บาทนั่นเองโดยนับครั้งละ20บาทนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆมาดูธนบัตรชนิดต่อไปเป็นธนบัตรชนิดราคาเท่าไหร่เอ่ยรู้จักไหมคะธนบัตรชนิดนี้เป็นธนบัตรชนิดราคา100บาทหรือธนบัตร100บาทนั่นเองเด็กๆสังเกตนะคะจะมีตัวเลขฮินดูอาระบิกและตัวเลขไทยเพื่อบอกค่าของธนบัตรชนิดนี้มีตัวเลขอะไรอยู่คะ100ใช่ไหมลูกดังนั้นธนบัตรชนิดนี้นะคะก็มีค่าเท่ากับ100บาทนั่นเองต่อไปคำถามต่อไปน้ำหนาวพร้อมไหมพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นเลยลูกคำถามข้อนี้ไม่ยากนะคะคิดว่านักเรียนปลายทางก็ตอบได้เช่นเดียวกันนักเรียนมาดูคำถามนี้ลูกมีธนบัตร100บาท5ฉบับแสดงว่ามีเงินกี่บาท
2: 500บาทค่ะ
0: มีเงิน500บาทถูกต้องไหมคะเด็กถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับน้ำหนาวหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะก็น่าจะตอบ500บาทเหมือนกับน้ำหนาวเช่นเดียวกันใช่ไหมคะมานับกันลูกธนบัตร100บาท1ฉบับมีค่า100บาทเพิ่มมาอีก1ฉบับมีค่า200บาท3ฉบับมีค่า300บาท4ฉบับมีค่า400บาท5ฉบับมีค่า500บาทถูกต้องเลยยากไหมคะเรื่องเงิน
3: ไม
0: ่ยากนะคะถ้าไม่ยากเดี๋ยวไปดูชนิดต่อไปเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเดี๋ยวตอบคำถามพร้อมกันเลยข้อนี้ธนบัตร100บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับธนบัตร20บาทกี่ฉบับธนบัตร100บาท1ฉบับกี่ฉบับลูกตอบพร้อมกันเลยค่ะดังๆ5ฉบับใช่ไหมธนบัตร100บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับ100บาทธนบัตร20บาทที่มีค่าเท่ากับ100บาทคือจะต้องมีทั้งหมด5ฉบับนั่นเองถูกต้องเลยค่ะต่อไปคำถามต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมคะพร้อมนะนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะธนบัตร100บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับธนบัตร50บาทกี่ฉบับ กี่ฉบับลูกตอบพร้อมๆกันเลยธนบัตร100บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับธนบัตร50บาทกี่ฉบับคะ2ฉบับถูกต้องเลยนะคะธนบัตร100บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับ100ธนบัตร50บาทนะคะเราก็ต้องนับให้ได้100นับได้2ฉบับนั่นเองนะคะต่อไปถ้าต้องซื้ออาหารราคา700บาทต้องจ่ายเงินด้วยธนบัตร100บาทกี่ฉบับคะ7ฉบับถูกต้องเลยค่ะ100ธนบัตรชนิด100บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับ100นะคะถ้าเราต้องการ700บาทก็ต้อง7ฉบับนั่นเองนะคะต้องจ่ายเงินด้วยธนบัตร100บาท7ฉบับนะคะต่อไปธนบัตรชนิดนี้คือธนบัตรชนิด500บาทธนบัตรชนิด500บาทหรือธนบัตร500บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะลูก500บาทนั่นเองนะคะถ้าหากว่ามีธนบัตร500บาท2ฉบับแสดงว่ามีเงินกี่บาทคะเด็กๆ
3: 1,000 บาท
0: 500บวก500เท่ากับ 1,000 แสดงว่าเรามีเงิน 1,000 บาทนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะต่อไปธนบัตร500บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับธนบัตร100บาทกี่ฉบับคะกี่ฉบับลูก5ฉบับถูกต้องเลยนะคะธนบัตร500บาท1ฉบับมีค่า500บาทดังนั้นจะต้องมีธนบัตร100บาทถึง5ฉบับนั่นเองนะคะถึงจะมีค่าเท่ากันธนบัตร500บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับธนบัตร100บาท5ฉบับค่ะต่อไปนะคะถ้าเราต้องซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าราคา 2,500 บาท 2,500 บาทนะลูกจะต้องจ่ายเงินด้วยธนบัตร500บาทกี่ฉบับคะ
3: 5
0: นักเรียนต้นทางตอบว่า5ฉบับนักเรียนปลายทางตอบว่ากี่ฉบับถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันธนบัตร500บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับ
3: 500
0: บาท2ฉบับมีค่าเท่ากับ1,000 บาทคุณครูเพิ่มอีก2ฉบับกลายเป็น
3: 2,000
0: บาทดังนั้น 2,500 เราก็ต้องเพิ่มอีก1ฉบับรวมทั้งหมดใช้กี่ฉบับคะเนี่ย
3: 5
0: ฉบับถูกต้องเลยต้องจ่ายเงินด้วยธนบัตร500บาท5ฉบับนั่นเองต่อไปเด็กๆถ้ามีธนบัตร500บาท6ฉบับมีธนบัตร500บาท6ฉบับนะเราจะซื้อตู้ราคา 2,500 บาทได้หรือไม่เพราะอะไรได้ไหมคะ
3: ได้
0: ต้องใช้แค่กี่ฉบับคะถึงเมื่อสักครู่เราคิดแล้วใช่ไหมต้องใช้แค่5ฉบับเท่านั้นเรามีธนบัตร500บาทตั้ง6ฉบับดังนั้นสามารถซื้อได้นะคะแล้วยังเหลือเงินอีกกี่บาทลูก500บาทนั่นเองนะคะต่อไปธนบัตรชนิดสุดท้ายคือธนบัตรชนิดใดใครทราบบ้าง
3: 1,000 บาท
0: ธนบัตรชนิด 1,000 บาทนะคะหรือธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูก
3: 1,000 บาท
0: 1ฉบับมีค่าเท่ากับ 1,000 บาทนั่นเองนะคะ

0: มีธนบัตร 1,000 บาท3ฉบับแสดงว่ามีเงินกี่บาท
1: 1,000 บาท
0: ตั้งสติดีๆนักเรียนต้นทางและตั้งสติดีๆค่ะมีธนบัตร 1,000 บาท3ฉบับแสดงว่าเรามีเงินกี่บาทคะลูก 3,000 บาทถูกต้องเลยนะคะแสดงว่าเรามีเงิน 3,000 บาทนั่นเองต่อไปธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับธนบัตร100บาทกี่ฉบับไหนใครตอบได้ยืนตอบเลยค่ะข้อนี้นโมได้แล้วนโมยืนเลยนักเรียนปลายทางใครได้คำตอบแล้วนะคะนำเสนอคำตอบได้เลยค่ะธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับธนบัตร100บาทกี่ฉบับ
2: 10ฉบับครับ
0: 10ฉบับถูกต้องไหมนะนักเรียนคนอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนปลายทางตอบว่า10ฉบับไหมคะเดี๋ยวมาตรวจสอบคำตอบของนโมกันธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับ1,000 บาทถ้าหากว่าต้องการธนบัตร100บาทที่มีค่า 1,000 บาทเด็กๆต้องมีธนบัตร100บาทกี่ฉบับคะลูก
1: 10
0: ฉบับนั่นเองนะคะถูกต้องเลย100บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับ100นะคะธนบัตร100บาท10ฉบับก็มีค่าเท่ากับ100ซึ่งเท่ากับ 1,000 นั่นเองนะคะถูกต้องเลยธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับธนบัตร100บาท10ฉบับนั่นเองนะคะถ้าเราต้องการซื้อของ 9,000 บาทต้องจ่ายเงินด้วยธนบัตร 1,000 บาทกี่ฉบับคะลูก 9,000 ถูกต้องไหมคะ9ฉบับถูกต้องเลยนะคะเด็กๆต่อไปมีธนบัตร 1,000 บาท10ฉบับสามารถซื้อโทรทัศน์ราคา 12,000 บาทได้หรือไม
1: ่
0: ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าอะไรใครให้เหตุผลขอเหตุผลหนึ่งคนลูกเซอร์กิตให้เหตุผลหน่อยค่ะมีธนบัตร 1,000 บาท10ฉบับสามารถซื้อโทรทัศน์ราคา 1,200 บาทได้หรือไม
3: ่ไม่ได้ครับ
0: เพราะว่าอะไรลูก
3: ธนบัตร 1,000 บาท10ฉบับเท่ากับ 10,000 บาทแต่โทรทัศน์ราคา 12,000 บาทเงินไม่พอครับ
0: เงินไม่พอใช่ไหมคะถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับเซอร์กิตหน่อยค่ะธนบัตร 1,000 บาท10ฉบับนะคะมีค่าเท่ากับ 10,000 บาทเหมือนเหตุผลของเซอร์กิตเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแต่โทรทัศน์ราคา 12,000 บาทจึงไม่สามารถซื้อได้เพราะว่าจำนวนเงินไม่พอนั่นเองนะคะอันนี้เด็กๆก็คือเงินนะคะหรือว่าธนบัตรที่เราใช้ในการหมุนเวียนซื้อของในปัจจุบันนอกจากธนบัตรแบบนี้แล้วยังมีแบบอื่นอีกไหมที่เด็กๆ เคยพบเห็นแบบนี้เด็กๆ เคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมลูกอันนี้ก็เป็นแบบเก่านะคะก็จะมีแบบนี้เลยนอกจากนี้ยังมีอีกไหมคะลูกที่แตกต่างจากนี้ยังมีอีกนะคะเด็กๆดูแบบนี้เด็กๆเคยเห็นไหมอันนี้นานมากแล้วเคยเห็นไหมลูกยังมีคนเคยเห็นอยู่นะต่อไปธนบัตรชนิด50บาทเคยเห็นไหมคะแบบนี้บางคนไม่เคยเห็นแล้วนักเรียนปลายทางยังเห็นอยู่ไหมต่อไปธนบัตรชนิด100บาทแบบนี้ยังเคยเห็นอยู่ไหมคะ
1: เ
0: คยนะต่อไปธนบัตรชนิด500บาท 1,000 บาทเคยเห็นไหมคะอันนี้นะคะก็คือธนบัตรแบบต่างๆที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นและบางคนอาจจะไม่ได้เห็นแล้วใช่ไหมคะลูกต่อไปถ้าเรานะคะจะเรียงลำดับธนบัตรจากธนบัตรที่มีค่าน้อยไปมากลำดับที่1ควรเป็นชนิดใดลูกธนบัตรชนิด20บาทต่อไปธนบัตรชนิด50บาทต่อไปชนิด100บาทต่อไป500บาทต่อไปค่ะ 1,000 บาทนั่นเองนะคะเรียงลำดับธนบัตรจากธนบัตรที่มีค่าน้อยไปมากในวันนี้นะคะเด็กๆหลายๆคนได้ตอบคำถามไปแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวมาช่วยสรุปบทเรียนในวันนี้หน่อยค่ะในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องเงินเหรียญและธนบัตรใช่ไหมคะเริ่มจากธนบัตรและเงินเหรียญของประเทศไทยที่ใช้ในปัจจุบันนะคะได้แก่ธนบัตร 1,000 บาทธนบัตร 500บาทธนบัตร100บาทธนบัตร50บาทและธนบัตร20บาทต่อไปเงินเหรียญได้แก่เหรียญอะไรบ้างเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทเหรียญ2บาทเหรียญ1บาทเหรียญ50สตางค์และเหรียญ25สตางค์นั่นเองนะคะธนบัตรเรียงลำดับธนบัตรที่มีค่าน้อยไปมากเมื่อสักครู่เด็กๆเรียงแล้วใช่มั้ยลูกเริ่มจากธนบัตร20บาทธนบัตร50บาทธนบัตร100บาทธนบัตร500บาทและสุดท้ายธนบัตร 1,000 บาทนั่นเองนะคะต่อไปแบบฝึกหัด 7.2 แบบฝึกหัด 7.2 นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะข้อที่1วงล้อมรอบธนบัตรตามเงื่อนไขที่กำหนดข้อที่2เขียนวงล้อมรอบธนบัตรให้เท่ากับราคาสินค้าที่กำหนดคิดว่าตัวเองทำได้ไหม
4: ได
0: ้ทำได้นะคะไม่ยากเลยนะคะต่อไปข้อที่3ให้วงล้อมรอบชื่อคนที่มีเงินพอดีกับราคาสินค้าให้ครบถ้าหากว่ามี2คนที่มีเงินพอดีกับราคาสินค้าเด็กๆ ก็วง2คนถ้ามีแค่คนเดียวเด็กๆ ก็วงแค่คนเดียวถ้าครบทั้ง3คนเด็กๆ ก็วงทั้ง3คนได้เลยนะคะอันนี้เนื่องจากหมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องเงินเหรียญต่างๆนะคะเงินเหรียญชนิดต่างๆและการแลกเงินเหรียญนั่นเองสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่เงินเหรียญหรือเงินเหรียญจำลองและ2แบบฝึกหัด 7.3 สำหรับแบบฝึกหัด 7.3 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
5: น
0: ัก
5: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพงทองนะครับวันนี้จะเรียนเรื่องของการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายนะครับช่วงท้ายชั่วโมงเนี่ยจะมีการทดสอบด้วยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับหัวข้อของเรานะครับอย่างที่บอกไปคุณครูจะยังอยู่ที่เรื่องของการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่ครับชั่วโมงที่3แล้วนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลกันนะครับคุณครูนำมาทบทวนให้กับเด็กๆนะครับตรงนี้อยากให้เด็กๆช่วยกันอ่านนิดนึงนะครับเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอ่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วครับอ่านพร้อมกัน1 2 3เอาละครับสำหรับเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลนะครับเด็กก็ได้ทราบกันแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ขนาดใหญ่นะครับซึ่งการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถทำได้โดยการใช้เว็บไซต์สำหรับสืบค้นเว็บไซต์ที่ใช้ในการสืบค้นเด็กๆส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นเว็บไซต์อะไรครับเว็บไซต์อะไรถูกต้องเลยครับ Google นะครับเว็บไซต์ Google ที่เราใช้ในการค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลนะครับส่วนการสืบค้นข้อมูลเนี่ยต้องมีการกำหนดคำค้นที่ถูกต้องนะครับซึ่งในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในส่วนของใบงานเราก็มีเรื่องของการใช้คำค้นด้วยใช่ไหมครับคำค้นเนี่ยต้องเป็นยังไงครับถูกต้องและเหมาะสมนะครับจึงจะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นยังไงได้ข้อมูลตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับนำมาให้เด็กๆนั้นได้ทำการทบทวนกันอีกหนึ่งเรื่องที่จะทบทวนก็คือเรื่องของการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือบนอินเทอร์เน็ตวิธีการอย่างไรเรามาดูกันครับหลังจากที่เด็กๆทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเราจะต้องดับเบิลคลิกที่ไอคอน Google Chrome นะครับ Google Chrome นี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเว็บไซต์หรือว่าเว็บเบราว์เซอร์ครับถูกต้องเลยยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราถึงจะพิมพ์ www.google.co.th ใช่ไหมครับหรือ google.com ก็ได้นะครับนี่คืออะไรนี่คือชื่อเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลนะครับลงในช่องที่อยู่เว็บไซต์แล้วกดปุ่มอะไร Enter ลงในช่องนี้เลยเราก็พิมพ์ลงไปครับ google.co.th นะครับหรือ google.com นะครับเด็กๆจะใส่ www.com ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นกด Enter นี่ครับกรอกลงไปในช่องที่อยู่เว็บไซต์นะครับเด็กๆน่าจะจำได้เดี๋ยวจะได้ให้ไปทำการทบทวนกันด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาลงในช่องค้นหาที่อยู่ตรงนี้ครับก็จะอยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมครับอยู่ตรงกลางของหน้าจอเลยเราก็พิมพ์ลงไปจากนั้นกดปุ่มอะไรปุ่ม Enter นั่นเองนะครับปุ่ม Enter คุณครูพิมพ์คำว่าโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับก็พิมพ์ลงไปนะจากนั้นเด็กๆก็สังเกตได้เลยครับว่าหน้าตาเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูปภาพนะครับแผนที่วิดีโอต่างๆหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับเด็กๆก็อาจจะเข้าไปคลิกไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราจะใช้ปุ่มอะไรครับในการย้อนกลับเขาเรียกปุ่มอะไรปุ่ม back นะครับคลิกย้อนกลับไปหน้าเว็บไซต์หรือคลิกย้อนกลับไปหน้าเว็บไซต์ก่อนหน้านั่นเองนะครับนี่คือการใช้ปุ่มย้อนกลับอย่างที่คุณครูเคยแนะนำไปว่าบางคนเนี่ยกดกากบาทปิดเลยซึ่งเราไม่จำเป็นที่ต้องกดปิดนะครับเราก็กดปุ่มย้อนกลับ หรือปุ่ม back ที่อยู่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเอาละครับหลังจากที่คุณครูทบทวนเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นนะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ครับอยู่ที่หน่วยที่4เรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ข้อ2จุดประสงค์นะครับ1ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลได้ซึ่งเท่าที่คุณครูเดินดูประเมินในช่วงที่ผ่านมานะครับเด็กๆสามารถทำการค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลได้นั่นเองนะครับเรียกกันง่ายๆว่าค้นหาข้อมูลหรือสืบค้นข้อมูลก็ได้2ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะครับเรามีการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยใช้อย่างไรก็ได้แนะนำไปบ้างแล้วนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับสำหรับวันนี้ครับใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลที่สนใจและใช้อย่างปลอดภัยได้นั่นเองนะครับหลังจากที่เราเรียนเรื่องของการสืบค้นข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะยังเหลืออีก2ชั่วโมงนะครับจะเป็นเรื่องของการใช้อย่างปลอดภัยซึ่งครูนั้นก็ได้มีการกล่าวไว้ในชั่วโมงเรื่องของการสืบค้นไปบ้างแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละเรื่องของกิจกรรมครับกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมชื่อว่าอะไรครับ
1: ค้นหาเร
0: ื่
1: องราวที
0: ่
1: สนใจ
0: ค้นหาเรื่องราวที่สนใจเด็กๆมีเรื่องราวที่สนใจบ้างไหมครับ
1: ม
0: ีหลายคนเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูได้ถามไปเด็กๆเด็กอยากทราบอะไรบ้างนะอยากทราบว่าประชากรในโลกนี้มีทั้งหมดกี่คนประเทศในโลกนี้มีทั้งหมดกี่ประเทศใช่ไหมครับแล้วใครอยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับมีไหมโอ้หนังสือทั้งหมดในโลกมีกี่เล่มโปรแกรมหรือเว็บไซต์ในการค้นหาจะตอบเราได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปลองทำการค้นหาสิ่งที่เด็กๆสนใจกันนะครับแล้วเด็กๆก็ทำการสืบค้นและปรึกษากันโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับให้นักเรียนจับกลุ่มและใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลเรื่องราวที่สนใจเรานั่งกันเป็นคู่เนาะเราก็อาจจะมีการปรึกษาพูดคุยกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลผลการค้นหารวมถึงการใช้คำค้นและวิธีการค้นหากับเพื่อนกลุ่มอื่นด้วยถ้ามีเวลานะครับเราก็ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับสำหรับของโรงเรียนวังไกลกังวลเราก็นั่งเป็นคู่อยู่แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันหรือว่าอาจจะพูดคุยกันในส่วนของคนที่นั่งอยู่ตรงหน้ากันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆเนี่ยไปลงมือปฏิบัติหาอะไรครับหาเรื่องราวหาข้อมูลที่เด็กๆนั้นได้สนใจนะครับเราอยากทราบอะไรเราพิมพ์ลงไปในโปรแกรมอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วจากนั้นเราก็ทำการค้นหาได้เลยนะครับเอาละครับไปฝึกปฏิบัติกันเลยครับหลังจากเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับให้เข้าสู่โปรแกรมอินเทอร์เน็ตนะเข้าไปdouble click ที่เว็บเบราว์เซอร์ Google นะครับ Google Chrome หลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปพิมพ์เว็บไซต์ที่ใช้ในการสืบค้นก็คือเว็บไซต์อะไรเว็บไซต์ Google นะครับ google.com หรือ google.co.th นะใช่ครับให้เด็กๆทำการค้นหาเรื่องราวที่สนใจคุณครูจะให้เด็กๆนั้นได้ทำการค้นหาข้อมูลเรื่องราวที่สนใจนะครับประมาณ10นาทีนะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำการตอบคำถามแล้วก็ไปทำใบงานกันนะครับวันนี้เป็นใบงานในเรื่องราวของแบบฝึกหัดนะครับเอาลองค้นหาดูใครที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาหรืออินเทอร์เน็ตไม่ติดอินเทอร์เน็ตขัดข้องไม่มีสัญญาณยกมือบอกคุณครูนะครับครูจะเข้าไปแก้ปัญหาเบื้องต้นให้พอเด็กๆค้นหาแล้วเนี่ยลองดูซิว่าเราได้ข้อมูลอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ตัวแทน ออกมานำเสนอนิดนึงนะครับว่าเราค้นหาอะไรไปและได้ข้อมูลอะไรออกมาบ้างนะครับขอเป็นเรื่องราวที่เด็กๆสนใจนะครับเด็กๆก็อ่านแล้วก็จำนะครับอ่านแล้วก็จำหรืออาจจะมีการจดบันทึกก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวขอตัวแทนนะขอตัวแทนสัก 1-2 คนนะครับนำเสนอนิดนึงว่าเด็กๆค้นหาเรื่องราวอะไรพิมพ์ลงไปได้เลยครับที่ช่องค้นหาทางด้านล่างตรงกลางเห็นไหมตรงกลางได้เลยครับเว็บไซต์ Google นะครับมีใครจะเด็ดขัดข้องไหมครับไม่มีนะ

ท่าที่เดินดูนะครับเด็กจะสนใจในเรื่องของ Google Map เหมือนกันนะครับ

ใครอินเทอร์เน็ตไม่ติดสัญญาณไม่ติดนะครับไม่หรือไม่มีสัญญาณก็ให้ดูกับเพื่อนนะครับดูกับเพื่อนข้างบางคนก็หาเรื่องราวของโรงเรียนเราเองนะครับมีโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับวันที่22มิถุนายน2481เป็นข้อมูลที่ดีมากเด็กๆหาข้อมูลที่ตัวเองสนใจนะครับหาข้อมูลที่ตัวเองสนใจได้เลยแล้วลองทำการสืบค้นดูบางคนก็ทำการสืบค้นเรื่องราวของบทเรียนย้อนหลังใช่ไหม

เรื่องราวอะไรก็ได้นะครับที่เด็กๆสนใจนะเรื่องราวอะไรก็ได้

0: เป็นยังไงบ้างเด็กๆหลายคนก็น่าจะสืบค้นข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลเรื่องราวที่สนใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอาละเดี๋ยวครูขอตัวแทนสักนิดนึงนะครับขอตัวแทนหน่อยอยากจะนำเสนอเรื่องราวที่สนใจนะครับใครบ้างอ่ะด้านหน้าสักหนึ่งคนก่อนนะครับจับไมค์เลยลูกจับไมค์ยืนที่โต๊ะเลยยืนอยู่ที่โต๊ะของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็นำเสนออ้าวเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนฟังเพื่อนนำเสนอนิดนึงนะครับเอาละเด็กเรื่องราวที่สนใจคืออะไรครับ
1: โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างตั้งแต่เมื่อไรครับ
0: ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อไรเมื่อไรเอ่ยนำเสนอเลยครับ
1: วันที่22มิถุนายน2481ครับ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากนะครับเรียบร้อยสำหรับคนแรกนะครับโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับสร้างขึ้นวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับหรือก่อตั้งเมื่อวันที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับใครอยากจะนำเสนอเพิ่มเติมไหมครับมีใครอยากจะนำเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมไหมครับจับไมค์เลยลูกหันมาด้านหน้าหันมาด้านหน้านะครับข้อมูลที่เราสนใจคืออะไร

0: โรงเรียนทั้งหมดในประเทศไทยมีกี่โรงเรียน
1: โรงเรียนทั้งหมดในประเทศไทยมีกี่โรงเรียนเราสืบค้นได้ข้อมูลอะไรบ้างครับมีทั้งหมด
0: 29,583
1: 29,583 โรงเรียนยอดเยี่ยมมากเอาปรบมือเก่งมากยอดเยี่ยมมากมีใครอยากจะนำเสนอเพิ่มเติมไหมครับเอาละไม่มีแล้วยอดเยี่ยมมากเป็นตัวแทนของเพื่อนๆทั้ง2คนนะครับเราทำการสืบค้นข้อมูลที่สนใจได้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละเด็กๆเรามาดูคำถามกันนะครับหลังจากที่เราทำการสืบค้นข้อมูลเรียบร้อยแล้วมีคำถามครับเด็กๆฟังคำถามก่อนคำถามถามว่าขณะที่นักเรียนค้นหาข้อมูลนักเรียนพบเฉพาะข้อมูลที่ต้องการหรือไม่อะไรบ้างเด็กๆพบข้อมูลที่ต้องการไหมพบนะครับแล้วก็อะไรบ้างเด็กๆก็มีตัวแทนตอบออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับและเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลมีโฆษณาหรือข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีไหมครับเด็กๆบอกว่าไม่มีนะครับมีใครมีโฆษณาขึ้นมาบ้างลูกมีไหมเด็กๆนักเรียนคนใดที่สืบค้นข้อมูลแล้วมีโฆษณาขึ้นมาบ้างครับในโรงเรียนวังไกลกังวลของเราในห้องนี้ไม่มีนะครับไม่มีแต่ถ้ามีเนี่ยมีอะไรบ้างใครที่เคยใช้ไงจะเด็ดแล้วขึ้นโฆษณาเด็กๆสามารถตอบได้ไหมครับว่าขึ้นเป็นโฆษณาอะไรบ้างโฆษณาเกี่ยวกับอะไรบ้างครับที่มีโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องของการขายสินค้าใช่ไหมเกี่ยวกับการบริการต่างๆโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับมาดูแนวคำตอบกันแนวคำตอบของครูนะครับบางคนก็บอกว่าพบข้อมูลบางคนก็บอกว่าไม่พบข้อมูลยกตัวอย่างข้อมูลที่เด็กๆสนใจก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์นั่นเองนะครับสำหรับโฆษณานะครับสำหรับในห้องเรียนต้นทางบอกว่าไม่พบนะครับแต่คุณครูก็ได้ถามไปว่าเวลาที่เด็กไปใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับที่บ้านหรืออะไรเด็กๆก็บอกว่าพบนะครับเป็นโฆษณาส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็บริการต่างๆนะครับนะครับยกตัวอย่างเช่นโฆษณาเกี่ยวกับการขายสินค้าต่างๆนั่นเองนะครับนี่คือแนวคำตอบนะครับอีกหนึ่งคำถามครับถามเด็กๆทุกคนเลยครับต้นทางปลายทางเลยถามว่านักเรียนควรคลิกลิงก์ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ควรหรือไม่ควรครับไม่ควรคลิกลิงก์ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับถ้านักเรียนคลิกลิงก์เหล่านั้นนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราคลิกลิงก์ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือลิงก์ที่เราไม่รู้จักเด็กๆคิดว่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นคิดว่ายังไงครับใครอยากตอบครับอยากตอบไหมถ้าเราคลิกลิงก์ที่เราไม่รู้จักเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับตอบได้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นครับตัวแทนหนึ่งคนนะครับตอบเอาละครับคำถามเนี่ยเขาถามว่านักเรียนควรคลิกลิงก์ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ควรหรือไม่ควรครับ
0: ไม่ครับ
1: ไม่ควรนะครับถ้านักเรียนคลิกลิงก์เหล่านั้นนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรครับ
0: หน้าจอของคอมอาจจะเสียได้ครับ
1: หน้าจอของคอมอาจจะเสียเพราะว่าอะไรติดอะไรติดไวรัสคอมพิวเตอร์ใช่ไหม
0: ครับ
1: หน้าจออาจจะดับไปเลยมืดไปเลยแบบนั้นใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เก่งมากเอาปรบมือหน่อยเก่งมากนะครับนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะครับแนวคำตอบของครูครับไม่ควรแน่นอนนะครับลิงก์ที่เราไม่รู้จักนะครับนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแนวคำตอบอาจเป็นลิงก์ที่ไม่ปลอดภัยเช่นไวรัสคอมพิวเตอร์นั่นเองเด็กๆก็ตอบออกมาได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นเลยนะครับอาจจะทำให้หน้าจอดับนะครับหน้าจอหายไปอะไรแบบนั้นหรืออาจจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราติดไวรัสเสียหายได้นั่นเองนะครับมาที่ใบงานกันบ้างนะครับใบงานของเราเนี่ยจะมีการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องในการตอบคำถามด้วยใบงานเป็นแบบฝึกหัดครับเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลเป็นรายงานที่4แล้วนะครับ กิจกรรมของปลายทางก็คือมาที่คำที่แจงบทบาทคุณครูกันก่อนครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน4แบบฝึกหัดเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลโดยคุณครูอธิบายโจทย์ให้นักเรียนเข้าใจก่อนลงมือทำคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนทำใบงาน4แบบฝึกหัดเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลโดยถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจให้คุณครูนั้นช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่มีข้อสงสัยด้วยมาดูใบงานกันคำที่แจงครับให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะครับข้อ1ถ้านักเรียนต้องการไปยังเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ในทันทีนักเรียนจะต้องพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ลงในช่องใดในหมายเลข1ในหมายเลข1หรือพิมพ์ลงไปในหมายเลข2นะครับสำหรับหมายเลข1เป็นช่องที่อยู่เว็บไซต์และหมายเลข2เป็นช่องที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลนะครับเด็กๆคิดว่านักเรียนจะพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์dltv.ac.th เนี่ยลงในช่องใดช่องที่1หรือช่องที่2หรือพิมพ์ลงไปได้ทั้งช่องที่1และช่องที่2เด็กๆก็เขียนตอบลงเลยครับเขียนตอบลงไปในใบงานพิมพ์อะไรครับพิมพ์ลงในช่องใดช่องที่1หรือช่องที่2หรือทั้งช่องที่1และช่องที่2เดี๋ยวเด็กๆใช้อินเทอร์เน็ตนะครับที่ตอนนี้เด็กๆเปิดอยู่นะลองหาคำตอบจากใบงานในข้อที่1ดูและใส่เหตุผลลงไปด้วยนะครับใส่เหตุผลลงไปด้วยข้อ2ครับขณะนักเรียนเข้าเว็บไซต์อยู่แล้วต้องการย้อนกลับไปหน้าเว็บไซต์ก่อนหน้านี้นักเรียนต้องคลิกที่หมายเลขใดเอาล่ะฟังอีกครั้งนะครับขณะนักเรียนเข้าเว็บไซต์อยู่แล้วต้องการย้อนกลับไปหน้าเว็บไซต์ก่อนหน้านี้นักเรียนต้องคลิกที่หมายเลขใดเด็กๆก็ใส่ลงไปเลยครับหมายเลข1 2 3หรือ4นะครับถ้าต้องการย้อนกลับไปหน้าเว็บไซต์ก่อนหน้านี้นะครับหรือเว็บไซต์ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับเขียนไว้เลยว่าหมายเลขอะไรนะครับ1 2 3หรือ4เด็กๆก็ดูจากภาพได้ข้อ3ครับเมื่อนักเรียนค้นหาข้อมูลแล้วปรากฏหน้าผลการค้นหาเมื่อนักเรียนค้นหาข้อมูลแล้วปรากฏหน้าผลการค้นหานักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าส่วนใดคือโฆษณานักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าส่วนใดคือโฆษณาเด็กๆก็เขียนตอบลงไปรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นคือโฆษณาขึ้นมาเป็นอย่างไรเด็กๆอธิบายครับเด็กๆอธิบายลงไปเลยว่าทำไมเราถึงรู้ว่าตรงนั้นแหละข้อความนี้แหละหรือป๊อปอัพนี้แหละหรือเว็บไซต์ตรงนั้นตรงนี้คือโฆษณาเขียนอธิบายลงไปในใบงานนั่นเองนะครับเอาละครูจะให้เวลาเด็กๆลงมือทำกิจกรรมกันนะครับให้เวลาทำสักครู่หนึ่งไปกันเลยอ่ะเด็กๆเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับเป็นแบบฝึกหัดแล้วนะครับเปิดไปหน้าที่74ทำ3ข้อนะครับเป็นแบบฝึกหัดนะเก็บคะแนนด้วยนะครับตั้งใจทำตั้งใจทำนะครับเด็กๆใช้อินเทอร์เน็ตในการหาคำตอบจากใบงานได้เลยครับให้เวลาเยอะพอสมควรนะครับอยากจะให้ทำให้เสร็จภายในชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็นำมาส่งด้วยหลังจากหมดชั่วโมงนะครับครูจะได้นำไปตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะครับเป็นคะแนนเก็บของเราสำหรับในข้อที่1นะครับสำหรับในข้อที่1ถ้านักเรียนต้องการไปยังเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ในทันทีนักเรียนจะต้องพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ลงในช่องใดก่อนอื่นให้เด็กๆ ทำการเขียนลงไปก่อนว่าเด็กๆพิมพ์อะไรนะครับพิมพ์อะไรพิมพ์คำค้นเป็นคำค้นใช่ไหมเป็นคำค้นว่าอย่างไรเขียนลงไปด้วยเขียนตอบลงไปด้วยนะครับและนักเรียนพิมพ์ลงในช่องใดระหว่างช่องที่1กับช่องที่2หรือบางคนก็บอกว่าพิมพ์ทั้ง2ช่องก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นใส่เหตุผลด้วยนะครับใส่เหตุผลด้วย

ีเวลาให้ประมาณ15นาทีนะครับหาคำตอบเขียนใส่ลงในใบงานเด็กๆลองพิมพ์ชื่อเว็บไซต์DLTV ลงทั้งในช่องที่อยู่เว็บไซต์และช่องค้นหาได้เลยครับลองดูซิจะได้ข้อมูลเหมือนกันไหมนะครับลองพิมพ์ลงไปได้เลยครับเด็กๆลองพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามโจทย์ที่ให้มาดูซินะครับเราได้ข้อมูลไหมลองพิมพ์ดูนะครับทั้ง2ช่องทางทั้งข้อ1หมายเลข1และหมายเลข2เลยก็ได้นะครับเด็กๆก็จะได้ทราบว่าถ้าหากต้องการไปยังเว็บไซต์ DLTV ในทันทีเนี่ยเราต้องพิมพ์ลงไปในช่องใดครับลองดูเด็กๆทำใบงานได้แล้วลูกทำใบงานลงไปเด็กๆพิมพ์อะไร

ลองพิมพ์ดูครับที่ช่องที่อยู่เว็บไซต์และช่องค้นหานะครับลองพิมพ์ดูทั้งสองช่องสำหรับข้อที่1เนี่ยเด็กๆพิมพ์อะไรลงไปพิมพ์เว็บไซต์ DLTV ใช่ไหมอย่าลืมเขียนไปด้วยนะครับลองพิมพ์ใหม่สิลูกลองพิมพ์ใหม่ตัวนั้นแหละตรงเราก็เริ่มพิมพ์ตั้งแต่เลข1ก่อนก็ได้ช่องที่อยู่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ที่เราพิมพ์นี่ก็คือเว็บไซต์ DLTV นะครับเห็นไหมก็ขึ้นมาแล้วเห็นไหมเก่งมากเลยนะครับสำหรับพอเราพิมพ์ที่ช่องที่อยู่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วเราลองไปพิมพ์ที่ช่องค้นหาก็ได้ครับลองพิมพ์ที่ช่องค้นหาตรงกลางดูลองพิมพ์ในช่องนี้ลองพิมพ์ในช่องนี้ดูช่องค้นหานะครับกด enter เลยลูกกด enter

ข้อที่2นะครับขนาดนักเรียนเข้าไปยังเว็บไซต์นะครับแล้วต้องการย้อนกลับไปเว็บไซต์ก่อนหน้านักเรียนต้องคลิกที่หมายเลขใดลองดูซิหมายเลขใดครับ1 2 3หรือ4 1 2 3หรือ4ข้อ3เมื่อนักเรียนค้นหาข้อมูลแล้วปรากฏหน้าผลการค้นหานักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าส่วนใดคือโฆษณาเราลองอธิบายซิส่วนใดคือโฆษณารู้ได้อย่างไรนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรข้อ2นี้ง่ายเลยเนาะคุณครูก็เน้นย้ำไปแล้วเรื่องของการคลิกที่ปุ่มย้อนกลับใช่ไหมครับสำหรับข้อ3นักเรียนเมื่อนักเรียนค้นหาข้อมูลแล้วปรากฏหน้าผลการค้นหานักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าส่วนใดคือโฆษณาลองอธิบายสิว่าเด็กๆรู้ได้อย่างไรว่าส่วนนั้นคือโฆษณาลองอธิบายลง

ต้องพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ให้ถูกเลยเวลาประมาณ5นาทีนะครับประมาณ5นาทีในการทำแบบฝึกหัดในการทำแบบฝึกหัดเร่งมือด้วยนะครับท้ายชั่วโมงส่งนะท้ายชั่วโมงส่งนะครับเด็กๆเราอธิบายในข้อ3นะครับว่าเด็กๆรู้ได้อย่างไรว่าส่วนใดคือโฆษณาคุณครูจะไปตรวจนะครับว่าเด็กๆรู้ได้อย่างไรว่าส่วนใดคือโฆษณาคำตอบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆเนี่ยรู้หรือเปล่านะครับแล้วก็ทราบหรือเปล่านะครับตรงนี้เด็กก็สามารถที่จะเขียนได้เขียนตอบลงไปตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยนะครับเขียนตามความเข้าใจได้เลย

Gracias.

เอาล่ะเด็กๆหมดเวลาแล้วนะครับให้นักเรียนทุกคนปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ครับปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยชัตดาวน์เลยลูกออกจากโปรแกรมที่เราเปิดขึ้นมาก่อนนะครับเด็กๆออกจากโปรแกรมก็คือโปรแกรมอินเทอร์เน็ตนะครับเด็กๆออกจากโปรแกรมอินเทอร์เน็ตที่เราเปิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นก็ไปทำการชัตดาวน์เครื่องให้เรียบร้อยนะครับชัตดาวน์เครื่องให้เรียบร้อยทุกคนเลยเราจะมาดูแนวคำตอบกันปิดสมุดด้วยขออภัยปิดหนังสือด้วยนั้นครูจะเก็บไปตรวจนะครับให้เวลาพอสมควรนะครับให้เวลาพอสมควรแล้วประมาณ 10-15 นาทีเลยนะครับเอาล่ะเด็กๆปิดเครื่องใครยังไม่ได้ปิด

เครื่องปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องเลยครับเอาล่ะเด็กๆมาดูแนวคำตอบกันนะครับแนวคำตอบของคุณครูว่าอย่างไรมีใครยังไม่ได้ปิดเครื่องบ้างไหมครับมีไหมครับปิดเครื่องได้เลยครับเด็กๆปิดเครื่องได้เลยลูกเอาล่ะมาดูแนวคำตอบกันครับสำหรับข้อที่1ครับคำที่แจ้งให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ครับถ้าต้องการไปยังเว็บไซต์ www.dltv.ac.thในทันทีนักเรียนจะต้องพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ลงในช่องใดนะครับเด็กๆตอบมาว่าอย่างไรบ้างครับช่องใดครับช่องใดและพิมพ์อะไรลงไปก่อนพิมพ์แน่นอนครับพิมพ์คำค้นหรือพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ครับพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ครับว่า www.dltv.ac.th นั่นเองนะครับพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ที่ใบงานหรือโจทย์ให้มานะครับจากนั้นช่องไหนครับที่เด็กๆพิมพ์ลงไปช่องไหนเอ่ยช่องที่บางคนก็ตอบ1บางคนก็ตอบ2มีใครพิมพ์ลงไปในช่อง1และช่อง2 1ทั้ง1ทั้ง2มีไหมมีด้วยนะครับแนวคำตอบของครูก็คือทั้ง2ช่องเลยครับได้ข้อมูลของเว็บไซต์ในทันทีเหมือนกันเลยนะครับช่อง1ก็คือช่องที่อยู่เว็บไซต์และ2ช่องค้นหานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสามารถพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ได้ทั้งช่องที่อยู่เว็บไซต์และช่องค้นหาซึ่งจะปรากฏผลลัพธ์ทันทีเหมือนกันครับเหมือนกันเลยนะครับทั้งช่องที่อยู่เว็บไซต์และช่องที่ใช้ในการค้นหานั่นเองข้อ2ขณะนักเรียนเข้าเว็บนะครับขณะนักเรียนเข้าไปท่องเว็บไซต์อยู่เนี่ยแล้วต้องการย้อนกลับไปหน้าเว็บไซต์ก่อนหน้านี้นักเรียนต้องคลิกที่หมายเลขใดครับ1 2 3หรือ4หนึ่งสองสามหรือสี่ครับเยี่ยมมากครับหมายเลขหนึ่งเป็นปุ่มที่มีชื่อว่าปุ่มอะไรนะปุ่มแบ็กเก่งมากปุ่มแบ็กอยู่ตรงนี้เห็นไหมเป็นลูกศรชี้ไปทางซ้ายมือของจอภาพนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งตรงนี้เองส่วนปุ่มสองทราบไหมคืออะไรปุ่มสองปุ่มสองเป็นปุ่มเขาเรียกปุ่มอะไรลูกปุ่มเรียกโหลดอีกครั้งหนึ่งหรือปุ่มรีเฟซนะครับปุ่ม3เป็นปุ่มอะไรปุ่ม3เป็นที่อยู่เว็บไซต์นะครับส่วนปุ่ม4เป็นอะไรครับขออภัยเลข4เป็นอะไรเป็นเนื้อหาเป็นเนื้อหานะครับคำตอบก็คือหมายเลข1นะครับข้อ3เมื่อนักเรียนค้นหาข้อมูลแล้วปรากฏหน้าผลการค้นหาเรากำลังดูอยู่นะครับกำลังดูข้อมูลนะครับเพลินๆเลยอยู่ๆมีโฆษณาขึ้นมาแล้วเด็กๆจะรู้ได้อย่างไรว่าตรงนั้นแหละมันคือโฆษณาทราบไหมทราบได้อย่างไรครับทราบได้อย่างไรครับอ๋อมันจะเด้งขึ้นมาใช่ไหมส่วนใหญ่จะเด้งขึ้นมาเด็กๆตอบว่ามันจะเด้งขึ้นมาใช่ไหมครับแนวคำตอบของครูครับแนวคำตอบตอบว่าจะปรากฏผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกับคำค้นและส่วนใหญ่โฆษณาในเว็บไซต์จะมีลักษณะเช่นเป็นแบนเนอร์นะครับเป็นแบนเนอร์แบนเนอร์เนี่ยจะเป็นรูปแบบที่แสดงผลที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจะเป็นแถบแบนเนอร์นะครับหรือเป็นโฆษณาแบบป๊อปอัพนะครับจะปรากฏขึ้นในขณะที่ผู้ใช้กำลังเรียกดูหน้าเว็บหลักหรือกำลังออกจากเว็บไซต์นะครับก็จะเด้งขึ้นมาเป็นป๊อปอัพนะครับเด้งขึ้นมาก่อนที่เราจะออกเปลี่ยนหน้าหรือปิดเว็บไซต์เหล่านั้นนั่นเองนะครับเอาละครับนี่คือแนวคำตอบครับท้ายชั่วโมงอย่าลืมส่งสมุดคุณครูด้วยขออภัยส่งเป็นแบบฝึกเป็นหนังสือนะครับให้คุณครูด้วยแล้วคุณครูจะนำไปตรวจสรุปกันแล้วนะครับวันนี้นะครับกิจกรรมของปลายทางในช่วงของการสรุปครับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูครับคุณครูตั้งคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้อที่6ถึงข้อที่7ครับคำถามครับคำถามถามว่าการระบุคำค้นที่เหมาะสมคนมีลักษณะอย่างไรช่วยกันตอบครับคำค้นที่เหมาะสมต้องเป็นยังไงถูกต้องคำค้นเป็นยังไงตรงกับสิ่งที่เราต้องการที่จะค้นหาใช่ไหมครับถูกต้องตรงกับสิ่งที่เราต้องการที่จะค้นหาแล้วก็เป็นไงต้อง
ต้องไป

ไงอีกลูกมีใครให้คำตอบเพิ่มเติมไหมครับนอกจากถูกต้องนะครับและข้อความตรงกับที่เราต้องการที่จะทราบต้องการที่จะค้นหาไม่เป็นไรครับมาดูแนวคำตอบแนวคำตอบของครูก็คือใช้คำคนที่เฉพาะเจาะจงครับใช้คำหลักที่เกี่ยวข้องนี่เนี่ยต้องเป็นไงครับต้องเป็นคำหลักที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราค้นหาเลยนะครับระบุประเภทของข้อมูลอย่าลืมระบุนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อมูลเอกสารนะครับต้องการหาข้อมูลนี้ที่เป็นไฟล์เอกสารหรือที่เป็นเอกสารหรือต้องการหาข้อมูลนั้นที่เป็นรูปภาพต่างๆเป็นต้นนะครับมีอีกหนึ่งข้อครับเมื่อพบลิงก์ที่ไม่เหมาะสมหรือทำให้ไม่รู้สึกปลอดภัยควรทำอย่างไรครับไม่ควรกดเข้าไปนะครับหรือแจ้งใครแจ้งคุณครูหรือผู้ปกครองก็ได้ยอดเยี่ยมมากนะครับแนวคำตอบก็คือไม่คลิกไปที่ลิงก์นั้นนะครับและแจ้งให้คุณครูหรือผู้ปกครองทราบนั่นเองนะครับสรุปกันแล้วเนื่องจากวันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายหรือชั่วโมงสุดท้ายของการใช้งานอินเทอร์เน็ตเห็นไหมครับมาสรุปพอนิดหนึ่งครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับมาดูที่เว็บเบราว์เซอร์กันก่อนเว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมสำหรับเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้าง Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox หรือ Safari ที่อยู่เว็บไซต์คือ URL นะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเว็บแอดเดรสนะครับยกตัวอย่างเช่น www.drtv.ac.th นะครับเว็บเบราว์เซอร์ที่อยู่บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเนี่ยจะมีองค์ประกอบคล้ายกันแต่ตำแหน่งของปุ่มบนหน้าจอนั้นอาจจะแตกต่างกันส่วนประกอบของผลการค้นหาเช่นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องผลการค้นหาเพิ่มเติมคำค้นอื่นที่เกี่ยวข้องโฆษณาโดยโปรแกรมค้นหาแต่ละโปรแกรมอาจจัดรูปแบบของการแสดงผลแตกต่างกันนั่นคือส่วนประกอบนะครับถ้าเด็กๆใช้ที่ PC หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะนะครับอาจจะแตกต่างกันกับที่เวลาเด็กๆใช้บนสมาร์ทโฟนหรือบนแท็บเล็ตนะครับแต่ว่าในเรื่องของส่วนประกอบก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะคล้ายๆกันเอาละแบบประเมินตนเองครับข้อที่6ถึงข้อที่7ครับฝากไว้ให้เด็กๆนั้นได้ลองกลับไปประเมินตนเองดูนะครับว่าเรามีสิ่งที่เราทำได้ดีหรือไม่ดีหรือสิ่งที่ตั้งใจจะทำไม่ดีขึ้นอย่างไรสำหรับสัปดาห์หน้าครับหรือบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมปลอดภัยและมีมารยาทในชั่วโมงที่1สิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงาน01หรือใบงานที่1เรื่องอะไรครับปกป้องข้อมูลส่วนตัวนั่นเองนะครับเอาล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆวันนี้ได้ทำการใช้งานอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลเด็กๆก็คงจะมีความสุขในการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆนั้นชอบอยู่แล้วสัปดาห์หน้าเราจะกลับไปที่ห้องเรียนปกติครับนะครับเราจะไปเรียนรู้ถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมนะครับรวมถึงใช้อย่างไรให้ปลอดภัยและมีมารยาทด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศ

เป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทรก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม่โทรจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
2: นี่เลย
0: ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ดตของเราวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยทรัพย์พัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้จะพามาชิมร้านเล็กๆร้านนึงแต่ว่าเมนูเยอะมากเยอะขนาดว่ากระดานดำหนึ่งกระดานเนี่ยเขียนแบบอัดแน่นไม่มีพื้นที่ว่างแบบว่าให้เราได้แบบหายใจเลยนะครับร้านนี้ชื่อว่าเย็นตาโฟทรงเครื่องข้าวผัดปูอินดี้2ไปดูกันว่าจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวตามผมมาเลยนะฮะตอนนี้ผู้อยู่กับพี่นกนะครับยืมตัวมาก่อนนะเมื่อกี้เห็นกำลังแบบว่าเตรียมเครื่องนะ
1: เตรียมเครื่องยังไม่พร้อมหมด
0: นี่ยังไม่พร้อมอีกเหรอ
1: ยังไม่หมด
0: นี่ตรงนี้นะครับข้างหน้าตู้นี้คือเป็นเครื่องของพวกเย็นตาโฟเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันเยอะขนาดนี้ล่ะ
1: คือของเครื่องคำว่าของเครื่องบางทีมันก็ต้องมารวมหลายอย่าง
0: ฮะ
1: มันมีหลายราคาก็คือถ้าใส่หมดทุกอย่างเลย90 บาท
0: หรอมีราคาอะไรยังไงบ้าง
1: มี50 60 70 80 90
0: ที่เห็นตรงนี้นะน่ากินมากเลยนะครับมีทั้งเกี๊ยวอันนี้เกี๊ยวอะไรจ๊ะ
1: อันนี้ของเราเรียกว่าเกี๊ยวระเบิดคือมันใหญ่จนแบบห่อจะไม่ได้แล้วอ
0: ่
1: ะ
0: นอกจากเกี๊ยวระเบิดแล้วมีอะไรอีกครับเยอะมากเลยมี
1: ก็ตอนนี้เราเป็นหือกล้วยชิ้นกลมแล้วก็ชิลบี้ชิ้นกุ้งแค่หมูแค่ฮูกแค่กรอบตับมีไส้มีหมูสด
0: แล้วที่คุยกันอยู่นี่ข้างหลังนี่ชงเช้งขมงชงเช้งทำอะไรกัน
1: อาหารตามสั่งค่ะ
0: ตามสั่งก็มีนี่กระดานดำหนึ่งนี่คือเขียนอัดแน่นมาก
1: อันนั้นยังไม่หมดนะกระดานดำนั้นอ่ะ
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: แล้วเห็นมีชื่อมีข้าวผัดปูด้วย
1: ก็ข้าวผัดปูชื่อของที่นี่เหรอ
0: จริงเหรอคือเอาเป็นว่ามีก๋วยเตี๋ยวมีตามสั่ง
1: มีข้าวมันไก่แต่ข้าวมันไก่เราขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันธรรมดาเราทำไม่ทัน
0: หลากหลายมากนะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนครับ
1: อ๋อฝังอยู่ใต้ดิน
0: ใช่ไหมมันต้องอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจัดเมนูมาเลยนะอยากจะให้ผู้ชิมอะไรคุณมากนะคร
1: ับขอบคุณครับ

ู้ชมครับตกใจมากนะใหญ่มากเลยนะครับนี่ชามนี้นะถ้ามาสั่งเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งว่าเย็นตาโฟ90ก็คือจะได้เป็นเชลเลอร์เทอร์แบบนี้เลยนะครับเยอะมากเลยนะครับและอีกหนึ่งจานอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นข้าวผัดปูนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนทีเด็ดของร้านนะครับเป็นเย็นตาโฟนะฮะให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากสิ่งที่ผู้ชอบที่สุดก็คือนี่เกี๊ยวปลาแล้วตามด้วยเกี๊ยวหมูระเบิดใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าช้อนนะฮะนี่มีลูกชิ้นแคะนะครับแล้วก็แน่นอนลูกชิ้นปลาถือกล้วยก็มานะครับเย็นตาโฟต้องมีลูกชิ้นกุ้งนะครับทั้งแมงกะพรุนและหมึกกรอบนะครับคือเส้นเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายนะครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยเส้นปลาอีกหนึ่งอย่างนะครับที่พิเศษมากของร้านนี้คือเกี๊ยวกรอบเติมไม่อั้นลองชิมน้ำดูนะครับหวานเปรี้ยวเค็มพอดีมากเติมแค่พริกก็พอเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวเส้นปลาก่อนเลยแล้วกันนะครับอร่อยมากเลยนะครับตัวเส้นปลานี่คือเหนียวหนึบเด้งไม่มีกลิ่นคาวนะครับต่อด้วยเกี๊ยวปลานะฮะตัวเกี๊ยวปลานี่นะครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับเต็มปากเต็มคำดีนะฮะต่อกันที่นี่บ้างดีกว่าลูกชิ้นแคะนะครับในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับลูกชิ้นปลาปลาเส้นเกี๊ยวปลาหืบกล้วยเนี่ยอร่อยมากนะครับไม่มีกลิ่นคาวเลยกินง่ายมากอีกหนึ่งไฮไลท์ของร้านนี้นะครับต้องใช้ช้อนเลยเพราะว่าค่อนข้างหนักใหญ่นี่เกี๊ยวหมูตัวเกี๊ยวหมูนะครับแป้งบางมากไส้เกี๊ยวเนี่ยเป็นหมูที่หมักมาได้แบบหวานๆเค็มๆนะกำลังดีนะและที่สำคัญใหญ่เต็มปากเต็มคำนุ่มมากอร่อยมากนี่หมึกกรอบก็มาคนชอบกินเย็นตาโฟจะรักร้านนี้นะวัตถุดิบดีชิ้นใหญ่ให้เยอะเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงชูมาเป็นชื่อร้านเลยนะครับทีเด็ดเลยอีกหนึ่งทีเด็ดของทางร้านนะครับข้าวผัดปูจะมี2แบบคือข้าวผัดก้ามปูกับข้าวผัดปูก้อนที่เห็นตรงนี้คือผัดมาแบบแห้งๆเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนเลยนะครับ

กระทะมากข้าวเนี่ยนุ่มนะครับมาดูที่ส่วนของก้ามปูนะครับไม่ได้ให้มาแบบหยุมหยิมชิ้น2ชิ้นนะครับแล้วก็คือชิ้นใหญ่ๆนะหนาแบบนี้เลยหวานเจี๊ยบปูสดหวานมากเป็นอีกหนึ่งจานที่แนะนำ

0: ด้วยความที่เมนูเยอะมากก็เลยเดี๋ยวลองสั่งอาหารอย่างอื่นมาลองชิมดูนะครับนี่กุ้งหมึกผัดผงกะหรี่ให้ดูกุ้งแล้วก็ดูหมึกเขานะครับสุดยอดเลยอ่ะอีกจานนึงเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันนะครับนี่เป็นหมี่ฮ่องกงปูไก่ใส่มาด้วยแต่เดี๋ยวลองทางนี้ก่อนนะครับเอาลองหมึกก่อนนะตัวหมึกนี่นะครับสดหวานกรุบกรึบเลยอ่ะตัวใหญ่ให้เยอะนะครับชิ้นใหญ่ๆนะฮะนี่กุ้งใหญ่มากใช้แบบกุ้งตัวใหญ่เลยนะครับลงไปกับข้าวแบบนี้เลยดีกว่ากุ้งสดมากกรุบกรอบหวานเด้งเยี่ยมเลยส่วนตัวผัดผงกะหรี่อ่ะมันจะมีติดเค็มหวานนิดนึงอร่อยนะกินกับจะพอดีเลยนะฮะต่อกันที่อีกหนึ่งจานนะครับอันนี้เป็นหมี่ฮ่องกงนะครับน่ากินมากเลยปูมันสดแล้วมันจะหวานนะหอมกินกระทะอีกแล้วนะครับแล้วผัดมาแห้งๆรสชาตินี่จะออกหวานนำนิดนึงมีเค็มตามมานิดหน่อยลงตัวนะกลมกล่อมนะอันนี้นะอร่อยนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยว่ากินขนาดนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเริ่มที่หมี่ฮ่องกงนี่80บาทนะครับเซตนี้นะครับเป็นกุ้งหมึกผัดผงกะหรี่แล้วก็มีข้าวด้วย120บาทส่วนเย็นตาโฟนะของปูเมื่อกี้ทรงเครื่องแบบชามใหญ่90บาทข้าวผัดปูเป็นส่วนของก้ามเนี่ย60บาททั้งหมดวันนี้350บาทถูกนะกับปริมาณที่ได้นะครับแล้วก็รสชาติดีถ้าคุณผู้ชมสนใจนะมาได้เลยเปิดทุกวันหยุดแค่วันจันทร์เท่านั้นเองนะฮะเปิดตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ 7:30 น.ประมาณ 3:30 น.ก็จะปิดแล้วนะฮะยังไงก็ตั้ง GPS มาได้เลยนะครับกับร้านเยตโฟทรงเครื่องข้าวผัดปูอินดี้2นะฮะอยู่ที่ซอยทรัพย์พัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับผมมาลองชิมกันฮะ
1: ของป่ากันค่ะต้องบอกว่าเป็นตลาดพื้นบ้านนะคะที่ใหญ่มากๆแล้วก็จะบอกว่าเป็นตลาดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะที่นี่ก็คือตลาดสถานีรถไฟคลองตันนะคะซึ่งชาวบ้านก็จะเรียกว่าตลาดสถานีรถไฟนี่แหละอยู่ที่เขตห้วยขวางกรุงเทพนี่เองโนบอกได้เลยว่าเป็นตลาดที่รวบรวมของป่าพืชผักพื้นบ้านตามฤดูกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเท่าที่โนเคยเห็นมาเพราะว่าของเยอะมากๆเลยค่ะตลาดสถานีรถไฟคลองตันนี้นะคะเขาจะมี2โซนก็คือโซนแรกจะอยู่ติดถนนฝั่งใกล้ๆกับสวนสาธารณะชื่อสวนสมเด็จสลาราชมณีโรมพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นโซนของตลาดที่จะขายกันอยู่ใต้ทางด่วนแล้วพอเดินเลยออกมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนนึงก็คือจะขาย2ฝั่งริมทางรถไฟแบบนี้ไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีของอะไรน่าซื้อกันบ้างเนาะมีหอยกาบด้วยนะคะเป็นหอยกาบน้ำจืดแล้วแบบว่ายังเป็นๆอยู่เลยอะโลละ50บาทตัวใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีอันนี้คือหอยโข่งนะคะตัวใหญ่มากโลละ50เหมือนกันแล้วก็จะมีหอยปังนี่เอาไปแบบว่าไปนึ่งเนาะไปนึ่งกับพวกตะคงตะไคร้อะไรอย่างงี้มาจากไหนจ๊ะ
2: ปราจ
1: ี
2: นบ
1: ุ
2: ร
1: ีค่ะปราจีนบุรีนี่แม่ค้ามาจากปราจีนบุรีค่ะมีผักขี้ขวงสะเดาดินอะเนาะแล้วก็จะมีพวกผักโขมแบบนี้แผงติดกันนะคะตรงนี้ก็จะมีทั้งผักทั้งปลานี่ใบยอแบบอ่อนๆเลยนะคะแบบนี้กำเท่าไหร่จ้าอันนี
3: ้
1: 10บาทฝั่งนี้นะคะจะเป็นหนูนาแล้วก็มีปลาบู่ด้วยใครชอบทานปลาบู่นะคะ

0: หนูเห็นมีหลายร้านเลยที่ขายมาหาซื้อได้ที่ตลาดสถานีรถไฟคลองตันตรงนี้จะเป็นอีกโซนนึงอยู่ริมทางรถไฟเหมือนกันนะคะอยู่อีกฝั่งนึงคือมีทั้งของที่แบบว่าซื้อแบบกินเลยตอนเช้าขนมอะไรแบบนี้กับพวกของสดผลไม้ะคะ่ะนี่บ้านนี้หากล้วยแบบแปลกๆทั้งนั้นเลยอันนี้กล้วยอะไรคะเนี่ย
1: หางมุกจ้า
0: โอ้นี่ค่ะอันนี้กล้วยหางมุกใหญ่มากเท่าไหร่จ๊ะ40บาทกล้วยหางมุกนะคะน่ากินมากเลยแล้วก็จะมีพวกกล้วยน้ำว้าแบบกล้วยสวนเนาะใครชอบกล้วยนะคะหลากหลายเลยร้านนี้มีแทบจะเกือบทุกสายพันธุ์ที่เราคุ้นเคยกระถินจ้ากรัมละ10บาทอันนี้นะไปแกะแล้วลูดโรยข้าวแล้วกินกับพวกแจ่วป่นนะสุดยอดต้มตำก็ได้เนาะกรัมเท่าไหร่คะเนี่ย
1: 3บาทจ้า
0: โอ้สะดาวบ้านนี้สวยมากคือแบบดอกฟูมากนะคะ20บาทพี่วันมาขายที่นี่ทุกอาทิตย์เลยไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่คืออย่างหน้านี้ก็จะเป็นหน่อไม้เป็นอะไรอย่างนี้
2: ใช่ครับ
0: ก็ตามฤดูกาล
2: ใช่
0: ส่วนใหญ่ก็คือรับมาหรือจากบ้านเราด้วยหรือจาก
2: บางอย่างเราก็รับมาบางอย่างเราก็หาเอง
0: มีของที่บ้านเราด้วยอะไรอย่างนี้เนาะขายกันนี่ถ้าเป็นอย่างแม่ค้าอย่างพี่วันอย่างอะไรเงี้ยมากันตั้งแต่กี่โมงคะเริ่มแบบขนของมาวางแล้ว
2: นี่เหรอมาแต่ตอนเมื่อคืนออกจากบ้าน4ทุ่มมาทุกนี่ก็ตีหนึ่ง
0: แล้วเริ่มตั้งกันนะคะ
2: มาถึงก็ตั้งเลย
0: แล้ว
2: เอาผ้าคลุมไว้ตอนเช้าตีห้าก็เปิด
0: แสดงว่าประมาณเริ่มตีสี่ครึ่งตีห้าก็เริ่มมีแม่ค้ามีคนมาเดินแล้วและขายไปจนถึงสักกี่โมงกันได้คะเนี่ย
2: เที่ยง
0: เที่ยงก็เก็บกันหมดแล้ว

0: ฉะเชิงเทรากรุงเทพคือระหว่างที่เราซื้อของเนี่ยนะคะก็จะมีรถไฟที่เขาวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกตามช่วงเวลาของเขาแต่ว่าก็จะมีพี่คนหนึ่งที่เขาจะคอยประกาศว่าแบบเวลารถไฟจะมาให้ระวังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกแม่ค้าเองก็จะคอยเตือนลูกค้าเหมือนกันว่าอ้าวหลบเข้ามาก่อนจ้าอะไรประมาณแบบนี้นะคะน่ารักดีอ่ะตลาดนี้มันสำปะหลังขายด้วยนะคะเนี่ยแม่บอกว่าไปทำห่อหมกก็ได้มันน่าจะออกมันๆเนาะ
1: อร่อย
0: อร่อยหนูไม่เคยกินเลยอ่ะใครเคยกินมาซื้อได้ที่ตลาด
1: ลวกใส่กะทิอร่อย
0: เหมือนใบเหลียงเหมือนอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เลยเน
1: า
0: ะ
1: เออ
0: นั่นแหละแซ่บขอบคุณค่ะตลาดนี้นะคะไม่ได้มีแต่ของพื้นบ้านแต่ว่าก็จะมีพวกเสื้อผ้ามือสองด้วยเนาะเนี่ยตลอดทางเราก็จะเห็นของก็จะขายผสมกันไปนะคะบ้านนี้คนลุมเยอะนะคะเพราะว่าของที่ขายเนี่ยก็จะเป็นของพื้นบ้านประเภทแมลงแล้วก็มีแบบมีปลามีกบขยงเนื้ออ่อนแล้วก็มีพวกเขียดน้อยนะคะมีแมงตับเต่าหน่อไม้ก็น่ากินผักหวานเนี่ยกำไร20บาทอ่อนมากเลยดูสิร้านนี้ไม่ได้มีแค่พวกแมลงพวกแบบแมงตับเต่าอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าคือแม่บอกมีครบหมดไข่มดแดงก็มีแต่ว่าขายไปแล้วมีผักติ้วนะคะอ่อนๆเลยนี่ๆแล้วก็มีเห็ดเห็ดอีหยังนี
2: ่
0: เห็ดบดเห็ดลมโอ๊ยมาร้านนี้นี่คือได้หลายมื้อนะหนูว่านะนี่อันนี้เข้ามาในโซนที่เป็นใต้สะพานนะคะใต้สะพานทางด่วนของเยอะแบบเยอะแน่นทุกโซนเลยอ่ะมีพวกแมงจีนูนแบบแกะพร้อมเอาไปทอดแล้วก็มีไข่มดแดงผู้หลากหลายมากตลาดนี้แต่มีอยู่อย่างนึงที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีขายในกรุงเทพบักขี้เบ้านี่มาจากไหนคะเนี่ยอันนี
1: ้ศรีสะเกษจ้ะ
0: เหรอนี่บักขี้เบ้าค่ะก็คือมันเป็นตัวอ่อนของแมงกุจีอ่ะ6ลูก50ค่ะลูกนึงก็จะมี1ตัวเนาะนี่แหละเอาไปแกงได้ไปอะไรได้ไปย่างมันก็จะหอมค่ะกลิ่นมันจะเป็นเหมือนกุ้งคุณผู้ชมนะคะที่ดูแล้วนะคะชื่นชอบพวกพืชผักพื้นบ้านนะคะเนาะว่าตลาดนี้ที่สุดแล้วนะคะของฟูเยอะมากนะคะใครที่อยากมาตามรอยรายการเรื่องเด็ดของเรานะคะมาได้เลยตลาดสถานีรถไฟคลองตันนะคะอยู่ที่เขตห้วยขวางกรุงเทพนี่เองนะคะแล้วก็ตลาดนี้เนี่ยเขาจะมีตั้งแต่เช้าเลยก็คือประมาณสักตีห้านี่คือแม่ค้าน่าจะฟูเต็มแล้วนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงประมาณ11โมงที่อย่างนี้ของก็จะเริ่มเก็บแล้วนะคะคุณผู้ชมที่อยากที่จะมาเดินตลาดพื้นบ้านแบบนี้นะคะพิกัดก็คือเขาจะอยู่ตรงข้ามกับสวนสาธารณะก็คือสวนสมเด็จสราราชมณีลมนะคะย้ำอีกทีตลาดนี้มีทุกวันอาทิตย์นะคะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะไปจนถึงเที่ยงตลาดสถานีรถไฟคลองตันเขตห้วยขวางกรุงเทพของเยอะมากมากค่ะ
3: ของเด็ดเอตโรวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไซน้อยบ้านทรงสเปนอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่นะครับมีการรวมกลุ่มของชาวบ้านในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ทั้งอร่อยและราคาไม่แพงอีกด้วยครับ
4: มาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คือนวดเฟ้นอย่างพร้อมแล้วเพราะว่านางเอกของเราจะต้องพูดเยอะมากเลยนี่อยู่กับแม่เล็กนะแม่เล็กนี่ใช้คำว่าเป็นประธานได้ไหม
5: ที่ปรึกษากลุ่มค่ะ
4: ที่ปรึกษาเลยนะครับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไซน้อยบ้านทรงสเปน
5: ทำไมบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4: เป็นไงแล้วทำไมเราถึงมารวมกลุ่มกันตั้งแต่ปีไหนครับเนี่ย
5: ตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี25ค่ะ
4: 2525
5: ค่ะเพราะว่าอาชีพของชาวบางบานหรือชาวเซน้อยก็จะทำนาเป็นส่วนใหญ
4: ่ครับ
5: และเป็นการทำนาปีปีนึงทำครั้งเดียว
4: จ้ะ
5: อันนี้ก็จะมีเวลาว่างเยอะเลยแม่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยรวมกลุ่มกันทำอาชีพเสริมก็เริ่มทำจากกล้วยตากก่อนเพราะเราจะมีกล้วยใช่ไหมคะ
4: ครับ
5: เราก็เริ่มทำกล้วยตากก่อนอะไรเงี้ย
4: ของเราอร่อยยังไงครับกล้วยตากเรา
5: ของเราเหรอคะ
4: จ้ะ
5: เป็นอะไรเป็นออร์แกนิกด้วยแล้วก็ไม่ได้ผสมอะไรนอกจากน้ำเกลืออย
4: ่
5: างเดียวสีก็ธรรมชาติกล้วยมะลิอ่องดีที่สุดสำหรับทำกล้วยตากนะคะจะเนื้อนุ่
4: ม
5: แล้วก็ผลไม่โตมากเหมาะสำหรับทำกล้วยตาก
4: เดี๋ยวลองชิมนะครับน
5: ี
4: ่กล้วยตากแกะเลยคือกล่องนึงเนี่ยมีอยู่ประมาณเยอะนะ
5: เยอะๆค่ะ
4: หลายนะครับเป็น10นะฮะแล้วดูชิ้นประมาณนี้นะครับสีสวยมากนะครับเป็นสีจากธรรมชาตินะครับเหลืองทองหวานหอมมีกลิ่นแบบออกเหมือนหวานแบบออกน้ำผึ้งน้ำผึ้งเลยนะครับแต่เป็นรสชาติของมะลิอ่องแท้ๆแล้วเนื้อนุ่มกัดเข้าไปมันจะมีความหนึบอร่อยมาก50บาทแล้วต่อมาก็จะเป็นอะไรจ๊ะ
5: กล้วยอบแผ่นแผ่นก็จะใช้กล้วยน้ำว้ามะลิอ่องเหมือนกันแต่ความสุกต้องมากกว่ากล้วยตาก
4: เพราะอะไร
5: จนเปลือกดำเลยค่ะ
4: เอาหรอ
5: เพราะว่าเราทำแล้วเราตากแห้งใช่ไหมคะเพราะนั้นเนื้อเขาต้องนิ่มพอสมควร
4: ครับคือที่บอกว่าเป็นแผ่นนี้คือมาอย่างนี้นะ
5: ค่ะ
4: แบบนี้นะ
5: ค่ะ
4: มันหวานแบบไม่ได้หวานเลี่ยนอ่ะหวานกำลังดีนะฮะแล้วมีความเหนียวหนึบแต่ว่าถ้าต้องการความแบบเท็กเจอร์สัมผัสของความเป็นลูกเป็นกล้วยแบบเป็นลูกๆนี่นะไปทางกล้วยตากคือแล้วแต่ชอบได้เลยแต่แนะนำว่าลองซื้อไปชิมดู2อย่างเลยนะครับอร่อยทั้งคู่เลยนะฮะทั้งกล้วยตากและกล้วยอบแผ่นนะครับ50บาทแล้วก็นี่นะครับมะดัน
5: มะดันค่ะ
4: เชื่อม
5: ค่ะ
4: เปรี้ยวหวานแล้วก็มีตัดเค็มหน่อย
5: อืมใช่เค็มจากเกลือ
4: เอออ
5: ันนี้จะเป็นสีธรรมชาตินะลูกไม่ใส่สีเลยอะไรเลยมะดันสด1กิโลนะทำได้2ขีด
4: อร่อยนะใครชอบแบบเปรี้ยวๆอมหวานนิดๆแล้วมีติดเค็มหน่อย
5: ๆแกงง่วงได้ขับรถใส่ปากไป
4: อร่อยมากนี่กล่องละ50บาทเท่านั้นมาต่อที่นี่ดีกว่าอันนี้ก็น่ากิน
5: มะเขือเทศใช่ไหมลูก
4: ใช่ค่ะ
5: เชื่อมแห้ง
4: มะเขือ

0: ช่มะเขือลูกโตๆหน่อย
1: ลูกโตๆแล้วก็เอามาทำนี่แบบเป็นแบบนี้นะครับ
0: เอามาคว้านเม็ดออก
1: ครับ
0: แล้วก็มีกรรมวิธีแล้วก็มาเชื่อมเชื่อมไม่ได้เชื่อมวันเดียวเสร็จนะลูกเหมือนแช่อิ่มทำไปเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆ
0: สองสามวันนู่นนะถึงจะเอาไปตากแดด
1: อ้าวหรอ
0: ตากแดดสักสองแดดสามแดดจนกว่าจะแห้ง
1: หวานอมเปรี้ยวอันนี้จะได้ความเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวจากมะเขือเทศนะครับกลิ่นนี่ใช่เลยอร่อยมากกินแล้วตื่นสดชื่นกล่องละ50บาทแล้วอันนี้เป็นสมุนไพรอบกรอบตรงนี้นะครับที่ผู้เห็นนี่มีใบกะเพราใบมะกรูดพริกแห้งมีข่าม ีตะไคร้แล้วก็มีกระชายด้วยโอ้มีหอมแดงนี่หอมแดง
0: กระเทียม
1: กระเทียมก็ม
0: ีพริกไทย
1: มีพริกไทยพริกไทยพริกไทยดำเหรอคร
0: ับใช่พริกไทยดำ
1: และแน่นอนอีกอย่างหนึ่งคืองาดำ
0: ใช่
1: มาด้วยเหมือนกันนะครับ
0: มีใบบัว
1: ครบเครื่องเลยนะครับตักไปตรงไหนก็จะเจอสมุนไพรหมดเลยได้เค็มจากเกลือได้ความมันจากตัวถั่วลิสงนะครับและแน่นอนกลิ่นสมุนไพรชัดมากถ้าเป็นซองแบบนี้50บาทเหมือนกันนี่หูยอร่อยคุณผู้ชมลองซื้อไปชิมดูนะครับต่อกันที่อีกหนึ่งอย่างนะครับมีกรอบกล่องนี้ก็50บาทเหมือนกันมีใบมะกรูดเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีงาดำมีพริกแห้งมีกระเทียม
0: แล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรให้กรอบนะคะใช้อบผัดแล้วไปอบอีกทีนึง
1: เปรี้ยวอมหวานนิดนึงนะครับกินเล่นได้เลย
0: ใช
1: ่อร่อยมากอีกหนึ่งอย่างทิ้งท้ายไว้อันนี้ก็จะเป็นงาดำคั่วถุงนี้ก็50บาทนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะอุดหนุนสินค้าของยายๆแล้วก็สมาชิกกลุ่มนะครับก็ติดต่อไปได้เลยนะครับกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัด
0: พระนครศรีอยุธยาค่ะหรือถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนรู้นะคะ
1: ครับ
0: เราก็สอนให้มาเป็นหมู่คณะ
1: ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
0: ไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
1: ครับผมสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ากลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนไหนดูแล้วอยากให้ครูหรือพี่โนไปรีวิวให้แบบนี้นะแนะนำเข้ามาได้นะครับในเพจเรื่องเด็ดเอตโลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องเด็ดเอตโลก็หมดเวลาลงแล้วนะครับครูกับยายเล็กต้องขอลาไปก่อนนะพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอัมบลินทีวี HD ช่อง 34 แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา2คนไปแล้วนะ
0: สว
1: ัสดีครับ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ีครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราเคยเจอกันมาแล้วใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่ไหมนะไม่เคยเจอเหรอนะเราเคยเจอนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมมาให้เล่นอีกเหมือนเดิมเนาะเป็นเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้นะครับและการแก้ปัญหาวันนี้บทเรียนเรื่องอะไรครับใครอ่านออกอ่ะให้หน่อยหาพวกให้ฉันทีเราจะเป็นคนหาพวกหากลุ่มได้เราก็ต้องมีทักษะก่อนนะครับนะเราจะทำ3อย่างเหมือนเดิม1คือ
2: ทำ
0: 2ค
2: ือคิด
0: แล้วก
2: ็
0: ท้าทายหมายถึงเอาสิ่งที่เราคิดได้ไปใช้ประโยชน์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำสิ่งนี้ได้จัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะนะครับของสัตว์สิ่งของนะครับวันนี้เราเรียนอะไรกันครับเราจะจัดกลุ่มนะครับสิ่งของโดยใช้ลักษณะของสิ่งของนะครับผมโอเคมา
3: จู่ลูกเย่เนอที่ตู
0: ้รูปอะไรเอ่ย
4: ร
0: ู
4: ปส
0: ัตว์นะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะดูสิว่าใครสามารถพาสัตว์ให้กลับบ้านได้ถูกต้องนะครับทุกคนเอามือลงก่อนใครที่เป็นเด็กดีนะครับจะเชิญคุณครูจะเรียกออกมานะครับให้เราเลือกเนาะนะครับเวียนไปทีละโต๊ะเหมือนเดิมเนาะขอโต๊ะละ1คนแล้วค่อยเวียนใหม่อีกรอบนึงนะครับเรียงมาก่อนโต๊ะนี้ก่อนละกันอยากพาตัวไหนกลับบ้านช่วยกัน
5: ฉลาม
0: ฉลามอยู่ที่ไหน
6: ฉลามอยู่ในทะเล
0: ทะเลตัวนู้นครับถ้าทำถูกมันจะเปลี่ยนนะ
7: ปลาดาวครับ
0: ปลาดาวอยู่ไหน
8: ทะเลครับ
0: ตรงหลังครับ
9: ยีราฟ
0: ยีราฟอยู่ไหนทะเล
10: ทุ่งนา
11: ทุ่งนา
0: ซาฟารีตัวนี้ครับ
12: ปลานีโมครับอยู่ในทะเลครับ
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลตัวนี้ครับ
13: ปลาหมึกครับ
0: ปลาหมึกอยู่ไหน
14: ทะเล
0: ตัวหลังครับ
15: มะลาครับ
0: มะลาอยู่ไหน
16: สว
0: ร
16: รค์หน้า
17: ปลาสีแดง
18: ปลา
0: ปลาอยู่ที
19: ่ทะเล
0: ทะเลดาคง
20: ที่ใต้น้ำ
21: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: ช้างอยู่ใต้น้ำตัวนี้ครับเพื่อนบอกว่าช้างอยู่ใต้น้ำไง
22: ไม่ใช่ไม่ใช่ใ
0: ช่แสดงว่าผิดไม่เปลี่ยนแสดงว่าผิดอะไรผิดเอ่ย
23: ช
0: ้างอยู่ที่ไหนช้างอยู่ที่ไหนถูกต้องป้อมเ
24: มอร์ไม่ตอบ
0: หรอ
25: ช้างเองได้หร
0: ออีกหนึ่งอันให้โต๊ะนี้เลือกบ้างอยากเลือกอะไร
26: สิ่งของอาชีพ
27: สิ่งของอาช
28: ีพสิ่งของอาช
29: ีพไม่ใช่ของอาชีพ
0: อะไรของเราเริ่มต้นครับปืนปืนอยู่ไหนครับของใครตัวนี้ครับหมวกเอาอะไรหมวกเหรอหมวกเป็นของใคร
30: ทหาร
0: ทหาร
31: หมวก
32: สีแดง
0: เป็นของใคร
33: ของดีนะ
34: ทหาร
0: เอาอะไรรถถังของใคร
35: ของทหารของทหาร
0: ดังไปที่คุณครูฟังไม่รู้เรื่องนะครับตัวนั้นสีเป็นของใครโอเคว
36: ิทยาดา
37: วิทยาดา
38: วิทยาด
0: าตกลงกันก่อนเอาอะไร
39: วิทยาดา
40: วิทยาดา
41: วิทยาดา
42: ดูดิเขาค่ะ
43: วิทยาดาคือการ
0: เอาอะไรเอาอะไรเอาวิทยาดาไหนคนกลางน้องวิทยาดาเป็นของใครทหาร
44: ทหารจังหวัดทหาร
0: โอเคถูกต้องนะครับเก่งมากง่ายไหมง่ายไหม ง่ายเนาะ
1: วันนี้เราจะทำอะไรได้นะครับเราจะจัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลัก

ษณะของสัตว์และสิ่งของนั้นนะครับผมเราจะมาลองทำใบกิจกรรม B04 นะครับจำแนกสิ่งของต่อไปนี้ออกเป็นกลุ่มพร้อมกำหนดชื่อกลุ่มโดยที่เรามีตัวช่วยนะครับเราจะไปใช้เว็บไซต์ AI ThaiGen นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ AI แล้วก็

ะทำให้นักเรียนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะในการที่จะจัดกลุ่มสัตว์และก็สิ่งของนะครับโดยที่มีหมวดหมู่ให้เลือกเล่นอยู่หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นหมวดสัตว์ที่อยู่หมวดสิ่งของครับห้องหมวดผลผักผลไม้สิ่งของอาชีพการเดินทางยานพาหนะสัตว์อาหารนะครับอาหาร5หมู่นะครับกีฬาแล้วก็ประเทศทวีปครับวิธีการเล่นนะครับนักเรียนก็เลือกหมวดขึ้นมานะครับหรือคุณครูอาจจะเลือกหมวดให้นักเรียนนะครับแล้วก็ซ่อนไว้โอเคตอนนี้เรามีรูปที่เราจะต้องจัดกลุ่มนะก็จะเป็นรูปยีราฟรูปช้างรูปสิงโตรูปแรดฉลามแล้วก็ปลาใช่ไหมครับสัตว์เหล่านี้มันควรจะไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่เป็นหมวดสัตว์ที่อยู่เนาะเราก็จะต้องจัดสัตว์ให้มันตรงกับที่อยู่ของมันครับแต่ว่านักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดเราก็สามารถย้ายปรับเปลี่ยนได้ครับดังนั้นเราลองดูได้เลยนะครับเริ่มจากยีราฟก่อนแน่นอนนะครับยีราฟก็ต้องอยู่ในบนบกใช่ไหมครับช้างก็อยู่กับยีราฟสิงโตแรดปลานะลองผิดสินะครับปลานี่อยู่ถูกซีบรามาลายนะครับโลมาปลาแล้วก็หมึกจะเห็นได้ว่ามันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเราจัดหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนหน้าไปไหนก็เพราะว่ามันมีบางตัวที่ยังอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่นะครับถ้าเราจัดผิดเราก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเอ๊ะอะไรที่มันยังอยู่ผิดที่ผิดทางมันอยู่ไม่ถูกกลุ่มของมันเราก็ปรับแก้ไขใหม่นะครับเราย้ายปลาฉลามมาโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนก็จะถูกเปลี่ยนด่านให้ไปเล่นในเกมต่อไปนะครับแต่ยังเป็นหมวดเดิมอยู่นะครับผมอ่ะคราวนี้มาดูบ้างครับผมเรามีรูปสัตว์เหมือนเดิมนะครับเราที่อยู่เปลี่ยนแปลงใหม่เนาะมีท้องฟ้ากับมีท้องทะเลนะครับสัตว์เหล่านี้มันควรอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จัดเรียงมันอาจจะแข่งกับเพื่อนๆนะครับแข่งความเร็วกันได้นะครับหรือว่าออกมาทำหน้าชั้นเรียนได้เลยโอเคลองดูซิถูกหรือเปล่าถูกแล้วนะครับเปลี่ยนหมวดครับช้างอยู่ในป่ายีราฟอยู่ในป่าแรดอยู่ในป่านกเอ๊ะไม่แน่ใจลองดูครับนกอยู่ในเมืองเจ้าหนูอยู่ในป่าม้าลายอยู่ในป่าสิงโตอยู่ในป่านกแล้วก็สุนัขไว้ที่นี่ดีกว่าถูกไหมยังไม่ถูกแสดงว่ามีบางตัวผิดนะครับผมลองดูซิอะไรมันผิดมันถูกกันเนี่ยเจ้าหนูนี่อยู่ที่ไหนนะเจ้าหนูมันอยู่ในเมืองนั่นเองนะครับตอนนี้เราเริ่มจัดกลุ่มสัตว์กับที่อยู่คล่องแล้วใช่ไหมเราลองเพิ่มความท้าทายให้กับเราดีกันนะครับเราไปเลือกหมวดกันทีเชอร์จะเลือกหมวดเป็นสิ่งของกับห้องจัดสิ่งของให้ตรงกับประเภทของห้องนะครับแล้วก็ซ่อนหมวดหมู่ไปจะได้ไม่หลายตาเนาะดูจากรูปนักเรียนคิดว่าเป็นห้องอะไรครับด้านซ้ายมือก็คือห้องครัวแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นห้องทำงานเนาะงั้นเรามาดูสิ่งของกันครับว่าสิ่งของแต่ละชิ้นมันควรจะถูกวางอยู่ที่ไหนโต๊ะห้องทำงานโคมไฟห้องทำงานชั้นวางห้องทำงานเครื่องปั่นห้องครัวจานห้องครัวถ้วยห้องครัวเอแจกันเอาไว้ห้องครัวนะครับกระดาษทิชชู่ห้องครัวเก้าอี้ห้องทำงานถูกไหมถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าไปคราวนี้เป็นห้องน้ำกับห้องนอนนะครับลองดูซิว่าถ้าเรามีของเราจะเอาของไว้ถูกที่หรือเปล่านะครับห้องนอนแปรงสีฟันอยู่ห้องน้ำหมอนเอ๊ะอยู่ห้องน้ำหรือเปล่านะอยู่ห้องนอนโต๊ะอยู่ห้องนอนพรมอยู่ห้องนอนแชมพูห้องน้ำกระดาษห้องน้ำห้องน้ำในเป่าผมห้องน้ำแล้วก็โต๊ะวางโคมไฟก็อยู่ห้องนอนเย่ถูกต้องนะครับผมคราวนี้เป็นห้องนอนกับห้องรับแขกนะครับตู้เสื้อผ้าอยู่ห้อง

0: นอนเครื่องเสียงเราควรวางเครื่องเสียงไว้ที่ไหนดีครับทิชเชอร์ไว้ห้องรับแขกก่อนแล้วกันนะพรมน่าสนใจห้องรับแขกครับผมห้องนอนครับห้องนอนครับเตียงห้องนอนครับโซฟารับแขกครับเก้าอี้ห้องนอนครับแล้วก็ทีวีอยู่ห้องรับแขกครับไม่โทรครับมีบางอย่างผิดย้ายครับโอเคนะครับเริ่มกลับมาหน้าเดิมแล้วเพราะนั้นเราเปลี่ยนหมวดดีกว่านะครับนักเรียนอยากเล่นหมวดอะไรเอ่ยอะไรที่รู้สึกว่ามันจะท้าทายเราดีนะอาชีพกับสิ่งของดีไหมครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งของแต่ละอย่างมันสำหรับอาชีพไหนเนาะครับโอเคจากรูปนะครับก็เป็นอาชีพตำรวจกับอาชีพเชฟนะครับผมเรามาเลือกสิ่งของให้ตรงกับอาชีพกันหม้อครับของเชฟตาของตำรวจหมวกตำรวจปืนอะไรเอ่ยตำรวจนะครับมีดเชฟ โถปั่นเชฟตำรวจแล้วก็รถก็เป็นของตำรวจถูกต้องนะครับตำรวจยังอยู่นะครับตำรวจกับนักวิทยาศาสตร์ครับนักวิทยาศาสตร์ตำรวจวิทยุสื่อสารตำรวจรถก็เป็นของตำรวจกล้องดูดาวก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์หมวกตำรวจครับกล้องจุลทรรศน์นักวิทยาศาสตร์ปืนตำรวจครับโล่ตรานะครับตำรวจแล้วก็หลอดทดลองก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดลองดูนะครับถูกต้องนะครับสลับที่แสดงว่าเริ่มซ้ำและเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นการเดินทางกับยานพาหนะบ้างครับเรามีหลายโหมดให้เลือกเล่นเลยนะครับผมสามารถเลือกเล่นได้หลายแบบเลยเดินทางทางน้ำกับเดินทางบนบกนะครับในเมืองนะกับบนในทะเลนะครับเรือทางน้ำรถบัสอยู่บนบกเรือดำน้ำมอเตอร์ไซค์รถยนต์อยู่บนบกรถบัสเรือขนส่งรถไฟเรือใบแล้วก็เจ็ตสกีถูกไหมเอ่ยถูกนะครับคราวนี้บนบกกับท้องฟ้าบ้างครับรถบัสรถบัสเครื่องบินโดยสารเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบรรทุกแล้วก็บอลลูนถูกต้องนะครับผมอ่ะพอมันซ้ำเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับสัตว์กับอาหารครับโอ้โหใครชอบกินอะไรเนี่ยมีใครรู้บ้างครับสุนัขบ้านเรากินอะไรครับกินเนื้อแล้วกันหนูกินผักหมีกินเนื้อนกกินผักงูกินเนื้อหนูกินผักนกกินอะไรวัวกินผักปลาหมึกกินอะไรครับปลาหมึกกินเนื้อละกันกวางกินผักถูกไหมเนี่ยอันนี้ยากนะครับถูกด้วยนะครับผมโอเคหมวดใหม่ครับอาหาร5หมู่ครับผมเรามาลองดูซิว่าเราแบ่งกลุ่มได้ครบหรือเปล่านี่เป็นหมวดไขมันกับหมวด ผลไม้นะครับผมผลไม้เนยผลไม้ไขมันผลไม้ชีสน้ำมันผลไม้แล้วก็น้ำมันโอเคถูกต้องเปลี่ยนหมวดครับกีฬาเล่นคนเดียวกับเล่นเป็นทีมนะครับเรารู้จักไหมรักบี้เป็นทีมบาสเกตบอลเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลเป็นทีมสกีเป็นคนเดียวฮอกกี้เป็นทีมฟุตบอลเป็นทีมฟันดาบคนเดียวกอล์ฟคนเดียวธนูคนเดียวบ็อกซิ่งคนเดียวถูกต้องนะครับผมสุดท้ายครับอันนี้น่าจะยากสุดเลยนะครับประเทศกับทวีป เอเชียทวีปของเราเองนะครับกับทวีปเซาท์แอฟริกานะครับอาร์เจนตินาเซาท์อเมริกานะครับอยู่เซาท์อเมริกาอเมริกาใต้ไชน่าเอเชียโคลัมเบียเซาท์อเมริกาไทยแลนด์เอเชียโคเรียเอเชียมาเลเซียเอเชียโบลิเวียเซาท์อเมริกาเอกวาดอร์เซาท์อเมริกาอุรุกวัยเซาท์อเมริกาซาอุดิอาระเบียที่ไหนครับเอเชียถูกต้องนะครับผมมาดูทวีปที่2ครับยุโรปกับนอร์ทอเมริกาอเมริกานอร์ทอเมริกาอิตาลียุโรปเนเธอร์แลนด์ยุโรปเฮติน็อตอเมริกาหรือเปล่านะสเปนยุโรปโปรตุเกสยุโรปคิวบากัวเตมาลานอร์ทอเมริกาจาเมกาคิงอังกฤษโอเคก็เป็นสื่อในAI ไทยเจนนะครับที่นักเรียนสามารถเข้ามาเลือกเล่นได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่สไลด์ของเรากันโอเคตอนนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการแบ่งสิ่งของแล้วก็สัตว์เนาะออกเป็นกลุ่มๆนะครับโดยเราดูที่ลักษณะของมันเนาะเราแบ่งอะไรบ้างครับเมื่อกี้จำได้ไหมเราแบ่งเครื่องครัวเนาะการที่เราแบ่งสิ่งของแล้ววางไว้ให้ถูกที่นะครับมันก็จะมีประโยชน์ที่ทำให้สิ่งของมันถูกใช้ประโยชน์ได้ถูกที่ถูกทางแล้วมันก็ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกลุ่มประเภทของมันนะครับคราวนี้ทีเชอร์มีงานมาให้นักเรียนทำนะครับเราจะมาลองจัดกลุ่มของเหล่านี้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับโดยเราจะเป็นคนกำหนดเกณฑ์ชื่อของกลุ่มนะครับด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับจะมีความท้าทายขึ้นมาจากกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเราลองดูครับเรามีหมีเรามีช้างเรามียีราฟเรามีกวางเรามีนกฮูกมีแรดมีนกนะครับมีแรด2ตัวแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็สิงโตครับผมจากกลุ่มครั้งแรกครับเราจะแบ่งตามที่อยู่นะครับที่เชื่ออยากได้ไอเดียจากนักเรียนว่าถ้าเราจะจัดกลุ่มสัตว์เหล่านี้ตามที่อยู่เราควรแบ่งออกเป็นกลุ่มอะไรดีนะถ้าเราจะแบ่งมันเป็น2กลุ่มที่เชื่อลองให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับนักเรียนอยากจะแบ่งตามอะไรดีมีคนบอกว่าอยู่บนบกกับอาศัยอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนบกกับอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมครับจากนั้นเราลองมาจัดเข้ากลุ่มกันดีกว่านะครับอยู่บนบกก็อย่างเช่นพี่หมีครับจีราช้างจีราฟกวางแรดของเรากระต่ายแล้วก็สิงโตนะครับส่วนตัวที่สามารถอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับมันอยู่บนบกด้วยแต่มันก็อยู่บนท้องฟ้าได้ก็อย่างเช่นพี่นกฮูกนะครับแล้วก็เจ้านกตัวนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงก็สามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบเนาะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะเลือกกำหนดกลุ่มเป็นอะไรนะครับเราลองมาดูการแบ่งแบบที่2ดีกว่านะครับยังเป็นสัตว์แบบเดิมเลยแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนกลุ่มนะครับตอนนี้เราสนใจจำนวนขาเนาะเรากำลังแบ่งกลุ่มตามลักษณะของสัตว์แล้วลักษณะที่เราสนใจในใช้ในการจำแนกก็คือจำนวนขาเราจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีเอ่ยเราลองสังเกตดูครับสัตว์ที่เรามีเราจะแบ่งมันออกเป็นกลุ่มอย่างไรดีเป็นสัตว์ที่มี มีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาแบบนี้ดีไหมครับนะแล้วแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับสัตว์ที่มีสี่ขากับสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาเนาะครับเราลองมาดูครับพี่หมีพี่หมีสี่มีขาสี่ขาช้างก็มีสี่ขาจิราฟก็สี่ขากวางก็สี่ขาแรดก็สี่ขากระต่ายสี่ขาสิงโตสี่ขาแล้วก็ส่วนสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาก็มี2ตัวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้โอเคนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราแบ่งตามลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วเราก็ได้สัตว์ออกเป็น2กลุ่มก็คือมีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาครับแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนทุกกลุ่มเลยนะครับเปลี่ยนเป็นมีขากับไม่มีขาเปลี่ยนเป็นลักษณะของสัตว์ครับถ้าเราใช้ขาเป็นเกณฑ์ในการจับกลุ่มโดยกำหนดเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาเราก็จะพบว่าสัตว์ทั้งหมดอยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะว่าทุกตัวมีขาแม้ว่าขาจะแตกต่างกันก็ตามนะครับดังนั้นการจับกลุ่มก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเราลักษณะที่เรากำหนดเนาะว่าเราอยากจะแบ่งกลุ่มตามประเภทแบบไหนนะครับต่อไปครับจำแนกจากปีกครับก็อาจจะง่ายๆก็คือมีปีกกับไม่มีปีกนะครับเราก็จะได้ว่ามีปีกจะมีอยู่2ตัวมีปีกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิก2ตัวไม่มีปีกตัวนี้ไม่มีช้างไม่มียีราฟไม่มีกวางไม่มีแรดไม่มีกระต่ายไม่มีสิงโตไม่มีสมาชิกของกลุ่มนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8มีสัตว์ที่ไม่มีปีกอยู่8ตัวนะครับผมแล้วถ้าเกิดทีเชอร์เปิดโอกาสให้นักเรียนกำหนดได้เองนะครับว่าเราจะใช้ลักษณะไหนเป็นเกณฑ์นักเรียนจะเลือกลักษณะไหนดีครับผมให้นักเรียนแต่ละคนคิดได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองเลยนะครับว่าอยากจะใช้เกณฑ์ไหนเป็นตัวกำหนดลักษณะนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาใช้เขาเนาะก็อาจจะสัตว์ที่มีเขากับสัตว์ที่ไม่มีเขาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่านักเรียนสามารถกำหนดของนักเรียนเองได้เลยนะครับผม
1: เรามีวิธีการจัดกลุ่มยังไงเอ่ยเมื่อกี
2: ้ดูของใครแล้วก็ดูของใครแล้วก็ดูว่าที่ของแล้วไปของใครแล้วก็บอกกับใครแล้วเราก็ดูว่ามันอยู่ที่ไหน
1: สิ่งของมันเหมาะกับกลุ่มที่เราต้องการจะให้มันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับที่คุณครูจะให้เด็กทำเนาะมีสัตว์กี่ตัว
2: สัตว์10ตัว
1: กี่ตัว10ตัวใช่ไหมนะครับ
2: 10ตัว
1: แล้วเราจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับ2กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้เราเลือกเนาะว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งดีเนาะในการแบ่งเราก็ต้องมีเกณฑ์เข้ามาในการแบ่งใช่ไหมครับเกณฑ์มีอะไรบ้างเอ่ยที่โยจำนวนขาปีกใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์นะครับเราจะแบ่งกลุ่มยังไงได้บ้างจะแบ่งเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างครับถ้าสมมุติเราใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มครับ สมมติแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งได้ยังไงครับ
2: กลุ่มสัตว์น้ำแล้วก็กลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์บกไม่สัตว์บกกับสัตว์น้ำ
1: สัตว์บกกับสัตว์น้ำเห็นด้วยไหม
2: เห
1: ็
2: นด
1: ้
2: วย
1: เกณฑ์ที่ใช้ก็คือที่อยู่เราจะตัดสินจากที่อยู่เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มอันนึงก็คือบกกลุ่มนึงก็คือน้ำนะครับพอเราเขียนประเภททั้ง2อย่างเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็เอาสัตว์เนี่ยมาเทียบว่าเอ๊ะมันอยู่ในบกหรืออยู่ในน้ำ

0: โอเคอันนี้คือการแบ่งตามที่อยู่เนาะนะครับสมมติทีเชอร์เปลี่ยนใหม่นะครับทีเชอร์เปลี่ยนใหม
1: ่
0: เปลี่ยนเกณฑ์การแบ่งใหม่ไม่เอาที่อยู่แล้วเอาจำนวนขาช่วยแบ่งกลุ่มหน่อยครับแบ่งตามจำนวนขาโอ้มีหลายเลยอันหนึ่งก็คือมีขากับไม่มีขา
2: อีกอันหนึ่งก็คือมีขาห้าขาด้วย
0: มีขาห้าขาข้างหลังเกณฑ์คืออะไรครับแปดขามันมีหลายเกณฑ์เลยเน
2: า
0: ะทำไงดีให้เราแบ่งของใครของมันดีกว่านะครับ
3: อย่างแรกครับเลือกเกณฑ์ในการจำแนกเนาะเราจำแนกตามอะไรครับในกรณีมีใครอยากเลือกอะไรครับขากับปีกอะไรดีครับนักเรียนปลายทางอยากจำแนกตามอะไรดีครับจำแนกตามขาก่อนเนาะมันเราเลือกเกณฑ์เราก็ระบุครับว่าเราจะใช้จำนวนขาในการจำแนกสเต็ปต่อไปครับเราต้องระบุว่าเอ๊ะมันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มในที่นี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะถ้าดูจากรูปเราแบ่งอะไรดีครับดูซิในรูปมันมีกี่ขาบ้างอันนี้มีขาไหมปลามีขาไหมไม่มีเนาะ4ขา2นก2ขาปลาดาวเรียกว่าขาไหมถ้าเรียกว่าขาก็เรียก5ขาใช่ไหมปลาหมึกกี่ขาครับ8ใช่ไหมปูกี่ขาครับ8โอ้ดูมันหลากหลายมากเลย
0: เอาไปเนาะจับคู่ทำตกลงกันว่าจะใช้เกณฑ์อะไรแล้วก็เขียนชื่อสัตว์ลงมานะครับผมแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง

าจะแบ่งเป็น2กลุ่มที่เชื่อก็จะแบ่งเป็นง่ายๆเลยก็คือมีขากับไม่มีขาถ้าที่เชื่อแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกอะไรบ้างครับจะมีสัตว์อะไรอยู่ในแต่ละกลุ่มบ้างให้นักเรียนลองคิดดูก่อนอะไรมีขาและอะไรไม่มีขาครับผมมาเรามาลองช่วยกันเนาะสัตว์ที่มีขาโอ้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นหมูนะครับนกซึ่งขาไม่เท่ากันไม่เป็นไรเนาะแต่มันมีขามันก็เข้าข่ายแล้วนะครับหมีปลาดาวถ้าเราเรียกมันว่าขานะครับปูกว้างออกตัวปูเรียกขาไหมถ้าไม่เรียกว่าขาก็คือไม่มีเนาะถ้าเรียกว่าหนวดอะไรเงี้ยเนาะเรียกว่าเป็นขาไม่เอ่ยไม่มีขาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีขาก็มีอยู่3สิ่งนะครับก็คือOctopus ปลาหมึกยักษ์นะครับ Nemo แล้วก็โลมาถ้าเกณฑ์ในการจำแนกคือใช้จำนวนขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มมีขากับไม่มีขาสามารถจำแนกได้ตามนี้นะครับคราวนี้ลองเปลี่ยนเกณฑ์ดูครับถ้าเราเปลี่ยนเกณฑ์การจำแนกผลลัพธ์ก็จะแตกต่างออกไปเนาะนะครับจำนวนขาเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นกว้าง4ขาปลาหมึกถ้าไม่มีก็คือน้อยกว่า5ขาเห็นได้ว่าเราก็จัดกลุ่มได้แตกต่างกันออกไปเนาะนะครับเพราะนั้นการจัดกลุ่มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับและผลลัพธ์การจัดกลุ่มก็ต้องดูว่าตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนั้นเราสามารถแบ่งสิ่งของออกเป็นกี่กลุ่มอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมต่อไปที่เชื่ออยากให้เรากำหนดเงื่อนไขเองครับลองกำหนดเงื่อนไขเองดูซิว่าเราอยากให้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพอกำหนดเสร็จแล้วลองมากำหนดดูครับชื่อของแต่ละกลุ่มนะลักษณะที่สำคัญของแต่ละกลุ่มลองกำหนดดูนะครับแล้วก็ลองลากเจ้าสิ่งเหล่านี้นะไปอยู่ในกลุ่มตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกรวมถึงกำหนดลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มเราก็ลองจำแนกดูนะครับมาในใบกิจกรรมที่4นะครับ B04-2 นะครับทีเชอร์จะให้เรา

จำแนกของต่อไปนี้นะครับเป็นของใหม่เนาะแต่ทีเชอร์อยากให้เรากำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับลองเอาใบงานที่เราทำกันเมื่อกี้นะเอาตารางนี้ลองไปใช้ดูนะครับเกณฑ์ในการจำแนกเป็นอะไรนะแล้วลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มคืออะไรนะครับแล้วใช้ภาพเหล่านี้นะในการจำแนกคราวนี้เราต้องกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันได้เนาะนะครับสามารถหารูปต่างๆมานะแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเดี๋ยวทีเชอร์ให้เวลาพวกเราทำครับหลังจากนั้นเราจะมาลองแลกเปลี่ยนกันว่าใครกำหนดเกณฑ์ได้น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกณฑ์แตกต่างการแบ่งกลุ่มก็จะแตกต่างออกไปเพราะนั้นไม่สามารถลอกเพื่อนหรือดูเพื่อนได้เนาะเรากำหนดเกณฑ์ของตัวเองได้เลยแล้วก็ใช้เกณฑ์นั้นในการแบ่งแยกสิ่งของได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

โอเคนักเรียนเราทำใบกิจกรรม B04-2 แล้วใช่ไหมครับที่เราจำแนกสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆเนาะแล้วเราก็ได้ลองจำแนกหมวดพาหนะซึ่งมีพาหนะที่แปลว่าสิ่งที่เราใช้ในการเคลื่อนที่นะครับหลากหลายเลยนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จำแนกแตกต่างกันไปเนาะทีเชอร์ได้ไปดูของนักเรียนแล้วก็ลองเอามาทำเป็นPowerpoint บนกระดาษที่เราจะมาสรุปแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับผมเรามาดูแบบที่1ดีกว่าเนาะลองดูซิว่าที่เราทำมาเนี่ยมีใครทำตรงกับเพื่อนคนนี้บ้างนะครับเพื่อนคนนี้แบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือการเดินทางบนบกแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือการเดินทางบนอากาศเนาะอาจจะใช้ว่าในอากาศบนอากาศนะครับเราลองมาดูเนาะว่าเราจำแนกเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครแบ่งกลุ่มประเภทเดียวกันลองมาตรวจสอบว่าพาหนะที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันสอดคล้องกับชื่อกลุ่มหรือเปล่านะครับการเดินทางบนบกเพื่อนใส่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนใส่รถไฟฟ้าเนาะเราเห็นเส้นด้านบนก็คือมันเป็นเส้นจ่ายไฟฟ้านะครับแล้วก็มีรถโดยสารที่เป็นรถบัส2คันแล้วก็รถไฟนะครับที่ร้านก็อยู่บนพื้นแน่นอนนะครับดูแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับเรามีพาหนะ

0: ที่เดินทางบนบกทั้งหมด5รายการนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มที่เป็นการเดินทางบนอากาศนะครับเพื่อนใส่มา5รายการเหมือนกันก็จะเป็นเครื่องบินรบใช่ไหมครับมี2ลำด้านบนเนาะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เราก็ใช้ในการเดินทางบนอากาศเหมือนกันแล้วก็มีบอลลูนนะครับไม่แน่ใจว่าเด็กๆรู้จักบอลลูนหรือเปล่านะครับที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลูกโป่งแล้วก็มีการจุดไฟนะครับทำให้อากาศขยายตัวแล้วก็ทำให้บอลลูนมันลอยขึ้นบนอากาศได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีเรือนะครับซึ่งเป็นเรือที่ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับมันจะเอาไม่ใช่เรือนะครับมันเป็นเครื่องบินนะครับที่ถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินที่มันแล่นลงบนผิวน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากที่นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับว่าถ้าเราแบ่งพาหนะเป็น2กลุ่มก็คือพาหนะที่เดินทางบนบกจะประกอบด้วย5รายการแล้วก็พาหนะที่เดินทางในอากาศหรือบนอากาศจะประกอบด้วย5รายการเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกันด้วยนะครับลองมาดูตัวอย่างนี้ครับผมเป็นการแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อนะครับแบบมีล้อเนาะก็เห็นได้ชัดเจนก็คือมอเตอร์ไซค์มีรถรางไฟฟ้านะครับแอบมีเครื่องบินมาด้วยเอ๊ะเครื่องบินมีล้อยังไงนะครับเครื่องบินถ้านักเรียนเคยดูตามคลิปหรือว่าเคยไปดูเครื่องบินที่วันเด็กเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาเครื่องบินมันลงมาจอดบนพื้นมันก็ต้องอาศัยล้อนะครับแต่ว่าพอมันบินอยู่บนอากาศมันก็เก็บเข้าไปนะครับดังนั้นเพื่อนคนนี้ก็จัดเครื่องบินในประเภทมีล้อนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าถูกต้องนะครับไม่ติดอะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีรถโดยสารประจำทางนะครับที่เราก็อาจจะคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเราเนาะในการขึ้นไปไหนมาไหนนะครับสุดท้ายคือรถไฟนะครับถึงแม้รถไฟจะวิ่งบนรางนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีล้อที่สามารถทำให้มันวิ่งบนรางไปด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาดูอีกกลุ่มนึงครับก็คือแบบประเภทพาหนะที่ไม่มีล้อนะครับก็อาจจะชัดเจนเลยก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับมันก็จะเป็นขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับดังนั้นมันไม่ต้องการล้อนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวในแนวราบบนพื้นบอลลูนก็เช่นกันครับเป็นพาหนะที่ขึ้นลงในแนวดิ่งเช่นเดียวกันนะสุดท้ายก็คือเครื่องบินนักเรียนถามว่าทำไมเครื่องบินอยู่สองที่เครื่องบินมีทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อก็เพราะว่าเครื่องบินในประเภทแบบไม่มีล้อเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่ลงจอดบนผิวน้ำนะครับดังนั้นมันจึงไม่ต้องการล้อในการที่มันจะถลายไปตามผิวน้ำมันก็จะเป็นเหมือนทุ่นนะครับที่ช่วยทำให้มันสามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้นะครับข้อสรุปก็คือการแบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มตามประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อเราจะพบว่ามีพาหนะที่มีล้อทั้งสิ้น7รายการแล้วก็มีพาหนะที่ไม่มีล้ออยู่3รายการครับผมนักเรียนคิดว่ายังมีวิธีการแบ่งกลุ่มแบบอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่าวิธีการที่นักเรียนทำมาแต่ว่ายังไม่ถูกนำเสนอนักเรียนคิดว่ามีอีกหรือเปล่าครับเรามาลองดูห้องนี้นี่คิดยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมีหลายวิธีแล้วเราก็ทีเชอร์ก็เอามาทำเป็นสไลด์สรุปแบบนี้เนาะประเภทต่อไปครับก็คือพาหนะแบบวิ่งประจำทางกับพาหนะแบบที่ไม่วิ่งประจำทางแปลว่าวิ่งประจำทางแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันวิ่งอยู่เส้นทางเดิมๆนะครับเป็นรอบๆนะครับอยู่สม่ำเสมอในขณะที่พาหนะที่วิ่งไม่ประจำทางนะครับก็หมายถึงว่ามันย้ายที่จากที่หนึ่งไปอย่างที่หนึ่งโดยไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมเป็นประจำนะครับเรามาดูพาหนะประจำทางกันนะครับก็อย่างเช่นรถรางไฟฟ้าเนาะพอมันมีรางแล้วมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับมันก็ต้องวิ่งตามเส้นทางไฟฟ้าใช่ไหมครับอันที่สองก็คือรถไฟนะครับมันก็ต้องอยู่บนรางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรถที่วิ่งประจำทางนะครับแล้วก็สองรูปด้านล่างนะครับก็คือเป็นรถโดยสารนะครับจริงๆรถโดยสารก็มีหลายประเภทเนาะเป็นรถโดยสารประจำทางแล้วก็รถโดยสารไม่ประจำทางแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้ระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะวางไว้ช่องไหนนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าใ ถูกได้นะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายว่านักเรียนไว้ช่องประจําทางเพราะอะไรนักเรียนไว้ช่องไม่ประจําทางเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเราคุ้นเคยก็คือว่าเราขึ้นรถอย่างเช่นที่เชื่อขึ้นรถจากพิษณุโลกไปกรุงเทพแล้วรถก็วิ่งเส้นทางเดิมๆอันนี้เรียกว่ารถประจําทางใช่ไหมครับแต่ถ้าประสบการณ์นักเรียนนักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วนักเรียนขึ้นรถบัสนะครับจากโรงเรียนไปพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้อาจจะเป็นรถโดยสารที่ไม่ประจำทางขึ้นอยู่กับว่าการว่าจ้างเนาะและการตกลงกันนะครับดังนั้นนักเรียนสามารถใส่ไว้ได้ทั้ง2กลุ่มเลยนะครับแต่ว่านักเรียนคนนี้ใส่ไว้ในรถประจำทางซึ่งทีเชอร์ก็คิดว่าถูกเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้รถโดยสารหรือว่าพาหนะที่ไม่ประจำทางก็อย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะวิ่งตามการว่าจ้างหรือว่าวิ่งตามใจเราเองเราเป็นคนขับเองเป็นต้นนะครับเครื่องบินรบนะครับถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารเนี่ยอันนี้อาจจะวิ่งรูทเดิมเนาะแต่พอเป็นเครื่องบินรบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเส้นทางเฉพาะสำหรับการเดินทางนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบอลลูนแล้วก็เครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำด้วยนะครับจริงๆเครื่องบินที่จอดผิวน้ำก็แล้วแต่การตีความเช่นเดียวกันเนาะมันอาจจะมีเครื่องบินที่ไปยังหมู่เกาะอย่างเช่นมัลดีฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่มันเดินทางแบบมีเส้นทางที่ชัดเจนอันนี้นักเรียนจะเอาไว้ในประจำทางก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายกับทีเชอร์มานะครับผมยังมีอีกหรือเปล่านะลองมาดูซิยังมีอีกนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับอันที่แล้วนะครับอันที่แล้วใช้คำว่าประจำทางเนาะแต่นี้ specific ลงไปเลยหรือว่าเฉพาะเจาะจงลงไปว่ากลุ่มแรกเป็นพาหนะวิ่งบนรางหมายความว่าต้องมีรางให้เขาวิ่งนะครับพาหนะกลุ่มที่2ก็คือเป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้รางนะครับก็จะมีจำนวนน้อยลงสำหรับพาหนะที่วิ่งบนรางเนาะซึ่งในรูปก็จะประกอบด้วยรถรางไฟฟ้ามันก็จะต้องวิ่งตามรางไฟฟ้าแล้วก็รถไฟซึ่งก็มีรางรถไฟนะครับอันนี้ก็นักเรียนก็อาจจะคุ้นเคยมากกว่านะครับเกี่ยวกับรางรถไฟนะครับรถรางไฟฟ้าในเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้รางเนาะมีอิสระเสรีในการที่จะเคลื่อนที่ได้เลยนะครับก็ประกอบด้วยมอเตอร์ไซค์เครื่องบินไอพ่นนะครับรถโดยสารเฮลิคอปเตอร์บอลลูนเครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำนะครับแล้วก็รถบัสอีกหนึ่งคันนะครับพาหนะเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้รางนะครับแต่ที่เชื่ออยากจะย้อนนิดนึงเนาะคำว่าใช้รางกับคำว่าประจำทางก็แตกต่างกันนะครับรถสามารถวิ่งประจำทางได้โดยไม่ต้องใช้รางเนาะนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจคุณลักษณะไหนของวัตถุที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับหมดหรือยังนะมาอีกอันนึงครับอันนี้อาจจะเป็นโลกที่เริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันใช่ไหมครับเราเริ่มใช้พาหนะที่เป็นพาหนะรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพื่อนคนนี้ก็เลยแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นพาหนะที่ขับใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหรือวิ่งโดยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่2ก็คือใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนนะครับรถมันวิ่งได้โดยใช้น้ำมันนะครับคราวนี้เพื่อนแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับที่ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าเพื่อนบอกว่ามี2พาหนะ1ก็คือรถรางไฟฟ้า2ก็คือรถบัสไฟฟ้านะครับก็ถูกต้องนะครับขึ้นอยู่การตีความเลยครับเนาะเดี๋ยวนี้เรามีพาหนะที่มันใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะจัดไว้ตรงไหนก็ได้และนักเรียนก็ลองอธิบายให้กับทีเชอร์ฟังว่าเอ๊ะนักเรียนเคยไปเห็นที่ไหนเคยรู้มาจากไหนว่าสิ่งเหล่านี้มันขับเคลื่อนโดยไฟฟ้านะครับเพื่อนคนนี้เอามอเตอร์ไซค์ไว้ในการขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนาะแต่จริงๆในปัจจุบันก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งก็แล้วแต่การตีความของนักเรียนนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนด้วยน้ำมันก็ยังมีรถมีเครื่องบินมีรถบัสนะครับมีเฮลิคอปเตอร์มีบอลลูนบอลลูนกับใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนยังไงนะนะครับก็คือในการจุดเผาไหม้ไฟใช่ไหมครับเพื่อไปเผาอากาศมันก็ใช้น้ำมันแก๊สนะครับเป็นตัวเผาไหม้นะครับเครื่องบินแล้วก็รถไฟนะครับก็อย่างที่ทีเชอร์บอกนะครับปัจจุบันนี้มันมีตัวเลือกหลากหลายนะครับ มันอาจจะมีรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่านักเรียนก็สามารถจัดกลุ่มได้ตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนอธิบายให้ทีเชอร์ฟังนะครับจากที่นักเรียนเห็นนะครับเราเห็นได้ว่าของสิ่งเดียวกันเนาะเราสามารถจัดกลุ่มได้หลายแบบหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่นักเรียนเลือกใช้ในการจัดกลุ่มนะครับอย่างเช่นในพาหนะเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มเราสามารถแบ่งได้ 4-5 แบบเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราสนใจแบบไหนแล้วการแบ่งแบบนั้นน่ะจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรใช่มั้ยครับถ้าเกิดเรากำลังจะบอกว่าเราอยากจะให้นักเรียนรู้จักพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องใช้เกณฑ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนะครับหรือว่าถ้านักเรียนอยากจะสนใจพาหนะที่อยู่บนบกหรืออยู่ในอากาศนะครับเราก็ต้องใช้สถานที่หรือว่าบนบกในอากาศเนี่ยเป็นตัวแบ่งกลุ่มของมันนะครับตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับผม
1: โอเคเป็นไงครับผลงานของเพื่อนๆบางคนก็จัดกลุ่มได้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจัดกลุ่มไปทำไมการจัดกลุ่มมันมีประโยชน์อะไรนะครับลองดูนี้ครับรูปนี้นี่ก็เป็นการจัดกลุ่มเนาะเราเอาภาชนะใช่ไหมมาแยกประเภทของเครื่องใช้อันนี้มีการแยกเป็นกี่ประเภทครับนักเรียนแยกเป็น4ประเภทเนาะประเภทที่1ก็คือเป็นดินสอสีใช่ไหมเป็นปากกานะครับเป็นเครื่องระบายสีนะครับเป็นกี่การจัดกลุ่มก็ทำให้มันของถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเนาะเวลาเราจะหาอะไรเราก็ไปค้นหานะครับในกล่องนั้นๆเราก็จะหาของได้ง่ายขึ้นมีความเป็นระเบียบอันนี้คือประโยชน์อย่างที่1ของการจัดกลุ่มอย่างที่2ครับลองดูครับคิดว่าอยู่ที่ไหนครับรูปนี้เป็นร้านค้าเนาะนะครับมีการจัดกลุ่มหรือเปล่านักเรียนของถูกวางเป็นกลุ่มๆนะของประเภทเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันข้อดีคืออะไรครับลองนึกภาพเราไปร้านค้านะร้านหรือร้าน 7-Eleven นะครับหรือถ้าในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นร้านโชห่วยอะไรเงี้ยเนาะเราเดินเข้าไปปุ๊บเรารู้ว่าเอ้ยเราอยากได้ของสิ่งนี้มันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะแล้วมันมีของที่คล้ายๆกันอยู่ใกล้กันมันทำให้เราเข้าถึงง่ายขึ้นใช่ไหมมันทำให้เราหาสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีติดราคาไว้ด้วยเนาะเราก็รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันวางคละๆกันมันก็หายากเนาะลูกค้าก็หาของยากแล้วก็จะติดราคาบอกก็ยากนี่คือประโยชน์ของการจัดกลุ่มนะครับทำให้เราสามารถจัดของให้เป็นระเบียบเข้าถึงได้ง่ายหาได้ง่ายนะครับสามารถขายของได้ดีขึ้นนะครับรูปนี้ก็เป็นการจัดกลุ่มอีกแบบนึงนะแต่ว่าลักษณะในการจัดกลุ่มแตกต่างออกไปเนาะอันนี้เป็นการจัดกลุ่มตามการจัดเก็บใช่ไหมครับของที่เสียเร็วหรือของที่อยากให้มันเย็นๆเพราะลูกค้าชอบนะถ้ามันเย็นลูกค้าจะชอบและจะซื้อก็เอาไว้ในตู้เย็นใช่ไหมของบางอย่างไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นก็วางไว้เชลฟ์นอกได้นะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถจัดเก็บของได้ยาวนานแล้วก็สามารถขายมันได้ดียิ่งขึ้นด้วยสรุปนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่เราตั้งเป้ามาข้างต้นเนาะเราอยากให้ทีเชอร์อยากให้นักเรียนทุกคนสามารถจัดกลุ่มได้ซึ่งวันนี้เราเรียนรู้ว่าในการจัดกลุ่มหนึ่งเราต้องกำหนดเงื่อนไขของการจำแนกก่อนนะว่าเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกในการจัดกลุ่มจากนั้นก็ลองดูว่าเอ๊ะมันจะมีกี่กลุ่มนะแต่ละกลุ่มมันมีลักษณะสำคัญอะไรก็ลองเขียนไว้นะครับแล้วก็เอาสิ่งของที่เราสนใจเนี่ยมาจัดลงในกลุ่มที่มันมีลักษณะที่ตรงและสอดคล้องกันนะครับและจุดประสงค์ของการจัดกลุ่มก็เพื่อจัดระเบียบจัดระบบให้มันเรียบร้อยเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงได้ง่ายนะเป็นประโยชน์ในการค้นหามันได้ง่ายนะครับแล้วก็สิ้นสุดนะครับบทเรียน Coding for Better Life ในวันนี้สำหรับนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้เราได้ลงมือทำเนาะนะเราได้ลองจัดจำแนกด้วยตัวเองนะครับเราได้คิดสะท้อนว่าเอ๊ะเกณฑ์ในการจัดจำแนกที่ดีมันเป็นยังไงเราได้มาคุยกันว่าประโยชน์ของการจัดจำแนกคืออะไรและสุดท้ายเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปดูว่าในชีวิตจริงของเรานะลองท้าทายตัวเองนำไปใช้ว่าในชีวิตจริงเราจะทำอะไรให้มันเป็นระบบมากขึ้นได้บ้างนะครับทำอะไรให้มันเรียบร้อย ทำอะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยใส่การจัดกลุ่มของเรามาเป็นตัวช่วยนะครับหวังว่านักเรียนจะสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้นะครับและเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับกิจกรรม Coding for Better Life นะครับสำหรับวันนี้ก็ปิดคลาสครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: และของเล่นสุดซ่าในวันนี้นั่นก็คือแมงมุมไต่ราวอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: หลอดดูดน้ำ
2: จานกระดาษ
1: ที่เย็บกระดาษ
2: ไม้พรม
1: กันไกร
2: จานสีผู้กัน
1: กระดาษกาวย่น
3: สี
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแมงมุมไต่ราวกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ข้าวตูรู้เลยว่าปวานีชอบมากเลยก็คือ
2: ทาสี
1: ถูกต้องแมงมุมของเราจะทาสีดำอ่ะปวานเทสีดำลงไปเลยช่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้จานกระดาษแบบนี้ละค่ะแล้วเราก็จะทาสีดำให้รอบจานกระดาษเลยมา

0: ทั่วๆเลยครับ
1: เก่งตอนนี้ของประวันยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเด็กๆก็ต้องรอให้สีเนี่ยมันแห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกัน
0: ประวันมีวิธี
1: ประวันทำเลยระวังนะเดี๋ยวมันเละนะโอเคสีแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ข้าวตุ๊กก็จะตัดขอบนอกของจานกระดาษออกตัดเฉพาะขอบออกมาก่อนนะคะตัดโค้งไปตามแนวของขอบเลยประวันค่อยๆหมุนครับค่อยๆหมุนต้องตัดทีละนิดนึงแล้วประวันก็หมุนไปโอเคอะต้องตัดทีละนิดเดียวถ้าเกิดตัดยาวไปเนี่ยมันจะไม่โค้งแล้วก็ค่อยๆหมุนจานกระดาษนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบไหนครับ
0: เ
1: บสนี่จะได้แบบนี้คราวนี้ที่เราจะตัดนะคะแบ่งครึ่งมันจะเป็นจานแบบนี้ใช่ไหมประวันต้องตัดอันนี้แล้วก็ตัดแบบนี้นะ

0: แบ่งครึ่งแล้วก็ตัดแบ่งอีกหนึ่งครั้งตอนนี้จะได้4ชิ้นไอ้4ขาแต่ว่าแมงมุมมีกี่ขาคะป้าวาน
1: แ
0: มงมุมมี8ขาเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเอา1ชิ้นเล็กๆแบบนี้มาตัดครึ่งแบบนี้ครับแต่อันนี้ต้องตัดโค้งเหมือนกันนะตัดโค้งๆไปเลยอย่างนี้
1: ตรงกลางเลย
0: ใช่ครับแต่ตัดแบ่งครึ่งตรงกลางขาอันนี้มันใหญ่ไปพี่แมงมุมเขาไม่ได้ขาใหญ่ขนาดนี้เขาต้องขาเดียวเรียวมีทั้งหมด8ขามี4อันจะทำให้เป็น8ก็มาแบ่งครึ่งแบบนี้ก็จะได้8อัน
1: พี่ข้าวตูจะเอาพวกนี้มาทำยังไงนะครับ
0: ตัวนี้ใช่ไหมคะตรงกลางเนี่ยพี่ข้าวตูจะมาทำเป็นตัวของแมงมุมนะแล้วต้องวาดตัวก่อนพี่ตูจะวาดเหมือนเป็นเลข8คลิกด้านหลังแล้วก็เริ่มเอาดินสอวาดก่อนแล้วก็ค่อยตัดเดี๋ยวพี่ตูจะเริ่มวาดให้ดูวาดวงกลมวงใหญ่ๆ1วงแล้วก็วงกลมวงเล็กๆอีก1วงด้านบนนั่นแหละครับถูกต้องนี่วาดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะมีวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆข้างบนซ้อนมาโอเคเรามาเริ่มตัดกันดีกว่าป้าวานตัดสวยๆนะแต่พี่แมงมุมของป้าวานจะเบี้ยวนะหลังจากนั้นพี่ก็จะตัดตามแนวที่ได้วาดไว้เลยค่ะ

0: โอเคค่ะได้ตัวแบบนี้แบบไหนครับ
1: แบบนี
0: ้ของพี่ประวันหัวเล็กนิดเดียวเองแล้วก็ได้ขาด้วยเนี่ยประวันดูขาของพี่ประวันซิ
1: เยอะจัง
0: ได้ขาแบบนี้มี8ขาเดี๋ยวเรามาประกอบกันตัวแมงมุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดและพี่ก็จะใช้ที่เย็บกระดาษแบบนี้นะคะประกอบตัวแล้วก็ขาของแมงมุมเข้าด้วยกันด้านแรกก็เสร็จแล้ว4ขาแล้วก็อีก1ด้านประวานกดได้แล้วได้แล้วอีกขานึงครับชุบนะเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างใน
1: ลองด้วย
0: โอเคนี่ผลงานประวานได้แล้ว4ขาไปเย็บต่อโชว์ซิได้เป็นแมงมุมตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมี8ขาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไหมพรมไหมพรมสีอะไรดีครับของประวาน
1: ชมพู
0: ชมพูไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำขนที่หน้าอกของแมงมุมนะนี่ประวานใช้2สีแบบนี้2เส้นแบบนี้เอานิ้วขึ้นมา4นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้2สีค่อยๆพันรอบๆนิ้วมาค่อยๆพันนะคะไม่ต้องพันแน่นมากเรียบร้อยแล้วก็ตัดจะได้แบบนี้ไอพี่จะตัดไหมพรมเส้นเล็กๆอีกหนึ่งเส้นมัดเอาไว้ตรงกลางมัดไว้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดส่วนที่ติดกันอยู่แบบนี้ออกบางทีเด็กๆเนี่ยเขาอาจจะตัดแล้วมันสั้นๆยาวๆไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาค่อยแต่งๆได้โอเคแล้วเราก็มาวางหนูประวานลองวางไปครับแผ่นี้ก็จะได้แบบนี้สองตัวแบบนี้นะคะโอเคคราวนี้จะมาทำให้มันไต่ราวได้คลิกด้านหลังออกมาใช้หลอดตัดเป็นส่วนเล็กๆนี่ได้สองอันแบบนี้ประวานโชว์สิครับนี่ได้สองอันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต้องมาติดอยู่ด้านหลังของแมงมุมนี่ติดด้านหลังแบบนี้ตัดหลอด

0: อีกหนึ่งอันครับคราวนี้จะใช้ไหมพรมเนียนออกมาเพื่อสามารถเราจะได้เล่นได้ตัวนี้ต้องดึงให้ยาวหน่อยนะคะได้ความยาวที่เหมาะสมก็ตัดหาปลายทั้งสองด้านใช้ปลายไหมพรมใส่เข้าไปในหลอดแบบนี้ค่อยๆใส่เข้าไปให้ปลายอีกด้านทะลุออกมาแล้วก็มัดเป็นปมค่ะต้องมัดปมใหญ่นิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ลอดออกไปจากหลอดถ้าขั้นตอนนี้ยากเกินไปน้องๆ อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะโอเคได้ตัวแมงมุมแบบนี้แล้วนะประวัน
1: ค่ะ
0: แล้วเรามาทำตากันแต่เดี๋ยวพี่เข้าตัวจะวาดตาของพี่เข้าตัวเลยใช้สีขาวแบบนี้นะคะจิ้มสีขาวมานิดนึงจิ้มลงไปตรงกลางตรงตาแบบนี้ประวันเสร็จยังครับได้ตายัง
1: วาดแม็ก
0: มาไหนดูซิไหนดูของประวันสิครับมีตาแมงมุมยังเอ่ยนี่น้องประวันก็มีตาของแมงมุมแล้วแล้วก็มาติดขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแล้วนี่แล้วเราก็ติดขั้นตอนสุดท้ายติดขนลงไปใช้กาวติดลงไปอ่ะ
1: ไหนกาว
0: กาวอยู่ไหนนะเย้เสร็จแล้วแมงมุมไต่ราวของเรามาเรามาเล่นกันดีกว่าปาวาน
1: ครับเราต้องดึงดึงดึงนี
0: ่โอ้ของปาวานขึ้นราวไปแล้วนี่ของพี่ตูบ้างดึงโอ้
2: เราจะประดิษฐ์เป็นรูปแมงมุมแล้วยังทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้อีกเพียบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมงกระพุนหรือว่าพี่ลิงน้อยจอมซนตัวนี
0: ้หลังจากลองเล่นแมงมุมไต่ราวไปแล้วเดี๋ยวเรามาวัดพลังกันเลยประมาณมุน

0: ดูสิวันนี้ได้กี่ดาวคะ
1: 1 2 3
0: ได้แค่3วันนี้ได้3ดาวแล้ว3ดาวนี้จะช่วยพัฒนาการด้านใดบ้างเดี๋ยวเราไปถามจากคุณหมอแก้วตากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะโอ้โห
0: วันนี้ตะวันได้ไป3ดาว
2: 3ดาวเลย
0: เก่งมากๆวันนี้ได้ไปด้านสติปัญญาด้านร่างกายแล้วก็ด้านสังคมให้คุณหมออธิบายในข่าววันนี้ได้3ดาว
2: ค่ะก็กิจกรรมศิลปะนะคะอย่างที่เราทราบก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือการใช้มือติดแปะใช้กรรไกรต่างๆนะคะแล้วก็ด้านสังคมก็คือมีพี่เข้าตูเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ในด้านสติปัญญาก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อในการทำงานนะคะจริงๆเด็กวัยนี้พอเราอาจจะเริ่มใส่ความหลากหลายของกิจกรรมเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นว่ามีการเอากิจกรรมศิลปะมาทำเป็นเกม
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ดารมด้วยเนี่ยต้องเสริมกิจกรรมแบบไหนล่ะคะอาจารย
2: ์ค่ะก็จริงๆในเรื่องอารมณ์ในเด็กอนุบาลนะคะอารมณ์ในเด็กอนุบาลมีหลากหลายมากนะคะแล้วก็จริงๆอารมณ์ที่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กก็คืออารมณ์ที่ท้าทายเล่นกับเพื่อนแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนจะยังไม่ผ่านอารมณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้ไม่ได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เราทำกิจกรรมศิลปะเนี่ยมันก็มีประโยชน์พอเราใช้เข้ามาเป็นเกมเพิ่มขึ้นเอามาเล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยมันก็จะได้ครบเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์ที่ท้าทายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะอยากให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กวัยอนุบาลหน่อยค่ะเราจะมีทางส่งเสริมเขายังไงบ้างคะ
2: หลักง่ายๆเนี่ยหมอจะใช้หลัก3ลอลิงอย่างแรกนะให้เด็กเล่นเยอะๆค่ะเล่นก็มีทั้งเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับเพื่อนเล่นคนเดียวเด็กก็เราอาจจะอยากเคยเห็นเด็กก็เอาตุ๊กตามาอุ้มมากอดหรือว่าเด็กก็อาจจะจินตนาการห่มผ้าให้น้องพาน้องไปอาบน้ำพวกนี้มันก็จะได้ในเรื่องของความคิดจินตนาการของเขาเองหรือว่าเด็กผู้ชายอาจจะเล่นต่อบล็อกเขาก็จะจินตนาการสร้างเป็นปราสาทแล้วก็ทำเป็นสะพานอะไรต่างๆนะคะก็เล่นกับเพื่อนพอเขามีทักษะพวกนี้เขาเอามาเล่นกับเพื่อนปุ๊บเขาก็จะรู้สึกสนุกกับการเล่นกับเพื่อนแล้วก็จะได้ในเรื่องของทักษะสังคมไปด้วยฉะนั้นการเล่นนะคะก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นพัฒนาการของเด็กนะคะอันที่สองจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในคนในครอบครัวฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้ลูกเก่งไม่ต้องอะไรมากค่ะเราอ่านหนังสือทุกวันหรือเปล่า

0: ถ้าเราอ่านหนังสือทุกวันลูกเห็นทุกวันลูกเขาก็จะเรียนแบบในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าเราอยากให้ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นเวลาที่เราเดินไปข้างทางเราเห็นคุณยายขายของเราอาจจะชวนลูกเข้าไปช่วยซื้ออุดหนุนคุณยายพวกนี้ค่ะที่เราสอดแทรกเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปงั้นจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็คือ2ลอลิงแล้ว
1: แล้วลอสุดท้ายก็คือ
0: ลองสุดท้ายนะคะก็คือลงมือทำค่ะติดกระดุมเองใส่รองเท้าเองหรือว่าช่วยทำงานบ้านก็ได้เวลาที่เขาเจออุปสรรคอะไรอะค่ะสมมติว่าเขาเล่นของเล่นลากรถมาเฮ้ยติดไม่ต้องรีบเข้าไปช่วยค่ะดูซิไอ้ลูกเราจะลงมือทำยังไงดูซิเด็กจะแก้ปัญหายังไงก็ทั้งหมดนี้ค่ะให้ลูกลงมือทำเยอะๆก็เป็น3ลอลิงนะคะเล่น
1: เรียนแบบแล้วก็ลงมือทำ
0: แค่นี้ค่ะเด็กอนุบาลรับรองเก่งเลยค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เรียกว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องได้ประโยชน์จาก3ลอของเราไม่ว่าจะเป็นเล่นเรียนแบบแล้วก็ลงมือทำแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปประดิษฐ์เกมจับคู่อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กระดาษสีค่ะกระดาษร้อยปอนด์กล่องกระดาษหรือว่าลังกระดาษลอดคัตเตอร์ผักกาดขาวกล่องกระดาษกาวจานสีลูกแก้วไม้บรรทัดกรรไกรดินสอประวัติวันนี้ยากไหมครับ
3: ไม่ยากครับถ้าประวัติทำได้เพื่อนๆก็ต้องทำได
1: ้โอเคเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์ไว้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับพี่ข้าวตือและน้อง
3: น้าวาน
1: เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นจากของสิ่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือ
3: กระดาษ
1: ลังแบบนี้แล้วเรามาดูกันสิว่าเราจะทำกระดาษแบบนี้ไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรกัน
5: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากลังกระดาษที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ฝึกสมองทดสอบความจำกับเกมจับคู่อุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
3: งอด
1: ก้าว
3: กระดาษสีพวกกันสี
1: ไม้บรรทัด
3: กันไกลกระดาษขาว
1: กระดาษร้อยปอน
3: ด์ลูกแก้ว
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยวันนี้เราจะมาทำเกมจับคู่กันประวานจับคู่ภาพเริ่มจากที่เมื่อกี้ใช่ไหมกระดาษลังแบบนี้ค่ะก็หากระดาษลังมากระดาษร้อยปอนด์แล้วก็กระดาษสีทั้งหมดเนี่ยเราจะมาตัดเป็นแผ่นๆขนาด4คูณ4นิ้วนี่ขนาดนี้คือ4คูณ4นิ้วพอตัดออกมาแล้วนะประวานจะได้เป็นแบบนี้นี่โดยเกมจับคู่ภาพของเราเนี่ยภาพของเราเนี่ยจะเกิดจากเทคนิคของศิลปะและประวานไม่ว่าจะเป็นการพับสีการเป่าสีการใช้แม่พิมพ์จากธรรมชาติเช่นใบไม้แล้วก็การกลิ้งสีจากลูกแก้วโอเคประวานอยากเริ่มอันไหนก่อนดี
3: ทำสี
1: มาเทใส่จานสีก่อนดีกว่า
3: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่วันนี้เราจะใช้หลายๆสีเลยเดี๋ยวเราจะพับกระดาษครึ่งหนึ่งอ่ะประวัติเอากระดาษร้อยปอนด์มาครับพับครึ่ง
3: ฝั่งไหนก็ได้
1: ฝั่งไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็น4คูณ4นิ้วเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านพับด้านไหนก็ได้เหมือนกันนี่แหละครับเอาตรงๆนะเราจะป้ายสีไปที่ด้านหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะพับเข้าหากันโอเคมาประวานใช้ทุกการแต้มสีแต้มแค่ครึ่งเดียวพอนะคะ

0: สร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วประวันลองทับดูเอากระดาษทับกันทับรีดลงไปกับพื้นกดรีดเลยรีดเอามือรีดถูรีดให้สีมันกระจายเอาละนะเรามาดูซิว่าเราได้รูปอะไรเอ่ย1 2ไหนดูของประวันสิครับนี่ของพี่ข้าตูได้ดอกไม้ของประวันเนี่ยรูปอะไรครับ
0: ของประวัน

0: หุ่นยนต
1: ์ได้หุ่นยนต์โอ้โหประวันสวยมากเลยและนี่ก็คือเทคนิคแรกนั่นก็คือการใช้กระดาษทับสีนั่นเองเรามาดูเทคนิคต่อไปกันค่ะต่อไปเราจะมาทำการ
0: เป่าสี
1: ภาพต่อไปค่ะเราจะมาทำการเป่าสีที่เราจะวาดหน้าตามีจมูกแล้วก็มีปากใหญ่ๆแบบนี้

แบบนี้แล้วนะคะพี่จะมาเป่าสีหยดน้ำลงมาใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ป้ายไปแบบนี้แล้วก็ใช้หลอดเป่า

0: ต้องชิมหน่อย
1: โอ้ยเนี่ยของวาวาน่ารักจังเลยอ่ะดูดิ
2: โอเคไหนดูสิ
0: สวย
2: ของวาวาสวยมากชอบไหมครับอันนี
0: ้
2: ชอบมากเลยนี่ก็คือเทคนิคของการเป่าสีนั่นเองปลายวางรอให้แห้งเทคนิคต่อไปเรามาทำการปั๊มแม่พิมพ์กันแม่พิมพ์ที่เราจะใช้วันนี้เป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาติค่ะวันนี้เราใช
0: ้ผักกาดขาว
2: ถูกต้องผักกาดขาวแล้วพี่ข้าวตูจะต้องตัดให้ก่อนนะผักกาดขาวใช้คัตเตอร์หรือว่าใช้มีดก็ได้นะคะตัดแต่งซะหน่อยได้แบบนี้แล้วพี่ข้าวตูจะใช้สีส้มทาลงไปทาให้ทั่วๆเลยนะทาเยอะๆนิดนึงพี่จะแต้มสีเหลืองลงไปตรงกลางอีกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์ลงไปเลยกดให้แน่นถ้าใช้ผ้าแบบนี้โอเคอ่ะปั๊มได้ปั๊มได้แล้วครับเดี๋ยวสีมันแห้งน่าจะติดแล้วมั้งไหนดูสิครับโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าดอกกุหลาบนี่ของประวันนี่แหละของพี่ตูเป็นอันนี้ดูของประวันสิครับนี่อันนี้ก็คือการปั๊มแม่พิมพ์จากธรรมชาติไปวางไว้มาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วครับประวันวันนี้เราจะมากลิ้งสีกันจะต้องใช้กระดาษ100 ปอนด์ติดที่กระดาษลังก่อนได้เป็นแบบนี้กล่องสัก1 กล่องมามีลูกแก้ววางกระดาษลงไปในกล่องเดี๋ยวเราจะทำการกลิ้งสีกันค่ะหยาดลงไปจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มหยิบขึ้นมาคราวนี้ประวันกลิ้งเลย
0: โอ้ยเป็นสีรุ้งเลย
2: เอา
0: เอานี่เสร็จแล้ว
2: ไหนดูสิครับระวังนะแต่มือเลอะเราก็ทำครบทั้ง4เทคนิคแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทับสีเป่าสีแล้วก็ทำแม่พิมพ์แล้วก็กลิ้งสีโอเคคราวนี้เราจะเอาภาพของเราเนี่ยมาติดบนกระดาษลังทาก้าวลงไปทาก้าวติดภาพลงไปนี่พี่ตุ๊กก็จะติดภาพต่างๆลงไปที่กระดาษลังแต่ละลังนี่อันนี้ติดเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว
0: ้นี่ของปวารอันนี้ของปวารก็ต้องทำเอง
2: ใช่ใช้กาวนิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวมันซึมออกมาข้างนอกหลังจากติดกระดาษที่เป็นภาพวาดแบบเป็นภาพแบบนี้แล้วนะคะไว้ที่กระดาษลังแล้วเนี่ยคลิกอีกด้านนึงเราก็จะติดกระดาษสีลงไปมาปวารครับแล้วในสีเทคนิคเนี่ยประวันชอบเทคนิคไหนที่สุดหรอ
0: เป่าสีครับ
2: ทำไมชอบเป่าสีอะครับ
0: สนุกครับ
2: สนุกใช่ไหมที่เห็นประวันเป่าใหญ่เลย
0: ครับ
2: โอเคเราก็ติดกระดาษให้เรียบร้อยก่อนมือรูดด้วยให้กระดาษแนบกัน
0: เสร็จแล้ว
2: โอเคเสร็จแล้ว
0: ก็เอามาไว้ตรงนี
2: ้โอเค

0: สร็จแล้วกับการทำเทคนิคสีต่างๆค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเล่นเกมจับคู่ภาพกัน
1: นอกจากสีเทคนิคนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพตัดแปะเป็นรูปแตงโมหรือว่าภาพศิลปะจากใบไม้
0: แล้วนะคะเกมจับคู่ภาพของเราคุณหมออยากเริ่มเล่นเกมหรือยังคะประวัน
2: อยาก
0: นะแต่ให้คุณหมออธิบายกติกาเลยก่อนค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวขอสลับนิดนึงนะประวันหลับตาก่อนครับหลับตา
2: หนูไม่ขนาดหลับตาก็ยังรู้นะ
0: แล้วแม่
3: หลับตาก็ยังรู้ด้วย
0: หลับตาก็ยังรู้ด้วยนะนี่
3: ประวันเปิดตาครับให้จำ10วินาที
0: 1 2 3 4พร้อมแล้วนะ
3: จับคู่ครับดูสิอันไหนคู่เหมือนกัน
0: ไหนอันนี้
3: จำได้ไหมนะ
0: กับอัน
3: โอ้
0: จำได้
3: ได้หนึ่งคะแนนละเอาเลยดูสิพี่เขาดูทำได้ต้องปิดกลับไปเหมือนเดิม
2: ตาประว
3: านตาประวาน
0: ตาพี่ข้าวตูใช่ไหม
3: พี่ข้าวตู
0: พี่ข้าวตู
3: พี่ข้าวตูเริ่มจำได
0: ้จำได้แล้วนี่เป็นภาพประเภทเทคนิคสีเดียวกันค่ะนะ
2: เพราะว่าอันนี้คือโรบอทของประวัน
0: เป็นโรบอทของประวันอันไหนประวัน
3: ตาประวันนะ
0: อันไหนครับเอายังไม่ใช่
3: เกือบได
0: ้ไปเปิดอัน
2: พี่ตูนะคราวนี้ตาพี่ข้าวตู
3: พี่ข้าวตูจะทำ
0: เอ๊ะเมื่อกี้อยู่ตรง
2: คะแนนแล้วนี่
0: ประวันพี่สิครับ
3: ประวัน
0: โอ้โห
2: มันได้2คะแนนเหมือนพี่เขาตุ่มในน้ำ
3: 2คะแนนเท่ากัน
0: พี่เขาตุ่มนะ
3: ลูกนี้อยู่ตรง
0: และลูกสุดท้ายก็ต้องถูกต้องเลยเก่งมากของให้น้อง
2: เก่งวันนี้ได้2คะแนน3คะแนนพี่ก็หนูก็ได้3คะแนน
0: โชนะเหมือนกันเลยในวันนี
3: ้เก่งเท่ากันเลย
0: มาลองวัดพลังสิครับวันนี้กิจกรรมของเราได้กี่ดวงหมุนเลย

0: ได้สี่ดวงเลยไหม
1: ได้สี่ดวงเลย
2: ให้คุณหมอติดเอาเพราะว่านั่งครับให้คุณหมอติดให้หน่อย
3: โอเค
4: ไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมง่ายๆแบบนี้สามารถพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยค่ะคุณหมออ
5: ย่างแรกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็กิจกรรมศิลปะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะใช้มือลงมือทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญานะคะก็นอกจากน้องประวานจะมีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วเนี่ยน้องประวานใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเลยตอนที่ทำศิลปะต่างๆเขาก็ออกความคิดว่าจะทำแบบไหนต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนที่เราเอามาเล่นเกมเอามาเล่นเกมเนี่ยเด็กต้องฝึกในเรื่องของการจำให้ได้ว่าเฮ้ยภาพตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ในเรื่องของความจำก็เป็นพื้นฐานของสติปัญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็ตอนที่มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นลักษณะแบบพื้นๆง่ายๆนะคะก็พอเด็กเริ่มโตขึ้นเราอาจจะเริ่มทำให้มันยากขึ้นไปกว่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ก็จะขาดไปนิดนึง
3: คุณหมอคะวันนี้คือประวานเนี่ยตั้งใจทำมากแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะชมลูกเนี่ยเราควรจะมีวิธีการชมลูกยังไงบ้างอะคะ
5: จริงๆก็เอาให้เป็นธรรมชาตินะคะเวลาชมอะค่ะก็ถ้าเกิดเอาเป็นกิจกรรมง่ายๆแบบนี้ก็ชมไปอู้เก่งจังเลยสวยจังเลยก็เป็นเหมือนธรรมชาติที่เราคุยกับเด็กอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความสำคัญในการชมเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เป็นประเด็นมักจะเป็นเรื่องของการเจองานยากเราเผลอไปมองที่ผลลัพธ์ของเนื้องานตัวอย่างเช่นว่าการเขียนหนังสือเนี่ยบางครั้งเด็กอนุบาลเนี่ยเขากล้ามเนื้อมือเขายังไม่ค่อยดีมากเวลาเขาเขียนตัวหนังสือเขาอาจจะเขียนแบบตัวใหญ่เท่าหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะไปมองว่าไม่สวยเลย

0: แล้วถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงเขาตั้งใจทำนะเขาพยายามที่จะมีสมาธิแล้วก็พยายามทำตามที่เราบอกให้เขาลงมือทำเพราะการชมที่ดีเนี่ยคือการชมทักษะที่เป็นเบื้องหลังของกิจกรรมนั้นตัวอย่างเช่นว่าวันนี้คุณหมอภูมิใจมากเลยนะประวานตั้งใจทำงานมากหรือว่าประวานมีสมาธิแล้วก็พยายามทำงานให้ดีเด็กอดทนแล้วก็มีความตั้งใจต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ของงานก็อาจจะให้เราเข้าใจว่าพอเด็กทำซ้ำๆไปบ่อยๆแล้วเด็กมีกำลังใจเพราะว่าพอเราชมเขาอย่างเงี้ยปุ๊บเขามีกำลังใจปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากทำให้มันดีเองหรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นเนี่ยดูซิเพื่อนอ่ะเขาเรียนหนังสือเก่งเรามันไม่ได้เรื่องคำพูดเชิงลบพวกนี้ค่ะเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่พูดกับเขาเนี่ยสิ่งนี้มันจะฝังอยู่ในตัวเขาแล้วก็จริงๆถ้าเรามองเด็กจริงๆเนี่ยเขาจะมีข้อดีเยอะมากแต่บางครั้งเราก็จะไปมองอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเพราะนั้นก็หมอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะปรับอะไรไม่ได้เลยในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็ขอให้ปรับในเรื่องของการใช้ภาษากับลูกว่าการใช้คำพูดเชิงบวกแล้วก็การอย่าใช้คำพูดเปรียบเทียบหรือคำพูดในเชิงลบที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรตรงนี้ค่ะมันจะฝังแล้วก็มันจะอยู่กับเขาไปตลอดแล้วก็มันจะลบออกยากมาก
1: ค่ะก็เริ่มปลูกฝังสิ่งดีๆกับเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆแบบนี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: คะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
3: กระป๋องค่ะลูกบอลหรือว่าลูกเทนนิสสีพวกกันดินสอสีเมจิกจานสีวันนี้สนุกไหมครับ
4: สนุก
3: สนุกมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็จะชวนให้น้องๆเพื่อนๆเนี่ยทำแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดพวกเราในรายการด้วย
4: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
3: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
3: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องรูปคลี่ของรูปเรขาคณิต3มิติกันนะคะถ้าเด็กๆแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1รูปที่กำหนดให้เป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1กรวยตัวเลือกข้อ2ปริซึ่มสามเหลี่ยมตัวเลือกข้อ3พีระมิดฐานสามเหลี่ยมตัวเลือกข้อ4พีระมิดฐานหกเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปที่โจทย์กำหนดให้เด็กๆจะเห็นว่าส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตนี้ประกอบด้วยฐาน1ฐานซึ่งเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการทั้งหมด6รูปเมื่อประกอบกันแล้วจะมีจุดยอดร่วมกัน1จุดดังนั้นรูปเรขาคณิตนี้คือพีระมิดฐานหกเหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4ค่ะโจทย์ข้อที่2รูปเรขาคณิต3มิติใดเป็นปริซึม5เหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเรามาดูส่วนประกอบของปริซึม5เหลี่ยมกันค่ะปริซึม5เหลี่ยมจะมีหน้าตัดหรือฐาน2หน้าเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกันมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปเมื่อพิจารณาจากตัวเลือกทั้ง4ข้อจะเห็นว่ารูปที่มีลักษณะตรงกับส่วนประกอบของปริซึม5เหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4ค่ะโจทย์ข้อที่3รูปคลี่ของทรงกระบอกประกอบด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะพาน้องๆมาดูรูปคลี่ของทรงกระบอกเมื่อคลี่ทรงกระบอกจะเห็นว่าทรงกระบอกนั้นมีหน้าตัดเป็นรูปวงกลม2รูปที่เท่ากันทุกประการและมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งจะแทนพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกดังนั้นรูปคลี่ของทรงกระบอกประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปวงกลมนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4รูปคลี่ของลูกบาศก์ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะพาน้องๆมาดูรูปคลี่ของลูกบาศก์ว่าประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างเมื่อคลี่ลูกบาศก์ออกมาจะได้รูปคลี่ที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการจำนวน6รูปดังนั้นรูปคลี่ของลูกบาศก์ประกอบไปด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด6รูปนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5รูปคลี่ต่อไปนี้ประกอบกันเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1ปริซึม5เหลี่ยมตัวเลือกข้อ2พีระมิดฐาน5เหลี่ยมตัวเลือกข้อ3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวเลือกข้อ4ปริซึมสี่เหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้น้องๆจะเห็นว่ามีฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการทั้งหมด5รูปซึ่งเมื่อนำมาประกอบกันจะได้เป็นรูปปริซึมห้าเหลี่ยมดังนั้นรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้สามารถประกอบกันเป็นปริซึม5เหลี่ยมซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6รูปคลี่ต่อไปนี้ประกอบเป็นรูปเรขาคณิตสี่ชนิดใดตัวเลือกข้อ1ปริซึม4เหลี่ยมตัวเลือกข้อ2พีระมิดฐาน4เหลี่ยมตัวเลือกข้อ3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวเลือกข้อ4พีระมิดฐานสามเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปที่กำหนดให้น้องๆจะเห็นว่ามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน4รูปและมียอดแหลมซึ่งเมื่อนำมาประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติจะเกิดเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมดังนั้นรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้สามารถประกอบเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ข้อใดไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นน้องๆจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเสียก่อนซึ่งพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมนั้นเมื่อคลี่ออกมาแล้วจะมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมหนึ่งรูปผิวข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวนห้ารูปและฐานของสามเหลี่ยมทั้งห้ารูปวางติดกับฐานของพีระมิดซึ่งเมื่อเด็กๆพิจารณาตัวเลือกทั้ง4ข้อจะเห็นว่ารูปคลี่ของตัวเลือกที่4มีรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่หันจุดยอดเข้าหาฐานซึ่งถ้าประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติแล้วจะไม่สามารถประกอบเป็นพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมได้ค่ะดังนั้นข้อที่ไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8พิชัยตัดกระดาษไว้4แบบดังรูปกระดาษแบบใดสามารถประกอบเป็นกรวยได้เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นน้องๆจะต้องพิ

จารณาส่วนประกอบของทรงกรวยกันเสียก่อนเราจะพบว่าทรงกรวยเป็นรูปเรขาคณิต3มิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลมเพียง1รูปมียอดแหลมอยู่คนละระนาบกับฐานผิวข้างเมื่อคลี่ออกมาจะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานโค้งเมื่อพิจารณากระดาษทั้ง4แบบตามที่โจทย์กำหนดให้จะตรงกับรูปคี่แบบที่2ดังนั้นกระดาษแบบที่2สามารถสร้างเป็นทรงกรวยได้ตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9จากรูปวิรัตต้องการสร้างปริซึม5เหลี่ยมแต่รูปเรขาคณิต2มิติที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอวิรัตต้องหารูปในข้อใดมาเพิ่มจึงจะสร้างได้เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเด็กๆต้องพิจารณาส่วนประกอบของปริซึม5เหลี่ยมก่อนซึ่งรูปปริซึม5เหลี่ยมนั้นจะมีฐานเป็นรูป5เหลี่ยมด้านเท่าที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและ4เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปซึ่งรูปที่โจทย์กำหนดมีฐานเป็นรูป5เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน3รูปซึ่งถ้าวิรัตต้องการสร้างปริซึม5เหลี่ยมวิรัตต้องหารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาเพิ่มอีก2รูปจึงจะสามารถนำรูปเรขาคณิตทั้งหมดมาสร้างเป็นปริซึม5เหลี่ยมได้ดังนั้นตรงกับตัวเลือกข้อ2ค่ะโจทย์ข้อที่4จากชิ้นส่วนเรขาคณิต2มิติที่กำหนดให้ข้อใดสามารถนำมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิต3มิติได้ตรงตามที่กำหนดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะเริ่มพิจารณาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ทีละข้อเริ่มจาก A ทรงกลมไม่สามารถนำรูปวงกลม4รูปมาประกอบเป็นทรงกลมได้ B จะไม่สามารถนำรูปครึ่งวงกลม2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปมาสร้างเป็นทรงกระบอกได้เนื่องจากทรงกระบอกประกอบด้วยรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปส่วน C รูปปริซึมสี่เหลี่ยมชิ้นส่วนที่โจทย์กำหนดให้คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการ2รูปและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เท่ากันทุกประการจำนวน4รูปสามารถนำมาประกอบเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมตามที่กำหนดให้ได้และ D พีระมิดฐาน6เหลี่ยมชิ้นส่วนที่กำหนดให้คือรูป6เหลี่ยมด้านเท่า1รูปและรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน6รูปซึ่งรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการทั้ง6รูปนี้มีฐานยาวเท่ากับความยาวด้านของรูป6เหลี่ยมซึ่งสามารถนำมาประกอบเป็นพีระมิดฐาน6เหลี่ยมตามที่กำหนดให้ได้ดังนั้นจึงตอบตัวเลือกข้อ1ค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องการนำเสนอข้อมูลกราฟเส้นและแผนภูมิวงกลมกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จากการสำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6พบว่ามีนักเรียนที่สนใจลงชุมนุมว่ายน้ำร้องเพลงและดนตรีเป็นจำนวน100คน50คนและ150คนตามลำดับข้อใดต่อไปนี้เขียนกราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนักเรียนกับชุมนุมที่สนใจได้ถูกต้องที่สุดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ชุมนุมเป็นแกน x

จำนวนนักเรียนเป็นการ y สามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้จุดที่1ชุมนุมว่ายน้ำมีนักเรียนจำนวน100คนจุดที่2ชุมนุมร้องเพลงมีจำนวนนักเรียน50คนและจุดที่3ชุมนุมดนตรีมีจำนวนนักเรียน150คนดังนั้นจะสามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2ข้อใดต่อไปนี้เขียนกราฟเส้นแสดงรายได้ต่อเดือนของพนักงานบริษัท MAT TRU ในระยะเวลา8เดือนถูกต้องที่สุดเมื่อกำหนดข้อมูลดังตารางเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้เดือนเป็นแกน x และรายได้เป็นแกน y จะได้ว่าจุดที่1เดือนมกราคมมีรายได้ 15,000 บาทจุดที่2เดือนกุมภาพันธ์มีรายได้ 15,100 บาทจุดที่3เดือนมีนาคมมีรายได้ 15,300 บาทจุดที่4เดือนเมษายนมีรายได้ 15,000 บาทจุดที่5เดือนพฤษภาคมมีรายได้ 15,500 บาทจุดที่6เดือนมิถุนายนมีรายได้ 15,800 บาทจุดที่7เดือนกรกฎาคมมีรายได้ 15,800 บาทและจุดที่8เดือนสิงหาคมมีรายได้ 16,000 บาทจากข้อมูลข้างต้นจะสามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3จำนวนน้ำดื่มที่ร้านค้าแห่งหนึ่งขายได้ในครึ่งปีแรกของปีพ.ศ. 2565แสดงด้วยกราฟดังนี้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดข้อขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนข้อคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตัวเลือกข้อ1ไม่มีข้อความใดถูกตัวเลือกข้อ2มีข้อความถูก1ข้อความตัวเลือกข้อ3มีข้อความถูก2ข้อความตัวเลือกข้อ4มีข้อความถูก3ข้อความเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณาข้อความกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดจากกราฟจะเห็นว่าจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกคือเดือนมกราคมเท่ากับ 1,500 ขวดและจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายคือเดือนมิถุนายนเท่ากับ 1,300 ขวดผลต่างของจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกกับเดือนสุดท้ายเท่ากับ 1,500 ลบด้วย 1,300 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ200ขวดแสดงว่าข้อความกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดเป็นข้อความที่ถูกต้องพิจารณาข้อความขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนจากกราฟจะเห็นว่าเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดคือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์พฤษภาคมและมิถุนายนดังนั้นมีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนแสดงว่าข้อความขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนเป็นข้อความที่ถูกต้องพิจารณาข้อความคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15จากกราฟจะเห็นว่าเดือนที่ร้านค้าขายน้ำดื่มได้มากที่สุดคือเดือนเมษายนขายได้ 2,300 ขวดซึ่งเดือนก่อนหน้าคือเดือนมีนาคมขายได้ 2,000 ขวดดังนั้นขายได้มากกว่าเดือนมีนาคม300หารด้วย 2,000 คูณด้วย100เท่ากับ15หรือร้อยละ15นั่นเองแสดงว่าข้อความคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15เป็นข้อความที่ถูกต้อง
ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ4นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4จำนวนเพลิงไหม้ทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทในปีพ.ศ. 2566ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมจำนวนเพลิงไหม้ทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทเฉลี่ยแล้วเดือนละกี่ครั้งตัวเลือกข้อ1 63ครั้งตัวเลือกข้อ2 50ครั้งตัวเลือกข้อ3 9ครั้งตัวเลือกข้อ4 7ครั้งเรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านกราฟพบว่าจำนวนเพลิงไหม้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมได้แก่15ครั้ง7ครั้ง10ครั้ง9ครั้ง13ครั้ง7ครั้งและ2ครั้งตามลำดับจากสูตรการหาค่าเฉลี่ยเท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเท่ากับ15บวก7บวก10บวก9บวก13บวก7ทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดคือ7ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ63หารด้วย7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ9ดังนั้นจะมีจำนวนเพลิงไหม้เฉลี่ยเดือนละ9ครั้งซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5กราฟแสดงจำนวนเข้าสวนสัตว์ในรอบสัปดาห์ณสวนสัตว์แห่งหนึ่งของเด็กและผู้ใหญ่โดยเด็กจ่ายคนละ20บาทและผู้ใหญ่จ่ายคนละ50บาทอยากทราบว่าในวันอังคารมีเด็กเข้าชมสัตว์มากหรือน้อยกว่าผู้ใหญ่กี่คนตัวเลือกข้อ1เด็กมากกว่าผู้ใหญ่200คนตัวเลือกข้อ2เด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่200คนตัวเลือกข้อ3เด็กมากกว่าผู้ใหญ่300คนตัวเลือกข้อ4เด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่300คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านกราฟพบว่าในวันอังคารมีเด็กเข้าชมสวนสัตว์จำนวน600คนและมีผู้ใหญ่ที่เข้าชมสวนสัตว์จำนวน400คนจะได้ว่ามีเด็กเข้าชมสวนสัตว์มากกว่าผู้ใหญ่600ลบด้วย400ได้ผลลัพธ์เท่ากับ200ดังนั้นมีเด็กเข้าชมสวนสัตว์มากกว่าผู้ใหญ่200คนซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6ข้อใดต่อไปนี้เขียนแผนภูมิวงกลมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่นักเรียนชอบกับจำนวนนักเรียนได้ถูกต้องที่สุดเมื่อกำหนดข้อมูลดังนี้มีนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์30คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษ20คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาสังคมศึกษา30คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาไทย25คนและมีนักเรียนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์45คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะหาขนาดของมุมของข้อมูลก่อนซึ่งคิดจากจำนวนนักเรียนที่สนใจในแต่ละวิชาหารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดคูณกับ360จะได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์มีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ30ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ72องศาวิชาภาษาอังกฤษมีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ20ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ48องศาวิชาสังคมศึกษามีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ30ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ72องศาวิชาภาษาไทยมีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ25ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ60องศาวิชาวิทยาศาสตร์มีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ45ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ108องศาจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเขียนเป็นแผนภูมิวงกลมเริ่มจากลากรัศมี1เส้นวัดขนาดของมุมให้เป็น72องศาแล้วจึงลากเส้นกำกับจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์กลาง72องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด48องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษกลาง

48 องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด72 องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาสังคมศึกษากลาง72 องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด60 องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาไทยกลาง60 องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด108 องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์กลาง108 องศาซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7จำนวนการเดินทางในการท่องเที่ยวของเด็กชายเต็มรักแสดงดังแผนภูมิวงกลมถ้าเด็กชายเต็มรักไปเที่ยวประเทศออสเตรเลียจำนวน20 ครั้งแล้วจะไปเที่ยวประเทศลาวกี่ครั้งตัวเลือกข้อ1 13ครั้งตัวเลือกข้อ2 14ครั้งตัวเลือกข้อ3 15ครั้งตัวเลือกข้อ4 16ครั้งเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านแผนภูมิพบว่าเด็กชายเต็มรักไปประเทศออสเตรเลีย20 ครั้งจาก100 ครั้งส่วนไปประเทศลาว15 ครั้งจาก100 ครั้งดังนั้นเด็กชายเต็มรักไปเที่ยวประเทศลาว15 ครั้งซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8ร้านเครื่องเขียนแห่ง1มีสีจำหน่าย3 ชนิดได้แก่สีไม้สีเทียนและสีน้ำรวมกัน70 กล่องโดยมีจำนวนสีแต่ละชนิดแสดงดังแผนภูมิวงกลมจงหาว่าร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนคิดเป็นร้อยละเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีจำหน่ายทั้งหมด3 ชนิดรวมกันเป็น70 กล่องถ้าสีน้ำมี21 กล่องจาก70 กล่องจะมีสีน้ำคิดเป็นร้อยละเศษ21ส่วน70คูณด้วย100เท่ากับ30เนื่องจากมีสีน้ำร้อยละ30และมีสีไม้ร้อยละ60แสดงว่าร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนคิดเป็นร้อยละ100ลบด้วย60บวกกับ30ได้ผลลัพธ์เท่ากับ10ดังนั้นร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนร้อยละ10หรือ 10% นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9ลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แท่งโดยร้อยละของจำนวนไอศกรีมที่ลุงใจขายได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แสดงด้วยแผนภูมิวงกลมถ้าต้นทุนของไอศกรีมละ7 บาทและลุงใจขายไอศกรีมแท่งละ10 บาทลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธได้กำไรกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แท่งลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธคิดเป็นร้อยละ100ลบด้วย15บวกกับ10บวกกับ20บวกกับ25ได้เท่ากับร้อยละ30ถ้าขายไอศกรีมทั้งหมด100แท่งมียอดขายในวันพุธเป็น30แท่งถ้าขายไอศกรีมทั้งหมด600แท่งจะมียอดขายในวันพุธคิดเป็นเศษ30ส่วน100คูณด้วย600ได้ผลลัพธ์เท่ากับ180แท่งจะได้ว่าต้นทุนของไอศกรีมในวันพุธคือ180คูณกับ7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1,260และขายไอศกรีมในวันพุธได้เงินทั้งหมด180คูณกับ10ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1,800 ดังนั้นลุงใจขายไอศกรีมวันพุธได้กำไรคิดเป็น 1,800 ลบด้วย 1,260 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ540บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10นายแสนสิริมีอสังหาริมทรัพย์3ประเภทได้แก่บังกะโลบ้านเดี่ยวและแฟลตรวมกันทั้งหมด120หลังแสดงด้วยแผนภูมิวงกลมอยากทราบว่านายแสนสิริมีแฟลตกี่หลังเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะนายแสนสิริมีแฟลตคิดเป็นร้อยละ15ถ้าพิจารณาจากอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด100หลังจะมีแฟลตอยู่15หลัง
อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด120หลังจะมีแฟลตอยู่เศษ15ส่วน100คูณด้วย120ได้ผลลัพธ์เท่ากับ18หลังดังนั้นนายแสนสิริมีแฟลตทั้งหมด18หลังนั่นเองค่ะ

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เวลากินเจเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์ไม่ได้และแบบนี้มันจะทำให้เราขาดโปรตีนไหมคะเพราะว่าในโปรตีนเกษตรเนี่ยมันจะเหมือนกับโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ปะคะ
1: ถ้าแพลอยากรู้วันนี้นะคะเดี๋ยวครูเชษจะพาไปหาคำตอบกันค่ะตอนถอดรหัสโปรตีนจาก DNA
2: กินทั้งนั้นเลย
1: โอ้กินอะไรอยู่ครับแ
3: ฟลวกินอาหารเจค่ะเชนี่ดูสิคะ
1: โอ้ปีนี้กินเจเหมือนกันเหรอคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะดูดีใช่ไหมคะเนี่ยเขาเห็นว่าผู้เชี่ยกินมาหลายปีแล้วใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งปีนี้เป็นปีชงของเขาด้วยค่ะเขาบอกว่ากินเจได้ทั้งทำบุญแล้วก็ได้ทั้งดีท็อกร่างกายก็เลยตั้งใจว่าปีนี้จะกินเจให้ครบทุกวันเลย
1: โอ้โหดีมากเลยค่ะเนี่ย
3: ผู้เชี่ยเดี๋ยวนี้นะอาหารเจเขาพัฒนาไปเยอะมากเลยนะคะดูสิมีโปรตีนเกษตรเหมือนไก่จริงๆเลยอ่ะอร่อยด้วยค่ะ
1: นี่เลยค่ะน้ำเต้าหู้สูตรพิเศษเนี่ยก็เป็นอาหารเจเหมือนกันนะคะครูเนี่ยได้ลองทำแล้วลองชิมแล้วดีมากเลยครูเอาสูตรมาจากรายการโฮมรูมค่ะ
3: โอ
1: ้อร่อยมากๆเลยก็เลยอยากให้แพลได้ลองชิมบ้าง
3: ดีค่ะเพราะสลัดอย่างเดียวไม่น่าอิ่มแน่เลยค่ะแล้วมันทำยังไงเหรอคะ
1: เดี๋ยวไปดูในรายการกันค่ะ
4: เท่าที่ผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าน้ำถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้ที่อร่อยเนี่ยต้องเข้มข้นหมายเพราะว่าเขาบอกว่าจะแบบใช้คั้นแค่น้ำเดียวอะไรเง
1: ี้
4: ยเกี่ยวไหมอันนี้เกี่ยวไหมอาจารย์
5: เกี่ยวค่ะเกี่ยวเหมือนกันเพราะว่าความเข้มข้นก็คือนมถั่วเหลืองเนี่ยของเราใช้ถั่ว500กรัมนะคะถั่วแห้งๆนะคะแห้ง
4: ๆอันนี้เอาให้ดูอันนี้คือถั่วแห้งเลย
5: นี่ถั่วแห้งเลยนะคะ500กรัมนะคะแช่น้ำถ้าจะใช้ก็แช่น้ำถ้าเป็นถั่วทั้งเม็ดเนี่ย6-8ชั่วโมงนะคะ
1: แล้วอันนี้
5: มันจะบานอันนั้นถั่วผ่าซีกเพื่อสะดวกในการแช่นะคะ
1: แต่ว่าต่างมันต่างกันยังไงคะถ้าจะใช้หรือว่าแค่อันนี้เพื่อความสะดวก
5: แช่ผ่าซีกเพื่อความสะดวกเพื่อแช่ให้มันระยะย่นระยะเวลาการแช่
6: ถ้าเป็นถั่วเต็มเม็ดแช่กี่ชั่วโมงนะคะ
5: 6-8ชั่วโมง
6: และถ้าเป็นแบบผ่าซีกแล้ว
5: 2-3ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้ว
1: เราก็สามารถซื้อถั่วผ่าซีกมาแช่ได้เลย
5: จะแพงกว่ากันนะคะ
1: ค่ะแพงกว่าไหมคะอาจารย
5: ์ก็ประมาณ10กว่า
4: อยู่ที่ปริมาณที่ทำนะคือถ้าทำเยอะก็ใช้ถั่วผ่าซีกดีกว่าแต่ถ้าทำเล็กน้อย
5: ไม่ถ้าเรามีเวลาแช่แล้วก็ใช้ถั่วอันนี้ดีกว่าถั่วเม็ดเนี่ย
6: ค่ะแช่ออกมาแล้วรูปร่างหน้าตาของถั่วเหลืองของเรา
5: จะได้เป็นประมาณครึ่งกิโลจะได้วันนี้เราลดครึ่งกิโลเนี่ยมันจะได้1กิโล
1: ค
4: ่
1: ะ
4: อ๋อเพราะว่าดูดน้ำเข้าไป
1: 1กิโลเนี่ยจะทำเป็นน้ำเต้าหู้ได้ประมาณ
5: 4ลิตรค่ะ
6: สี่ลิตร
4: เยอะ
6: เยอะค่ะ
5: เยอะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แล้วทีนี้เราก็จะเตรียมเลยนะ
4: อันนี้ก็คือหลังจากแช่มาแล้ว
5: แช่มาเรียบร้อยแล้วล้างให้สะอาดแล้ว
4: ล้างให้สะอาดนะครับแล้วเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลย
5: แล้วก็
1: ทีนี้เราจะขั้นตอนอะไรต่อไป
5: เราก็ใส่ไปในเบเกอร์แล้วก
4: ็ผมรู้สึกว่าเปลือกหายไปคือตอนที่แช่ถ้าเปลือกมันจะหลุดออกไป
5: แช่แล้วมันก็จะหลุดออกไปมันก็ลอยไปกับน้ำเวลาเราดินน้ำล้างให้สะอาด
4: ครับผมก็คือเอาเปลือกทิ้งไปให้เหลือแต่
6: เปลือกก็จะเป็น
4: เม็ดข้างในนะครับโอเคเดี๋ยวใครเอาเปลือกไปปั่นด้วยไม่เอานะ
5: ปั่นได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้กินแกะเราต้องใช
1: ้ก็ต้องกรอง
5: อยู่แล้ว
4: ก็มีเปลือกติดมาก็
5: ได้ไม่เป็นไร
4: ไม่ต้องไปนั่งหยิบออกกันให้หมดนะ
6: ก็ใส่เบนเดอร์ปั่นเลยนะคะ
5: แล้วก็เติมน้ำ
6: ค่ะ
5: วันนี้เราทำครึ่งส่วนนะคะจากนั้นก็
6: แล้วใส่ถั่วเหลืองประมาณเท่าไหร่ต่อน้ำประมาณเท่าไหร่คะ
5: ครึ่งต่อครึ่งไงคะ
1: อันนี้เอาหมดเลยไหมคะ
4: พอไหมครับอาจารย์มันจะปั่นไม่ได้
5: เดี๋ยวมันจะล้นนะคะ
1: โอเค
5: แล้วก็น้ำใส
1: ่ค่ะ
5: เราชั่งจากแห้งๆก่อนนะคะ500กรัมแล้วก็ใช้น้ำ4ลิตร
6: ค่ะ
4: ครับปั่นเลยไหมครับอาจารย
5: ์ปั่นเลยค่ะ
4: ปั่นแรงเลยนะครับ
5: ค่ะ
6: สมูทตี้นม
1: ถั่วเหลือง500กรัมน้ำ
5: 4ลิตร
6: ค่ะแล้วเราต้องเอามาเทใส่อะไรคะอาจารย
5: ์ใส่กระชกใส่ผ้าขาวบางกองเน
6: ี่
5: ยกอง
6: วางไว้บนตรงกลางเลยนะคะ
4: ตอนนี้มาเลยครับแล้วก็เทลงไปเลยปึ๊บล้น
6: เ
4: ลย
6: ค่ะโอ้เนื้อนวลเนียนมากเลยนะ
5: คะ
6: สังเกตจะเป็นฟองๆเลยค่ะอาจารย
4: ์ตัวนี้ก็เอามาทำเต้าหู้ได้
1: ค่ะเรียกว่ามาทำอะไรได้
5: กากตัวนี้เอาไปทำขนมหม้อแกงนะคะ
6: ค
5: ุกกี้บาเยียเคยกินบาเยียไหมคะ
4: บาเยียเคย
5: บาเยียของอาหารของอิสลาม
6: ค่ะ
5: แล้วก็ข้าวเกรียบข้าวน้ำพริกเผาได้หมดเลย
6: โอ้โห
1: เราต้องบีบไหมคะอย่าง
4: นี้
5: ต้องบีบค่ะต้องบีบพัน
4: คือจริงๆเราทำทานเองที่บ้านก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวน
1: ะ
4: พราะว่ามันจะต้องสลับกันหลายๆคนบีบจะมี
3: ค
4: น
3: เ
4: ดียว
6: ไม่ได้จริงๆเด็กๆเล็กๆก็ช่วยได้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆได้ขยับนิ้วเยอะๆแบบนี้ค่ะ
5: เขาได้ออกไปนวดด้วยไปด้วยนะ
6: หูมือแดงไปหมดเลย
4: อันนี้นะครับคือที่เราบอกว่าอันนี้คือถ้าน้ำเดียวแบบนี้จะเข้มข้นขออาจารย์ที่ทำได้สักกี่น้ำครับน้ำเดียวพอเลยไหม
5: น้ำเดียวพอ
4: น้ำเดียวถ้าเกิดเราไปทานบางที่รู้สึกว่าน้ำเต้าหู้ไม่เข้มข้นเนี่ยเขาเอากากเนี่ยลงไปปั่นแล้วก็กรองอีกรอบนึงมันก็เลยไม่เข้มข้น
5: ของเราละเอียดแล้วเราไม่ต้องครั้งเดียวพอ
6: น้ำเดียวเลยนะคะ
5: น้ำเดียวเลย
4: เหมือนการคั้นหัวกะทิอย่างเงี้ยนะครับ
5: ใช่ค่ะใช่
4: เขาจะน้ำเดียวเลย
6: ค่ะ
4: คือถ้าใครมีแรงเยอะกว่านี้ก็
6: ให้ค
4: ุ
6: ณผู้ชมดูหน่อยนะคะว่าหน้าตาของน้ำเต
4: ้
6: าห
4: ู้
6: ที
4: ่อยากให้คุณจริง
6: ๆคนจริงๆนะคะเห็นไหมคะยังให้คุณผู้ชมได้ชมหน่อย
4: ยังให้ดูคนเหมือนแบบเหมือนนมแบบนมสดๆแบบเพิ่งคั้นออกมาอย่างนี้ถามแล้วทำอะไรต่อครับอาจารย์หลังจากนั้น
5: จะต้มสิคะต้มให้เดือดอันนี้
4: ใช้ไฟแรงหรือไฟอ่อน
5: ไฟปานกลางค่ะ
4: ต้องใช้ไฟปานกลางนะครับ
7: ไฟปานกลาง
4: ต้องคนไหมครับอาจารย
5: ์คนสิคะเพราะว่ามันมีโปรตีนสูงมันจะไหม
4: ้อันนี้ยกให้เก่งละ
6: ไฟกลางห้ามใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวจะไหม
5: ้
6: ค่ะอาจารย์เห็นอาจารย์เตรียมใบเตยมาด้วยเป
5: ็
6: นส่วนผสมในนี้
5: ถ้าบางคนไม่ชอบกลิ่นของถั่วเหลืองเราก็จะเติมใบเตยลงไปใส่ใบเตยลงไป
7: บำรุงหัวใจด้วย
6: แม้พูดถึงเรื่องหัวใจนี่จำแม่นเลยนะคะ
7: จำแม่นค่ะหัวใจไม่ค่อย
5: ใส่ไป
7: จะต้องการดูแล
5: สองสามใบให้กลิ่น
6: ใส่เยอะๆหน่อยเก่ง
7: จะได้กระชุ่มกระชวยนะคะอาจารย์คะระหว่างนมกับบางคนเนี่ยเลือกกินน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองอย่างเงี้ยแทนนมสด
5: ถ้าบางคนแพ้นมวัวนมวัวนี่มันมีเอนไซม์ต้องย่อยนมโดยเฉพาะ
6: ถ้าตัว
5: นมว
6: ั
5: วโดยเฉพาะไงฮะถ้าบางคนไม่มีก็เลยแทนใช้นมถั่วเหลืองแทนได
7: ้มันเหมาะกับคนลดน้ำหนักด้วยไหมคะอาจารย
5: ์ถ้ากินเยอะๆถ้าใส่น้ำตาลเยอะๆก็ไม่ลดนะคะ
7: ต้อง
5: ไม่ใส่น้ำตาล
6: จริงๆในนมถั่วเหลืองมี

0: มันก็เกิดการตกตะกอนหรือไม่ก็ใช้น้ำที่รองจากก๊อกมันจะมีคลอรีนจะทำให้โปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยตกเป็นเคิร์ดเลย
1: เราก็ต้องใช้น้ำสะอาด
0: น้ำที่เราดื่ม
1: ดื่มจริ
0: งๆน้ำที่เราดื่ม
1: ค่ะอันนี้เดือดแล้วใช่ไหม
0: เดือดแล้ว
1: คือคนปิดเลยไหมคะ
0: ปิดเลยค่ะ
2: น้ำตาลสัดส่วนประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์
1: ได้ค่ะคุณบุ๊ค
0: ถ้าถั่วครึ่งกิโลนะคะแล้วก็น้ำตาลน้ำ4ลิตรน้ำตาลแค่300กรัม
2: ค่ะ
0: อันนี้เราแค่ใส่แค่ประมาณ2ช้อนก็พอ
1: 2ช้อนโต๊ะนะคะ
0: ไม่หวานมาก
2: ถั่วเหลือง500กรัมครึ่งกิโลน้ำ4ลิตรแล้วก็น้ำตาล
0: 300กรัม
2: 300ค่ะ
1: วิธีนอกจากใส่ใบเตยเพื่อดับกลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของถั่วเหลืองแล้วเนี่ยมีใส่อย่างอื่นอีก
0: บางอื่นก็อาจจะใส่อะไรอ่ะช็อกโกแลตลงไปได
2: ้ช็อกโกแลตรสกาแฟเข้าดีคะ
0: กาแฟก็เข้าค่ะแล้วก็เฮียบูบอยอะไรพวกนี้น้ำหวานน้ำหวาน
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าใส่บางคนเนี่ยเลือกใส่ขวดขายก็มีเหมือนกันอย่างเช่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เริ่มบรรจุขวดขายแต่ว่าถ้าเราจะไม่ใช้เป็นใส่ถุงใส่ขวดขายแบบเนี้ยต้องทำความสะอาดต้อง
0: ก็คือเอาขวดเนี้ยนะคะไปลวกในน้ำอุณหภูมิประมาณสัก80องศา
1: หนูไม่ลวกไม่ได้หรอคะหนูล้างน้ำสะอาดแล้วก็บรรจุ
0: อ๋อมันก็จะอยู่ได้ไม่นานอันนี้จะอยู่ได้2อาทิตย
1: ์แล้วถ้าหนูไม่ลวกมันอยู่ได้เท่าไหร่คะอาจารย์
0: โอ้ยวันเดียวถ้าขึ้นอยู่กับความสะอาดถ้าคุณตั้งเอาไว้อย่างเงี้ยแบคทีเรียอะไรมันก็ลงไปได
2: ้แล้ว80องศาก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ด้วย
0: ใช่ค่ะใช่เป็นการฆ่าเชื้อไรธรรมดาธรรมดามากเลย
2: เพิ่มเติมลงไปด้วยนะคะ
3: เผื่อผมด้วยนะ
1: ได้ค่ะไม่มีปัญหา
0: ลวกเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปให้ไปดื่มคอขวดนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็ช็อกด้วยน้ำเย็นก็คือแช่ไปในน้ำเย็น
2: ค่ะ
0: เป็นการพาสเจอไรส์แบบธรรมดามากค่ะซึ่งจะเก็บอันนี้ไว้ในห้องในตู้เย็นในช่องธรรมดาเนี่ยนะคะประมาณ2อาทิตย
2: ์ครับโอ้ได้2อาทิตย์เลย
0: 2อาทิตย์ค่ะเวลาจะดื่มก็เอามาขวดนึงดื่มได้สบาย
3: ครับพอดีเห็นอาจารย์แนะนำอย่างนี้เผื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้ทำน้ำเต้าหู้แต่ทำธุรกิจเกี่ยวกับต้มน้ำแก๊กฮวยต้มน้ำตะไคร้ต้มน้ำตะเกียบขายใช้วิธีนี
0: ้วิธีเดียวก
3: ัน ก็คือลวกขวดแล้วก็เอาไปช็อกน้ำเย็นนี้ก็ทำให้เก็บไว้ได้นานขึ้นด้วยก็ใครก็เอาไปทำเป็นอาชีพเพิ่มได้นะครับ
2: เคล็ดลับก็คืออย่างที่อาจารย์บอกสะอาดค่ะ
0: แล้วก็อะไรอ่ะอร่อย
2: ค่ะแล้ววัตถุดิบต่างๆก็สำคัญแค่น้ำที่เอามาทำก็ต้องใส่ใจด้วย
1: นะได้ทุกเวลาเลย
2: ขอบคุณค่ะโอเคได้แล้วน้ำเต้าหู้นะคะ
3: เข้มสีแบบเข้มข้นมากเลยอะฮะ
1: กลิ่นเป็นไงบ้างคะพี่นุ
3: ชใช่เพราะว่าเราคั้นรอบเดียว
2: แต่เวลาเรากินคนกินจะรู้เลยนะคะว่ามันเป็นน้ำเต้าหู้ที่แบบเข้มข้นคุณภาพหรือว่าเป็นแบบที่หลายๆน้ำมีน้ำปนเยอะมาชิมกันเลยดีกว่า
0: ชิมได้เลย
2: อยากชิมแล้วค่ะอาจารย
3: ์ชิมไหนเป็นขวดนี้ฮะ
2: ค่ะ
3: อุ่นๆอย่างนี้น่าจะอร่อย
2: มาก
1: อร่อยไหม
3: เป็นไงครับคุณนุช
2: เข้มข้นมาก
1: ฟังดีเลยอะค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ค่ะอร่อยมากเลย
1: สามารถทำเป็นอาชีพได้อีกอาชีพหนึ่งซึ่งน้ำเต้าหู้ขายดีมากแล้วขายได้ทั้งวันด้วยนะคะและแน่นอนว่าความสะอาดนะแล้วก็ความอร่อยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
4: ว้าวแค่ดูวิธีทำก็น่ากินมากๆเลยค่ะคุเช่เอ๊ะแต่ว่าเวลากินเจเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์ไม่ได้แล้วแบบนี้มันจะทำให้เราขาดโปรตีนไหมอะคะเพราะว่าในโปรตีนเกษตรเนี่ยมันจะเหมือนกับโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์อะค่ะ
5: อ๋อไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าโปรตีนเกษตรเนี่ยก็ทำมาจากพืชซึ่งพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตสามารถสร้างโปรตีนได้เหมือนกัน
4: โอ้แล้วแบบนี้โปรตีนมันสร้างมาจากไหนอะคะ
5: อ๋อการสร้างโปรตีนเนี่ยก็จะสร้างมาจาก DNA ทีค่ะ
4: อ๋อ DNA สร้างโปรตีนได้ยังไงอะคะครูเช่
5: อ๋อถ้าแพลวอยากรู้วันนี้นะคะเดี๋ยวครูเช่จะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซ่าท้าทดลองเราเคยได้ยินคำว่าเซ็นทรัลดอกมาไหมคะ
4: เคยได้ยินวันนี้ครั้งแรกเลยค่ะครู
5: โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเล่ากันว่าเซ็นทรัลดอกมาคืออะไรเซ็นทรัลดอกมาเนี่ยเป็นแนวคิดในการอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของ DNA ค่ะปกติแล้วนะคะในสิ่งมีชีวิตของเราเนี่ยก็จะมี DNA อยู่ในเซลล
4: ์
5: ทำหน้าที่ในการเก็บสารพันธุกรรมแล้วก็ส่งต่อสารพันธุกรรมโดยในการส่งต่อสารพันธุกรรมนะคะก็คือการเปลี่ยน DNA ให้เป็น mRNA แล้วก็เปลี่ยน mRNA ให้เป็นโปรตีนเพื่อจะใช้ในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะ
4: แบบนี้ central dogma ที่ครูเชฟพูดถึงก็คือวิธีการเปลี่ยน DNA ให้กลายเป็นโปรตีนเหรอคะ
5: ถูกต้องค่ะ
4: แล้วมันมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
5: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกก่อนละกันเนาะ
4: ได้เลยค่ะเริ่มยังไงคะ
5: เวลาที่เราจำเป็นจะต้องส่งต่อสารพันธุกรรมเนี่ยในเซลล์เองจะต้องมีการเพิ่มจำนวน DNA ก่อนค่ะโดยในการเพิ่มจำนวน DNA หรือการจำลอง DNA

0: DNA เนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนหลักแพลวเคยจำได้ไหมว่า DNA ที่ครูเคยบอกอ่ะมันจะเป็นเกียวคู่ใช่เวลาที่เขาจำเป็นจะต้องจำลอง DNA ขึ้นมาจำนวนเยอะ
1: ค่ะ
0: ก็คือจะต้องทำให้ DNA แยกเป็นสายเดี่ยวก่อนค่ะแล้วค่อยเพิ่มจำนวน
1: โ
0: หแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าการที่ DNA อยู่กันเป็นสายคู่เนี่ยเขาจะไม่สามารถจำลองตัวเองได้ดังนั้นขั้นตอนหลักนะคะอันดับแรกก็คือ1ต้องทำการแยกสาย DNA ก่อนค่ะโดยในการแยกสาย DNA นะคะก็จะมีเจ้าโปรตีนตัวนึงค่ะเข้าไปจับเพื่อทำการให้ DNA มันแยกออกจากกันหลังจากนั้นนะคะโปรตีนฮีลิเคสก็จะเข้าไปตัดพันธะค่ะเพราะว่าระหว่างพันธะของตัว DNA เนี่ยก็จะมีพันธะไฮโดรเจนที่มันติดกันอยู่ถูกไหมเชื่อมกันอยู่ตัวฮีลิเคสก็จะไปตัดพันธะไฮโดรเจนออกทำให้ DNA ทั้ง2สายแยกออกจากกันแต่พันธะไฮโดรเจนน่ะสามารถกลับมาติดกันเองได้ด้วยค่ะแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าในเซลล์เองก็จะมีโปรตีนอีกตัวนึงค่ะคอยมาจับไว้ป้องกันไม่ให้เกี่ยวคู่นั้นกลับเข้าไปที่เดิมแล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการการเพิ่มจำนวน DNA ต่อไป
1: แล้วแบบนี้เซลล์จะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่า DNA ที่มันสังเคราะห์มาเนี่ยถูกต้องแล้วอะค่ะ
0: อ๋อในกระบวนการของการสังเคราะห์ DNA เนี่ยก็จะมีเจ้า DNA polymerase 1ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ในระหว่างที่การสังเคราะห์อะค่ะก็จะมีการตรวจสอบตัวเขาเองด้วยว่าเขาต่อเจ้าตัวเบสถูกหรือเปล่าถ้าเกิดผิดเขาก็จะตัดทิ้งโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เขาทำการสังเคราะห์ DNA เนี่ยก็จะได้ DNA สายใหม่ในทิศทาง5พรามไป3พราม
1: เมื่อกี้ที่ครูเชฟบอกว่า3พราม5พรามอะไรเนี่ยมันคืออะไรนะคะ
0: อ๋อตำแหน่ง3พราม5พรามที่บอกนั่นนะคะก็คือตำแหน่งนี้5พามเนี่ยคือตำแหน่งที่ฟอสเฟตจับกับคาร์บอนตัวที่5ส่วน3พามคือตำแหน่งที่ OH นะคะจับกับคาร์บอนตัวที่3เวลาที่ DNA เขาจับกันเป็นเกลียวคู่แบบนี้นะคะทิศทางก็จะเป็น3พามไป5พามเส้นหนึ่งอีกฝั่งนึงก็จะเป็น5พามไป3พามในเวลาที่เราสังเคราะห์ DNA อะค่ะเขาจะต้องได้สาย DNA ในทิศทาง5พามไป3พามเสม
1: อ
0: แต่เมื่อ DNA template ของเราหรือ DNA ต้นแบบของเราเนี่ยมีทั้งฝั่ง5พามไป3พามและ3พามไป5พามทำให้การสังเคราะห์โดย DNA polymerase เนี่ยจะต้องมี2แบบ
1: ค่ะ
0: แบบแรกถ้าตัวเทมเพลตเนี่ยเป็น3พามไป5พามเวลาสังเคราะห์สายใหม่ก็จะได้ทิศทางตรงข้ามก็คือ5พามไป3พามก็ได้สายยาวเลยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่เทมเพลตเป็น5พามไป3พามดีเอ็นเอโพลิเมอเรสไม่สามารถที่จะสังเคราะห์จาก3ไป5ได
1: ้
0: ก็เลยทำการสังเคราะห์จาก5ไป3 5ไป3สั้นๆเขาจะเรียกอีกชิ้นส่วน DNA ที่ได้สั้นๆเนี่ยค่ะเรียกว่าคาซากิ
1: โอคาซากิ
0: ใช่ค่ะซึ่งชื่อชิ้นส่วนนี้นะคะก็ถูกค้นพบโดยชาวญี่ปุ่นค่ะที่เขาเป็นนักชีววิทยาโมเลกุลก็คือคุณเรอิจิแล้วก็คุณซูเนโกะโอคาซากิ
1: แล้วคราวนี้การสังเคราะห์ DNA ค่ะมันจะจบลงเมื่อไหร่หรอคะ
0: หลังจากที่เขาเนี่ยค่ะทำการต่อสาย DNA ในสายที่เป็นโอคาซากิแล้วเนาะก็ได้ DNA สายยาวใช่ไหมคะแล้วเจ้า DNA polymerase จะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยควรหยุดแล้วใช่ไหมคะโดยตำแหน่งของ DNA เองค่ะเขาจะมีการจดจำ20เบสว่าตรงเนี้ยคือจุดหยุดได้แล้วนะเจ้า DNA polymerase ก็จะหลุดออกไปโดยอัตโนมัติค่ะจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเนี่ยจะมีการกำหนดไว้แล้วเพื่อให้แพลวนะคะเข้าใจมากขึ้นและเห็นภาพชัดขึ้นวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมให้มาทำพร้อมๆกันเลยค่ะในกิจกรรมจาก DNA สู่โปรตีนค่ะนี่ค่ะกิจกรรมจาก DNA สู่โปรตีน
1: นี่เรามีอะไรเต็มไปหมดเลยคะเนี่ยมีเลข3เลข5ตัวอักษรเต็มไปหมดเลย
0: นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการจำลอง DNA ก่อนก็คือตอนนี้นะคะครูมี DNA เทมเพลตหรือว่า DNA ต้นแบบมาให้โดยทิศทางก็จะเป็น3พามไป5พามอย่างที่เห็นแล้วก็จะมีตัวอักษรที่แพลวเห็น TACG ถูกไหม
1: ค่ะ
0: TACG นะคะก็คือแทนเบสอย่างทีก็คือไทมีน A ก็คืออะดีนีน
1: ค่ะ
0: C คือไซโตซีนค่ะแล้วก็ G ก็คือกวานีนนั่นเองโดยใน DNA ก็จะมีเบสทั้งหมด4แบบ
1: ค่ะ
0: ก็จะเรียงสลับกันไปสลับกันมาวันนี้ก็เลยให้ DNA template มาให้นะคะ
1: แล้วเราต้องทำยังไงต่อคะทีนี
0: ้คราวนี้ค่ะแพลวก็จะต้องทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาอีกหนึ่งสายและในการสังเคราะห์ DNA นะคะเราก็จะต้องสังเคราะห์ในทิศทางตรงกันข้ามแล้วก็ต้องทำให้เบสจับกันโดยต้องเป็นเบสคู่

0: ผสมด้วยนะ
1: คู่สมก็คือต้องเอาให้มันอยู่ถูกคู่กันอย่างนั้นใช่
0: ถูกต้องค่ะอย่างเช่นตัวทีไทมีนจะสามารถจับได้กับตัวเออะดีนีนและตัวซีคือไซโทซีนจะต้องจับกับตัวจีก็คือกวานีนเท่านั้นค่ะ
1: พอนึกออกแล้วค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวน้องๆและพี่แพลวนะคะมาลองดูกันค่ะว่า DNA ที่สังเคราะห์ใหม่ขึ้นมานั้นจะมีลำดับเบสถูกต้องหรือเปล่า
1: โอเค
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคค่ะ

0: โอเคเก่งมากครับ
1: แ
0: บ
1: ้แล้ว
0: คราวนี้นะคะจาก DNA ที่มีอยู่แค่สายเดียวก็ถูกสร้างขึ้นมาเป็น2เท่าไปเรื่อยๆค่ะเมื่อในเซลล์นะคะมีปริมาณ DNA ที่มากพอก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปค่ะ
1: คืออะไรคะ
0: ตอนนี้นะคะเราได้สาย DNA ที่เราเพิ่มจำนวนแล้วก็จำลองมาแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนจาก DNA ให้เป็น RNA ค่ะ
1: เปลี่ยนจาก DNA ไปเป็น RNA ยังไงคะ
0: ขั้นตอนการสร้างสาย RNA เนี่ยก็คล้ายๆกับ DNA เหมือนกันค่ะเพราะปกติแล้วเวลาการที่เราสร้าง DNA จะมี DNA polymerase แต่พอเป็น RNA ก็จะใช้ RNA polymerase เข้ามาจับเหมือนกันและการสังเคราะห์เนี่ยก็คล้ายๆกันเพราะว่าต้องใช้ DNA ต้นแบบที่เป็นสาย3พาร์มและ5พาร์มเท่านั้นค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อเราทำการสังเคราะห์แล้วนี่คะ DNA ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสายเดียวหรือว่าเรียกว่า single strand ค่ะโดยข้อแตกต่างระหว่าง DNA กับ RNA เนี่ยก็มีอยู่ด้วย
1: คืออะไรคะ
0: ปกติแล้วนะคะ DNA ก็มีเบสอยู่4ชนิดก็คือ A T C G ถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ใน RNA ค่ะจะมีเบส4ชนิดเหมือนกันแต่ต่างตรงที่ใน RNA จะไม่มีตัว T คือไทมีน
1: อ้าวแล้วมีอะไรแทนนะคะ
0: ก็จะมีตัว U ค่ะยูราซิลมาแทนโดยในการที่จะสังเคราะห์เจ้า RNA ออกมานะคะก็จำเป็นที่จะต้องใช้เบสคู่สมเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยค่ะโดย C ก็คู่กับ G
1: ค่ะ
0: แต่ A จากเดิมใน DNA เนี่ยคู่กับ T ใช่ไหมก็จะต้องถูกเปลี่ยนค่ะจาก A ก็จะคู่กับ U แทน
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะ
0: ถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะคะสังเคราะห์เจ้า RNA กันค่ะ
1: จัดไปค่ะ
0: นี่ค่ะเอา A เอาไปวางเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ครูก็มีการ์ดให้เหมือนเดิม
1: ต้องเป็น5พรามไป3พรามเหมือนกันใช
0: ่ใช่ค่ะเอ๊ะเมื่อกี้จาก5พาร์มไป3พาร์มคือเส้นของ RNA ใช่ไหมดังนั้น DNA ต้นแบบเราควรใช้เส้นไหนดีคะเพราะตอนนี้เรามี2เส้นน่ะ
1: ใช้3พาร์มไป5พาร์มหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากที่จำได้โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาสังเคราะห์ RNA โดยใช้ DNA เทมเพลตที่เป็นฝั่ง3พาร์มไป5พาร์มนี่คือเส้นบนและทำให้เกิดการสร้าง RNA ในเส้นนี้กันนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคพี่แพลวคะเหมือนเดิมค่ะ

0: จ็ดแล้วค่ะ
1: อืมเก่งมากค่ะแพรวสาย DNA ที่พลาวสังเคราะห์ได้นะคะเขาจะเรียกว่า mRNA ค่ะหรือว่า messenger RNA เองแล้วกระบวนการที่แพรวเปลี่ยนจาก DNA เป็น RNA เขาจะเรียกว่า transcriptionแล้วต่อไปนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการที่แพรวรอคอยแล้วค่ะ
0: จะเป็นโปรตีนแล้วใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะกระบวนการนี้นะคะเขาเรียกว่า translation
0: translation เป็นยังไงคะ
1: ก็คือการเปลี่ยนเจ้าสาย RNA ให้เป็นโปรตีนค่ะ
0: เย้ ต้องทำยังไงเอ่ย
1: การที่จะเปลี่ยนสาย RNA ให้เป็นโปรตีนนั้นนะคะจะต้องใช้ RNA ตัวอื่นเข้ามาช่วยค่ะ
0: ใช้ RNA ตัวอื่นเข้ามาช่วย
1: อ่ะเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังก็คือตัว RNA นะคะที่เราได้เป็น mRNA หรือว่า messenger RNA ใช่ไหมคะเราจะต้องมีเจ้า tRNA ก็คือ transfer RNA และเจ้า rRNA ก็คือ ribosomal RNA ซึ่งพวกนี้นะคะก็จะล่องลอยอยู่ในเซลล์ตลอดเวลาเวลาที่เราต้องการเปลี่ยน RNA ให้เป็นโปรตีนเริ่มภาพง่ายๆนะคะสาย DNA ที่เราทำการสังเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วนะคะจะออกจากนิวเคลียสแล้วค่ะออกมาอยู่ในไรโบโซม
0: ค่ะ
1: สาย DNA ก็จะล่องลอยอยู่เวลาที่เขาจะเปลี่ยนจากเจ้า RNA ให้เป็นโปรตีนเขาก็จะเริ่มจากการที่ไรโบโซมอล RNA ค่ะ

0: เป็น2มีส่วนของส่วนก้อนเล็กกับก้อนใหญ่เข้ามาจับกับสาย mRNA มันล็อกไว้ก่อนโดยเจ้าตัวไรโบโซมอล RNA นะคะก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวสตาร์ทด้วยแล้วตัว tRNA ค่ะก็จะทำหน้าที่ในการแปลรหัสจาก RNA ให้เป็นโปรตีนโดยปกติแล้วนะคะกรดอะมิโนหรือว่าโปรตีนเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมดหลายชนิดมากเลยแต่ว่าในการถอดรหัสนั้นนะคะเขาก็จะยึดจากตัวเส้น RNA ค่ะโดยจะยึดเอา3โคดอนค่ะก็คือใช้เบส3ตัวของ RNA ในการถอดให้ได้โปรตีน1ตัวและในการสังเคราะห์เจ้าโปรตีนนะคะก็จะต้องมีจุดเริ่มต้นค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยจุดเริ่มต้นนะคะเขาจะใช้ RNA ที่เป็น AUG เป็นตัวสตาร์ททำให้โปรตีนตัวแรกที่จะได้ก็คือเป็นเม็ดไทโอนีนค่ะแต่โปรตีนตัวอื่นนะคะด้วยความที่มันมีรหัสเยอะมากนะคะเขาก็จะใช้ตารางนี้ค่ะ
1: มีเป็นตารางเลย
0: ใช่ค่ะก็คือเขาจะทำการจับคู่เบสคู่ที่1 2และ3แล้วก็ถอดรหัสเป็นโปรตีนออกมานั่นเองค่ะถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสังเคราะห์โปรตีนกันค่ะนี่โปรตีนเลย
1: โปรตีนวางไว้ตรงนี้
0: ใช่
1: โปรตีนแล้ว
0: เดี๋ยวน้องๆนะคะดูรหัสที่เกิดจากบน RNA แล้วก็ดูตารางนะคะแล้วลองจับคู่ดูค่ะว่ากรดอะมิโนที่ได้นั้นคืออะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: มาเริ่มที่ตัวแรกนะคะ AUG
1: AUG
0: นั่นนั่นคือเมทไทโอนีนนั่นเองค่ะ
1: โอเคค่ะ AUG คือเมท
0: โอเคค่ะน้องๆได้ไหนบ้างคะของพี่แพรวและของครูได้แบบนี้นะ
2: เหมือนกันไหม
0: เหมือนกันไม่เอ่ยโอเคโดยปกติแล้วนะคะสาย DNA เนี่ยไม่ได้มีแค่โปรตีน5ตัวแต่มีโปรตีนเรียงกันเยอะมากเลยค่ะ
1: โอ้โห
0: และสุดท้ายของการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยก็จะมีจุดที่เรียกว่า stop codon พอเมื่อเจ้าไรโบโซมนะคะไปเจอ stop codon ก็จะหยุดการสังเคราะห์โปรตีนค่ะถ้าน้องๆสังเกตดีนะคะในการสังเคราะห์โปรตีนนั้นนะคะจะได้กรดอะมิโนตัวแรกเป็นเมทไทโอนีนเสมอค่ะส่วนกรดอะมิโนตัวสุดท้ายนะคะก็ต้องไปดูค่ะว่าสต็อปโคดอนเป็นอะไรตอนนี้นะคะการสังเคราะห์โปรตีนก็เสร็จสิ้นแล้วแต่เพื่อให้น้องๆนะคะได้มีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำการต่อสายโปรตีนขึ้นมาให้น้องๆด้วย
1: วู้ต่อยังไงคะ
0: นี่เลยค่ะนี่ครูได้ทำตารางมาให้แล้วก็คือมีตารางที่เป็นเบสตำแหน่งที่1ที่เราถอดกันเบสตำแหน่งที่2และเบสตำแหน่งที่3เราจะเปลี่ยนจาก RNA เป็นโปรตีนโดยโปรตีนในครั้งนี้นะคะเราจะใช้ลูกปัดค่ะเป็นโค้ด
1: ตามนี้เลย
0: ใช่ค่ะซึ่งน้องนะคะสามารถเปลี่ยนโค้ดได้ตามที่ชอบเลยแต่ว่าอย่าลืมนะคะโค้ดแต่ละตัวต้องหน้าตาไม่เหมือนกันนะโอเคแล้วเราก็ทำการร้อยลูกปัดตามตำแหน่งของโปรตีนที่เราได้มาเลยค่ะงั้นเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะไปทำการร้อยลูกปัดก่อนแล้วมาดูว่าข้อมือสวยๆที่ได้เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงค่ะ
1: เย
0: ้โอเคเดี๋ยวก่อนเน
2: า
0: ะ
2: ว้าถูกต้องไหมคะครูเช่
0: ถูกต้องค่ะ
2: ให้เป็นของขวัญครูเช่เลยละกันค่ะยื่นข้อมือมาค่ะ
0: โอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะ
1: น
0: ี่ค่ะคราวนี้นะคะครูก็ได้สายโปรตีนมาแล้วค่ะซึ่งเกิดจากการที่เราเริ่มตั้งแต่การสังเคราะห์ DNA การสังเคราะห์ mRNA จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัวแล้วก็ต่อกันให้ได้โปรตีนนั่นเองค่ะ
2: น้องๆคะจากสาย DNA ยาวๆที่เราเห็นกันนะคะถูกเปลี่ยนเป็น mRNA แล้วก็เปลี่ยนเป็นโปรตีนได้อย่างน่าอัศจรรย์มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่า central dogma ค่ะซึ่งก็จะเกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้งในยูคาริโอตแล้วก็โปรคาริโอตเลยล่ะค่ะ
0: การสังเคราะห์โปรตีนนะคะมีหลายกระบวนการมากเลยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่การเพิ่มจำนวน DNA นะคะต่อด้วยการสร้างสาย mRNA ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า transcription ซึ่งทั้ง2กระบวนการนะคะก็จะเกิดขึ้นภายในนิวเคลียสค่ะหลังจากนั้นค่ะสาย mRNA นะคะก็จะถูกส่งต่อมาที่ไซโตพลาสม์ค่ะเพื่อเปลี่ยนไปเป็นโปรตีนอีกทีค่ะกระบวนการนี้นะคะเขาเรียกว่า translation ค่ะเด็ก
2: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ค่ะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้พี่พลาวและครูเช่ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: งั้นพาขอกินต่อก่อนนะคะยังไม่หมดเลย

0: โอ้โห
1: แป๊บเดียวก็หิวอีกระหว่างกินนะคะแพลวก็ให้นึกไว้ค่ะกินเพื่อสุขภาพ
2: กินเพื่อสุขภาพ
1: กินด้วยจิตเมตตาก
2: ินด้วยจิตเมตตาก
1: ินเพื่อเว้นกรรมค่ะ
2: กินเพื่อเว้นกรรมสาธุ
1: กินนะคะกินเลยค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พบกับพวกเราว่าที่ครูภาษาไทยในรายการเรื่องน่ารู้กับว่าที่ครูภาษาไทยวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เทคนิคทางภาษาไทยง่ายๆที่สามารถใช้ได้จริงกันค่ะหลายคนอาจคิดว่าสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยจะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรใช่ไหมคะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวและพบเจอในชีวิตประจำวันได้อย่างไรกันค่ะ
2: หลายๆคนอาจจะพอรู้อยู่แล้วนะคะว่าภาษาไทยประกอบไปด้วยการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดกับภาษาวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะ
3: แต่ในวันนี้พวกเราไม่ได้จะมาพูดถึงการเรียนรู้ในสาระต่างๆหรอกนะคะแต่จะมาพูดเกี่ยวกับ5เรื่อง5ทักษะจากสาระภาษาไทยโดยที่เรานะคะได้คัดเรื่องมาแล้วนะคะว่ามีประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
4: วันนี้พวกเราทั้ง6คนนะคะก็ได้นำเทคนิคเด็ดๆเคล็ดลับโดนๆที่จะช่วยให้ทุกคนแก้ปัญหาหรือพัฒนาทักษะทางภาษาไทยได้มาเรียนค่ะเรื่องที่1 นะคะคือการอ่านการอ่านเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังประสบปัญหาไม่อยากอ่านอ่านไม่เข้าใจวันนี้พวกเราจึงได้นำเทคนิคการอ่านดีๆมาแนะนำค่ะ
5: เรื่องที่2การเขียนจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์เรื่องที่3การฟังการดูโดยการฟังการดูเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการฟังการดูให้รู้เท่าทันสื่อค่ะเรื่องที่4เรื่องการพูดวันนี้พวกเราก็จะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับ5เทคนิคการพูดดีเป็นสีแก่ตัวและเรื่องที่5การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมพวกเราก็จะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับ3ข้อควรรู้ก่อนการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมหากพร้อมกันแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะทักษะทางภาษาไทยนะคะมีอยู่หลายทักษะที่สำคัญในวันนี้ดิฉันได้นำทักษะการอ่านมานำเสนอต่อทุกคนค่ะในหัวข้ออ่านเป็นเห็นประโยชน์คุณผู้ชมบางท่านนะคะอาจจะรู้สึกว่าการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างธรรมดาแล้วก็ไม่สำคัญแต่อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าการอ่านเนี่ยจะทำให้ผู้อ่านได้รับทั้งความรู้แล้วก็ความบันเทิงควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยเคยพบกับปัญหาหรืออุปสรรคในการอ่านบ้างไหมคะอย่างเช่นเมื่ออ่านไปนานๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเบื่อจังไม่อยากอ่านเลยในวันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะคลี่คลายได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าดิฉันมาพร้อมกับเทคนิค9ข้อที่สำคัญที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยหันมารักการอ่านมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่จะไปรู้จักกับเทคนิคทั้ง9ข้อนะคะทุกคนก็ควรรู้จักกับความหมายของคำว่าการอ่านกันก่อนค่ะหลายๆคนนะคะอาจเคยได้ยินคำว่าอ่านได้กับอ่านเป็นใช่ไหมคะอ่านได้เนี่ยก็คือการที่ผู้อ่านสามารถอ่านคำหรือประโยคได้ออกมาอย่างถูกต้องแต่ไม่สามารถจับใจความสำคัญหรือเจตนาแฝงของผู้เขียนได้ส่วนผู้ที่อ่านเป็นเนี่ยจะสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ค่ะและยังสามารถบอกได้อีกด้วยว่าสิ่งที่อ่านนั้นเนี่ยดีและมีคุณค่าพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรและเทคนิคทั้ง9ข้อนั้นก็คือ1มีความรู้พื้นฐานหรือมีความสนใจในเรื่องที่จะอ่านเพราะถ้าหากผู้อ่านเนี่ยไม่มีความรู้พื้นฐานหรือไม่มีความสนใจในเรื่องที่จะอ่านเลยก็จะทำให้การอ่านในครั้งนั้นเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนั่นเองค่ะ2สร้างสมาธิก่อนเริ่มอ่านเนี่ยควรจะหาที่เงียบๆนะคะไม่มีเสียงรบกวนจากมือถือหรือผู้คนเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เราเสียสมาธิได้ง่ายค่ะ3รู้ที่มาของหนังสือและประเมินค่าแหล่งที่มาของหนังสือโดยผู้อ่านเนี่ยควรจดจำแหล่งที่มาของหนังสือที่ตนเองอ่านให้ได้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อการอ้างอิงและนอกจากนี้นะคะการที่รู้แหล่งที่มาเนี่ยก็จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลในหนังสือเล่มนั้นอีกด้วยค่ะ4ไม่นอนอ่านเพราะว่าท่าทางของการนอนเนี่ยจะเหมาะแก่การพักผ่อนมากกว่าการแสวงหาความรู้นะคะ5ใช้ทักษะการคิดทักษะการคิดก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์ว่าสารนั้นเนี่ยมีส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงแล้วส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือไต่ตองว่าสารนั้นเนี่ยมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงใดนั่นเองค่ะ6ฝึกจับใจความเมื่ออ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือบันเทิงคดีล้วนจะต้องมีใจความสำคัญอยู่ด้วยดังนั้นผู้อ่านนะคะจะต้องจับใจความสำคัญให้ได้ถึงจะทำให้การอ่านทางนั้นเนี่ยมีประสิทธิ์ค่ะ7เขียนสรุปประเด็นสำคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจประเด็นสำคัญได้ดีและเรายังสามารถนำสรุปย่อนั้นเนี่ยมาอ่านทบทวนเพื่อทำความเข้าใจในภายหลังได้อีกด้วยนะคะ8ทบทวนหลังจากที่อ่านหนังสือแล้วเนี่ยก็จะต้องหมั่นทบทวนในสิ่งที่อ่านอยู่เสมอเพื่อให้เราเนี่ยจดจำสิ่งนั้นได้อย่างขึ้นใจนั่นเอง9อ่านแล้วเล่าต่อเพราะถ้าอ่านอย่างเดียวโดยไม่มีการเล่าต่อนะคะก็อาจจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยลืมในสิ่งที่อ่านไปหมดได้แต่ถ้าเกิดนำเรื่องที่อ่านแล้วเนี่ยไปเล่าต่อความรู้นั้นก็จะกลับมาเหมือนกับเป็นการทบทวนในตัวให้กับผู้อ่านอีกครั้งค่ะและเทคนิคทั้ง9ข้อนี้นะคะสามารถจดจำเป็นหัวข้อสั้นๆได้ดังนี้ค่ะความสนใจให้สมาธิรู้ที่มาอย่านอนอ่านหมั่นคิดตามจับใจความจดบันทึกฝึกทบทวนหวนนึกเล่าเห็นไหมคะว่าเทคนิคการอ่านเนี่ยทำตามได้ไม่ยากเลยหากทุกท่านเนี่ยฝึกฝนการอ่านตามเทคนิคนี้นะคะก็จะสามารถพัฒนาทักษะการอ่านของตนเองไปได้อีกเรื่อยๆเลยค่ะและสามารถลดปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการอ่านได้อีกด้วยนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้เทคนิคทั้ง9ข้อไปแล้วนะคะเราก็ควรจะนำไปปรับใช้กับการอ่านสื่อประเภทต่างๆด้วยค่ะและในวันนี้ดิฉันก็ได้รวบรวมวิธีการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างคร่าวๆไว้ให้ผู้ชมแล้วค่ะ1หนังสือพิมพ์ค่ะหนังสือพิมพ์เนี่ยผู้อ่านควรที่จะเลือกดูหัวข้อข่าวที่สนใจจากหน้าแรกนะคะจากนั้นจึงเปิดอ่านเนื้อหาข่าวจากหน้าในแล้วนอกจากนี้นะคะหน้าในของหนังสือพิมพ์เนี่ยยังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะอย่างเช่นข่าวเศรษฐกิจข่าวการศึกษาหรือข่าวการเมืองและการอ่านหนังสือพิมพ์นะคะจะต้องใช้วิจารณญาณด้วยค่ะเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเน้นความรวดเร็วจึงอาจมีการใช้ภาษาหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดได้ค่ะ2นิตยสารและวารสารเป็นหนังสือที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ให้ทั้งข่าวสารความรู้และความบันเทิงท่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งฉบับก็ได้ค่ะแต่เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจจากสารบัญนะคะ3หนังสือสารคดีการอ่านหนังสือประเภทนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านเพื่อให้ได้ความรู้ควบคู่ไปกับได้ความเพลิดเพลินด้วยเพราะหนังสือสารคดีเนี่ยจะนำเสนอเนื้อหาในเรื่องของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่แฝงความสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาค่ะเช่นสารคดีประวัติสารคดีท่องเที่ยวและสารคดีแนะนำเรื่องราวต่างๆในชีวิตและหากท่านเนี่ยอ่านเพื่อการศึกษาค้นหาความรู้นะคะท่านเนี่ยก็ควรจะอ่านเล่มอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลด้วยนะคะ4หนังสือนวนิยายหรือบันเทิงคดีเป็นประเภทหนังสือที่ผู้อ่านทุกเพศทุกวัยเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเพราะเป็นหนังสือที่เน้นให้ความเพลิดเพลินบันเทิงเริงใจและเสริมสร้างจินตนาการได้ดีดังนั้นควรอ่านในเวลาว่างและเมื่ออ่านจบแล้วก็ลองสรุปดูว่าได้อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างเช่นคติสอนใจวัฒ ฒนธรรมหรือปรัชญาการใช้ชีวิตค่ะและวิธีการอ่านสื่อประเภทต่อมาก็คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งมีวิธีการอ่านมาแนะนำง่ายๆไม่ซับซ้อนคือ 1. ผู้อ่านเนี่ยจะต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลที่กำลังจะอ่านโดยอาจจะพิจารณาได้จากข้อมูลนั้นเนี่ยมีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลหรือไม่ซึ่งข้อมูลที่ดีต้องมีความถูกต้องครบถ้วนและควรมีการอ้างอิงข้อมูลมากกว่า1แหล่งและข้อมูลนั้นเนี่ยควรมีการระบุวันที่ที่เผยแพร่ไว้ด้วยค่ะ 2. ผู้อ่านควรพิจารณาความทันสมัยของข้อมูลว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอยู่เสมอหรือไม่โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางด้านการแพทย์ธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอค่ะเห็นไหมล่ะคะเทคนิคการอ่านเนี่ยง่ายปรับใช้ได้กับสื่อทุกชนิดหากทุกท่านเนี่ยนำเทคนิคที่ได้รู้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้เข้ากับไลฟ์สไตล์การอ่านของตนเองแล้วก็ดิฉันคาดว่าทุกท่านเนี่ยคงจะประสบผลสำเร็จในการอ่านสื่อทุกประเภทได้อย่างแน่นอนเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่านักอ่านที่ดีเนี่ยต้องอ่านให้เป็นอ่านให้เข้าใจและนำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอดิฉันคงต้องขอตัวไปอ่านหนังสือต่อแล้วล่ะค่ะเพราะยิ่งอ่านเนี่ยก็ยิ่งสนุกจนหยุดไม่ได้แล้วพบกันที่ห้องสมุดนะคะสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือทักษะและหลักการอ่านที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ในการอ่านสื่อแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องตามหัวข้อที่ว่าอ่านเป็นเห็นประโยชน์และไม่หยุดที่จะพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านของตนเองอยู่เสมอค่ะและในเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเราเช่นกันนั่นก็คือการเขียนจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
1: อ่ะ

สวัสดีค่ะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนที่เล่นโซเชียลมักพบเจอกับการเขียนแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่หยาบคายก้าวร้าวและใช้อารมณ์นำเหตุผลคนเหล่านี้นะคะอาจจะอ้างได้ว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเขียนอะไรผ่านแอคเคาท์ของเขาเราเห็นด้วยในสิทธิ์ตรงนั้นแต่แค่สงสัยว่าทำไมต้องใช้ถ้อยคำที่หยาบคายกลด่าในการเขียนแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทั้งที่ในชีวิตจริงเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำพูดเช่นนั้น

คนส่วนใหญ่อาจกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่หยาบคายและกล่าวหาผู้อื่นอย่างไร้เหตุผลในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ที่มีคนที่เห็นด้วยกับตนอยู่เยอะเพราะสังคมเหล่านั้นนะคะเหมือนส่งเสริมให้คนที่แสดงความคิดเห็นมั่นใจในความคิดของตนเองมากขึ้นกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยคำพูดที่รุนแรงออกไปเมื่อมีคนที่เห็นด้วยกับพวกเขาและแสดงความคิดเห็นในแนวเดียวกันและใช้คำพูดที่รุนแรงเหมือนกันทำให้พวกเขาอาจจะคิดได้ว่าใครๆก็ทำกันหรือคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คนที่รอจังหวะใช้คำพูดรุนแรงนะคะเพื่อแสดงความคิดเห็นคิดว่าการใช้คำหยาบและคำพูดรุนแรงในโลกออนไลน์นะคะเป็นสิ่งไม่ผิดที่จะทำเพราะใครก็ทำกันและทุกคนนะคะมีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวใดๆก็ได้ในโลกออนไลน์นี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะความคิดเห็นที่หยาบคายและก้าวร้าวที่แสดงในโลกออนไลน์ดูเหมือนจะได้รับความสนใจเพราะฉะนั้นบางคนจึงเลือกที่จะแสดงความคิดเห็นหยาบคายเล่นใหญ่รัชดาไรนะคะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจเรียกร้องความเห็นใจในบางกรณีจะมีการใช้วิธีแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทางอ้อมนะคะโดยการใช้คำคมเจ็บๆหรือกล่าวลอยๆหรือกดไลค์นะคะเพื่อสนับสนุนความเห็นที่หยาบคายรุนแรงถึงแม้การกระทำเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นการใช้คำหยาบคายรุนแรงโดยตรงในการเขียนแสดงความคิดเห็นแต่คนที่ใช้วิธีนี้อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาจากการเขียนแสดงความคิดเห็นทางอ้อมนะคะซึ่งอาจจะเป็นการสนับสนุนการใช้คำพูดรุนแรงหยาบคายนั้นๆนะคะผลเสียเหล่านี้อาจจะเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงเกินกว่าการทะเลาะวิวาทและสงครามน้ำลายในโลกออนไลน์นะคะจนถึงขั้นฟ้องร้องก็เป็นได้ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการเขียนด้านลบที่เจอในสื่อออนไลน์ได้บ่อยคือการล้อเลียนดูถูกหรือการบูลลี่กันนั่นเองค่ะสำหรับรูปแบบการบูลลี่ก็มีแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าพูดถึงสังคมบูลลี่ที่เราเห็นบ่อยครั้งนะคะก็จะเป็นการล้อเลียนสรีระรูปร่างหน้าตาสีผิวการแสดงออกในชีวิตจริงที่ขัดกับบทบาทนะคะหรือภาพจำของคนทั่วไปซึ่งแม้แต่ทางคนที่เป็นดารานักแสดงเองมีไม่น้อยที่ถูกบูลลี่ในลักษณะนี้ค่ะผู้ที่ถูกบูลลี่ส่วนใหญ่แม้จะไม่มีบาดกายแต่มีบาดแผลในใจนะคะนอกจากจะได้รับความอับอายวิตกกังวลเครียดอาจส่งผลให้บางคนนะคะเกิดภาวะโรคซึมเศร้าหวาดกลัวสังคมเลวร้ายที่สุดคือการหนีจากปัญหาด้วยการทำร้ายตนเองค่ะเมื่อเราแสดงความคิดเห็นหรือมีตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วการที่มีคนพูดถึงหรือคอมเมนต์ดูจะเป็นเรื่องที่เลี่ยงกันไม่ได้นะคะซึ่งคอมเมนต์เหล่านี้ก็จะมีทั้งดีและแย่มีประโยชน์และไร้ประโยชน์อันไหนที่เป็นการติชมอย่างมีเหตุมีผลมีมารยาทก็ควรค่าแก่การนำเอามาคิดพิจารณาค่ะแต่หลายครั้งเราก็จะเจอความเกรี้ยวกราดจากคนบางกลุ่มที่พร้อมจะถล่มเรายิ่งกว่าพายุในยุคที่ใครก็สามารถมีชื่อเสียงขึ้นมาได้นะคะจากการสร้างสรรค์เนื้อหาลงในโซเชียลมีเดียต่างๆทำให้เราเห็นคนเก่งมีความสามารถเกิดขึ้นกันเต็มไปหมดทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่ก้าวเข้าสู่วงการนี้จะต้องเจอคือการแสดงความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์ต่างๆค่ะซึ่งถ้าได้รับคำชมก็จะเป็นกำลังใจที่ดีให้ทำต่อไปแต่ในทางกลับกันถ้าเจอในด้านลบก็จะทำให้หมดแรงทำต่อรวมถึงนำพาชีวิตให้พังเสียความมั่นใจในตนเองกันได้เลยค่ะเราทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองในสิ่งต่างๆได้นะคะโดยปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 1. แสดงความคิดเห็นในทางบวกหรือสร้างสรรค์ใช้คำพูดที่สุภาพมีเหตุผลเป็นคนตรงไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวหรือหยาบคายนะคะ 2. เสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณพิจารณาให้ถี่ถ้วน 3. อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเพราะทุกคนมีเหตุปัจจัยในชีวิตที่แตกต่างกันค่ะเห็นใครทำอะไรดีๆให้สนับสนุนชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่นแม้ไม่รู้จักกันก็ได้ 5. เว้นที่ว่างให้ความเห็นต่างอย่าเกลียดกันเพราะเขาคิดไม่เหมือนเราและ 6. นะคะแชร์ต่อยังมีสติอ่านแหล่งที่มาให้ดีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรไม่แน่ใจอย่าแชร์ต่อนะคะจะดีกว่าไหมหากทุกคนหันมาให้ความสำคัญในการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์โดยเราทุกคนนะคะสามารถเลือกพิมพ์คำพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดีหรือเชิงให้กำลังใจได้นะคะอาจจะเป็นการให้คำพูดเชิงแนวข้อคิดดีๆที่สามารถให้ผู้รับสารนะคะสามารถนำเอาความคิดเหล่านั้นไปคิดแก้ไขหรือนำไปปรับใช้ต่อไปได้ค่ะทุกท่านลองดูสิคะและเมื่อถ้าเราเจอโพสต์ที่ขัดใจให้ปฏิบัติดังนี้คือ1 2 3 4 5นับ5
วินาทีเมื่อเจอโพสต์ขัดใจเพราะทุกอย่างบนโลกออนไลน์นะคะไม่สามารถถูกใจเราได้ทั้งหมดดังนั้นหากเราเจอเรื่องที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกใจให้นับ5วินาทีในใจและปล่อยผ่านความคิดเห็นหรือเรื่องราวเหล่านั้นโดยที่ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะก็จะทำให้เราสามารถเสพข่าวสารบนโลกออนไลน์ได้อย่างไม่เป็นพิษต่อตัวเราเองอีกด้วยค่ะการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะช่วยในการพัฒนาและก่อให้เกิดการขับเคลื่อนความคิดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ให้ดีขึ้นในโลกออนไลน์ยิ่งเป็นไปได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญคือในการสื่อสารทุกครั้งเราควรมีสติไร้กลัวและไต่ตองให้ดีก่อนเสมอเพราะอย่าลืมว่าทุกข้อเขียนสะท้อนตัวเราเองและหากสื่อสารไม่เหมาะสมไม่มีข้อเท็จจริงแล้วนะคะอาจสร้างผลกระทบทางลบทั้งต่อตนเองและสังคมได้อย่างมากมายเช่นเดียวกันการให้ความสำคัญการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์นะคะก็สามารถสร้างโลกและสังคมของเรานะคะให้มีความสุขและสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะและไม่มีใครสมควรถูกทำร้ายเพียงเพราะความคิดที่ตรงกันข้ามการเห็นต่างไม่ใช่เรื่องผิดเพราะความคิดที่ผิดแปลกแตกต่างอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์หรือทางออกที่ดีได้ค่ะแต่ความเห็นต่างที่คิดริเริ่มความรุนแรงควรหมดไปจากสังคมเพราะเป็นที่มาของ

0: กับสาระการเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเลยเราหันมาแสดงความคิดเห็นให้พลังบวกกันดีกว่าค่ะและควรที่จะไตร่ตรองก่อนที่จะเขียนอะไรลงไปบนสื่อออนไลน์เพราะเมื่อเราเขียนลงไปแล้วมันก็จะเผยแพร่ในโลกออนไลน์เร็วมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปรู้จักสาระการฟังการดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะฟังดูอย่างไรให้เท่าทันสื่อไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบันไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องตรวจสอบโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลาเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เราใช้กันอยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะจึงมีการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักอย่างโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และสื่อทางเลือกอย่างอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะเมื่อมีช่องทางหลากหลายในการเสพสื่อต่างๆเราจึงควรฟังและดูสื่ออย่างฉลาดให้รู้เท่าทันสื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสื่อได้ค่ะดังนั้นวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ3องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้องมีค่ะเพื่อไม่ให้เราหลงเชื่อเนื้อหาที่ได้ดูได้ยินได้ฟังในทันทีแต่ถ้าได้รู้จักกับ3องค์ประกอบต่อไปนี้รับรองว่าทุกคนจะสามารถคิดวิเคราะห์สงสัยและรู้จักตั้งคำถามว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริงใครเป็นคนให้ข้อมูลเขาต้องการสื่ออะไรหรือมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะ3องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้องมีองค์ประกอบแรกนะคะคือการเปิดรับสื่อการเปิดรับสื่อคือการเปิดรับสื่อของประสาทสัมผัสหูตาซึ่งเมื่อเปิดรับผ่านการฟังและดูแล้วสมองจะสั่งการให้คิดและปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาค่ะการรู้เท่าทันสื่อในขั้นของการรับรู้อารมณ์ตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแยกความคิดและอารมณ์ออกจากกันให้ได้เพราะความคิดจะทำให้เรารับรู้ว่าความจริงที่สื่อต้องการสื่อคืออะไรค่ะองค์ประกอบที่2นะคะก็คือการวิเคราะห์สื่อคือการแยกแยะองค์ประกอบในการนำเสนอของสื่อว่าสื่อนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรและเราก็ต้องรู้จักตั้งคำถามข้อสงสัยต่างๆไม่เชื่อสื่อตามที่ได้รับมาในทันทีค่ะรวมทั้งเราต้องรู้จักเปรียบเทียบข้อมูลจากสื่อหลายๆแห่งเช่นเราได้ดูสื่อโฆษณายาลดความอ้วนใช่ไหมคะเราก็ต้องตั้งคำถามว่ายาตัวนี้ถ้าทานแล้วจะผอมจริงหรือไม่จะมีผลข้างเคียงหรือไม่หรืออีกหนึ่งกรณีนะคะก็คือสื่อข่าวในโซเชียลค่ะเราต้องดูว่าสื่อข่าวนั้นมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่แหล่งที่ไม่เชื่อถือมีลักษณะอย่างไรเช่นสื่อข่าวที่มาจากเพจที่ทำล้อเลียนเสียดสีแบบนี้คือไม่น่าเชื่อถือค่ะและอีกแหล่งนึงก็คือสื่อข่าวที่นำภาพเก่าๆในปีที่ผ่านมาหรือในอาทิตย์ที่ผ่านมามาใช้อย่างเงี้ยค่ะคือเป็นสื่อข่าวเก่าเราไม่ควรเชื่อถือค่ะและองค์ประกอบที่3นะคะก็คือการประเมินค่าหลังจากที่เราได้วิเคราะห์แล้วเราก็ควรประเมินค่าสิ่งที่เราได้ฟังและดูที่สื่อนำเสนอว่ามีคุณภาพหรือคุณค่ามากน้อยเพียงใดค่ะหากเป็นสื่อโฆษณาก็ให้ดูที่ความเหมาะสมและความคุ้มค่าว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่เราไม่ควรไปตามแฟชั่นหรือกระแสค่ะเมื่อเรารับสื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็ควรใช้สื่อที่ผ่านการวิเคราะห์ประเมินค่าให้เกิดประโยชน์เช่นเผยแพร่สื่อต่อให้เพื่อนๆและเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆเพื่อให้รู้เท่าทันสื่อมากยิ่งขึ้นค่ะดิฉันเชื่อว่าถ้าทุกคนได้นำวิธีในวันนี้ไปปรับใช้กับการฟังและดูสื่อในชีวิตประจำวันทุกคนจะไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อได้อย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ
0: การฟังและการดูเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยอาจได้รับสารจากบุคคลหรือจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสื่อเหล่านี้อาจรับสารด้วยวิธีการฟังและการดูซึ่งเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญในการสื่อสารเมื่อมีช่องทางหลากหลายในการเสพสื่อต่างๆเราควรที่จะฟังดูฉลาดให้รู้เท่าทันสื่อนอกจากการฟังการดูแล้วก็ยังมีการพูดที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ในการสื่อสารสื่อความหมายด้วยเช่นเดียวกันโดยต้องอาศัยภาษาถ้อยคำน้ำเสียงตลอดจนกริยามารยาทเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการพูดให้ดีขึ้นซึ่งจะต้องมีเทคนิคในการพูดและจะมีเทคนิคอะไรบ้างมาดูกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะโบราณเคยบอกไว้ว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วอับปราชัยหลายคนอาจจะแผลงเป็นพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะมีสีจะยึดคำกล่าวไหนก็ได้ค่ะเพราะหัวใจสำคัญก็คือการพูดให้ดีทำไมต้องพูดให้ดีเพราะการพูดให้ดีนั้นฟังแล้วเข้าหูชวนฟังชวนให้คล้อยตามชวนให้รู้สึกประทับใจและก่อให้เกิดสิ่งดีๆมากมายตามมาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเทคนิคการพูด5ข้อมาฝากกันค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างเราก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะ 1. คนจะพูดดีได้ต้องเริ่มจากการคิดดีไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะเริ่มต้นจากการคิดร้ายแม้กับคนที่เราไม่ถูกชะตาด้วยที่สุดก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องพูดจาไม่ดีกับเขาการคิดดีถือเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์เป็นพื้นฐานของจิตใจที่ดีงามใครก็ตามที่รู้จักการคิดดีเขาคนนั้นก็ยอมที่จะเห็นแง่งามของโลกของชีวิตของตนเองและของผู้อื่นและเมื่อเขาเห็นแง่งามหรือแง่ดีของสิ่งต่างๆเขาก็ย่อมที่จะมีทัศนคติที่ดีมีท่าทีที่ดีและเมื่อต้องพูดจาเสวนากันเขาก็ย่อมพูดจาดีการพูดไม่เพียงแต่สะท้อนการให้เกียรติและเคารพในผู้อื่นแต่ยังสะท้อนการให้เกียรติและเคารพในตนเองอีกด้วยค่ะคนจะพูดจาดีได้ต้องได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีดิฉันขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าบุคลิกภาพดีๆเริ่มต้นที่ครอบครัวการพูดจาถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะเริ่มต้นมาจากที่บ้านพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างของบุคคลที่พูดจาดีๆต่อกันควรชี้แนะให้เห็นคุณค่าของการพูดดีพูดดีในที่นี้หมายถึงการพูดเพราะพูดคำสุภาพพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพพูดมีหางเสียงครับค่ะจ๊ะจ๋าเพื่อแสดงความมีมารยาทและไมตรีจิตไม่พูดคำหยาบไม่พูดใส่ร้ายไม่พูดตะคอกตะเบงใส่กันไม่พูดประชดประชันไม่พูดโกหกพกลมคนจะพูดจาดีเช่นนี้ได้จะคิดร้ายในใจไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะความร้ายกาจในใจจะถูกเผยมาทางคำพูดสีหน้าแววตาและท่าทางในขณะที่พูดเราจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกตนให้เป็นคนที่คิดดีนะคะ 2. พูดถูกกาลเทศะคือการพูดที่ต้องดูว่าวาระโอกาสไหนควรพูดวาระโอกาสไหนควรฟังและวาระโอกาสไหนควรวางเฉยหลักในการพูดที่ถูกกาลเทศะมีง่ายๆก็คือเราจะต้องดูว่าต้องพูดในหัวข้ออะไรพูดเรื่องอะไรพูดที่ไหนใครเป็นผู้ฟังผู้ฟังกี่คนพูดในที่เปิดเผยหรือห้องจำกัดพูดสั้นหรือพูดยาวพูดจริงจังหรือกันเองใครก็ตามที่อ่านสถานการณ์ออกเตรียมตัวพร้อมก็สามารถที่จะพูดจาให้น่าจดจำในวาระและโอกาสนั้นได้เสมอค่ะ 3. พูดมีเนื้อหาสาระไม่พูดเรื่อยเปื่อยไม่ว่าจะพูดกับเพื่อนผู้ร่วมงานพ่อแม่ก็ควรที่จะพูดให้มีเนื้อหาสาระมีเป้าหมายในการพูดพูดมีขอบเขตชัดเจนว่าต้องการที่จะพูดในเรื่องอะไรหรือต้องการที่จะบอกอะไรกับผู้ฟัง 4. พูดจาให้น่าฟังคือการพูดด้วยน้ำเสียงที่กังวานแจ่มใสดังพอประมาณพูดจาฉะฉานชัดเจนก็จะดึงดูดใจผู้ฟังมากในการพูดนั้นควรที่จะมีการเน้นจังหวะและเว้นจังหวะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจชวนติดตามควรฝึกลมหายใจในขณะพูดอย่าให้ติดขัดหรือกักลมหายใจควรออกเสียงอักขระรอเรือลอลิงและคำควบกล้ำให้ชัดเจนควรฝึกการอ่านออกเสียงหรือพูดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเทปแล้วเปิดบ่อยๆก็จะทำให้พบข้อบกพร่องและแก้ไขได้ง่ายค่ะ 5. พูดให้เกิดความรู้สึกร่วมมีวิธีง่ายๆก็คือการสบตากับผู้ฟังอย่างทั่วถึงมีการตั้งคำถามในขณะที่พูดและค่อยๆอธิบายเพื่อนำไปสู่คำตอบรวมไปถึงการสอบถามผู้ฟังบ้างในบางหัวข้อที่ง่ายๆเป็นเรื่องของประสบการณ์หรือเป็นความคิดเห็นที่ไม่ใช่ความคิดเห็นที่เมื่อแสดงออกไปแล้วอาจจะถูกหรือผิดค่ะจากที่เราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าเทคนิคการพูดมีอะไรบ้างดังนั้นเราควรที่จะนำเทคนิคการพูดต่างๆไปใช้ให้ถูกต้องเพราะการพูดเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนเราเป็นภาพฟ้องอุปนิสัยใจคอเราจึงไม่ควรที่จะพูดจาเรื่อยเปื่อยไร้จุดหมายและการพูดยังนำมาซึ่งมิตรและศัตรูแต่ก็อยู่ที่เรานะคะว่าจะพูดให้ได้มิตรหรือพูดให้ได้ศัตรูสวัสดีค่ะ
0: ดังประโยคที่ว่าก่อนพูดเราเป็นนายเมื่อพูดแล้วมันเป็นนายเราดังนั้นก่อนจะพูดอะไรออกไปอย่าลืมไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในวันนี้นั่นก็คือเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะอ้าวถ่ายแล้วเหรอคะ สงสัยกันอยู่ละสิว่าอ่านอะไรอยู่ถึงได้เพลินจนลืมเปิดรายการขนาดนี้วันนี้ขอนำเสนอเล่มนี้เลยค่ะวรรณคดีวิจักรเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งปิดคลิปหนีไปไหนวันนี้มีเรื่องดีๆสำหรับคนไหนที่อ่านวรรณคดีแล้วคิดว่าเข้าใจยากเกินไปหรืออ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีกับ3เรื่องควรรู้ก่อนอ่านวรรณคดีฉบับรวบรัดที่รับประกันว่าเข้าใจเรื่องที่อ่านอยู่ได้อย่างรวดเร็วแน่นอนเรื่องแรกคงไม่พ้นปัญหาโลกแตกระหว่างเรื่องของความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมและวรรณคดีเชื่อว่าหลายคนยังคงสับสนระหว่างวรรณกรรมไทยและวรรณคดีไทยอยู่ไม่น้อยฉะนั้นเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอธิบายด้วยความรวดเร็วก็คือหนังสือที่ถูกแต่งหรือถูกเขียนขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือร้อยแก้วหรือร้อยกรองที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าเราจะเรียกกันว่าวรรณกรรมส่วนวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีทั้งเนื้อหากลวิธีฉันทลักษณ์และการใช้ภาษาเราจะเรียกว่าวรรณคดีซึ่งวรรณคดีจะเป็นรูปแบบของร้อยกองซะส่วนใหญ่ค่ะถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือวรรณกรรมก็คือลำไยทั้งลูกส่วนวรรณคดีก็คือเมล็ดของลำไยสรุปให้เข้าใจง่ายขึ้นวรรณกรรมคือหนังสือเรื่องใดก็ตามที่ถูกแต่งขึ้นส่วนวรรณคดีคือวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีวรรณศิลป์นั่นเองปัญหาต่อไปสำหรับคนที่ทำยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดียิ่งให้เล่าเรื่องโดยย่อแล้วยิ่งแล้วใหญ่การไม่เข้าใจเนื้อเรื่องโดยรวมของวรรณคดีไม่ว่าจะเริ่มอะไรก่อนหลังซึ่งเรื่องต่อไปนี้อาจต้องใช้เวลาซะหน่อยแต่หากทำได้เรื่องยาวแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาอาจเป็นเรื่องยากหากจะต้องรู้องค์ประกอบทุกๆองค์ประกอบในวรรณคดีวันนี้จึงคัดมาให้2องค์ประกอบหลักๆที่รู้แล้วเข้าใจแน่นอนมาฝากกันค่ะองค์ประกอบแรกก็คือรูปแบบซึ่งจะพบเห็นและคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนั่นคือแบบร้อยแก้วและแบบร้อยกรองแต่รู้ไหมคะว่ารูปแบบที่เรารู้จักกันนั้นเป็นเพียงรูปแบบที่ถูกจำลักษณะเท่านั้นนะเรายังมีการจำแนกรูปแบบอื่นที่เรียกว่าการจำแนกโดยการถ่ายทอดการจำแนกโดยการถ่ายทอดมีวรรณคดีมุขปาฐะหรือวรรณคดีที่พูดกันมาปากต่อปากแล้วมีการจดบันทึกในภายหลังเช่นนิทานพื้นบ้านหรือเพลงพื้นบ้านมีวรรณคดีมุขปาฐะก็ต้องมีวรรณคดีลายลักษณ์ซึ่งเป็นการสืบทอดเหมือนกันแต่สืบทอดผ่านการจดบันทึกส่งต่อมาเรื่อยๆเช่นวรรณคดีที่ใช้ประกอบพิธีกรรมอย่างพระราชพิธี12เดือนเป็นต้นองค์ประกอบต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือเนื้อหาอธิบายคร่าวๆเนื้อหาก็คือเรื่องราวที่อยู่ในวรรณคดีจะมีด้วยกัน2ประเภทคือบันเทิงคดีเป็นเรื่องราวที่เน้นสร้างความบันเทิงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องราวที่สมมุติเช่นสังทองนาง12และสารคดีเป็นเรื่องราวที่เน้นให้เกิดความรู้เป็นส่วนใหญ่นิยมเขียนขึ้นจากเรื่องหรือเหตุการณ์จริงๆเช่นวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรือศาสนาองค์ประกอบสุดท้ายคือกลวิธีในการประพันธ์เป็นวิธีการเลือกใช้ถ้อยคำให้เกิดความไพเราะงดงามช่วยสื่อความหมายให้ชัดเจนขึ้นและกลวิธีในการประพันธ์ของผู้ประพันธ์แต่ละท่านก็มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งเราอาจจะต้องอาศัยทักษะการสังเกตซะหน่อยแต่ถ้ารู้กลวิธีการประพันธ์ของแต่ละท่านก็จะง่ายกับการหาผู้แต่งเป็นอย่างมากค่ะเรื่องควรรู้เรื่องสุดท้ายนอกจากจะช่วยให้อ่านวรรณคดีแล้วเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วยังสามารถนำไปปรับใช้กับการวิเคราะห์วรรณกรรมได้อีกด้วยการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมส่วนใหญ่เรานิยมวิเคราะห์กันอยู่3เรื่องนั่นคือวิเคราะห์รูปแบบของคำประพันธ์วิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องถ้าอธิบายเฉยๆคงไม่เห็นภาพเราเลยมีตัวอย่างการวิเคราะห์มาประกอบการอธิบายไว้ด้วยค่ะวรรณคดีที่เรายกมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ในครั้งนี้คือกาพย์เรื่องพระชัยสุริยาของสุนทรภู่เราจะเริ่มวิเคราะห์กันด้วยลักษณะคำประพันธ์ถ้าฟังจากชื่อเรื่องทุกคนคงเดาได้ว่าเป็นร้อยกรองประเภทกาพย์โดยประเภทของกาพย์ที่ปรากฏในเรื่องจะมีทั้งกาพย์ยานี11กาพย์ฉบัง16และกาพย์สุรางคนาง28อีกทั้งเราสามารถวิเคราะห์เนื้อหาจากบทประพันธ์จะพ บว่าต้องตีความจุดประสงค์ในการแต่งที่แอบแฝงอยู่ซึ่งสรุปได้ว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นแบบเรียนให้แก่เด็กๆนอกจากนี้เรายังได้เห็นกลวิธีในการแต่งของสุนทรภู่อีกด้วยสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมการวิเคราะห์คุณค่าเราจะวิเคราะห์ใน2ประเด็นคือคุณค่าที่ได้จากเนื้อหาและคุณค่าต่อสังคมประเด็นแรกกาบพระชัยสุริยานอกจากจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นแบบเรียนสำหรับเด็กยังมีเรื่องราวเป็นนิทานที่ให้ความสนุกและความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดอีกด้วย wow. ประเด็นที่สองด้านสังคมมีการสะท้อนความเป็นไทยความเชื่อและค่านิยมที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าสมัยที่วรรณคดีเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นนั้นตรงกับประวัติศาสตร์ไทยที่ได้จดบันทึกเอาไว้หรือไม่และสามารถนำมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเพื่อบอกความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วยดังตัวอย่างต่อไปนี้ด้านสภาพสังคมตัวอย่างคำประพันธ์มีดังนี้อยู่มาหมู่ข้าเฝ้าก็หาเยาวนารีที่หน้าตาดีๆทำมโหรีที่เคหาค่ำเช้าเฝ้าสีซอเข้าแต่หอล่อกามาหาได้ให้ภริยาโลโพพาห้าใจไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาถอดความได้ว่าข้าราชบริพารเสนาบดีไม่ใส่ใจบ้านเมืองช่อราษฎร์บังหลวงคดโกงไม่ยุติธรรมหมกมุ่นอยู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมากามด้านความเชื่อตัวอย่างคำประพันธ์ได้แก่ไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาถอดความได้ว่านับถือไสยศาสตร์มากกว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจนมีความประพฤติในทางที่ผิดด้านค่านิยมตัวอย่างคำประพันธ์ได้แก่สุมาลีวันทาสามีเทวีอยู่งานเฝ้าอยู่ดูแลเหมือนแต่ก่อนการให้พระภูบาลสำราญวิญญาถอดความได้ว่าสามีภรรยาเมื่อยามตกทุกข์ได้ยากต้องไม่ทอดทิ้งกันภรรยาต้องให้ความเคารพและปรนิบัติสามีทั้งยามทุกข์และยามสุขนอกจากหลักการวิเคราะห์ทั้งสองอย่างนี้จะสามารถใช้กับวรรณคดีได้แล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมสมัยใหม่ได้ด้วยจากการปรับเนื้อหาการวิเคราะห์บางส่วนให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเช่นจากการวิเคราะห์รูปแบบคำประพันธ์ก็เปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์กลวิธีการนำเสนอว่าการเขียนเป็นแบบไหนการเปิดเรื่องเป็นอย่างไรปิดเรื่องอย่างไรเนื้อหาต้องการที่จะสื่อถึงอะไรโดยการวิเคราะห์เนื้อหานั้นมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือการสังเกตและตีความจุดประสงค์ของผู้เขียนในแง่ของคุณค่าทางวรรณกรรมในสมัยใหม่นั้นอาจจะไม่เท่าของเดิมแต่ทางวรรณศิลป์เราจะสามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงคำว่าความไพเราะและความงดงามทางภาษาได้แม้จะมีความแตกต่างกันทางด้านยุคสมัยก็ตาม
3: และนี่ก็คือเรื่องควรรู้ก่อนอ่านวรรณคดีนะคะซึ่งนอกจากวรรณคดีแล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมสมัยใหม่ได้อีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความรู้แน่นๆเทคนิคเน้นๆที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถฝึกฝนทักษะทางภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: สวัสดีครับผมนายณัฐพลอัศคนจากสาขาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่1ครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยศวดียศยิ่งยงจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่2จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการทำทาโกยากิสูตรดั้งเดิมครับผม
1: สูตรดั้งเดิมเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดว่าสูตรดั้งเดิมเนี่ย

0: น่าอร่อยมากเลยค่ะงั้นจริงๆก็เคยทำทาโกยากิมาอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ลืมวิธีทำเกือบจะหมดแล้วเพราะงั้นวันนี้ก็คงต้องขอรบกวนน้องนัทนะคะช่วยสอนพี่ทำใหม่แล้วล่ะค่ะ
1: ได้เลยครับครับเราไปดูวิธีขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์เลยครับแป้งบัวแดงครับ160กรัมครับแป้งข้าวเหนียวครับ40กรัมครับน้ำเปล่าครับ400กรัมครับนมจืดครับ100กรัมครับมิรินครับ20กรัมครับไข่ไก่ครับ2ฟองครับแล้วก็ชะอยู่20กรัมครับขิงดองครับ20กรัมครับหอมซอยครับ20กรัมครับกระหล่ำปีซอย100กรัมครับต่อมานะครับไส้ของทาโกยากิซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยครับเราจะใช้เป็นคางปลาหมึกนั่นเองครับผมส่วนซอสนะครับเราจะมีมายองเนสกับซอสทาโกยากิครับท็อปปิ้งที่เราจะเอาไว้โรยตอนทาโกยากินะครับก็จะมีปลาโอแห้งครับกับสาหร่ายครับ
0: ค่ะแล้วนอกจากวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยที่แนะนำมาเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์พิเศษในการทำทาโกยากิด้วยหรือเปล่านะคะ
1: มีครับมีหนึ่งอย่างเลยครับที่สำคัญกับการทำทาโกยากิมากครับคือเตาอันนี้ครับเป็นเตาหลุมครับที่ใช้สำหรับในการทำทาโกยากิโดยเฉพาะครับนี่ครับรูปร่างจะเป็นอย่าง
2: น
1: ี้ครับ
2: ดูแล้วมันเหมือนเตาขนมคุกเลยคล้ายๆกันนะ
1: ใช่ครับคล้ายๆกันเลยครับเพราะว่าทาโกยากิของเรานะครับเราต้องทำให้เป็นลูกทรงกลมครับผมซึ่งเตาอย่างนี้เราจะสามารถกลับลูกทาโกยากิของเราได้ง่ายครับ
0: ได้ค่ะ
1: ครับผม
0: งั้นไหนๆก็แนะนำวัตถุดิบรู้จักวัตถุดิบแล้วงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยดีไหม
1: ได้เลยครับ
0: ได้เลยค่ะก็ขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำอะไรก่อนดีคะ
1: ขั้นตอนแรกนะครับเราจะผสมแป้งก่อนนะครับขั้นแรกนะครับเราจะนำแป้งบัวแดงนะครับ
0: แป้งบัวแดงอันนี้นะคะจะใส่ให้หมดเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ต่อมาครับแป้งข้าวเหนียวครับ
0: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
1: ต่อไปครับมิรินครับ
0: มิรินนะคะ
1: ครับเติมไปครับชาอยู่ครับ
0: ชาอยู่ค่ะ
1: นมสดครับ
0: มะนาวสด
1: แล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำเปล่า
0: น้ำเปล่า
1: โอเคครับเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะครับ

0: ราแยกแป้งไปเพื่ออะไรหรอคะ
1: เพราะว่าพอทำทาโกกินะครับเราจะต้องเติมครับเพราะเลยใช้เป็นขวดที่สามารถบีบมือได้มันจะสะดวกกว่า
0: อืมได้เลยค่ะ
1: ประมาณนี้ก็พอครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำของที่เดือดลงไปครับก็ขิงดองครับลงไปครับ
0: ขิงดองนะคะ
1: พอประมาณนะครับต้นหอมครับแล้วก็กระหล่ำปีพลอยครับ
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: นี่หมดเลยครับ
0: ดีมากเลย
1: วันนี้ก็ได้ครับแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะครับ

0: นะคะก็จะใช้เป็นคางปลาหมึกในการทำนะคะเพราะว่ามันช่วยลดต้นทุนได้ประมาณนึงค่ะต้นทุนมันต่ำนะคะเผื่อใครที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะก็สามารถใช้คางปลาหมึกได้เลยนะคะค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะครับเราจะเทน้ำมันลงไปครับ
0: ก็การเทน้ำมันนะคะทาโกยากิเนี่ยมันเป็นขนมที่ใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะงั้นเทลงไปได้เลยค่ะพอเราทาน้ำมันทั่วแล้วนะคะก็รอกระทะร้อนสักแป๊บหนึ่งนะคะโอเคหลังจากนั้นก็ขั้นตอนที่สนุกที่สุดมาแล้วค่ะทุกคนเราเทให้ล้นได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้จากขอบมันเนี่ยเพื่อทำให้มันเป็นรูปทรงกลมนะคะ

0: โอเคครับประมาณนี้ก็ได้ครับต่อไปนะครับเราจะไปดูวิธีการเตรียมไส้ที่เป็นส่วนสำคัญของทาโกยากิเลยครับ
1: ค่ะซึ่งวิธีการเตรียมไส้นะคะในครั้งนี้ที่เราทำ

หลังจากนั้นก็รอให้แป้งเซตตัวสักแป๊บนึงค่ะ

0: งตอนนี้นะคะแป้งก็เริ่มได้ที่แล้วแล้วก็ในระหว่างทำนะคะเราสามารถใส่น้ำมันนะคะเพิ่มไปเป็นระยะได้นะคะเพื่อให้แป้งทาโกยากิเนี่ยมีความกรอบค่ะ
1: พี่อุ่นดีครับ
0: ค่ะ
1: ปกติผมไปซื้อที่ตลาดนัดเนี่ยครับทาโกยากิเนี่ยสีมันจะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่หรอครับแต่ทำไมสีของรุ่นอื่นถึงเป็นสีคล้ำๆน้ำตาลเข้มๆอย่างนี้นะครับ
0: เพราะว่าที่นี่นะคะเป็นสูตรต้นตำรับของญี่ปุ่นค่ะจริงๆเราที่เห็นว่าแป้งเป็นสีเข้มขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ไหม้นะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าแป้งมันกรอบค่ะแล้วก็เป็นที่สูตรของเราด้วยแล้วก็ต้นตำรับของที่ญี่ปุ่นเนี่ยสีอ่ะจะประมาณนี้เลยค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะก็ได้ที่ละค่ะแล้วก็นำไปใส่จานได้เลยโอเคค่ะสีก็จะแบบนี้เลยนะคะ
1: ไม่รอดนะคะลูกนี
0: ้รอดค่ะ

0: มายองเนสก่อนครับเป็นอันดับแรกต้องเปิดยากนิดนึงนะครับเราจะค่อยๆหยิบลงไปนะครับก็สำหรับมายองเนสของเรานะครับก็จะหยิบยากนิดนึงนะฮะต่อมานะครับก็จะใส่เป็นซอสทาโกยากินะครับแล้วก็ค่อยๆใส่ไปนะครับ
1: ขวดนี้ดูบีบง่ายกว่าขวดที่แล้วนะคะ
0: ถ้าของขวดที่แล้วนั้นออกยากมากเลยครับต่อมานะครับเราจะโรยท็อปปิ้งกันนะครับซึ่งจะเป็นปลาโอแห้งครับกับสาหร่ายนะครับเราจะโรยปลาโอแห้ง

0: กระป๋องค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทาโกยากิของเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางให้กับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับพวกเรานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเจษฎีสาขาภาษาญี่ปุ่นก็ขอขอบคุณครับ
1: บ๊ายบาย

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DL 1ถึงช่อง DL TV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DL TV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในวันนี้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงนะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะมีบริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือว่ามวลอากาศเย็นนะคะปกคลุมอยู่ซึ่งก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะมีทิศทางของฝนนะคะมีแนวโน้มลดลงส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะคะภาคใต้ตอนบนรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะมีลักษณะของร่องมรสุมพาดผ่านอยู่นะคะซึ่งทำให้ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะคะเกิดโอกาสของเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันอ่าวไทยและทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งก็ทำให้ภาคใต้นะคะทั้งสองฝั่งมีการกระจายของฝนที่ค่อนข้างดีรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณประเทศไทยนะคะในวันนี้นะคะส่วนมากนะคะลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะจะปกคลุมทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะเน้นภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะต่อไปนะคะไปดูแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งก็จากลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็คือจะมีเรื่องของร่องมรสุมนะคะรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมอยู่นะคะก็ส่งผลทําให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะเน้นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะและภาคใต้ทั้งอ่าวไทยและบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะยังคงต้องก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นค่ะต่อไปนะคะไปดูเรื่องของคลื่นลมนะคะในบริเวณที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันนะคะตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมที่พัดปกคลุมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะอ่าวไทยตอนบนนะคะลักษณะของลมนะคะเป็นลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะคะก็จะเห็นว่ายังคงเป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างนะคะซึ่งความเร็วลมนะคะ15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันนะคะควรงดออกจากฝั่งต่อเนื่องไปอีกค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่11 215/2569ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.gmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมปังเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
2: เฮ้
3: ดอยตุงพุทธศักราช2536

0: ครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
1: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
1: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้แล้วนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
1: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
1: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเองคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเองหรือไง
1: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
1: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานนะว่าวานเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
1: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
5: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ช่วยให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแต่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
3: เฮ้ย
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน่แ
1: น่ข้า
3: หนอยขำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
3: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนอีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่ และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอสวะพูดถูกทุกข้อ
4: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองหรออสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
3: เฮ้ย
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดู
8: บ้างไหมขอความช่วยเหลือกันเถอะ
7: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้น

0: ามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
1: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
0: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นค่ะขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
2: กันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
3: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
4: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
5: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเน
0: าะออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมขาวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับ
1: เป็นไงครับเดินทางมาจนถึง EP ที่4นะครับใครที่เปิดข้ามมาเลยจนถึง EP นี้เนี่ย
0: งงแน่ๆนะครับอย่าลืมกลับไปดู EP 1 2 3นะครับแล้วก็มาดู EP ที่4ต่อไปนี้นะครับ EP ที่4ก็จะพูดถึงเรื่อง Plugin Explain นะครับในโปรแกรม Cubase มี Plugin อยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคือ Plugin ที่เปลี่ยนแปลงเรื่องเสียงนะครับเช่นcompressor chorus อะไรอย่างนี้เป็นต้นมี delay reverb และมีปลั๊กอินที่เอาไว้สร้างเสียงเครื่องดนตรีด้วยนะครับเราก็ไปดูกันว่าปลั๊กอินต่างๆมีหน้าตาเป็นยังไงใช้งานยังไงเนื้อหาไม่มากแต่เจาะลึกแน่นอน EP นี้ไปครับลุย
1: สวัสดีนะครับแล้วก็เจอกันใน EP ที่4นะครับ EP ที่4นี่ก็จะพูดถึงเรื่องปลั๊กอินปลั๊กอินนี่มีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคือปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีเลยนะครับแล้วก็ปลั๊กอินที่ใส่ให้เกิดบรรยากาศต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเช่นรีเวิร์บดีเลย์โมดูเลชันต่างๆคอรัสเฟนเจอร์ฟิลเตอร์ต่างๆนะครับเราไปดูกันก่อนว่าจัดการปลั๊กอินต่างๆอย่างไรอย่างที่พูดไปเมื่อ EP ที่ผ่านมานะครับว่าการเพิ่ม instrument track หรือเพิ่มเป็น rack instrument เนี่ยเพิ่มได้ทางด้านขวามือทางนี้นะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่าเวลาเราจะจัดการ plug in เนี่ยมันจัดการอย่างไรอ้าวไปดูกันครับการจัดการ plug in ก่อนนะครับชื่อหรือการเรียงประเภทของ plug in ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเมื่อกดตรง add rack instrument ตรงนี้ขึ้นมาจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ plug-in collection and option เห็นไหมครับมันจะบอกได้ว่าจะให้เราเรียง plug-in เนี่ยตามยี่ห้อหรือตามประเภทที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นเรียงตามยี่ห้อเห็นไหมครับมันก็จะมีชื่อ Spectra Sonic Steinberg นะครับ Tune Track Waves นะครับถ้าเรียงตาม category หรือเรียงตามประเภทก็จะเป็นอย่างนี้ดรัมอะไรอย่างนี้นะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับส่วนผมถนัดเป็นเรียงตามยี่ห้อก็ตามนี้นะครับโอเคเราไปดูกันที่ตัวแรกครับตัวแรกเนี่ยที่ Steinberg หรือ Cubase มีให้เราเนี่ยคือเสียงกลองนั่นเองนะครับนั่นก็คือ Groove Agent SE นะครับ Groove Agent SE หน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับพอเราเปิดทางฝั่ง Rack เนี่ยเขาก็จะถามว่าเราเนี่ยจะสร้าง MIDI ด้วยไหมนะครับเราจะสร้าง MIDI ด้วยหรือไม่นะครับโอเคผมหลบตัวเองขึ้นไปวางมุมซ้ายทางนี้เล็กๆนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพนี่ครับมาแล้วครับจะสร้าง

MIDI track ไหมผมก็กดสร้างไปนะครับนี่นะครับก็จะได้ปลั๊กอินกลองขึ้นมาเราก็โหลดนะครับ preset ขึ้นมา1อันนะครับปุ๊บเราก็ได้เสียงกลองเราก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะครับเป็นเสียงกลองอันนี้ผมเตรียมเพลงมาตรฐานอันนึงสแตนดาร์ดอันนึงไว้นะครับจะได้เขียนกลองตามไปก็กดที่ดินสอนะครับแล้วก็มาลากนะครับไว้ตรงนี้แล้วก็เขียนกรูฟกลองได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น snap grid นะครับ snap grid snap grid คืออะไรคือเราจะลากจะเขียนอะไรย้ายอะไรเนี่ยมันจะจับตามบีทหรือตามบาร์หรือตามคอนไทเห็นไหมครับอันนี้คือลากยังไงมันก็จะไม่ตรงบีทตรงกันเพราะว่าผมไม่ได้กด snap snap กดอะไรครับ snap กดตัว J นะครับคอยดูนะครับเดี๋ยวกดตัว J กดตัว J snap ก็จะอ่อนนะครับกดตัว J ก็จะออกกดตัว J สามารถที่จะ snap เป็นบีทได้เห็นไหมครับเดี๋ยวคอยดูนะครับผมลากไปก็จะเป็นบีทบีทบีทบีทบีทบีทบีทบีทหรือเป็นบาร์ไปเลยนะครับก็ลากหนึ่งครั้งบาร์บาร์เป็นบาร์อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือ snap นะครับเห็นไหมฮะเราจะมีทริปต่างๆอยู่ตาม EP ต่างๆนะครับเอาไปเขียนกลองกันปลั๊กอินตัวแรกที่เป็นเสียงกลองก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เขียนกลองกันนะครับ

ก็เขียนไปไฮแฮทสักหน่อยนะครับลดเวโลซิตี้นิดนึงนะครับไปนี่ครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นปลั๊กอินเสียงกลองนั่นเองนะครับกดมา edit ได้นะครับกดที่ปลั๊กอินตัวนี้แล้วกดที่ตรงนี้ครับ edit instrument ก็จะขึ้นหน้านี้มาคราวนี้เราอยากได้เครื่องดนตรีอื่นอีกใช่ไหมครับก็ได้นะครับที่ Cubase แถมมาอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยจริงๆนะครับก็คือซินที่มีชื่อว่า Hi-Leon Sonic Hi-Leon Sonic หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับ Hi-Leon Sonic เขาจะเป็นปลั๊กอินเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีมีทั้งหมด16เครื่องดนตรีด้วยกันนะครับจากตัวมันเองตัวเดียวเนี่ยมี16เครื่องดนตรีด้วยกันเลยนะครับลองที่แทร็กแรกเนี่ยผมใส่เสียงสตริงลงไปลองดูนะครับผมลองหาเสียงซินสตริงลงไปเป็นเสียงนี้ผมก็ลองเขียนเลยครับอาจจะเขียนว่า Hi-Leon 1ไว้เป็นสตริงนะครับพิมพ์ชื่อได้นะครับสตริง1แล้วก็เขียนลงไปนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาดินสอมาลากไว้ปุ๊บแล้วลองเขียนดู

มาเขียนให้โน้ตดูต่างกันให้เพื่อนๆเข้าใจไว้นิดนึงนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีเสียงสตริงปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวไฮเลออนเนี่ยครับมันสามารถมีทั้งหมด16แทร็กใช่ไหมครับแทร็กที่2เนี่ยนะครับแทร็กที่2เมื่อสักครู่นี้แทร็กแรกไปแล้วนะครับเป็นซินสติงแทร็กที่2เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเสียงอะไรดีลองเป็นเสียงเบสนะครับเป็นเสียงเบสมาเป็นซินเบสแล้วกันครับที่2ก็จะเป็นซินเบสคราวนี้ผมทำยังไงครับผมก็มาแอด MIDI trackตรงนี้นะครับแล้วต่อไปที่อะไรต่อไปที่ Hi-Leon เลยครับเห็นไหมฮะ Hi-Leon เลย Channel ที่2ครับเมื่อ Channel ที่1เราเป็นสตริงไปแล้วอันนี้จึงเป็น Channel ที่2ผมก็พิมพ์คำว่า Sin Bass รอได้เลยครับ Sin Bass นี่ครับแล้วผมก็เขียนโน้ตลงไปลองดูนะฮะ

สบายนะครับเราเขียนได้เลยก็จะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วคิวเบสเขาก็ให้เครื่องดนตรีมาครบนะครับ

ว่า Halion Sonic เนี่ยเรามีเครื่องดนตรีทั้งหมด16เครื่องดนตรีได้เลยนะครับอยู่ในนี้นี่ครับที่สำคัญสำคัญเลยนะครับแล้วก็ไปดูนะครับอาจจะพูดได้ไม่ครบเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวไปนะครับที่เครื่องดนตรีที่ Steinberg ให้มานะครับทางฝั่งกลองจะชื่อว่า Goof Agent SE นะครับย้ำกันอีกรอบนึงนะครับชื่อว่า Goof Agent SE หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยจะชื่อว่าHylion SE Hylion SE หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเครื่องมืออื่นๆก็ให้มาอีกนะครับสำหรับCubase ที่แถมมาก็จะมีแพดช็อปนะครับเป็นเสียงซินหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็น Gandura Synthesis นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อีกตัวหนึ่งที่ให้มานะครับอีกตัวหนึ่งที่ให้มาของ Steinberg ก็จะชื่อว่า Retrock นะครับ Retrock นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เป็นเสียงซินเช่นเดียวกันนะครับเป็นอนาล็อกซินหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็สามารถทำงานได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่เพื่อให้วิดีโอไม่ยาวจนเกินไปคราวนี้เรามีเสียงอื่นอีกตั้งเยอะแยะนี่นาปลั๊กอินที่มันจะใส่แล้วเป็นดีเลย์ได้เลยหรือไม่มีครับคราวนี้การใส่ปลั๊กอินอีกแบบนึงนะครับก็คือการใส่ลงบน insert channel insert channel อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นี่ครับinsert Cubase 13จะมีช่อง channel ตรงนี้เราใส่ insert ตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะมีปลั๊กอินให้เรานะครับในช่อง insert นะครับผมย้ายตัวเองลงมาข้างล่างตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อทุกคนจะได้เห็นอีกสักรอบนึงนะครับ insert ที่ channel ตรงนี้จะมี channel เสียง crab อยู่เห็นไหมฮะตรงนี้จะใส่ insert ตรงนี้ได้หรือกด channel edit นะครับมาใส่ตรงนี้ก็ได้ insert ตรงนี้ก็ได้หรือจะไปที่หน้า mixer อย่างนี้นะครับที่ crab เนี่ยเรากดตัว e ตรงนี้แล้วใส่ก็ได้นะครับหรือเปิดหน้า mixer ขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับแล้วใส่ plug in นะครับ insert ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เรามาลองดูว่ามีปลั๊กอินอะไรบ้างใช่ไหมครับที่เสียงแครปผมจะใส่ดีเลย์ลงไปสักหน่อยนึงนะฮะคราวนี้เราหายังไงก็กดตรงนี้ครับที่ insert กดมาปั๊บก็จะมีปลั๊กอินทั้งหมดในเครื่องของเราที่มีนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันผมทำไว้เป็นแบบจัดเรียงปลั๊กอินแบบตามยี่ห้อไม่ได้ตามประเภทนะครับผมก็จะเข้าที่ Steinberg เลยนะครับแล้วก็ดีเลย์นะครับเป็นสตูดิโอดีเลย์ตั้งค่าต่างๆไว้สักหน่อยนึงแล้วก็ลองใส่ดูครับเดี๋ยวลองใส่ให้ทุกคนฟังนะครับลองดูใส่ดีเลย์แล้วครับจากเสียงแครปอันนี้จะมีดีเลย์ใส่ลงไปแล้ว

เห็นไหมครับมันมีดีเลย์แล้วอันนี้เรากดบายพาสได้นะครับบายพาสใส่ดีเลย์กลับเข้ามาครับน่าอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะใส่รีเวิร์บที่เสียงร้องครับเสียงร้องกดขึ้นมาปั๊บใส่รีเวิร์บก็ได้ครับเห็นไหมฮะเข้าที่สไตล์เบิร์กกดรีเวิร์บใส่รีเวิร์บเข้ามานะครับตั้งค่านิดหน่อยหรือว่าจะพรีเซตเลยก็ได้ครับแบ็คกราวด์คอเออร์นะครับใส่ไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ลองดูอันนี้คือการใส่แบบอินเสิร์ตลงไปบนชาแนลเลยนะครับก็จะเป็นเสียงนี้โอเคนะครับหรือว่าเราจะใส่ปลั๊กอินตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างใน Cubase 13เมื่อจะมีปลั๊กอินพิเศษที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชันอื่นมาเยอะเหมือนกันอย่างเช่น Styleberg นะครับเข้าที่ Vocals นะครับมี Vocal Chain คือเสียงร้องนี่จัดการได้หมดเลยเห็นมั้ยใส่ฟิลเตอร์ใส่อะไรก็ได้เลยนะครับลองดูนะครับลองเปิดพรีเซตมาสักอันนึงโหลดพรีเซตขึ้นมาเป็น Broken Radio Vocal นะครับเสียงร้องก็จะเป็นอย่างงี้เห็นมั้ยฮะเราก็สามารถเลือกออกได้นะครับว่าเราไม่เอาอะไรเรา EQ เราไม่ใช้เรา De-Esser ไม่ใช้ EQ ไม่เอาคัดฟิลเตอร์

0: มี
1: สามารถจัดการเสียงร้องได้จบในปั๊กอินตัวเดียวอย่างนี้เป็นต้นหรือจะกลับไปเป็นเสียงเดิมๆเช่นเสียงเป็นคอรัสนะครับง่ายๆอย่างนี้ผมขอใส่ค่ามากๆเพื่อให้ทุกคนได้เห็นครับเฟงเจอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถทำได้หมดเลยครับทรานส์ฟอร์เมอร์อย่างนี้เลยก็ได้นะครับปลั๊กอินลองใส่ไปอีกนะฮะหรือจะเป็นอะไรพิทชิปเตอร์ครับพิทชิปเตอร์เป็นออกเทปอย่างนี้ก็ได้เป็นตัวต่ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมฮะว่ามีปลั๊กอินมากมายเลยนะครับที่จะมาจัดการกับ เสียงต่างๆบนโปรแกรม Cubase ของเรานะครับง่ายมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนลองเล่นดูครับแต่อย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตือนกันไว้สักนิดนึงก่อนก็คือ Cubase แต่ละเวอร์ชันนะครับ Cubase แต่ละเวอร์ชันมีปลั๊กอินต่างๆที่อาจจะมีความสามารถไม่เท่ากันนะครับอาจจะมีความสามารถไม่เท่ากันต้องไปดูคู่มือกันสักนิดนึงและนี่ก็คือคู่มือของ Cubase 13นะครับเอามาเปรียบเทียบกันว่าแต่ละเวอร์ชันมีอะไรบ้างและเวอร์ชันไหนไม่มีอะไรนะครับตั้งแต่ Cubase AI Cubase LE Cubase Element Cubase Arctis Cubase Pro 13ทุกคนสามารถไปเช็คได้นะครับว่าเรามี Cubase เวอร์ชันไหนและเราทำอะไรได้บ้างนะครับนี่มีบอกหมดเลยนะครับ General ต่างๆเรามีอะไรเวอร์ชันไหนไม่มีอะไรสามารถเช็คได้นะครับ Mixing ของแต่ละเวอร์ชันเป็นอย่างไรนะครับสามารถมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างเห็นไหมครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้ทุกคนได้เห็นเลยเราจะได้รู้ว่าอ๋อของเราเป็นเวอร์ชันนี้มีปลั๊กอินตัวนี้ของเราเป็นเวอร์ชันโปรใส่ปลั๊กอินได้ทั้งหมดเลยสบายเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้รู้ว่าเรามีอะไรและไม่มีอะไรนะครับโอเคฝากไว้ EP นี้นี่เกี่ยวข้องกับปลั๊กอินจะเห็นได้ว่าสามารถทำเพลงได้เลยนะครับกับGroup Agent SE แล้วก็ Hylion SE นะครับแถมมากับ Cubase ทุกเวอร์ชันนะครับปลั๊กอินก็มีให้เลือก Edit มากมายเลยครับจะใส่ให้กับเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีของเรานะครับใน EP นี้จบกันเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ
2: เป็นไงครับไม่งงนะครับนี่เนื้อหาทั้งหมดของ EP ที่4เรื่องปลั๊กอินต่างๆนะครับเริ่มจะเป็นเพลงเริ่มจะเป็นเสียงเริ่มรู้จักว่ามันเปล่งเสียงยังไงจากปลั๊กอินอะไรแล้วนะครับสามารถที่จะใส่รีเวิร์บดีเลย์จากปลั๊กอินอะไรแล้ว EP หน้าสนุกแน่นอนเพราะเราจะไปทำเพลงกับโปรแกรมใน EP ต่อไปไปครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่าง

0: ชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R IALPLANT Terrestrial Plants แปลว่าพืชบก Aquatic Plants AQUATIC PLANT Aquatic Plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable hHomegrownVegetable Homegrown Vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว Field Crops FIELD CROPS Field Crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มุมมันก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยแต่มันจะเหมาะกับเสื้อเราหรือเปล่าโอ้คุณยายขอโทษนะครับ
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างฮะเสื้อใหม่พี่ต้อมเนี่ยดูเท่มากเลยใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่แอดเวนเจอร์สมกับความเป็นคิดวิทย์เท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกน้องๆนะครับว่าเส้นใยที่ถักทอบนเสื้อของผ้าพี่ต้อมเนี่ยดูดีใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันก็คือเส้นไหมนะครับที่ถูกทอผ้าขึ้นบนกี่ทอผ้านี้และมีต้นกำเนิดมาจากดักแด้ของหนอนนั่นเองครับ

น้องๆครับแล้วที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นห้องเลี้ยงใหม่ครับจะเป็นยังไงตามพี่ท็อปเข้ามานะครับน้องๆเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้คือหนอนหรือว่าหนอนไหมนั่นเองกำลังกินใบไม้อย่างอร่อยอร่อยเลยทีเดียวพอระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนร่างนะครับในการชักใยกลายเป็นดักแด้สีทองแบบนี้ครับผมสวยงามใช่ไหมล่ะครับสักระยะหนึ่งเช่นกันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อมอสและน้องๆเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองทองอร่ามแบบนี้นะครับที่เรานำไปทำเป็นเสื้อผ้านั่นเองครับคราวนี้น้องๆมาดูกันใกล้ๆนะครับถ้าพี่ท็อปนำเส้นใยจากดักแด้ไหมมาโดนความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับพี่ท็อปก็จะนำบิ๊กเกอร์นะครับมาวางแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดไฟ

ความร้อนนะครับจะทำให้กาวเซเรซินที่อยู่ในเส้นไหมนะครับละลายออกมาแล้วเมื่อมันละลายออกมาแล้วเนี่ยพี่ท็อปจึงสามารถใช้แท่งคุณสารนะครับในการนำให้เส้นใยเนี่ยพันในลักษณะนี้ได้และนี่ครับก็เป็นที่มานะครับของความแข็งแรงทนทานและก็ความแวววาวของเส้นไหมนั่นเองครับและแน่นอนที่สุดครับวันนี้เรื่องราวของเส้นไหมนะครับต้องกลายมาเป็นภารกิจที่สำคัญให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการคิดวิทย์อย่างแน่นอนแต่จะสนุกสุดมันแค่ไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

าตื่นเต้นขนาดนี้นะครับน้องๆที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตภารกิจเส้นไหมต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับขอเชิญพบกับน้องๆทีม Science

0: ยินดีต้อนรับน้องๆทีม Science Seal เข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนครับว่ารายการคิดวิทย์เนี่ยมาจังหวัดขอนแก่นนะครับแน่นอนที่สุดจังหวัดนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับผ้าไหมเส้นไหมเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องถามน้องๆกันก่อนมีความรู้จักเกี่ยวกับเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
1: มากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างรู้จักยังไงบ้างครับ
1: รู้จักตั้งแต่วิธีการเอาตัวไหมมาทำผ้าค่ะ
0: อู้อันนี้คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าร
1: ีเสิร์ชค่ะ
0: ค้นคว้าข้อมูลมาก่อนใช่ไหมครับอ่ะน้องหลิวรู้จักผ้าไหมหรือเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักบ้างเห็นจากไหนเอ่ย
2: เลี้ยงหนอนไหม
0: เลี้ยงหนอนไหม
2: ดูเขาเลี้ยงหนอนค่ะ
0: เคยไปดูมาด้วยใช่ไหมโอ้อันนี้นี่เรียกได้ว่าเนี่ยหาข้อมูลมาค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับอ่ะน้องนุ่น
3: ก็พอปานกลางค่ะก็พอรู้บ้างค่ะ
0: ก็พอรู้บ้าง
3: ค่ะ
0: แล้วเคยเห็นคนใส่เสื้อไหมคุณพ่อคุณแม่ใส่ไหม
3: ใส่ค่ะเวลาไปออกงานเนี่ยค่ะแบบไปงานประชุมพวกต่างจังหวัด
0: ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่ายังไงครับสวยหรือไม่สวย
3: สวยค่ะแล้วก็พิถีพิถันในการทำมากค่ะ
0: ดีมากนะครับต่อไปครับน้องไอซ์ครับรู้จักผ้าไหมหรือว่าเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
4: พอสมควรค่ะ
0: ยังไงเอ่ยเคยเห็นไหม
4: ไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคยเห็นคุณยายใส่ชุดใหม่ไปออกงานมั่งค่ะ
0: แล้วสวยไหมเราชอบไหมครับ
4: สวยค่ะ
0: โอเคน้องต้นกล้าครับ
5: พอได้ครับ
0: พอได้ใช่ไหมครับแล้วรู้จักมากน้อยขนาดไหน
5: รู้จักแบบอาหารของไหมตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะมันเป็นยังไงครับ
0: น้องๆทั้ง5คนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าผ้าไหมเนี่ยที่ผลิตจากเส้นไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ใครจะรู้ครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับผ้าไหมหรือเส้นไหมเนี่ยยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอีกถ้าอยากจะรู้ว่าน่าทึ่งขนาดไหนไปฟังภารกิจกันครับ
6: ให้น้องๆช่วยกันทำมัดเส้นไหม3สีที่มีคุณภาพพร้อมนำไปทอเป็นผ้าไหมได้โดยจะต้องทำตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไหมไปจนเสร็จสิ้นได้เป็นเส้นไหมทั้ง3มัด3สีฟังดูแล้วเหมือนจะสั้นๆง่ายๆคล้ายกับว่าเส้นชัยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่จริงๆแล้วระหว่างทางมีอะไรให้น้องๆต้องฟันฝ่ากันอีกเยอะภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้บอกได้คำเดียวว่าท้าทายจริง
0: ขั้นตอนแรกของการเริ่มทำภารกิจนะครับให้น้องๆเนี่ยต้องไปหาอาหารให้กับหนอนซึ่งพี่ท็อปก็มีตัวอย่างนั่นก็คือนี่ใบหม่อนนั่นเองนะครับแต่น้องๆเนี่ยต้องหาใบหม่อนคุณภาพดีที่สามารถเลี้ยงหนอนได้มากถึง 10,000 ตัวหลังจากนั้นนะครับน้องๆถึงจะทำขั้นตอนในการทำเส้นไหมต่อไปได้นะครับอ่ะ
6: แปลงปลูกต้นหม่อนทันทีแต่ในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีแปลงปลูกต้นหม่อนอยู่ตั้งหลายสายพันธุ์หลายขนาดแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะครับน้องๆว่าหนอนไหมชอบกินใบหม่อนแบบไหน
3: ภารกิจที่พวกหนูได้รับก็คือช่วยกันทำเส้นมัดไหมได้ให้ได้3สีค่ะก็ตื่นเต้นกลัวทำไม่ได้ค่ะกำลังเก็บใบหม่อนเพื่อให้ไปเป็นอาหารของหนอนไหมในโรงเพาะเลี้ยงค่ะไอ้เราต้องเลือกแบบเนี้ยอันใหญ่ๆเขียวๆอย่างเงี้ย
7: ดูข้างหลังมันดี
3: ต้องดูข้างหลังว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหน
7: อันนี้มัน
3: แล้วก็ระวังยางมันด้วยล่ะก็คือแบ่งกลุ่มอีกคนก็ไปทำอีกโซนนึงไปเก็บอีกโซนนึงอีกคนก็ไปเก็บอีกโซนนึงค่ะ
4: ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะเหนื่อยตรงที่ไปเก็บใบหม่อนนะคะ
3: ก็เยอะพอประมาณแล้วค่ะ

0: แต่ว่
1: าอันนี้อันตรงนี้มันใบ
2: ร้อนตัวเล็กทำไม
1: อันนี้เลี้ยงสำหรับวัย2
2: อันนี้ก็ไม่ได้
1: ครับอันนี้ก็ไม่
2: ได้จะไปเก็บมาหรือเปล่าต้นกล้า
3: หนอนไหมวัยรุ่นที่เติบโตเข้าสู่ระยะที่4ไม่กินใบหม่อนอ่อนแบบนี้ต้องแก้ปัญหาแล้วครับ
4: ก็พี่เขาบอกว่าไม่ต้องเก็บใบอ่อนเพราะว่าใบอ่อนจะเป็นอาหารของวัยที่2วัยที่3แล้วก็คือเราต้องเก็บใบที่แก่ๆเข้มๆค่ะเพื่อจะเป็นอาหารวัยที่3ที่4ค่ะ

0: กินแล้วสองสามคนให้ใบหม่อนนอนกินส่วนอีกสองสามคนก็หั่นใบหม่อนเตรียมใบหม่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วิ
2: อาลิวขอ
0: ต่อไปมาหั่นใบหม่อนก็ให้กระจายไปทั่วอันนี้ค่ะให้มันกินได้เสมอกัน

0: น้องๆครับความจริงแล้วนะครับหม่อนหรือต้นหม่อนเนี่ยก็คือมัมเบอรี่นั่นเองครับประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายเลยนะครับใบเนี่ยก็ให้ไหมนะครับในการกินและมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ชอบมากนั่นก็คือนกกระจอกเทศนั่นเองนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใบครับต้นของมันนะครับหรือว่ารากเนี่ยสามารถนำไปทำเป็นสมุนไพรได้และที่สำคัญและอร่อยมากที่สุดนั่นก็คือผลของมันนั่นเองครับผลมัมเบอรี่มันอร่อยได้ใจจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปติดตามชมกันก่อนครับว่าน้องๆเขาจะต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปหลังจากที่เขาเก็บมอนไปให้หนอนได้กินกันแล้วครับไปติดตามกันเลย
1: เสร็จแล้วป้า
2: เอ้ย
1: ต่อไปก็สาวใหม่อุ้ยค่อยนะ
3: ผ่านไปถูกผ่านแล้ว
1: เย้
4: ด้วยการสังเกตลองผิดลองถูกทำให้เกิดการเรียนรู้จนน้องๆเข้าใจว่าหนอนไหมที่เติบโตขึ้นมาในแต่ละระยะก็จะชอบกินใบหม่อนที่มีความแก่ความอ่อนแตกต่างกันไปการเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้น้องปฏิบัติภารกิจขั้นแรกคือการให้อาหารหนอนไหมได้สำเร็จและสิ่งที่ได้รับก็คือรังดักแด้ของหนอนไหมสีเหลืองทอง1กะละมังใหญ่แล้วจะเอาไปทำยังไงต่อกันนะ
1: แล้วก็จะไปสาวไหมค่ะ
5: เมื่อหนอนไหมโบยวินออกจากดักแด้มันจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ไหมเป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งพวกมันจะออกไข่ฟองเล็กๆ เป็นจุดสีขาวอยู่บนใบไม้หลังจากนั้น 10-12 วันหนอนไหมตัวเล็กๆก็จะฟักออกจากไข่พวกมันจะกินใบหม่อนเป็นอาหารและลอกคราบทั้งหมด4ครั้งจนเข้าดักแด้สร้างเส้นใยที่เราสามารถนำไปทอเป็นผ้าไหมที่สวยงามได้นอกจากรังไหมสีเหลืองทองที่เห็นอยู่นี้ยังมีสัตว์ที่ให้เส้นใยซึ่งสามารถนำมาทอเป็นผ้าได้อยู่อีกหลายชนิดเช่นขนแกะเส้นใยของแมงมุมสีทองหรือเจ้าหนอนไหมป่าที่มีชื่อเรียกว่าไหมอีรี่ที่มีรังดักแด้เป็นสีขาวแวววาวก็เป็นที่นิยมนำเส้นใยของมันมาทอเป็นผ้าเช่นกัน
4: หลังจากน้องๆได้รับตัวไหมสีเหลืองทองมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องต้มไหมและสาวไหมโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติได้ทำการสาธิตวิธีให้น้องๆดูกันแล้ว1รอบน้องแต่ละคนก็ตั้งใจเก็บรายละเอียดกันตาไม่กระพริบ

0: ล้ว
1: พอแล้วพอแล้วเมื่อกี้มันจะไปแล้วเออเอาประมาณนี้แหละไปเลย
2: เอา20เอาลงสิ
3: น้องอ
2: ย
3: ากเอาหอนไหนมา
2: 60ขับไปแล้ว
3: 20
2: มา20
4: 20โอเคกระบะที่3
1: ไม่พอ50ไปเลย
5: การชั่งวัดรังไหมของน้องๆอาจจะกินเวลาไปนานสักหน่อยแต่วิธีนี้ก็จะทำให้น้องๆสามารถผลิตเส้นไหมที่มีขนาดเท่ากันได้มาตรฐานทั้ง3หม้อน้องๆใส่รังไหมลงไปในหม้อ120รังจะได้เส้นไหมขนาดที่ต้องการคือ120ดีเนี่ยทางเทคนิคถือว่าทำได้ดีคราวนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริงเริ่มสาวไหมกันได้เลยครับน้องๆ
1: ทำความสะอาดคือต้องเอาเยื่อที่หุ้มข้างนอกของรังไหมเอาออกให้หมดเลยค่ะ

0: สึกยากค่ะมันต้องดูว่าเส้นใยมันจะพันกันหรือว่ามันจะขาดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคอยดูว่าเมื่อรังไหมตัวไหนมันจะบางหรือไม่บางแล้วก็ต้องเติมอีกเท่าไหร่ค่ะค่ารังไหมที่จะขาดก็คือว่ามันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็จะเห็นตัวของไหมขึ้นเยอะก็เป็นการเอาออกก็ต้องใช้ช้อนตักเอาตัวที่ซีดๆเอาออกมาแล้วก็เพิ่มตัวสีเหลืองๆเข้าไปใหม่แล้วก็เอากดลงน้ำเพื่อให้มันเป็นใยพันกันต่อค่ะ
1: เมื่อสาวไหมได้คล่องแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตามหาสีย้อมแล้วในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้อย่างนี้จะมีสีย้อมผ้าอยู่ตรงไหนกันเนาะ
2: สามสีมีสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงครับอ๋อเจ้าหน้าที่เขาบอกมาครับสีของฝักคูณเนี่ยก็จะใช้สีน้ำตาลในการทำแล้วก็สีเขียวก็ใช้ใบหูกวางหรืออื่นๆก็ได
3: ้ไม่ถึงอ่ะ
2: หาอันดีๆดิเจอแล้วไม่ต้องโยนละนี่ไง22ต้องหาอีก8อันโอ้
4: มีต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่สามารถสร้างสีสันให้สวยงามได้นั่นก็คือต้นคูนฝักของมันนะครับนำไปย้อมไหมนะฮะให้เกิดเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งน้องๆทีมแซนซิลเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับพี่ต๊อบจะลองหักให้ดูว่าข้างในเนี่ยจะมียางครับสีน้ำตาลแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่ต๊อบอยากให้น้องๆเนี่ยสังเกตธรรมชาติรอบตัวนะครับเพราะว่ามันเนี่ยยังแฝงสีสันที่สวยงามให้น้องๆได้ศึกษาอีกมากมายเลยครับ
2: เย้เพื่อนเพื่อนหาวัตถุดิบมาครบแล้วดูสิอันนี้ใบหูกวางที่เอาไว้ทำสีเขียวแล้วก็ฝักคูเนี่ยเอาไว้ทำสีน้ำตาลแล้วก็เหลือแค่เบิกประดู่เอาไว้ทำสีแดงก็ให้เพื่อนตอนนี้ให้เพื่อน3คนมาปั่นรวมผมด้วยนะครับแล้วก็อีก2คนไปหาสีแดงครับ
1: ด้วยความพยายามที่มุ่งมั่นและอดทนน้องๆก็ได้ม้วนไหมสดมา3ม้วนสวยงามแล้วมาดูด้านสีย้อมกันบ้างน้องๆเลือกส่วนต่างๆของพืชที่แตกต่างกัน3ชนิดคือใบหูกวางฝักคูณและเปลือกต้นสะเดาที่น้องๆคิดว่ามันจะให้สีเขียวน้ำตาลและสีแดงอิฐแต่พืชเหล่านี้จะให้สีสันตามที่น้องๆคิดได้หรือเปล่านั้นต้องมาลุ้นกันในขั้นตอนสุดท้ายการย้อมสี
5: ส่วนต่างๆของพืชพันธุ์เหล่านี้สร้างสีสันได้น่าทึ่งจริงๆสีธรรมชาติส่วนใหญ่ได้จากพืชในส่วนของเปลือกไม้ใบไม้ลูกไม้รากไม้และยางไม้อย่างเช่นรากต้นยอดอกคำฝอยสีน้ำเงินจากต้นครามสีเหลืองจากแก่นขนุนขมิ้นชันสีดำจากลูกมะเกลือสีชมพูจากต้นฟางเป็นต้นถึงแม้สีธรรมชาติเหล่านี้จะไม่ได้ให้สีที่โดดเด่นเหมือนกับสีสังเคราะห์แต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ไม่เกิดอาการแพ้ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีการย้อมสีธรรมชาติให้ติดทนนานและได้สีที่สดยิ่งขึ้นโดยนำน้ำที่มีค่าเป็นกรดจากธรรมชาติได้จากการต้มน้ำกับใบส้มเซี่ยวมาผสมลงในหม้อย้อมสีที่เราต้องการเพื่อให้กรดทำปฏิกิริยากับเส้นไหมจนสีสามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นไหมได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะได้เส้นไหมสีธรรมชาติที่สวยงามและทนทาน

0: และตอนนี้นะครับก็ใกล้หมดเวลาขึ้นมาเต็มทีแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะผลิตเป็นผืนผ้าไหมที่สวยงามครับนั่นก็คือการตากไหมนั่นเองแต่ตอนนี้ครับเราต้องลุ้นกันอย่างมากเลยนะครับว่าเส้นไหมที่น้องๆเขาผลิตขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีคุณภาพพอที่จะเข้าเครื่องทอไหมที่เป็นผืนผ้าหรือเปล่าอันนี้เราต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
1: ผมคิดว่าสำเร็จครับถ้าเชื่อว่ามันได้มันก็ได้ถ้าเชื่อว่ามันไม่ได้มันก็ไม่ได
0: ้และตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการให้ผู้เชี่ยวชาญนั่นคือคุณยายหลิงนะฮะในการตรวจสอบครับว่าเส้นไหมของน้องๆเนี่ยจะสามารถนำไปเข้าเครื่องทอผ้าได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับ
2: อันนี้มันบ่มีปมเนี่ยจะเข้าได้อยู่ค่ะ
0: มันก็เข้าได้อยู่แต่ว่าก็คือปัญหาตอนนี้คือว่าเส้นมันค่อนข้างเล็กใช่ไหม
2: เส้นมันเล็กแต่มันเป็นไหมบ่กลม
0: ไหมไม่กลมด้วย
2: ไหมแตก
0: ไหมแตกอยู
2: ่มันไม่ละเอียด
0: มันไม่ละเอียดด้วย
2: ควรค่ะ
0: ไม่แตกไม่กลมไม่ละเอียดแล้วภารกิจจะผ่านหรือเปล่าเราต้องลุ้นกันครับโอ้ย

คุณยายครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่สำคัญแล้วฮะผมอยากให้คุณยายเนี่ยได้ลองแล้วก็สรุปให้ผมนิดนึงว่าเส้นไหมที่น้องๆได้ทำขึ้นมาเนี่ยสามารถทอได้หรือเปล่าครับ

0: ุณยายครับสรุปว่าเส้นไหมที่น้องๆทำมานั้นนะครับใช้ได้หรือไม่ได้ครับ
1: ได้ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ถ้าใช้ได้ก็แปลว่าวันนี้น้องๆทำภารกิจสำเร็จหรือผ่านนั่นเองครับสุดยอดภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราและในที่สุดนะครับผืนผ้าไหมของน้องๆเนี่ยก็ทำได้สำเร็จวันนี้ครับต้องถามน้องๆเลยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องหลิว
2: ได้เรียนรู้การทำผ้าไหมการสาวไหมแล้วก็เลือกใบหมอนไปให้นอน
0: โอ้โหก็คือกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
3: ต้องเลือกใบหมอนที่แข็งแล้วไม่อ่อนเกินไปเพราะว่าตัวใบหมอนจะได้กินได้อย่างสะดวกค่ะ
0: โอ้นะครับอ้าวน้องนุ่น
4: ได้เรียนรู้การเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็การรวมพลังในกลุ่มด้วยค่ะว่าต้องสามัคคีกันยังไงบ้างค่ะ
0: การทำงานกันเป็นทีมนั่นเองใช่ไหมครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: อ่ะน้องต้นกล้า
5: ได้เรียนรู้จากการสาวไหมการย้อมสีผ้าแล้วก็ตากแดดเยอะมากเลยครับตอนนี
0: ้ โอเคน้องไอซ
6: ์ได้เรียนรู้เรื่องใบหมอนว่าใบขนาดไหนควรที่จะให้นอนใบไหนกินมั่งแล้วก็เรียนรู้เรื่องความสามัคคีการทำงานเป็นทีมค่ะ
0: ดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับน้องนั่นก็คือกระบวนการที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างผ้าไหมขึ้นมาในแต่ละผืนนั่นเองและที่สำคัญนะเราไม่ต้องใช้เครื่องจักรนะครับหรือว่าสารเคมีอันตรายเลยเราเพียงแค่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บวกกับความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถสร้างเป็นผ้าพื้นไหมที่สวยงามใช่ไหมครับเด็กๆ
7: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นคนค้นพบเส้นไหมจากหนอนไหมและนำมาทอเป็นผ้าไหมเป็นประเทศแรกของโลกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบโดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากร่วมสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัคร Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมนะครับ
7: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ผ้าเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
7: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะขาบปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: บัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
2: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
4: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
3: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความ
1: โอ้โหมีพลังแห่งความด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
3: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
6: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
3: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหิน

0: และอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างเหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย

0: และอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
1: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ทำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิไป

ใครมีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทสบู่ไปแช่ช่องฟรีซ15นาทีทิ้งไว้จนกว่าสบู่จะเซ็ตตัวหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะออกจากแม่พิมพ์

0: สงสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: ผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหืนน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

ึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
2: ดินถือเป็นปัจจัยในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเป่าเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฏมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569วันนี้เวลา 9:42 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลและหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงร่วมในพิธีโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์จัดโดยทูลจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2411ถึง23ตุลาคม2453รวม42ปีในรัชสมัยของพระองค์มีการปฏิรูปประเทศสยามให้ทันสมัยอาทิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกระบบไพร่และให้ตราพระราชบัญญัติธาตุรัตนโกสินทร์ศก124ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนรัตนโกสินทร์ศก124ทั่วราชอาณาจักรทรงพระราชดำริให้มีการก่อตั้งการประปาการไฟฟ้าการรถไฟไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์และขุดคลองหลายแห่งในการคมนาคมทั้งมีพระบรมราชโองการให้ประกาศจัดตั้งกระทรวงขึ้นอย่างเป็นทางการจำนวน12กระทรวงเพื่อบริหารราชการแผ่นดินและรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่2มีนาคม2478ถึง9มิถุนายน2489รวม11ปีพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลและการอนามัยของประสบกรณิกร
มีพระราชดำรัสให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนโรงเรียนแพทย์แห่งที่2จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานจำนวน 100,000 บาทในการสร้างโรงพยาบาลที่จังหวัดลพบุรีและพระราชทานชื่อว่าโรงพยาบาลอนันทมหิดลสำหรับทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จะตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีการบำเพ็ญกุศล

มีสมาชิกจาก16ราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่5และเมื่อปี2552สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพเชษฐภคินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่19กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:13 น. 13 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยังสถานีรถไฟนาโกย่าจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุชิรองกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองนาโกย่าเฝ้ารับเสด็จเวลา 13:51 นาทีเสด็จไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตรศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังใจในการแข่งขันพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมแห่งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้จัดศูนย์ที่พักและพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ชื่อว่าแอทลีตพลาซ่าก่อสร้างขึ้นบริเวณการ์เด้นเพียโดยเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้างไม้ในรูปแบบโมดูล่าหรือคอนเทนเนอร์มีที่พัก250หลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านฉนวนเพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งมีศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารและบริการซักรีนอกจากนี้นาโกย่าพอร์ตบิลดิ้งที่ตั้งอยู่ติดกันเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมและพอร์ตเฮาส์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์กายและปรับเป็นศูนย์ฟิตเนสสำหรับนักกีฬา
1: ให้น้องชากับภรรยา
0: เวลา 15:30 นาทีเสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬาณสนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอธเลติกสเตเดียมส่งพระดำเนินไปยังวีดิ้งสเปซเพื่อประทับพักพระอิริยาบถร่วมกับนักกีฬาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทั้งนี้ชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครหนึ่งในโครงการพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบ4ชิ้นได้แก่เสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปัก

ริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อและเน็กไทที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตเอกลักษณ์ของสิริวัณณวรีโดยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเวลา 18:44 ส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตแลนติกสเตเดียมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียที่จัดขึ้นทุก4ปีและเป็นการกลับมาจัดมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ32ปีโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน45ชาติใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่ากรุงโตเกียวนครโอซาก้าจังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดกิฟูโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบโดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและนางสาวทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่39ซึ่งไทยส่งนักกีฬา694คนเข้าร่วมการแข่งขันใน42ชนิดกีฬาการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ไฟมีต้นทางมาจาก3พื้นที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งของประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียว1958ฮิโรชิมา1994และไอจินาโกย่า2026ก่อนนำเปลวไฟทั้ง3มารวมเป็น1และส่งต่อสู่การจุดกระถางคบเพลิงโดย2พ่อลูกนักกีฬาขว้างค้อนชาวไอจิคือนายโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และนายชิเกโนบุมูโรฟูชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกม5สมัยถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:55 นาทีเสด็จไปยัง JRK Aquarium Park กรุงโตเกียวโดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดเพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดเรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เป็นวันที่2โดยมีนายมาทรีอัสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชชาฟฮอฟสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนที่เน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลรวมทั้งการฝึกซ้อมท่าทางและจังหวะย่างก้าวที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมที่ใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับพรีเซนต์จอร์ดและยังคงเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะที่มีความละมุนละไมผสมผสานกับการสื่อสารระหว่างเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับม้าในสนามฝึกซ้อมที่มีผู้เข้าแข่งขันอื่นรวมอยู่ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้ารวมทั้งต้องตอบรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกข่าวร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thอันหนึ่งในวันนี้เวลา 7:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา 10:00 คณะองคมนตรีและภริยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นประธานองคมนตรีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 ราชสกุลสนิทวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 ราชสกุลพึ่งบุญราชสกุลธินกรและราชสกุลสิงหราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองค์

มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทราล่าไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชื้อชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชนสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันที่ดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้ง2พระองค์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือก่อและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569วันนี้เวลา 16:40 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องในปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทรวมจำนวน60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือคดจสี13ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมจัดแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮางตูวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือคดจสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตูยงบีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางจงกุชมสุวรรณพร้อมคณะนางนงนภัทรเลิศเกียรติอนันต์พร้อมคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัด
บริษัทอินดี้

เดอร์จำกัดและบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตรฉัตรวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดตะคล้อวัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
2: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
3: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
2: โอ้ยใช่ๆหมดตัวไอพูดผิด
4: พูดผิด
5: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
2: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
3: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
6: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
3: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
7: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาทอดได้งามอีหลี
3: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
7: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
8: ไปแล้วเด้ออีแม
7: ่ค้ำแก้วเองสิไปใส่
3: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
7: เอ็งเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พาราซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพยุกาลศิลป์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
8: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์น
7: เอานี่แมวผู้ใดนี
3: ่แก้วแก้ว
7: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดชนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
8: อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
2: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
5: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปักปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
2: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอตื่นเต้น
9: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้ผมพาเอาเสียงดนตรีที่จะมาช่วยกระตุ้นต่อมความคิดความอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนๆมาให้ลองฟังกันด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะนิวก็มารายงานตัวเสริมทัพความสนุกวันนี้ด้วยอีกคนพอจังเลยค่ะวิทย์บอทกำลังเล่นพิณอยู่หรอ
0: ไม่ใช่พิณครับนี่คือกีตาร
1: ์กีตาร์รูปร่างอย่างนี้เนี่ยนะกีตาร์มันต้องถือแล้วก็ดีอย่างนี้ไม่ใช่หรอ
0: แบบนั้นมันเป็นกีตาร์สมัยใหม่ครับส่วนเจ้านี่มีชื่อเรียกว่าซิชาราเป็นเครื่องดนตรีของชาวโรมันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นกีตาร์ในปัจจุบัน
1: โหก็เป็นบรรพบุรุษของกีตาร์นะสิหูน่าทึ่งจริงๆเลยนะเนี่ย
0: กีตาร์ยังมีเรื่องชวนให้เราทึ่งมากกว่านี้เรามาเริ่มเรียนรู้กันจากการตั้งคำถามเลยนะครับ
1: ว้าวเรื่องชวนสงสัยของเราในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเหรอเนี่ยชักอยากรู้แล้วสิว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำให้เราสนุกกับเรื่องนี้ได้ยังไง
2: ผมอยากรู้ว่ากีตาร์แบบไหนเสียงเพราะที่สุดครับ
3: ผมอยากรู้ว่าคนดีดกีตาร์นิ้วยาวหรือนิ้วสั้นใครดีดเก่งกว่ากันครับ
4: ผมอยากรู้ว่าเวลาคนดีดกีตาร์ทำไมเสียงถึงดังครับ
5: ผมอยากรู้ว่ามีกีตาร์กี่ชนิดครับ
6: ผมอยากรู้ว่ารูกลมๆตรงกลางของกีตาร์มีไว้ทำอะไรบ้างครับ
1: ถึงแม้เราจะดีดกีตาร์เบาแบบนี้หรือจะดีดอย่างมั่นเราก็จะได้ยินเสียงของกีตาร์เสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะ
0: เรื่องนี้เป็นปริศนาที่ต้องไปค้นหาคำตอบจากห้องทดลอง
1: มาทดสอบพลังเสียงของกีตาร์กัน

0: ันดังเกินไปแล้วน้องนิว
1: จะเปิดวิทยุดังไปไหนเนี่ย
2: โหปวดอารมณ์ล็อกเลยอ่ะพี่นายอ่ะ
3: อย่างเงี้ยเพื่อนๆทางบ้านก็รู้หมดนะสิว่าเราไม่ได้ดีกีตาร์จริงๆค่ะ
1: โอ้ยใครไม่รู้ก็แย่แล้วน้องนิวนี่มันกีตาร์โปร่งนะจะดีดให้เป็นเสียงแบบกีตาร์ไฟฟ้าได้ไงเรา
2: จริงด้วยอ่ะแต่ก็แปลกนะกีตาร์โปร่งไม่มีลำโพงไม่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงแต่กับดีที่เสียงดังได้อ่ะ
1: นั่นสิแล้วเพื่อนๆทางบ้านล่ะครับคิด

0: ว่าเป็นเพราะอะไรลองมาดูจากการทดลองนี้เลย
1: ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่า
0: เสียงนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: นี่คือซ่อมเสียงเมื่อเราตีมันมันจะสั่นและเกิดเสียงขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นจะเดินทางมาสู่หูของเรา

0: มาสังเกตไปพร้อมกันเลย
1: ตีซ่อมเสียงแล้วจุ่มซ่อมเสียงลงไปในอ่างน้ำเราจะเห็นว่าการสั่นของซ่อมเสียงทำให้เกิดคลื่นในน้ำคลื่นจะเกิดขึ้นบริเวณการซ่อมเสียงที่สั่นแล้วกระจายออกไปเป็นวงทั่วอ่างน้ำก็เปรียบเหมือนอากาศเมื่อเราตีซ่อมเสียงซ่อมจะสั่นทำให้อากาศโดยรอบสั่นตามไปด้วยอากาศที่สั่นเป็นคลื่นก็จะเดินทางเข้าสู่หูของเราทำให้เราได้ยินเสียง
2: ไม่ว่าเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นและมีอากาศเป็นตัวกลางพาเสียงมาสู่หูของเรา
0: และหลักการสั่นนี้นะครับทำให้เกิดเครื่องดนตรีหลายชนิดรวมทั้งกีตาร์ด้วย

0: เราลองฟังเสียงของเส้นเอ็นที่เราดีดให้สั่นเส้นนี้ดูเมื่อเส้นเอ็นสั่นนะครับก็จะทำให้อากาศโดยรอบเนี่ยสั่นจนเกิดเป็นคลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศเข้าสู่หูของเรา
1: แต่เสียงดีดของกีตาร์ตัวนี้ดังกว่าเสียงดีดของเส้นเอ็น
0: นั่นก็เป็นเพราะว่ารูวงกลมที่อยู่บนตัวกีตาร์เราจะลองมาพิสูจน์กันครับว่าวงกลมที่เป็นโพรงภายในตัวกีตาร์เนี่ยทำให้เสียงดังก้องขึ้นจริงหรือไม
1: ่เรามีโทรศัพท์ที่วัดเสียงได้กระดาษแข็งแบบหนาแบบแตะเป็นวงกลมและเทปใสเริ่มลงมือทำกันเลย
2: ก่อนอื่นลองดีดสายกีตาร์แล้ววัดระดับเสียงเอาไว้จากนั้นตัดกระดาษแข็งให้พอดีกับรูปวงกลมปริศนาบนตัวกีตาร์ปิดกระดาษให้สนิทด้วยเทปใสแล้วก็ดีดกีตาร์ลองวัดระดับเสียงดู

0: เสียงตอนที่ดีดกีตาร์ปกติกับตอนที่ปิดรูวงกลมบนตัวกีตาร์แตกต่างกันจริงๆด้วยนะครับเนี่ย
1: รูวงกลมบนตัวกีตาร์นี้เราเรียกว่าการกำทอนเสียงค่ะ
2: เมื่อเราดีดกีตาร์สายกีตาร์จะสั่นการสั่นของสายกีตาร์จะทำให้อากาศที่อยู่ภายในโพรงวงกลมสั่นตามไปด้วยจนเกิดเป็นคลื่นเสียงสะท้อนออกมาและเมื่อเราดีดกีตาร์ไปเรื่อยๆจนจังหวะการดีดตรงกับช่วงการสั่นของกีตาร์จะทำให้สายกีตาร์สั่นเป็นช่วงที่กว้างขึ้นทำให้คลื่นเสียงที่สะท้อนออกมาจากโพรงของวงกลมขยายใหญ่ขึ้นเราเลยได้ยินเสียงกีตาร์ที่ดังชัดเจนนั่นเอง
1: ก็เหมือนเวลาที่เราแกว่งชิงช้าให้เพื่อนถ้าจังหวะการผลักของเราเนี่ยตรงกับช่วงการแกว่งของชิงช้าก็จะยิ่งทำให้มันลอยสูงมากขึ้นนั่นเอง
3: ถูกต้องยิ่งเราดีดกีตาร์ให้สั่นไปเรื่อยๆก็จะทำให้สายกีตาร์ที่เราดีดเนี่ยสั่นได้กว้างและแรงขึ้นจนทำให้คลื่นเสียงที่ส่งออกมาขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย
1: ๆรู้หลักการอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างมืออาชีพละว่าเป็นลูกแมวเมียวลูกแมว
3: รู้หลักการแล้วก็ต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมเรียนรู้เรื่องโน้ตเพลงด้วยนะครับโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้จะเงียบมั้ยเนี่ยเงียบมั้ย
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนในห้องเรียนดนตรีเขาคือพระเอกหมายเลขหนึ่งเวลาพักกลางวันเราก็จะพบเห็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้เสียงที่แสนเพราะสามารถเล่นเป็นเพลงได้หลากหลายคือเอกลักษณ์สำคัญของกีตาร์ว่าแต่เด็กๆโรงเรียนนี้จะรู้จักกีตาร์ชนิดไหนบ้างเอ่ย
4: กีตาร์คลาสสิกครับ

0: ีตาร์ไฟฟ้าครับ
1: กีตาร์โซโล่ครับ
2: กีตาร์หลังเต่าค่ะ
3: กีตาร์โป่งค่ะ
4: เก่งมากครับเครื่องดนตรีและวิทยาศาสตร์เมื่อจับมาผสมมันก็จะกลายเป็นความสนุกและนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียนวัดสวนส้มที่จะมาช่วยทำให้เรารู้ว่าเครื่องดนตรีอย่างกีตาร์เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้ยังไง
5: แรงบันดาลใจของผมคือผมไปวาดรูปรถในห้องดนตรีสากลผมเหลือไปเห็นกีตาร์ของครูสัญญาผมจึงเกิดความคิดเป็นจึงทำเป็นกีตาร์รูปรถครับ
6: ผมชอบดีกีตาร์ครับแต่กีตาร์ทำให้เจ็บนิ้วผมก็เลยคิดประดิษฐ์กีตาร์แบบปรุงกดขึ้นมาครับเพื่อทำให้เจ็บนิ้วครับ
7: ผมชอบวาดรูปรถครับและผมชอบเล่นกีตาร์ผมเลยเอารถและกีตาร์มาประดิษฐ์เป็นกีตาร์รถเพื่อนำไปเล่นบรรเลงเพลงและพกพาได้ง่ายครับ
8: อุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ครับฟิวเจอร์บอร์ดสีโปสเตอร์ผู้กันกันไกลไม้แหลมคัตเตอร์ไม้บรรทัดดินสอปากกาเมจิกกาวสองหน้ากาวกระดาษแข็งและโฟมครับเราไปลงมือปฏิบัติกันดีกว่าครับ

0: เฮ้กีตาร์ไร้สายของพวกเราเสร็จแล้วครับนี่นะครับทุกคนอาจจะมองว่ากีตาร์มันจะไม่มีสายจริงครับไม่มีสายเพราะเราใช้ปุ่มกดถ้าเราจะใช้ตัวนี้เราก็ต้องกดควบคู่กับตัวนี้นะครับเพื่อเสียงจะได้เพาะขึ้นครับ
1: นี่ครับกีตาร์ไร้สายที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับเราทำเป็นรูปรถเพื่อที่เด็กสมัยนี้ชอบรถกันนะครับเรามีปุ่มที่บิดปรับเสียงนะครับอันนี้คือปุ่มคอร์ดนะครับสีเหลืองคือคอร์ด A ครับสีเขียวนี่คือคอร์ด B ครับสีชมพูนี่คือคอร์ด C นะครับสีส้มนี่คือคอร์ด D ครับสีเขียวอ่อนนี่คือคอร์ด F ครับส่วนสีฟ้านี่คือคอร์ด E ครับวิธีการเล่นก็คือสะพายแล้วก็เล่นตามคอร์ดได้เลยครับกดไปจะมีเสียงกีตาร์ของจริงออกมาเลยครับ
2: สรุปนะครับประโยชน์ของกีตาร์ไร้สายจะเป็นประโยชน์ด้วยการกดปุ่มแทนดีดสายเพื่อเป็นการไม่เจ็บนิ้วและการสายหลุดแต่ถ้าเป็นปุ่มถ้าปุ่มมันหลุดเราน่าไปซ่อมได้ครับ
3: ประโยชน์อีกอย่างนึงกีตาร์อันใหญ่เด็กอาจจะเล่นไม่สะดวกครับถ้าเราทำให้เป็นกีตาร์เล็กเด็กจะเล่นได้สะดวกครับ
4: มาท้าทายสมองกับ5คำถามจริงหรือไม่จริงหรือไม่มีกีตาร์ที่ทำมาจากการมีคีย์เล็กๆคำตอบคือจริงค่ะมีคะหูน่าทึ่งจริงๆจริงหรือไม่ซ่าที่ตึงที่สุดจะให้เสียงที่เพราะที่สุดกีตาร์ที่ตึงที่สุดเนี่ยจะให้เสียงที่สูงที่สุดต่างหากจริงหรือไม่เสื้อลายกีตาร์ตัวนี้สามารถดีดได้เหมือนกีตาร์จริงๆคำตอบคือจริงค่ะเพราะเสื้อลายกีตาร์ตัวนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดเชื่อมต่อกับเว็บแคมและคอมพิวเตอร์ค่ะจริงหรือไม่กีตาร์ที่มีสายมากที่สุดมีถึง12สายคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะกีตาร์ที่มีสายมากที่สุดเนี่ยมีถึง39สายต่างหากโอ้สุดยอดอ่ะจะเล่นยังไงเนี่ยจริงหรือไม่มีการแข่งขันดีกีตาร์แบบไม่ต้องใช้กีตาร์คำตอบคือจริงค่ะเพราะการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันดีกีตาร์อากาศไม่ต้องใช้กีตาร์เพียงแค่คุณมีลีลาสุดมันแบบนี้

0: ตอนนี้เราสองคนอยู่ในร้านขายกีตาร์ครับ
1: ค่ะเราได้รู้หลักการของการเกิดเสียงของกีตาร์กันแล้วในช่วงการทดลองนะคะช่วงนี้นะคะเรามาเลือกกีตาร์กันดีกว่าไปอังเปา
0: ครับ

0: กีต้าร์มีหลายแบบจังเลยครับอ่างเปาเลือกไม่ถูกแล้วอ่ะตาลายหมดเลย
1: อืมใช่อ่างเปาเนี่ยพี่แจนที่เห็นนะก็มีกีต้าร์ไฟฟ้ากีต้าร์คลาสสิกกีต้าร์โป่งอูคูเลเล่ว่าแต่น้องๆล่ะคะน้องๆจะเลือกเล่นกีต้าร์แบบไหนกันดีเอ่ย
2: น้องคิดว่ากีต้าร์ทั้งหมดอยู่ในร้านเนี่ยค่ะมันมีกีต้าร์มันมีกี่ชนิดแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ก็ที่หนูคิดก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดนะคะแล้วก็ความแตกต่างของมันก็คือน่าจะอยู่ที่เสียงของมันแล้วก็ลูกเล่นของมันฟังก์ชันของมันมากกว่าก็ที่หนูคิดว่าก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดนะคะแล้วก็มีกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็เบสแล้วก็พวกกีตาร์คลาสสิกค่ะ
2: น้องอยากจะเริ่มเล่นหัดเล่นกีตาร์เนี่ยอยากจะเล่นกีตาร์แบบไหนก่อน
3: ประมาณน่าจะเป็นกีตาร์โป่งมากกว่าน่าจะเล่นง่ายกว่า
2: เพราะอะไรคะ
3: เพราะเป็นการฝึกเริ่มแรกของการเล่นนะคะ
4: ก็ถ้าอย่างที่ชอบว่าชอบเล่นกีตาร์โป่งมากกว่าครับ
2: ทำไมคะ
4: ก็เล่นที่ไหนก็ได้กีตาร์ไฟฟ้ามันต้องใช้ไฟเราจะไปทะเลไปไหนมันก็เล่นไม่ได้เล่นกีตาร์โป่งน่าจะเล่นได้ทุกที่ครับ
5: กีตาร์โป่งครับมันชอบกว่าก
6: ีตาร์โป่งครับมันจับได้ง่ายกว่าและหนักกว่า
1: ก่อนที่จะเลือกให้ได้ว่ากีตาร์แบบไหนเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรา
7: พวกเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
1: เอ๋อ่างเปารู้หรอคะกีตาร์มีกี่ชนิด
7: เฮ้ไม่รู้หรอกค่ะ
8: จริงๆแล้วกีตาร์มี2ชนิด
1: อ๋อนี่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
9: สว
1: ั
9: สดีค่ะก็คือกีตาร์เนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดก็คือว่าเป็นกีตาร์ที่ใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่ากีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่าอะคูสติกกีตาร์แล้วรู้ไหมในอะคูสติกกีตาร์เนี่ยยังแบ่งย่อยๆเป็นกีตาร์โปร่งกับกีตาร์คลาสสิก
1: แล้วที่เวลาเล่นกีตาร์แล้วนิ้วมันจะด้านจริงไหมคะอาจารย
9: ์ถ้าซ้อมเยอะก็ด้านถ้าซ้อมมาเยอะก็ไม่ด้าน อยู่ที่การฝึกซ้อม
1: อาจารย์คะแล้วกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์โปร่งอะคะเสียงมันที่ออกมานี่คือแตกต่างกันไหมคะ
9: ก็คือถ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยเสียงมันจะค้างนานได้มากกว่านะแต่ถ้าเป็นกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือเสียงมันจะขาดหายไปเร็วกว่าดังนั้นวิธีการเล่นก็เลยต้องมีการเล่นที่แตกต่างกัน
1: แล้วดีดก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
9: ใช่ดังนั้นเวลาบางทีกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยกดไม่ต้องใช้แรงมากแต่มันก็เสียงได้ค้างยาวแต่กีตาร์คลาสสิกโทษหรือกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือมันต้องกดแล้วก็ต้องกดค้างไว้นานมันถึงจะเสียงค้างนาน
7: กีตาร์แบบไหนครับที่เหมาะกับพวกเราสองคนที่เพิ่งหัดเล่นกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าครับ
9: ต้องถามใจพวกเราว่าเราชอบกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้ามากกว่ากันเพราะว่าครูเชื่อว่าถ้าเราชอบแบบไหนเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีที่สุดแต่ว่าในฐานะที่ครูถนัดกีตาร์คลาสสิกครูก็อยากแนะนำกีตาร์คลาสสิกเพราะว่ามันจะทำมีเสียงที่น่ารักได้มากกว่า
1: ซอฟกว่าใช่ไหมคะ
9: ใช่ แล้วเราก็เล่นแล้วก็ไม่ต้องรบกวนใครมาก
1: สรุปได้ว่ากีตาร์โปร่ง6สายหรือกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรามากที่สุดเลยนะคะ
7: ใช่แล้วครับ
10: เพราะสายของมันทำมาจากไนลอนและไหมพันด้วยลวดเหมาะกับการดีดด้วยนิ้วจึงทำให้เกิดช่วงของการสั่นที่สามารถสร้างคลื่นเสียงให้ชัดเจนและไพเราะกีตาร์โปร่ง6สายจึงสามารถเล่นโน้ตพื้นฐานซึ่งเหมาะแก่ผู้เริ่มหัด

0: เล่นดนตรีได้นั่นเอง
1: เรามาหาเล่นกีตาร์กันเถอะ
2: ตอนเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มฝึกดีดสายเปล่าก่อนนะอาจจะดูหน้าเบื่อนิดนึงแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีนะคะแล้วก็ดีดสายเปล่าให้เสียงเพราะ

0: คนที่จะเรียนดนตรีก็ต้องรู้จักโน้ตก่อนแล้วก็ต้องมาเรียนโน้ตในบรรทัด5เส้นอย่างโน้ตตัวแรกก็คืออยากให้รู้จักคือตัวโดโดกดช่องนี้สายที่2อันนี้โด
1: อะไรช่องที่3สายที่2ก็จะเป็นตัวเร
0: เรเรต่อไปสายเปล่าสายที่1ก็จะเป็นโดมีต่อไปช่องที่1สายที่1ก็เป็นตัวฟาไปช่องที่3ของสายที่1ก็เป็นตัวโซนี่ก็รวมเป็นโด

0: ขั้นต่อไปเราก็จะเรียนเป็นคอร์ดนะคะ
1: แล้วคอร์ดกับโน้ตมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: คอร์ดเนี่ยคือแปลว่ามีหลายๆตัวเล่นพร้อมกันถ้าเป็นโน้ตก็เป็นตัวงั้นขั้นต้นก็คือเราจะเรียนที่คอร์ด C ก่อนนะก็จะจับแบบนี้อันนี้คือคอร์ด C แล้วก็ต่อไปก็ G7 นะต้องกดตั้งแต่แน่ C A minor D minor แล้วก็ G7
2: อาจารย์คะมีเทคนิคยังไงบ้างคะที่จะทำให้การเล่นกีตาร์เนี่ยไพเราะหนูอยากเล่นให้เพราะๆเหมือนที่พวกแบบที่โชว์บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็คือเราจะเล่นได้เพราะเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีหูที่ดี
3: ต้องฟังให้ออกว่าอันเนี้ยดีหรือยังงั้นสำคัญคือเรื่องของหูดนตรีก็คือเรื่องของหูไม่ใช่เรื่องของความเร็วไม่ใช่เรื่องของมือไม่ใช่เรื่องของอะไรทั้งนั้นก็คือเรื่องของหูอย่างเดียว
2: อ๋อค่ะต้องหูดีเท่านั้น
3: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมเขาถึงได้บอกว่า practice make perfect ก็คือว่าการที่ซ้อมมันก็ทำให้เล่นได้ดีถ้าเกิดชอบเล่นแต่ไม่ซ้อมก็ทำให้เล่นได้ดีได้ยาก
2: วันนี้เราได้ความรู้เยอะเลยอะค่ะอาจารย์โหได้เทคนิคดีๆจากอาจารย์ไปเพียบเลยวันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นลินมากเลยนะคะขอบคุณค่ะจะมีพรสวรรค์และการฝึกฝนทักษะแล้วนะคะการคิดอย่างมีเหตุมีผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างดีมากขึ้นเลยนะคะ
1: ตอนนี้ผมสามารถเล่นเพลงง่ายๆได้แล้วต่อไปผมจะเล่นเพลงร็อกได้แล้วผมก็จะกลายเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกว้าอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะ
2: ความรู้ความสามารถในครั้งนี้นะคะทำให้น้องเขามั่นใจมากขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากจะมาเรียนดนตรีก็มาได้ที่นี่เลยค่ะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่นี่นะคะเขาเปิดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและยังมีโครงการสำหรับคนทั่วไปด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนเนี่ยก็ลองมาสอบถามได้ที่นี่กันเลยค่ะ

0: วันนี้เราได้รู้กันแล้วว่าการสั่นของสายกีตาร์เป็นที่มาของเสียงเพลงไพเราะที่เราได้ยินกัน
1: และก็รู้ด้วยว่ากีตาร์แต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์และเสียงที่แตกต่างกันไปแถมยังได้รู้เทคนิคการเล่นกีตาร์แบบใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยอีกด้วย
0: แต่เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับกีตาร์ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องดีดแสนสนุกเครื่องนี้ได้ที่ห้องสมุดดนตรีที่เรามีอยู่หลายแห่งเลยล่ะครับ
1: และหนึ่งในคำถามที่เราต้องการคำตอบจากเพื่อนๆทางบ้านภายในเวลา1ชั่วโมงหลังจากจบรายการนั่นก็คือ
0: ต้นกำเนิดของกีตาร์เกิดขึ้นมาจากประเทศอะไรและกีตาร์ในยุคแรกนั้นมีชื่อเรียกว่าอย่างไรลองนึกคำตอบให้ดีๆนะครับเพราะคำตอบก็ซ่อนอยู่ในรายการที่เพื่อนๆเพิ่งได้ดูไปนั่นแหละครับ
1: ถ้ารู้คำตอบแล้วก็มาตอบกันทาง Facebook ของรายการ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาลงแล้วคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของสายรุ้ง
1: รู้หรือเปล่าคะความจริงแล้วสายรุ้งไม่ได้มี7สีอย่างที่คิด
0: ยิ่งฟังก็ยิ่งสงสัยแต่การสงสัยเป็นสิ่งที่ดีเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: พบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าก
1: ับรายการ

0: ณสวนดอกไม้ริมน้ำในวันที่อากาศแซ่บใสเหล่าแมลงต่างพากันมาปิกนิกอย่างสนุกสนาน
1: เหม็นจังเลยอ่ะมันกินอะไรกันนะเนี่ยเหม็นมากเลยอ่ะ
0: ดูในแม่น้ำสิครับมีคราบน้ำมันแล้วก็ขยะด้วย
1: เอ้ยแหมไม่ไหวแล้วต้องจัดการ
2: ไปเลย
3: ไปตรงนั้น
1: ว้าวโย่
2: ไอ้แม่อะไรทุกคนไปแล้ว
1: มันทนไม่ไหวนี่ให้มันรู้บ้างนี่นะ

0: กินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องนำเศษอาหารไปทิ้งนะครับบ้านของเราจะได้ไม่สกปรกพวกหนูแมลงสาบเนี่ยก็จะได้ไม่มาแอบกินเศษอาหารของเรานะครับส่วนพวกจานช้อนซ่อมที่สามารถนำไปล้างแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ก็อย่าเผลอทิ้งไปนะครับทุกวันนี้นะครับพวกเราทุกคนล้วนเป็นผู้ผลิตขยะกันทั้งสิ้นนะครับจากของที่เราเหลือกินเหลือใช้หรือว่าเป็นของที่ใช้งานไม่ได้แล้วเป็นของเสียสกปรกหรือว่ามีกลิ่นของพวกนี้ล้วนเป็นขยะที่ต้องกำจัดทั้งสิ้นนะครับเพราะถ้าเราไม่กำจัดก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคหรือว่าทำให้เกิดมลพิษได้นะครับน้องๆเชื่อไหมครับว่าคนไทยกว่า70ล้านคนสามารถที่จะสร้างขยะได้มากถึงปีละ14ล้านตันต่อปีแต่ว่าเรามีความสามารถในการจัดการขยะได้แค่เพียง 70% เท่านั้นนะครับทำให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมามากมายเลยครับถ้าเราทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองหรือแม้กระทั่งทะเลเนี่ยก็จะทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็เป็นมลพิษต่อสัตว์น้ำแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาขยะเนี่ยไปเผาในที่โล่งแจ้งนะครับก็จะทำให้เกิดควันแล้วก็มลพิษทางอากาศครับหรือถ้าเราทิ้งขยะกองเอาไว้เฉยๆเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นน่ารำคาญอีกนะครับขยะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น4ประเภทง่ายๆนะครับเรามาเริ่มจากขยะที่อยู่ใกล้ตัวของเรามากที่สุดนะครับนั่นก็คือกลุ่มแรกคือขยะอินทรีย์ครับเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายก็จะเป็นพวกเศษอาหารใบไม้หรือว่าหญ้าขยะกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เราผลิตหรือว่าสร้างออกมาเยอะที่สุดเลยล่ะครับขยะประเภทที่2นะครับเราเรียกว่าขยะทั่วไปครับขยะพวกนี้นอกจากที่จะย่อยสลายยากแล้วนะครับยังนำกลับมาใช้ใหม่ได้ยากด้วยแต่ว่าไม่มีพิษนะครับตัวอย่างก็จะเช่นแก้วพลาสติกที่มีการปนเปื้อนของเศษอาหารเศษผ้าหรือว่าเศษวัสดุก่อสร้างต่างๆครับขยะกลุ่มที่3นะครับคือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือว่ารีไซเคิลได้นะครับก็จะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เปื้อนเศษอาหารจำพวกแก้วพลาสติกกระดาษหรือว่าโลหะนั่นเองครับและขยะกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือขยะอันตรายครับหรือว่ามีการปนเปื้อนของพวกสารพิษนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกถ่านไฟฉายหลอดไฟยาที่หมดอายุแล้วหรือว่าพวกขวดสารเคมีต่างๆนั่นเองครับ
1: มาสนุกกับคำถามเรื่องขยะกันดีกว่าของ3อย่างนี้สิ่งไหนนำกลับมาใช้ซ้ำได้ระหว่างกระดาษที่เปียกน้ำแก้วน้ำหรือว่าเปลือกกล้วยแก้วน้ำที่ทำมาจากวัสดุที่ทนทานอย่างแก้วเซรามิกพลาสติกหรือโลหะเอามาล้างให้สะอาดก็สามารถนำมาใช้ซ้ำได้นานหลายปีเลยล่ะเรามาช่วยกันคิดอีกสักข้อนะขยะในภาพนี้ควรทิ้งในถังใบไหนถังขยะเปียกถังขยะแห้งหรือถังขยะรีไซเคิลก็ต้องเป็นถังขยะรีไซเคิลสิเพราะขวดพลาสติกส่วนมากถูกใช้ไปแค่ครั้งเดียวก็ถูกนำมาทิ้งแล้วเราจึงควรนำไปรีไซเคิลเพื่อกลับมาใช้ใหม
2: ่เมื่อวันก่อนพวกเราได้รู้ข้อมูลสำคัญมาว่าพวกเจ้าแมลงมันไม่ชอบสิ่งที่เรียกว่าขยะที่พวกเราทิ้งเกลื่อนกราดลงแม่น้ำและโยนใส่หัวพวกมันเพราะฉะนั้นเราจะใช้มันเป็นอาวุธโจมตีพวกแมลงซะเลย

0: ยะและที่ข้ามอบหมายให้ไปรวบรวมขยะมาพวกเจ้าแต่ละคนได้อะไรมาบ้างล่ะ
1: ของผมได้มาเยอะเลยครับไปรวบรวมมาจากทุกบ้านเลยนี่ครับท่าน
0: กลิ่นเหม็นรุนแรงใช้ได้แต่ยังอร่อยอยู่เก็บไว้กินเองซะ
1: ครับผม
2: ของผมได้มาจากโรงงานเต็มเลยครับนี่ครับ
0: ดีมากนี่ก็ยังใช้ได้นี่ก็ยังดีนะนี่หายากเลยนะตัวนี้หายากเลยของพวกเนี้ยยังใช้ได้อยู่เก็บไว้ซ่อมยานเรา
2: ครับผม
3: ของผมนี่ได้มาเยอะมากเลยครับมีคนเอามาทิ้งเต็มไปหมดเลยล่ะครับ
0: นี่แหละใช้ได้เลยฮ่าฮ่าฮ่า
4: ขยะก็เอามาทำประโยชน์ได้เป็นพายเรือได
0: ้ฮะเจ้าพวกแมลงนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกหรือเนี่ย

หลายๆคนอาจจะแค่คิดว่าขยะเนี่ยนะครับคือสิ่งที่สกปรกเลอะเทอะไม่อยากที่จะเข้าใกล้ก็เลยต้องการที่จะกำจัดมันออกไปอย่างรวดเร็วก็เลยโยนขยะทิ้งไปนะครับแต่น้องๆครับขยะเนี่ยนะครับอันตรายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับถ้าเรากำจัดไม่ถูกต้องแล้วเราก็จะทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามมาได้ครับลองดูนี่นะครับนี่คือน้ำสะอาดที่สิ่งมีชีวิตทั่วไปสามารถอาศัยอยู่ได้เดี๋ยวเรามาลองวัดค่า pH ของน้ำสะอาดนี้ด้วยกระดาษลิตมัสนี่นะครับนี่เราก็จะเห็นว่าน้ำสะอาดนะครับมีค่า pH อยู่ระหว่าง6ถึง8ก็คือมีความเป็นกลางนั่นเองครับแต่ถ้าน้ำนี้ปนเปื้อนด้วยขยะและสารเคมีต่างๆล่ะ

แน่นอนว่านอกจากความสกปรกภายนอกที่มองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วค่า pH ของน้ำที่สกปรกนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยคราวนี้เราจะมาลองเครื่องกรองน้ำแบบง่ายๆกันดูนะครับ

พอกรองแล้วสิ่งสกปรกหรือว่าขยะขนาดใหญ่เนี่ยก็จะหายไปจากน้ำเลยนะครับแต่พวกสารเคมีหรือว่าของเหลวเนี่ยก็ยังแอบแฝงอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาลองวัดค่า pH ของน้ำที่ผ่านการกรองด้วยกระดาษลิตมัสอีกทีนึงนะครับโอ้โหก็จะเห็นว่าน้ำที่ผ่านการกรองมาแล้วนะครับค่า pH เนี่ยยังต่ำมีความเป็นกรดเลยล่ะครับถ้าเรานำน้ำนี้มาดื่มหรือว่ากินนะครับก็จะเป็นอันตรายกับร่างกายของเราอย่างมากเลยล่ะครับน้องๆทราบไหมครับว่าการวัดความเน่าเสียของแหล่งน้ำในธรรมชาตินั้นวัดกันที่ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำหรือเรียกย่อๆว่า DO แหล่งน้ำทั่วไปมีค่า DO อยู่ที่ประมาณ 5-8 มิลลิกรัมต่อลิตรแต่ถ้า DO น้อยกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรถือเป็นน้ำเน่าเสียนะครับการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองหรือถ้ามีขยะถูกทิ้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำขยะก็สามารถปลิวไปตามลมแล้วตกลงสู่แม่น้ำลำคลองได้และถ้ามีขยะในแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากก็จะทำให้เกิดการหมักหมมและเกิดสารพิษขึ้นมาได้นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งอาหารของหนูแมลงสาบและแมลงวันจนกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอีกด้วยนะครับน้องๆและทราบกันไหมครับว่าน้ำที่เราปล่อยทิ้งจากการซักผ้ามีปริมาณฟอสเฟตสูงมากเมื่อฟอสเฟตซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ผสมอยู่ในผงซักฟอกลงสู่แหล่งน้ำจะทำให้พืชในน้ำเจริญเติบโตได้ดีจนแพร่กระจายปกคลุมผิวน้ำจนทำให้ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถละลายน้ำได้เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเสียและถ้าหากน้องๆปล่อยน้ำที่มีคราบไขมันลงแหล่งน้ำคราบไขมันก็จะลอยปกคลุมผิวน้ำทำให้ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถละลายน้ำได้เช่นกันน้ำก็เน่าเสียได้เช่นเดียวกันครับอันตรายของการทิ้งขยะไม่ถูกที่ไม่ได้มีแค่นี้นะครับลองมาดูการทดลองนี้กันเลยครับ

0: ว้าวแค่ส่วนประกอบไม่กี่อย่างนะครับพอทำปฏิกิริยากันก็กลายเป็นสิ่งที่น่าตกใจแบบนี้ขึ้นมาได้ครับน้องๆลองคิดดูนะครับถ้าเราทิ้งพวกสารเคมีอันตรายรวมกันโดยที่ไม่แยกทิ้งขยะให้ลงถังอันตรายให้ถูกต้องแล้วก็ขยะเหล่านั้นเนี่ยอาจจะทำปฏิกิริยากันแล้วกลายเป็นสิ่งร้ายที่น่ากลัวขึ้นมาอย่างนี้ละครับต่อไปนะครับน้องๆต้องทิ้งขยะแยกประเภทลงถังให้ถูกต้องนะครับขยะอันตรายคือขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. ขยะอันตรายจากบ้านเรือนได้แก่ขยะที่ปนเปื้อนสารพิษสารเคมีสารกัมมันตรังสีสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสามารถลุกติดไฟได้หรือสามารถระเบิดได้เช่นขวดยาฆ่าแมลงกระป๋องสเปรย์หลอดไฟและถ่านไฟฉายนั่นเองครับขยะอันตรายจากสถานพยาบาลหรือเรียกอีกอย่างว่าขยะติดเชื้อได้แก่ขยะที่ปนเปื้อนเลือดหนองเสมหะหรือของเหลวจากร่างกายผู้ป่วยรวมไปถึงผ้าพันแผลสำลีเข็มฉีดยาและขวดน้ำเกลือที่ผ่านการใช้งานแล้วด้วยล่ะครับไม่ว่าจะขยะอันตรายชนิดไหนหรือมาจากไหนก็น่ากลัวและเป็นอันตรายต่อทั้งเราและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นการแยกขยะให้ถูกต้องจึงสำคัญมากน้องๆต้องระมัดระวังให้ดีและอย่าลืมแยกขยะอันตรายกันด้วยนะครับ
1: มาตอบคำถามบริหารสมองกันเถอะตัวของฉันทำมาจากพลาสติกตัวของฉันมีประโยชน์เอาไว้ให้คนใส่ของตัวของฉันบางๆแบนๆแต่พอใส่ของข้างในก็ดูตัวใหญ่ขึ้นมาถูกต้องเลยฉันคือถุงพลาสติกสารพัดประโยชน์เอามาใส่อะไรก็ได้มีทั้งถุงเล็กถุงใหญ่แต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยใช้ฉันแล้วเพราะหันไปใช้ถุงผ้าเพื่อช่วยลดโลกร้อนมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามนะฉันเป็นสิ่งที่คนสร้างขึ้นเกษตรกรรู้จักฉันดีแต่คนกินผักไม่ชอบฉันฉันไม่ได้โหดร้ายแต่หน้าที่ของฉันคือการกำจัดแมลงฉันคือยาฆ่าแมลงถึงคนจะผลิตฉันมาเพื่อใช้ประโยชน์แต่ฉันก็เป็นสารเคมีที่มีความอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและพอกลายเป็นขยะก็เป็นขยะอันตรายอีกด้วย
0: เรารู้จักขยะประเภทต่างๆไปแล้วนะครับตอนนี้เราต้องมาทำความรู้จักกับถังขยะประเภทต่างๆเพื่อที่จะได้ทิ้งขยะเหล่านั้นให้ถูกต้องด้วยนะครับการแยกขยะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะครับเพราะนอกจากจะช่วยให้เราจัดการขยะได้ง่ายและก็รวดเร็วมากแล้วนะครับขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะไม่ถูกทิ้งไปก่อนเวลาอันควรด้วยแหละครับถังขยะใบแรกนะครับคือถังขยะสีเขียวครับเอาไว้ใส่พวกขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่ายนะครับก็จะเป็นพวกเศษอาหารต่างๆใบไม้หรือว่าหญ้านะครับขยะพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะนำไปย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วนำไปใส่ต้นไม้ช่วยให้เขาเจริญเติบโตงอกงามได้ละครับถังขยะใบที่2นะครับคือถังขยะสีฟ้านะครับเอาไว้ใส่ขยะทั่วไปซึ่งก็คือขยะที่ย่อยสลายได้ยากนำกลับมาใช้ใหม่ก็ยากแต่ว่าไม่เป็นพิษนะครับขยะพวกนี้ก็คือพวกบรรจุภัณฑ์ห่ออาหารต่างๆที่มีการปนเปื้อนเศษอาหารเช่นพลาสติกห่อลูกอมซองห่อขนมโฟมหรือว่าฟอยล์ห่ออาหารครับถังใบที่3คือถังสีเหลืองครับเอาไว้ใส่ขยะที่รีไซเคิลได้ก็จะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากแก้วกระดาษโลหะหรือว่าพลาสติกนั่นเองครับถังใบที่4นะครับคือถังสีแดงครับเอาไว้ใส่ขยะที่อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมครับก็จะเป็นพวกถ่านไฟฉายหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ยาที่หมดอายุแล้วหรือว่าพวกขวดยาฆ่าแมลงต่างๆครับ เมื่อน้องๆรู้แล้วนะครับว่าขยะประเภทไหนควรจะทิ้งลงถังขยะแบบไหนต่อไปน้องๆก็ต้องอย่าลืมแยกขยะทุกครั้งนะครับเพราะว่าการแยกขยะไม่ถูกต้องเนี่ยทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าน้องๆนำเศษอาหารเนี่ยไปทิ้งลงในถังขยะรีไซเคิลแทนที่เราจะนำขยะพวกนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้เลยก็ต้องทำความสะอาดมีขั้นตอนวุ่นวายมากมายเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับแล้วน้องๆทราบไหมครับว่าขยะที่เราทิ้งกันอยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าไม่กำจัดให้ดีแล้วก็ขยะเหล่านั้นเนี่ยก็จะนอนแน่นิ่งไปเป็นร้อยๆปีเลยนะครับเพราะว่าย่อยสลายไม่ได้ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นนะครับพวกกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยสามารถจะอยู่ได้80ถึง100ปีครับกระป๋องเหล็กเนี่ยนะครับก็จะอยู่ได้100ปีครับถ้าเป็นพวกถุงหรือว่าแก้วพลาสติกแล้วล่ะก็อยู่ได้นานถึง450ปีเลยล่ะครับถ้าพูดถึงกล่องโฟมแล้วล่ะก็โอ้โหอยู่ตลอดไปเลยล่ะครับเพราะพวกนี้ย่อยสลายได้ยากมากๆครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะครับพวกเราทุกคนควรจะใช้ชีวิตประจำวันให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับของอะไรที่เรามีอยู่ยังใช้งานได้ก็อย่าเพิ่งรีบทิ้งนะครับนำกลับมาใช้ใหม่ก่อนหรือน้องๆเนี่ยก็ควรจะเริ่มปฏิเสธบรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆและพกถุงผ้าหรือว่าบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนแบบนี้นะครับเพราะว่าของเหล่านี้สามารถที่จะซักหรือว่าล้างแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะช่วยสิ่งแวดล้อมได้มากๆเลยล่ะครับ
2: มือกันหน่อยพวกเราทุกคน
3: ทุกคนเร่งทำงานเข้าไว้ห้ามหยุดห้ามนอนห้ามกินห้ามปวดปวดท้องเหรอก็กันเอาห้ามเข้าห้องน้ำ
4: โอ้พวกเราเร่งเถอะ
3: พวกเราจะต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้เพื่อแผนการอันยิ่งใหญ่ของพวกเราแล้วเราก็จะได้ครองโลกใบนี้เครื่องออคโตสเปเชียลเวอร์ชัน13นี้เราจะทำการส่งขยะสกปรกโสโครกและอันตรายต่อร่างกายของพวกแมลงไปตามท่อที่พวกเราต่อเป็นทางยาวซ่อนไว้ใต้ดินแล้วก็บุ้มเอาละเดินเครื่องได้

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: เด็กสนุก
0: รายการที่จะแสดงให้น้องๆและเยาวชนทุกคนได้เห็นว่าฟิสิกส์นั้นอยู่รอบๆตัวเราวันนี้พวกเรา
2: โอ้โหวันนี้น้องๆแต่ละคนแต่งตัวกันเท่เอาเรื่องเลยนะครับ
0: โอ้โหรอกันมาเลยใส่อะไรกันมาเนี่ย
1: แว่นสามมิติ
0: โอ้โหแว่นสามมิติคิดว่าเราจะมาทำเรื่องอะไรกันครับผม
3: หนูว่านะคะเราต้องมาดูรอบๆ แล้วจากนั้นมันก็จะโผล่มา
0: โอ้โหครับผมบอส
4: บอสคิดว่าน่าจะมาดูประตู
0: เป็นประตูเนี่ยพี่ยางว่าไง
5: น่าจะมาชำแหละแว่นสามมิติ
0: ชำแหละเล
2: ยอะไรจะโหดขนาดนั้นครับน้องผิงหยาง
0: เราจะมาดูภาพ3มิติและเราหวังว่ามันจะทะลุออกมานอกจอเนาะงั้นเอาว่าชื่อตอนเป็นทะลุจอ 3D ดีไหมโอเคงั้นชื่อตอนคือทะลุจอ 3D สำหรับการทดลองแรกเราจะมาเริ่มต้นกันที่สิ่งที่อยู่บนมือของพวกเราทุกคนนี้ซึ่งเป็นเชือกพวกเราคิดว่าอาจารย์เอามาทำอะไร
2: เอว่าแต่เชื่อมันเกี่ยวข้องอะไรกับ 3D ล่ะครับอาจารย
3: ์มาเล่นชักเย่อกันค่ะ
0: ชักเย่อไม่ใช่
5: อาจารย์ครับผมว่าถ้าเกิดชักเย่อนี่การทดลองเราไม่จบ
0: ไม่จบแน่เลยโอเคพวกเราทุกคนเคยได้ยินคำว่าคลื่นไหม
1: คล
0: ื่น
5: คลื่นน้ำเหรอ
3: คลื่นน้ำทะเล
0: โอ้ดีมาก
5: คลื่นความถี่
0: คลื่นความถี่โอเค
3: แล้วก็คลื่นสเก็ตบอร์ดที่ไหลไปตามน้ำ
0: คลื่นสเก็ตบอร์ด
3: คลื่น
0: วินเซิร์ฟในทะเลถูกต้องเลยที่พวกเราทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาเนี่ยนั่นแหละคือเป็นประเภทต่างๆของคลื่นเสียงก็เป็นคลื่นคลื่นนี่เต็มไปหมดอยู่รอบๆตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ต่อหน้านี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาทำคลื่นบนเส้นเชือก
2: ดูหน้าน้องๆแต่ละคนงงกันใหญ่เลยนะครับว่าแต่เชือกไปเกี่ยวข้องอะไรกับ3มิติล่ะครับอาจารย
0: ์ตอนนี้เชือกเป็น1เส้นสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะสะบัดเชือก
5: อ๋อแล้วมันก็จะกลายเป็นคลื่น
0: แล้วทุกคนสังเกตลักษณะของเชือกบนโต๊ะนะลองดูนะทุกคนสังเกตไหมว่าการที่อาจารย์จะสร้างคลื่นบนเส้นเชือกได้เนี่ยมืออาจารย์สะบัดเราเรียกอันนี้ว่าแหล่งกำเนิดคลื่นส่วนอันที่2ที่ทุกคนสังเกตก็คือมันก็ต้องมีเชือกนะถ้าไม่มีเชือกเราก็ไม่เห็นลักษณะของคลื่นแต่สิ่งสำคัญของคลื่นคือสังเกตมันเดินทางออกไปจากจุดที่เป็นต้นกำเนิดของคลื่นและนี่แหละคือลักษณะที่เราเรียกว่าคลื่น
2: เอาละครับทำการทดลองกันแล้ววันนี้เรามาดูกันว่าแนวการสั่นของคลื่นแต่ละแกนจะหน้าตาออกมาเป็นอย่างไร
0: สิ่งที่อาจารย์จะแสดงให้ต่อไปคือสังเกตว่าอาจารย์จะสะบัดมืออย่างไรก็ได้ความหมายก็คืออย่างนี้ถ้าอาจารย์จะสะบัดมืออย่างนี้มันก็ไปเหมือนกันเห็นไหมแล้วอาจารย์ก็จะตึ๊กตึ๊กนะแล้วอาจารย์จะสะบัดนี้ก็ได้จะสะบัดนี้ก็ได้ตราบใดที่มีการสั่นเกิดขึ้นที่ต้นกำเนิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีคลื่นเนี่ยวิ่งไปตามเส้นเชือกหรือไปตามตัวกลางที่
5: คลื่นนั้นแล้วมันเกี่ยวกับ3มิติยังไงอะครับอาจารย
0: ์นั่นแหละคือคำถามที่เราจะต้องตอบให้ได้ในวันนี้นี่คือชุดสาธิตของอาจารย์เอาละครับสำหรับน้องๆทางบ้านก็สามารถทำการทดลองที่เหมือนกับที่เราทำอยู่ที่นี่ได้โดยการใช้ทรายอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องทรายวิทยาศาสตร์ก็ได้นะแต่ในที่นี้เราใช้ทรายวิทยาศาสตร์จะได้เห็นชัดๆแล้วก็มีขวดพลาสติกที่เอามาตัดครึ่งแล้วบริเวณที่เป็นฝาอาจารย์ก็เจาะรูให้ทรายมันไหลออกพออาจารย์ใส่ทรายลงไปมันก็จะตกลงมาข้างล่างเนาะคล้ายๆในนาฬิกาทรายเนาะแต่ชุดสาธิตนี้อาจารย์ต้องการจะเปรียบเทียบกับการทดลองเมื่อสักครู
3: ่
0: ที่เราสะบัดมือกันจำได้เนา
3: ะ
0: แล้วทำให้เกิดคลื่นในเส้นเชือกถูกไหม
3: ค
0: ่ะแต่ตอนนี้อาจารย์จะให้ความสำคัญกับแนวการสั่นคำว่าแนวการสั่นคืออะไรทุกคนจินตนาการตามอาจารย์นะเมื่อกี้อาจารย์สะบัดมือถูกไหม
3: ค่ะ
0: แต่อาจารย์สะบัดมือขึ้นลงก็ได้ซ้ายขวาก็ได้หรืออาจารย์จะสะบัดผสมประสานคลื่นก็จะออกมามั่วซั่วเต็มไปหมดเลยถูกไห
3: ม
0: แต่ถ้าอาจารย์ลองมาพิจารณาทีละแนวคำว่าทีละแนวอาจารย์ก็เลยมีอุปกรณ์ชิ้นนี้มาเปรียบเทียบ

0: อย่างเช่นสมมุติถ้าอาจารย์สั่นไอ้เจ้าตัวนี้ไปอย่างนี้นี่นะ
1: ก็จะเป็นแนว
0: ก็คล้ายๆกับที่อาจารย์สั่นซ้ายขวาอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าโอเคตอนนี้เราอาจจะไม่มีคลื่นวิ่งให้เห็นอาจารย์ก็เลยใช้ทรายนี่แหละมาเป็นตัวชี้ว่าแนวการสั่นของมันเนี่ยอยู่ในแนวไหนแล้วเดี๋ยวสุดท้ายอาจารย์จะมีคำทางฟิสิกส์มานำเสนอเพิ่มเติมอันจะนำไปสู่ความเข้าใจของแว่นตา3มิตินั่นเองแต่เรามาเริ่มต้นการสาธิตนี้กันก่อนดีไหม
1: ครับ
0: มาจะเห็นได้ว่าลักษณะการสั่นที่เป็นแนวซ้ายขวาเงี้ยเราจะเห็นแนวการสั่นของมันชัดเจนว่ามันเป็นเส้นตรงโอเคนะอาจารย์หยุดก่อนแล้วนะอันนี้ปุ๊บอันนี้เป็นแนวหนึ่งแนวโอเคเนาะคราวนี้อาจารย์จะมาสั่นในแนวนี้บ้างเนา
1: ะ
2: มันเป็นคลื่นแบบว่าเป็นเหมือนว่าอย่างนี้เหมือนกับที่อาจารย์สั่นเชือก
0: ใช่เหมือนมืออาจารย์ตอนนี้เหมือนมืออาจารย์เหมือนมืออาจารย์สั่นไปทางนี้เส้นตรงเนี้ยมันเป็นแนวของการเคลื่อนที่เนาะก็คือเราก็เห็นว่าแนวเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์อยากจะเรียนแบบว่าอาจารย์สั่นมือไม้มั่วซั่วไปอาจารย์ก็เริ่มเฉียงๆก็ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: นั้นลองดูนะในทางฟิสิกส์ของเราแล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาแนวการสั่นจริงๆถามว่าสั่นยังไงก็ได้ถูกมั้ย
1: ค่ะ
0: สั่นยังไงก็ได้แล้วถ้าเกิดลองดูนะอาจารย์อยากจะผสมหลายๆการสั่นถ้าอาจารย์ผสมทั้ง2แนวแทนที่อาจารย์จะปล่อยให้มันไปตรงๆอาจารย์ปล่อยแล้วให้มันไปข้างๆถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแนวนี้
1: มันจะหมุนครับ
2: มันจะหมุน
0: และแนวการสั่นจะออกมาเป็นรูปอะไรให้เราเห็นเอ่ย
1: วงกลม
0: เยี่ยมคิดว่างั้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ลองกันเลยไหม3
1: 2 1
2: โอ้จริงด้วยวงมันจะเริ่มเล็กลงเลย
0: ถูกต้องเพราะอะไรเพราะการสั่นเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเรารอไปนานๆมันต้องหยุดอ่ะเพราะด้วยความที่มีความเสียดทานมีอะไรอยู่บ้างเพราะนั้นมันก็ไม่ได้วงจะต้องเล็กลงเรื่อย
1: ๆ
0: ถูกต้องนั้นถ้าอาจารย์ปล่อยไปเรื่อยๆมันต้องวงเล็กลงเนาะแต่ประเด็นที่อาจารย์อยากจะพวกเราทุกคนเข้าใจก็คือนี่คือแนวการสั่นของคลื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะเพิ่มเติมที่อาจารย์สัญญาไว้คือทั้งหมดทั้งมวลนี้ในฟิสิกส์ของเรามีคำหนึ่งคำที่ใช้อธิบายแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นเราเรียกว่า polarization คุ้นคำนี้มาจากไหน
2: ไหมคุ้นเลยครับ
0: ไม่คุ้นเหรอ
2: คุ้นแต่ว่า polarize
0: อันน่ะมี polarize แล้วพวกเราทุกคนเคยได้ยิน polaroid ไหมที่เป็นกล้องโพลารอยด์เราจะคุ้นจากคำนั้นนะโอเคแต่คำนี้มาจากรากศัพท์คล้ายๆกันก็คือ polarize แล้วก็ polarization เพียงแค่นี้ยังไม่จบว่าแว่น3มิติทำงานยังไงเราจะต้องมีการทดลองอื่นเพื่อจะได้ให้ทำความเข้าใจเรื่องของแว่น3มิติได้อีกเราไปทำการทดลองอันต่อไปกันเลยดีกว่า
1: ไ
0: ปกันเลย
3: น้องๆได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นหรือ polarization กันไปแล้วการทดลองต่อไปจะสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยครับ
0: หลังจากที่เราได้รู้จักกับคำว่า polarization นะอาจารย์อยากจะมาแสดงให้พวกเราทุกคนได้เห็นแล้วว่าไอ้การที่คลื่นเนี่ยกับคำว่า polarization เนี่ยมันมาอธิบายแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นแล้วเนี่ยมันจะมาอธิบายเรื่องของการมองเห็นภาพเป็น3มิติได้อย่างไรเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นจากสิ่งที่เราจะต้องเทียบกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนาะเมื่อสักครู่เป็นคลื่นที่เราสามารถสัมผัสได้เป็นเชือกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แสงเนี่ยที่เรามองเห็นเนี่ยบังเอิญมันเป็นแสงที่สุดท้ายเราเห็นด้วยการที่แสงมันวิ่งเข้าลูกตาเราและสมองเราก็ไปเป็นการประมวลผลของภาพที่เราเห็นอยู่แต่ตัวแสงเองเนี่ยก็เป็นคลื่นอีกประเภทหนึ่งเหมือนกัน
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นแสงที่เราเห็นตามสภาพแวดล้อมทั่วไปเนี่ยก็เป็นคลื่นอีกประเภทหนึ่งแต่เราเรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
3: ว้าวอาจารย์ครับเจ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหน้าตามันเป็นยังไงกันล่ะครับ
0: เอาล่ะสำหรับอุปกรณ์ที่อาจารย์ต้องใช้วันนี้อยู่กับพี่ผิงหยาง
1: อันเนี้ยเหรอ
0: ใช่แล้ว
2: ต้นตาแฟนซี
0: แฟนไม่แฟนซีเลยอ่ะมาทุกคนเห็นอันนี้แล้วนึกถึงอะไรแต่สังเกตมันจะสีชาๆนิดนึงเป็นแว่นกันแดดถูกไหมแต่แว่นกันแดดเนี่ยมีอยู่2ประเภทดูที่นี่ครับอาจารย์เตรียมจอจากโน้ตบุ๊กแล้วถ้าเกิดอาจารย์เอาตัวนี้มาเทียบกับแสงที่มาจากสมมุติเป็นกระดาษขาวธรรมดาอาจารย์เริ่มต้นที่นี่ก่อนถ้าอาจารย์เอากระดาษ A4 มาบังแล้วอาจารย์เอาแว่นนี้มา

0: วางด้านบนเนาะสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าอาจารย์บิดไอ้เจ้าตัวนี้ไปทุกคนมีเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหม
1: เห็นครับ
0: อะไรเปลี่ยนจ๊ะ
1: มือสั่น
0: มือมันสั่นนั่นมืออาจารย์แต่สิ่งที่อาจารย์จะให้สังเกตเปรียบเทียบนะอันนี้ทุกคนจำได้เนาะอันนี้อาจารย์ก็หมุนไม่ธรรมดาเนาะไม่มีอะไรนะเอาละภาพที่เกิดจาก
1: จอ
0: โน้ตบุ๊กกันบ้าง

0: ับอาจารย
1: ์แค่การบิดองศาของแว่นอาจารย์เท่านั้นเองนั้นสิ่งที่อาจารย์อยากจะแสดงให้เห็นก็คือบังเอิญว่าภาพที่เกิดขึ้นจากจอเนี่ยปรากฏว่ามีแนวการสั่นทุกคนยังจำได้เนาะที่เราทำการทดลองเมื่อสักครู่ปรากฏมีแนวแค่แนวเดียวคุณสมบัติของแว่นที่อาจารย์เอามาเนี่ยมีคุณสมบัติในการกรองแสงแค่แนวเดียวเช่นเดียวกันทุกคนนึกภาพตามนะตรงนี้เป็นแว่นถ้าบังเอิญแว่นนี้อนุญาตให้แสงที่สั่นในแนวดิ่งวิ่งผ่านเท่านั้นแต่บังเอิญว่าแสงที่อาจารย์ส่งมาดันสั่นในแนวนอนพอมันพยายามจะผ่านปุ๊บบอกผ่านไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้วยความที่แว่นนี้อนุญาตให้แสงที่สั่นในแนวผ่านพออาจารย์ไปวางขวางทางเราก็เลยไม่เห็นอะไรผ่านมาเลยเลยดำมืดไปเลยแต่พออาจารย์หมุนจนกระทั่งมันอยู่ในแนวตรงกันแสงก็เลยสามารถทะลุผ่านมาได้เราก็เลยเห็นแสงทะลุออกมาได้นี่แหละเราเลยเรียกแว่นลักษณะเช่นนี้ว่าเป็นแว่นโพลาไรซ์และเห็นว่าถ้าเราไปซื้อแว่นในท้องตลาดที่บังเอิญว่าเป็นแว่นแค่ลดปริมาณแสงเฉยๆมันจะไม่มีคุณสมบัติของการกรองแสงแบบโพลาไรเซชันแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เอามาทดลองดูไม่ว่าเราจะหมุนไปทางไหนก็ตามเนี่ยมันไม่มีมุมไหนเลยที่มันกลายเป็นสีดำ
0: มันก็จะมีสีเดียว
1: ใช่มันก็จะมีสีเดียวทุกๆมุมที่อาจารย์หมุนไป
2: แล้วแว่นแบบที่พอหมุนแล้วสีไม่เปลี่ยนกับแว่นกรองแสงเนี่ยครับอันไหนมันจะดีกว่ากัน
1: จริงๆแล้วเนี่ยแล้วแต่การประยุกต์ใช้มากกว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับผู้ที่ทำงานในทะเลหรือว่าจะเป็นนักบินอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะชอบใส่ที่เป็นลักษณะเป็นโพลาไรซ์มากกว่า
0: ทำไมเหรอคะ
1: เพราะมันจะสามารถลดแสงสะท้อนได้ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจการเห็นภาพ3มิติถามจริงๆเหอะทำไมเราถึงเห็นภาพเป็น3มิติได
3: ้เจอคำถามยากเข้าไปเด็กๆถึงก็อึ้งกันไปเลยนะครับเนี่ยว่าแต่แล้วมันเพราะอะไรกันล่ะครับอาจารย
4: ์รู้ว่าแสงที่มันออกมาจากตรงนี้หรือเปล่าคะที่หมุนไปหมุนมาแล้วแต่ว่าแสงในจอมันจะเปลี่ยนไปด้วยค
1: ่
4: ะ
1: ใกล้ละใกล้ละใกล้ละ
4: เขาอาจจะทำจอเอียงให้เรามองตรงให้ได้
1: ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียง
2: เวลาที่ไปดูโรงหนังแล้วถอดแว่นดูจะสังเกตได้ว่าภาพมันจะมีอะไรซ้อนๆกันหลายๆสี
1: สังเกตเหมือนกัน
2: ใส่แว่น3มิติแล้วดูกับทีวีธรรมดาเผื่อมันจะพุ่งออกมามันก็
1: ไม่พุ่ง
2: เพราะว่ามันน่าจะต้องจำเป็นต้องมีภาพซ้อนๆกันหลายๆ
1: ถูกต้องเลยตอนนี้สิ่งที่เรามองอยู่เนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยทุกคนมองไปรอบๆเป็น3มิติอยู่แล้วถูกไหมเรารู้อะไรใกล้อะไรไกลที่เป็นเช่นนี้เพราะเรามีลูกตา2ดวงถ้าเราปิด1ตาสัมผัสของความใกล้ไกลจะหายไปเราจะเริ่มงงแล้วว่าอะไรใกล้อะไรไกล
2: แสดงว่าตาสองตาก็เหมือนกับมันเอามาภาพมาซ้อนกันหรือเปล่า
1: ถูกต้องสมองเป็นตัวช่วยประสานภาพที่เกิดจากสองลูกตาเนี่ยเข้าไปแล้วประมวลผลว่าอะไรใกล้อะไรไกลแล้วต้องเอาสองภาพเนี้ยมาประกอบกันเพื่อให้เห็นภาพเป็นสามมิติคราวนี้ทุกคนก็เริ่มสงสัยแล้วเราจะทำยังไงเพื่อจะหลอกสมองเราให้เห็นภาพสองภาพถูกไหมและนั่นแหละจุดเริ่มต้นของภาพ3มิติแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเทคนิคที่เราจะใช้ polarization จริงๆแล้วมันมีภาพ3มิติแบบง่ายๆที่พวกเราทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วคือเดี๋ยวอาจารย์เปิดภาพให้ดูทุกคนเคยเห็นภาพลักษณะแบบนี้ไหมมันมีอะไรไม่รู้แล้วมันก็จะมีภาพเหมือนภาพซ้อนนะและอุปกรณ์ที่อาจารย์ต้องเอามาใช้ประกอบก็คือแว่นตา3มิติแต่อันนี้เป็น3มิติแบบน้ำเงินแดงแล้วภาพที่เราเห็นก็มีน้ำเงินแดงอยู่ผสมกันใช่ไหม
4: คร
1: ับ ลองเลยไหมว่าเราจะเห็นอะไรมาลองดูซิว่าเห็นอะไร
3: ถึงเวลาที่แก๊งตัวจิ๋วจะได้ทำการทดลองกันแล้วสำหรับน้องๆทางบ้านถ้าใครมีแว่น3มิติไปหยิบมาทำการทดลองพร้อมๆกันได้เลยครับ
2: โอ้มัน3มิติมากครับแบบมีอย่างบอกว่าไอ้ตรงที่จากความจริงที่มันเป็นภาพสีน้ำเงินแดงความน้ำเงินแดงของมันหายไปแล้วหินกลายเป็นสีเทาไปแล้ว
1: แต่ว่าเห็นเป็นภาพเดียวแต่มีความลึกนะพอพี่ยางเราขยับหัวซ้ายขวานิดนึงมันก็เหมือนกับเป็น3มิตินะม
2: ัน
1: ขย
2: ับ
1: ไปได้ไม่ใช่3มิติยัง
2: 3มิติแล้วครับ
1: โอเคอ่ะ
4: โอ้
1: โอเคไหม
4: มันดูลึกเข้าไปอีกครับ
1: มันมีลึกมีตื้นนะโอเค
4: แต่พอเวลาหนูขยับไปขยับมามันก็ขยับตามนะคะ
1: นั่นก็คือเหมือนกับชีวิตจริงของเราเวลาเราขยับเราก็จะเห็นใกล้ไกล
2: ข
1: ึ้
2: นไปข้างบนขยับข
1: ึ้
2: นไป
1: ขยับได้รอบๆเอาบอสลอง
4: ว้าวว่าเห็นแค่พวกเมียว่าต้องมาไม่เห็นแล้วดีแล้วเนี่ย
1: ใกล้ๆ
4: มันไม่เห็นตามผมเลยคะ
1: มันไม่ตามแต่มันแค่ลึกๆตื้นๆมันรู้สึกว่ามันขยับได้นิดหน่อยมีเขาเรียกมีความลึกตื้นอยู่ในภาพนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของภาพ3มิติ

0: ุกคนมองกลับไปที่ภาพครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะเหมือนมีภาพ2ภาพมาซ้อนกันแต่จริงๆแล้วอ่ะ2ภาพนั้นน่ะเป็นภาพนึงที่ถ่ายเสมือนว่าถ่ายจากมุมของตาซ้ายอีกภาพนึงที่ซ้อนอยู่เนี่ยเป็นภาพที่เกิดจากมุมของตาขวาสาเหตุที่เราต้องเลือก2สีเนี่ยแล้วเราพยายามจะดูภาพก็คือฝั่งที่เป็นสีน้ำเงินมันก็จะเอาให้ภาพที่เป็นสีน้ำเงินนี่วิ่งผ่านมาได้เราก็เลยจะเห็นภาพนึงก่อนในขณะที่ภาพที่เป็นสีแดงเนี่ยมันจะโดนหายล้างหายไปตาซ้ายก็จะเห็น1ภาพตาขวาที่เป็นเลนส์สีแดงก็จะอนุญาตให้แสงที่ผ่านมาเป็นอีกสีหนึ่งเราก็จะเห็นภาพเฉพาะที่เป็นภาพจากตาขวาวิ่งเข้าตาขวานี่คือหน้าที่ของแว่นตาก็คือมันจะกันเฉพาะแสงที่ควรจะเห็นด้วยตาซ้ายผ่านเข้าเท่านั้นแล้วก็กันแสงที่ควรจะเห็นเฉพาะตาขวาให้เห็นผ่านเข้ามาเท่านั้น
1: ก็เลยทำให้เราเห็นเป็น2ภาพแล้วก็เอามารวมเป็นภาพ
0: แล้วภาพจากตาซ้ายและตาขวาก็มารวมกันในสมองเราเราก็เลยเห็นภาพเป็น3มิตินะเอาล่ะแล้วนี่ก็คือแว่นที่พวกเราน่าจะคุ้นกันมากกว่าเนา
1: ะ
0: แว่น3มิติพวกเราที่เห็นจะเป็นลักษณะเช่นนี้ใช่มั้ยซึ่งก็ตอนนี้ทุกคนพอจะเดาได้มั้ยว่าไอ้เลนส์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะเพราะงั้นถ้าเกิดทุกคนเดาแล้วว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับ polarization เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเราต้องเช็คแล้วเรารู้แล้ววิธีเช็คทำอย่างไรเนาะนั่นอาจารย์จะเอาแว่นนี้มาวางไว้บริเวณด้านหน้าแสงที่เกิดจากโน้ตบุ๊กของอาจารย์ตัวนี้เนาะแล้วพออาจารย์นี่ทุกคนดูจากด้านหน้านะตรงนะแล้วอาจารย์จะบิดไป
2: พวกเหมือนเดิม
3: ก็เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมไหม
2: ไม่เหมือนค่ะ
4: ดำแล้ว
0: เหมือนเดิมฮะ
2: ดำ
0: ไหม
2: ดำ
0: เรียบร้อยแสดงว่าเลนส์ด้านนี้ต้องมีแผ่นโพลาไรซ์มาติดแน่ๆและนี่แหละคือการสร้างภาพ3มิติในยุคปัจจุบันก็คือตอนนี้เวลาเขาถ่ายทำเขาถ่ายเสร็จปั๊บเอามาฉายภาพบนจอจริงๆแล้วบนจอมี2ภาพ
5: ว้าวมี2ภาพเลยเหรอครับอาจารย์แล้วมันทำงานยังไงล่ะครับ
0: เหมือนกับที่เราเห็นในภาพที่เป็นสีน้ำเงินสีแดงแต่2ภาพนั้นเนี่ยเวลาวิ่งเข้าตาเราเนี่ยจะมีภาพหนึ่งสั่นในแนวหนึ่ง อีกภาพหนึ่งสั่นในอีกแนวหนึ่งแล้วแผ่นโพลาไรเซอร์ตัวนี้จะเป็นตัวอนุญาตให้แค่แนวเดียวเท่านั้นที่ผ่านเข้าสู่ลูกตาเราได้สมมตินะตาซ้ายอาจจะเห็นเฉพาะแสงที่สั่นในแนวดิ่งสมมตินะนี่ทุกคนดูตามนะแล้วตาขวาเห็นเฉพาะแสงที่ผ่านในแนวนี้พออาจารย์ใส่แว่นตาอาจารย์ก็เอาแว่นตาที่สั่นในแนวนี้อยู่ด้านซ้ายสั่นในแนวอยู่ด้านขวาเพราะฉะนั้นต่อให้ภาพมันมา2แนวตึงตึงนะเข้าหาอาจารย์เนาะแล้วอาจารย์มีแว่น3มิติกรองเอาไว้อยู่ด้านซ้ายก็จะอนุญาตให้เฉพาะแสงที่อยู่ในแนวดิ่งวิ่งผ่านเท่านั้นไอ้ยีแนวนอนก็หายไปผ่านไม่ได้ก็เลยมีภาพที่อยู่ในแนวดิ่งเนี่ยวิ่งเข้าหาตาซ้ายอาจารย์ทำนองเดียวกันไอ้แสงที่มาจาก2ทางวิ่งเข้าด้านขวาแต่บังเอิญเลนด้านขวาของอาจารย์อนุญาตให้เฉพาะแนวนอนผ่านเท่านั้นไอ้อันที่อยู่แนวดิ่งหายไปก็จะมีภาพอยู่ในเราวิ่งเข้าตาอาจารย์แล้วเบอร์2ภาพนี้เป็นภาพที่เป็นภาพซ้ายกับภาพขวามาประกอบกันตาอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าเห็นภาพจากทั้งตาซ้ายและตาขวาสมองก็เลยบอกโอ้ภาพ3มิติและนี่แหละคือหลักการทำงานของแว่นตา3มิติแล้วเอ๊ะชื่อตอนนี้เราชื่อว่าอะไรนะ
1: ทะลุจอ 3D ครับอาจารย์
0: แล้วมันมีคำว่าทะลุจอเพราะฉะนั้นอาจารย์จะพาพวกเราไปดูจอ3มิติกันจริงๆดีกว่ามั้ยอยากดูนะโอเคงั้นพวกเราไปกันเลยมั้ยไปกันเลยตอนนี้อาจารย์ก็พาพวกเรามาอยู่ที่โรงหนัง 4D Adventure ที่อาจารย์บอกแต่เดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราเข้าไปดูว่าไอ้เจ้าหนัง3มิติอ๋อแต่อันนี้เขาเรียก 4D เพราะ 4D เพราะมันมีอะไรเดี๋ยวเราก็รู้กันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าที่เราเรียนรู้กันเนาะเราเรียนรู้คำว่าอะไรนะ
6: polarization
0: เยี่ยมยอดมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปดูเนี่ยเขาจะต้องแจกแว่นตาให้เราซึ่งแว่นตานั่นกันแหละก็คือแว่นตาที่เราเห็นกันในการทดลองที่เราทำกันมาแล้วนั่นเองงั้นไปดูหนัง 4D พร้อมยังงั้นไปกันเลย
5: ในที่สุดก็ถึงเวลาที่แก๊งตู้จิ๋วรอคอยได้เวลาไปดูหนัง3มิติกันแล้วไปกันเลย
7: โอ้โห
8: ขอบคุณ
3: ครับ
1: เขาจะเหมือนกับว่าผสมผสานในเรื่องของ3มิติครับหรือว่า 3D แล้วก็มีเรื่องของ 4D ก็คือเป็นทำให้เรารู้สึกเสมือนจริงเหมือนกับว่าเราได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆอะครับใส่แว่น3มิติอยู่ครับภาพที่อยู่ในจอโรงหนังก็จะบอกว่าเหมือนพุ่งออกมาให้เราสามารถจับได้แต่ว่าความจริงแล้วเราจับไม่ได้ครับ
4: พอเราถอดแว่นเสร็จปุ๊บมันจะแบบมีชั้นซ้อนกันที่จอภาพครับพอเราใส่แว่นใหม่นะครับมันเป็นภาพ3มิติเลยครับเวลาดูครับมันกลัวมากครับเวลาผมกลัวผมจะถอดแว่นออกมาจนน้ำกระเด็นเข้าตาเลยครับ
0: เป็นไงบ้างว่าเราหลังจากที่ดูหนัง 4D มา
1: สนุกมากปิดตาตลอดเลย
0: ปิดตาน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอ
2: น
0: ี่แต่มันเหมือนกับว่าเราไปหยิบมันได้เลยใช่ไหมเพราะมันวิ่งมาหาเราเลยใช่ไหมเอาล่ะ
2: ที่เราทำ polarization กันเน
0: ี่
2: ยคร
0: ับครับผม
2: เราเอาแว่นตานะคะมันคล้ายๆกับที่เราเข้าไปเลย
0: เหมือนกันเลยนี่อาจารย์ก็เอามาให้พวกเราเพื่อเป็นการทบทวนความทรงจำนี่คือแว่น3มิติ
2: ก็คือมันเหมือนกันเลย
0: เหมือนกันแต่เพื่อให้พวกเราทุกคนเข้าใจคำว่า polarization มากขึ้นอีกนิดนึงอาจารย์เละแกะเอาไอ้เจ้าตัวเลนส์ของมันออกมานี่ที่ดันแงะออกมานี่ดันออกมาแล้วด้วยความที่เราเข้าใจแล้วว่าเลนส์ด้านนึงมันจะต้องมีการกรองเนาะให้แสงมันสั่นได้ในแนวนึงเลนส์อีกชิ้นนึงก็จะกรองแสงอีกแนวนึงแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไอ้เจ้าเลนส์ทั้ง2เนี้ยทำหน้าที่กรองให้แสงเนี่ยสามารถสั่นได้แค่ทิศใดทิศเดียวเท่านั้นเอานะเพราะฉะนั้นถ้าดันเริ่มต้นที่1ชิ้นก่อนถ้าดันส่องไปที่ท้องฟ้าตอนนี้เราก็ยังพอเห็นเมฆเนาะมันสีอาจจะหม่นๆนิดนึงอาจารย์เอาอีก1ชิ้นมาวางแล้วดันบิดไป90องศาปั๊บสังเกตมืดเลยมั้ยเพราะฉะนั้นเลนส์ชิ้นแรกเนี่ยกรองให้แสงเหลือเฉพาะการสั่นแค่แนวเดียวแล้วที่เราเรียนมาในเรื่องการทดลองที่เราทำในสตูดิโอพออาจารย์เอาอีกชิ้นนึงมาวางขวางก็เลยไม่เหลืออะไรหลุดออกมาให้เราเห็นเลยเราก็เลยไม่เห็นอะไรพอเราไม่เห็นอะไรนั่นก็คือสีดำนั่นเองเพราะฉะนั้นน้องๆที่สนใจจะค้นคว้าเพิ่มเติมสามารถค้นคว้าด้วยคำว่า polarization นี้และแน่นอนครับความรู้และความสนุกเกี่ยวกับฟิสิกส์รอบๆตัวเรายังมีอยู่อีกในรายการแล้วสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Hi. ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
0: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning Systemทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
1: ่เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
3: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทำความสะอาดระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็น power jet ยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช
1: ้นี่คือเวอร์ชันแรก
3: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
1: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชันหนึ่งคืออะไรฮะปัญหาจริง
3: ๆระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
1: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
3: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
1: สิ้นเปลืองทรัพยากร
3: แล้วทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
1: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
3: เสียเวลาครับ
1: แล้วก็เสียทุนด้วย
3: ครับผม
1: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อะครับ
3: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็คือแก้ไขปัญหาอันนี
1: ้
3: เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ทำให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแถมมากบ่อยมากเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถเขาเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกองหนึ่งมีถุง315ถุง
1: ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
3: เพื่อพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทำความสะอาดนี่นะครับ
1: ครับผม
3: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่ไป
1: เรื่อยๆคือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
3: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
1: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกๆมั้ย
3: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้า
1: จะให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
3: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทําความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยํามากขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากข
1: ึ้
3: น
1: 315ถุงเนี่ย
3: ครับ315ถุงเนี่ย
1: เป๊ะเลย
3: เป๊ะเลยครับ
1: โอเค
3: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วยแล้วก็โดนทำให้ถุงเสียหายด้วยครับ
1: นะมันไม่ดับสองคนยิงปุ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ำ
3: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยำแล้วก็เป่าทีละถุงเนี่ยทำให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
1: ครับ
3: ประหยัดพลังงานครับ
1: อ
3: ันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญในปัจจุบัน
1: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะมั้ยฮะ
3: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
1: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
3: ตัวกินไฟครับ
1: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปึ๊บโอ้โหค่าใช้จ่ายขึ้นทันที
3: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่อันนี้ใช้โบรเวอร์ธรรมดา
1: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เป่าสบายๆ
3: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
1: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
3: ครับ
1: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Car ลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
1: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอ้การที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ย คนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่2ก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
1: อัน
2: ที่2นะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดฮะมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
1: ่
2: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
1: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์
2: คร
1: ับ นะทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
2: ์
1: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่มั้ยฮะ
2: ครับ
1: โอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชั่น2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชั่น3เวอร์ชั่น4แล้วก็ไปเรื่อยๆมั้ยฮะ
2: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างทำความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทำความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
1: ง่ายขึ้น
2: นะครับฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะก่อนเสร็จปุ๊บก็หลุดออกไปเลยอ
1: ย่างเช่นถุงใช่ไหม
2: ครับผม
1: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้วอาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู
1: ่ครับผมอ
2: ากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
1: ับ ผม
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าจะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นต่อไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับเราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้ตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับ งานรูปแบบที่เราต้องการได
1: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
2: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีก
1: นะฮะก็อยากให้อาจารย์ฝากอีกครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
2: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเขาเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
1: จุด
2: เดียวบริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
1: อืมนะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
2: ได้ยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
2: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อาก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชั่นแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชั่น2ครับ
2: ครับไอตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัว cleaning car หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
2: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะครับ
1: อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
2: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
1: ที่เป็นเซนเซอร์ใช่ไหมคร
2: ับ ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลักๆ
2: ครับ2ส่วนหลัก
1: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
2: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
2: ครับ
1: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
2: ในตัวเวอร์ชัน1เนี่ยนะครับตัวรถ cleaning car เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศนะคร
1: ับว่าง่ายว่าเวอร์ชัน2ทำงานได้ดีมาก
2: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
2: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทำงานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
2: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
1: ครับ
2: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี่หัวใจสำคัญนะครับก็คือในการทำความสะอาดหรือว่า cleaning car
1: ครับ
2: นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับตัวรถไม่ตกกลาง
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกรางด้วย
2: การตกรางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชั่นที่2
1: ครับ
2: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
2: ครับดีกว่าเดิม
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
2: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่า maintenance มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
1: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
2: ครับใช่ครับ
1: อ๋อพูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
2: ได้เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
2: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
1: ไปเลยดูกันเลยครับ

0: าครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู่
0: นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุ
0: ร
1: ีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสน
0: อ
1: ซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
1: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุ
0: ร
1: ีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย

0: ะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลาง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกรองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับเวอร์ชัน1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกรองฝุ่นตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผลิตเองในเมืองไทยนะฮะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชันที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชัน2เองเนี่ยเค้าก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบํารุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลและเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
0: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้ใช้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้องคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกรองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชัน2เนี่ย
1: เวอร์ชัน2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
0: ับ ต่างกันเลยอ่ะฮะ
1: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราเอ้ยเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชันแรกเนี่ยในเวอร์ชัน2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
0: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงฮะว่าใครที่สนใจอยากจะทําแบบเปิดบริษัทหรือจะทําอะไรก็สามารถติดต่อได
1: ้โอเคครับนะฮะก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
0: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อ
1: ครับผม
0: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
1: อะไรอย่างนี้
0: อะไรอย่างนี
1: ้ก็โทรมาปรึกษาได
0: ้ครับปรึกษาได้เช่นกันนะฮะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณมิกกี้มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
1: ได้ครับยินด
0: ีนะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
1: ได้เลย
0: ครับผมนะฮะ
1: ได้เลยครับ
0: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมาย

หมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เด็ดของเราวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยทรัพย์พัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้จะพามาชิมร้านเล็กๆร้านนึงแต่ว่าเมนูเยอะมากเยอะขนาดว่ากระดานดำหนึ่งกระดานเนี่ยเขียนแบบอัดแน่นไม่มีพื้นที่ว่างแบบว่าให้เราได้แบบหายใจเลยนะครับร้านนี้ชื่อว่าเย็นตาโฟทรงเครื่องข้าวผัดปูอินดี้2ไปดูกันว่าจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวตามพวกมันเลยนะฮะตอนนี้ผู้อยู่กับพี่นกนะครับยืมตัวมาก่อนนะเมื่อกี้เห็นกำลังแบบว่าเตรียมเครื่องนะ
1: เตรียมเครื่องยังไม่พร้อมหมด
0: นี่ยังไม่พร้อมอีกเหรอ
1: ยังไม่หมด
0: นี่ตรงนี้นะครับข้างหน้าตู้นี้คือเป็นเครื่องของพวกเย็นตาโฟเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันเยอะขนาดนี้ล่ะ
1: คือของเครื่องคำว่าของเครื่องบางทีมันก็ต้องมารวมหลายๆอย่าง
0: ฮะ
1: มันมีหลายราคาก็คือถ้าใส่หมดทุกอย่างเลย90 บาท
0: หรอมีราคาอะไรยังไงบ้าง
1: มี50 60 70 80 90
0: ที่เห็นตรงนี้นะน่ากินมากเลยนะครับมีทั้งเกี๊ยวอันนี้เกี๊ยวอะไรจ๊ะ
1: อันนี้ของเราเรียกว่าเกี๊ยวระเบิดคือมันใหญ่จนแบบห่อจะไม่ได้แล้วอ
0: ่
1: ะ
0: นอกจากเกี๊ยวระเบิดแล้วมีอะไรอีกครับเยอะมากเลยมี
1: ก็ตอนนี้เราเป็นหือกล้วยชิ้นกลมแล้วก็ทิลาบี้ชิ้นกุ้งแค่หมูแค่ฮูกแค่กรอบตับมีไส้มีหมูสด
0: แล้วที่คุยกันอยู่นี่ข้างหลังนี่ชงเช้งขมงชงเช้งทำอะไรกัน
1: อาหารตามสั่งค่ะ
0: ตามสั่งก็มีนี่กระดานดำหนึ่งนี่คือเขียนอัดแน่นมาก
1: อันนั้นยังไม่หมดนะกระดานดำนั้นน่ะ
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: แล้วเห็นมีชื่อมีข้าวผัดปูด้วย
1: ก็ข้าวผัดบัวจืดๆของที่นี่ของ
0: จริงเหรอคือเอาเป็นว่ามีก๋วยเตี๋ยวมีตามสั่ง
1: มีข้าวมันไก่แต่ข้าวมันไก่เราขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันธรรมดาเราทำไม่ทัน
0: หลากหลายมากนะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนครับ
1: อ๋อฝังอยู่ใต้ดิน
0: ใช่ไหมมันต้องอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจัดเมนูมาเลยนะอยากจะให้ผู้ชิมอะไรคุณมากนะคร
1: ับขอบคุณครับ

คุณผู้ชมครับตกใจมากนะใหญ่มากเลยนะครับนี่ชามนี้นะถ้ามาสั่งเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งว่าเย็นตาโฟ90ก็คือจะได้เป็นชามเบลเลอร์เทอร์แบบนี้เลยนะครับเยอะมากเลยนะครับและอีกหนึ่งจานอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นข้าวผัดปูนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนทีเด็ดของร้านนะครับเป็นเย็นตาโฟนะฮะให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากสิ่งที่ผู้ชอบที่สุดก็คือนี่เกี๊ยวปลาแล้วตามด้วยเกี๊ยวหมูระเบิดใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าช้อนนะฮะนี่มีลูกชิ้นแคะนะครับแล้วก็แน่นอนลูกชิ้นปลาถือกล้วยก็มานะครับเย็นตาโฟต้องมีลูกชิ้นกุ้งนะครับทั้งแมงกะพรุนและหมึกกรอบนะครับคือเส้นเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายนะครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยเส้นปลาอีกหนึ่งอย่างนะครับที่พิเศษมากของร้านนี้คือเกี๊ยวกรอบเติมไม่อั้นลองชิมน้ำดูนะครับหวานเปรี้ยวเค็มพอดีมากเติมแค่พริกก็พอเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวเส้นปลาก่อนครับอร่อยมากเลยนะครับตัวเส้นปลานี่คือเหนียวหนึบเด้งไม่มีกลิ่นคาวนะครับต่อด้วยเกี๊ยวปลานะฮะตัวเกี๊ยวปลานี่นะครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับเต็มปากเต็มคำดีนะฮะต่อกันที่นี่บ้างดีกว่าลูกชิ้นแคะนะครับในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับลูกชิ้นปลาปลาเส้นเกี๊ยวปลาหืบกล้วยเนี่ยอร่อยมากนะครับไม่มีกลิ่นคาวเลยกินง่ายมากอีกหนึ่งไฮไลท์ของร้านนี้นะครับต้องใช้ช้อนเลยเพราะว่าค่อนข้างหนักใหญ่นี่เกี๊ยวหมูตัวเกี๊ยวหมูนะครับแป้งบางมากไส้เกี๊ยวเนี่ยเป็นหมูที่หมักมาได้แบบหวานๆเค็มๆนะกำลังดีนะและที่สำคัญใหญ่เต็มปากเต็มคำนุ่มมากอร่อยมากนี่หมึกกรอบก็มาคนชอบกินเย็นตาโฟจะรักร้านนี้นะวัตถุดิบดีชิ้นใหญ่ให้เยอะเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงชูมาเป็นชื่อร้านเลยนะครับทีเด็ดเลยอีกหนึ่งทีเด็ดของทางร้านนะครับข้าวผัดปูจะมี2แบบคือข้าวผัดก้ามปูกับข้าวผัดปูก้อนที่เห็นตรงนี้คือผัดมาแบบแห้งๆเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนเลยนะครับหอมกระทะมากข้าวเนี่ยนุ่มนะครับมาดูที่ส่วนของก้ามปูนะครับไม่ได้ให้มาแบบหยุมหยิมชิ้น2ชิ้นนะครับแล้วก็คือชิ้นใหญ่ๆนะหนาแบบนี้เลยหวานเจี๊ยบปูสดหวานมากเป็นอีกหนึ่งจานที่แนะนำ

0: ด้วยความที่เมนูเยอะมากก็เลยเดี๋ยวลองสั่งอาหารอย่างอื่นมาลองชิมดูนะครับนี่กุ้งหมึกผัดผงกะหรี่ให้ดูกุ้งแล้วก็ดูหมึกเขานะครับสุดยอดเลยอ่ะอีกจานนึงเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันนะครับนี่เป็นหมี่ฮ่องกงปูไก่ใส่มาด้วยแต่เดี๋ยวลองทางนี้ก่อนนะครับเอาลองหมึกก่อนนะตัวหมึกนี่นะครับสดหวานกรุบกรึบเลยอ่ะตัวใหญ่ให้เยอะนะครับชิ้นใหญ่ๆนะฮะนี่กุ้งใหญ่มากใช้แบบกุ้งตัวใหญ่เลยนะครับลงไปกับข้าวแบบนี้เลยดีกว่ากุ้งสดมากกรุบกรอบหวานเด้งเยี่ยมเลยส่วนตัวผัดผงกะหรี่อ่ะมันจะมีติดเค็มหวานนิดนึงอร่อยนะกินกับข้าวน่าจะพอดีเลยนะฮะต่อกันที่อีกหนึ่งจานนะครับอันนี้เป็นหมี่ฮ่องกงนะครับน่ากินมากเลยปูมันสดแล้วมันจะหวานนะหอมกินกระทะอีกแล้วนะครับแล้วผัดมาแห้งๆรสชาตินี่จะออกหวานนำนิดนึงมีเค็มตามมานิดหน่อยลงตัวนะกลมกล่อมนะอันนี้นะอร่อยนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยว่ากินขนาดนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเริ่มที่หมี่ฮ่องกงนี่80บาทนะครับเซตนี้นะครับเป็นกุ้งหมึกผัดผงกะหรี่แล้วก็มีข้าวด้วย120บาทส่วนเย็นตาโฟนะของปูเมื่อกี้ทรงเครื่องแบบชามใหญ่ๆ90บาทข้าวผัดปูเป็นส่วนของก้ามเนี่ย60บาททั้งหมดวันนี้350บาทถูกนะกับปริมาณที่ได้นะครับแล้วก็รสชาติดีถ้าคุณผู้ชมสนใจนะมาได้เลยเปิดทุกวันหยุดแค่วันจันทร์เท่านั้นเองนะฮะแต่ช่วงเช้าก็ประมาณ 7:30 น.ประมาณ 3:30 น.ก็จะปิดแล้วนะฮะยังไงก็ตั้ง GPS มาได้เลยนะครับกับร้านเย็นตาโฟทรงเครื่องข้าวผัดปูอินดี้2นะฮะอยู่ที่ซอยทรัพย์พัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับผมมาลองชิมกันฮะ
1: ของป่ากันค่ะต้องบอกว่าเป็นตลาดพื้นบ้านนะคะที่ใหญ่มากๆแล้วก็จะบอกว่าเป็นตลาดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะที่นี่ก็คือตลาดสถานีรถไฟคลองตันนะคะซึ่งชาวบ้านก็จะเรียกว่าตลาดสถานีรถไฟนี่แหละอยู่ที่เขตห้วยขวางกรุงเทพนี่เองโนบอกได้เลยว่าเป็นตลาดที่รวบรวมของป่าพืชผักพื้นบ้านตามฤดูกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเท่าที่โนเคยเห็นมาเพราะว่าของเยอะมากๆเลยค่ะตลาดสถานีรถไฟคลองตันนี้นะคะเขาจะมี2โซนก็คือโซนแรกจะอยู่ติดถนนฝั่งใกล้ๆกับสวนนี่มีหอยกาบด้วยนะคะเป็นหอยกาบน้ำจืดแล้วแบบว่ายังเป็นๆอยู่เลยอ่ะโลละ50บาทตัวใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีอันนี้คือหอยโข่งนะคะตัวใหญ่มากโลละ50เหมือนกันแล้วก็จะมีหอยปังนี่เอาไปแบบว่าไปนึ่งเนาะไปนึ่งกับพวกตะคงตะไคร้อะไรอย่างงี้มาจากไหนจ๊ะ
2: ปราจีนบุรีค่ะ
1: ปราจีนบุรีนี่แม่ค้ามาจากปราจีนบุรีค่ะมีผักขี้ขวงสะเดาดินน่ะเนาะแล้วก็จะมีพวกผักโขมแบบนี้แผงติดกันนะคะตรงนี้ก็จะมีทั้งผักทั้งปลานี่ใบยอแบบอ่อนๆเลยนะคะแบบนี้กำเท่าไหร่จ๊ะอันนี
2: ้
1: 10บาทฝั่งนี้นะคะจะเป็นหนูนาแล้วก็มีปลาบู่ด้วยใครชอบทานปลาบู่นะคะโนเห็นมีหลายร้านเลยที่ขายมาหาซื้อได้ที่ตลาดสถานีรถไฟคลองตันตรงนี้จะเป็นอีกโซนนึงอยู่ริมทางรถไฟเหมือนกันนะคะอยู่อีกฝั่งนึงคือมีทั้งของที่แบบว่าซื้อแบบกินเลยตอนเช้าขนมอะไรแบบนี้กับพวกของสดผล

0: สวนเนาะใครชอบกล้วยนะคะหลากหลายเลยร้านนี้มีแทบจะเกือบทุกสายพันธุ์ที่เราคุ้นเคยกระถินจ้ากำละ10บาทอันนี้นะไปแกะแล้วลูดโรยข้าวแล้วกินกับพวกแจ่วป่นนะสุดยอดต้มตำก็ได้เนาะกำเท่าไหร่คะเนี่ย
1: 10บาท
0: จ้าโอ้สะดาวบ้านนี้สวยมากคือแบบดอกฟูมากนะคะ20บาทพี่วันมาขายที่นี่ทุกอาทิตย์เลยไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่คืออย่างหน้านี้ก็จะเป็นหน่อไม้เป็นอะไรอย่างนี้
2: ใช่ค่ะ
0: ก็ตามฤดูกาล
2: ใช่
0: ส่วนใหญ่ก็คือรับมาหรือจากบ้านเราด้วยหรือจาก
2: บางอย่างเราก็รับมาบางอย่างเราก็หาเอง
0: มีของที่บ้านเราด้วยอะไรอย่างนี้เนาะขายกันนี่ถ้าเป็นอย่างแม่ค้าอย่างพี่วันอย่างอะไรเงี้ยมากันตั้งแต่กี่โมงคะเริ่มแบบขนของมาวางแล้ว
2: นี่เหรอมาแต่ตอนเมื่อคืนออกจากบ้านสี่ทุ่มแล้วทุกนี่ก็ตีหนึ่ง
0: ตีหนึ่งแล้วเริ่มตั้งกันนะคะ
2: มาถึงก็ตั้งเลย
0: เหรอ
2: เอาผ้าคลุมไว้ตอนเช้าตีห้าก็เปิด
0: แสดงว่าประมาณเริ่มตีสี่ครึ่งตีห้าก็เริ่มมีแม่ค้ามีคนมาเดินแล้วและขายไปจนถึงสักกี่โมงกันได้คะเนี่ย
2: เที่ยง
0: เที่ยงก็เก็บกันหมดแล้ว

0: คือระหว่างที่เราซื้อของเนี่ยนะคะก็จะมีรถไฟที่เขาวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกตามช่วงเวลาของเขาแต่ว่าก็จะมีพี่คนหนึ่งที่เขาจะคอยประกาศว่าแบบเวลารถไฟจะมาให้ระวังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกแม่ค้าเองก็จะคอยเตือนลูกค้าเหมือนกันว่าอ้าวหลบเข้ามาก่อนจ้าอะไรประมาณแบบนี้นะคะน่ารักดีอ่ะตลาดนี้มันสำปะหลังขายด้วยนะคะเนี่ยแม่บอกว่าเอาไปทำห่อหมกก็ได้มันน่าจะออกมันเนาะ
1: อร่อย
0: อร่อยหนูไม่เคยกินเลยอ่ะใครเคยกินมาซื้อได้ที่ตลาด
1: ลวกใส่กะทิอร่อย
0: เหมือนใบเหลียงเหมือนอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เลยเนาะ
1: นั่นแหละ
0: แซ่บขอบคุณค่ะตลาดนี้นะคะไม่ได้มีแต่ของพื้นบ้านแต่ว่าก็จะมีพวกเสื้อผ้ามือสองด้วยเนาะเนี่ยตลอดทางเราก็จะเห็นของก็จะขายผสมกันไปนะคะบ้านนี้คนลุมเยอะนะคะเพราะว่าของที่ขายเนี่ยก็จะเป็นของพื้นบ้านประเภทแมลงแล้วก็มีแบบมีปลามีกบแขยงเนื้ออ่อนแล้วก็มีพวกเขียดน้อยนะคะมีแมงตับเต่าหน่อไม้ก็น่ากินผักหวานค่ะกำไร20บาทอ่อนมากเลยดูสิร้านนี้ไม่ได้มีแค่พวกแมลงพวกแบบแมงตับเต่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าคือแม่บอกมีครบหมดไข่มดแดงก็มีแต่ว่าขายไปแล้วมีผักติ้วนะคะอ่อนๆเลยนี่แล้วก็มีเห็ดเห็ดอีหยังนี
1: ่
0: เห็ดบดเห็ดบดเห็ดบดเห็ดบดเห็ดลมโอ้ยมาร้านนี้นี่คือได้หลายมื้อนะหนูว่านะนี่อันนี้เข้ามาในโซนที่เป็นใต้สะพานนะคะใต้สะพานทางด่วนของเยอะแบบเยอะแน่นทุกโซนเลยอ่ะมีพวกแมงจีนูนแบบแกะพร้อมเอาไปทอดแล้วก็มีไข่มดแดงหลากหลายมากตลาดนี้แต่มีอยู่อย่างนึงที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีขายในกรุงเทพบักขี้เบ้านี่มาจากไหนคะเนี่ยอันนี
1: ้ศรีสะเกษ
0: ค่ะนี่บักขี้เบ้าค่ะก็คือมันเป็นตัวอ่อนของแมงกุจิอ่ะ6ลูก50ค่ะลูกนึงก็จะมี1ตัวเนาะนี่แหละเอาไปแกงได้ไปอะไรได้ไปย่างมันก็จะหอมค่ะกลิ่นมันจะเป็นเหมือนกุ้งคุณผู้ชมนะคะที่ดูแล้วนะคะชื่นชอบพวกพืชผักพื้นบ้านนะคะเนาะว่าตลาดนี้ที่สุดแล้วนะคะของฟูเยอะมากนะคะใครที่มาตามรอยรายการเรื่อง

0: ัดสถานีรถไฟคลองตันนะคะอยู่ที่เขตห้วยขวางกรุงเทพเองนะคะแล้วก็ตลาดนี้เนี่ยเขาจะมีตั้งแต่เช้าเลยก็คือประมาณสักตีห้านี่คือแม่ค้าน่าจะฟูลเต็มแล้วนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงประมาณ11โมงที่อย่างนี้ของก็จะเริ่มเก็บแล้วนะคะคุณผู้ชมที่อยากที่จะมาเดินตลาดพื้นบ้านแบบนี้นะคะพิกัดก็คือเขาจะอยู่ตรงข้ามกับสวนสาธารณะก็คือสวนสมเด็จสราราชมณีลมนะคะย้ำอีกทีตลาดนี้มีทุกวันอาทิตย์นะคะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะไปจนถึงเที่ยงตลาดสถานีรถไฟคลองตันเขตห้วยขวางกรุงเทพของเยอะมากๆค่ะ
1: ของเด็ดเอตโรวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไซน้อยบ้านทรงสเปนอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่นะครับมีการรวมกลุ่มของชาวบ้านในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ทั้งอร่อยและราคาไม่แพงอีกด้วยครับ
2: มาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คือนวดเฟ้นอย่างพร้อมแล้วเพราะว่านางเอกของเราจะต้องพูดเยอะมากเลยนี่อยู่กับแม่เล็กนะแม่เล็กนี่ใช้คำว่าเป็นประธานได้ไหม
3: ที่ปรึกษาตรงค
2: ่
3: ะ
2: ที่ปรึกษาเลยนะครับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไซน้อยบ้านทรงสเปน
3: ทำไมบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2: เป็นไงแล้วทำไมเราถึงมารวมกลุ่มกันตั้งแต่ปีไหนครับเนี่ย
3: ตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี25ค่ะ
2: 2525
3: ค่ะเพราะว่าอาชีพของชาวบางบานหรือชาวไซน้อยก็จะทำนาเป็นส่วนใหญ
2: ่ครับ
3: และเป็นการทำนาปีนึงทำครั้งเดียว
2: จ้ะ
3: อันนี้ก็จะมีเวลาว่างเยอะเลยแม่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยรวมกลุ่มกันทำอาชีพเสริมก็เริ่มทำจากกล้วยตากก่อนเพราะเราจะมีกล้วยใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: เราก็เริ่มทำกล้วยตากก่อนอะไรเงี้ย
2: ของเราอร่อยยังไงครับกล้วยตากเรา
3: ของเราเหรอคะ
2: จ้ะ
3: เป็นอะไรเป็นออร์แกนิกด้วยแล้วก็ไม่ได้ผสมอะไรนอกจากน้ำเกลืออย่างเดียวสีก็ธรรมชาติกล้วยมะลิอ่องดีที่สุดสำหรับทำกล้วยตากนะคะจะเนื้อนุ่
2: ม
3: แล้วก็ผลไม่โตมากเหมาะสำหรับทำกล้วยตาก
2: เดี๋ยวลองชิมนะครับน
3: ี
2: ่กล้วยตากแกะเลยคือกล่องนึงเนี่ยมีอยู่ประมาณเยอะนะ
3: เยอะๆค่ะ
2: หลายนะครับเป็น10นะฮะแล้วดูชิ้นประมาณนี้นะครับสีสวยมากนะครับเป็นสีจากธรรมชาตินะครับเหลืองทองหวานหอมมีกลิ่นแบบออกเหมือนหวานแบบออกน้ำผึ้งเลยนะครับแต่เป็นรสชาติของมะลิอ่องแท้ๆแล้วเนื้อนุ่มกัดเข้าไปมันจะมีความหนึบอร่อยมาก50บาทแล้วต่อมาก็จะเป็นอะไรจ๊ะ
3: กล้วยอบแผ่นค่ะอันนี้กล้วยอบแผ่นก็จะใช้กล้วยน้ำว้ามะลิอ่องเหมือนกันแต่ความสุกต้องมากกว่ากล้วยตาก
2: เพราะอะไร
3: จนเปลือกดำเลยค่ะ
2: เอาหรอ
3: เพราะว่าเราทำแล้วเราตากแห้งใช่ไหมคะเพราะนั้นเนื้อเขาต้องนิ่มพอสมควร
2: ครับคือที่บอกว่าเป็นแผ่นนี้คือมาอย่างนี้นะ
3: ค่ะ
2: แบบนี้นะ
3: ค่ะ
2: มันหวานแบบไม่ได้หวานเลี่ยนอ่ะหวานกำลังดีนะฮะแล้วมีความเหนียวหนึบแต่ว่าถ้าต้องการความแบบ texture สัมผัสของความเป็นลูกเป็นกล้วยแบบเป็นลูกๆนี่นะไปทางกล้วยตากคือแล้วแต่ชอบได้เลยแต่แนะนำว่าลองซื้อไปชิมดู2อย่างเลยนะครับอร่อยทั้งคู่เลยนะฮะทั้งกล้วยตากและกล้วยอบแผ่นนะครับ50บาทแล้วก็นี่นะครับมะดัน
3: ค่ะ
2: เชื่อม
3: ค่ะ
2: เปรี้ยวหวานแล้วก็มีตัดเค็มหน่อย
3: อือใช่เค็มจากเกลือ
2: เอออ
3: ันนี้จะเป็นสีธรรมชาตินะลูกไม่ใส่สีเลยอะไรเลยมะดันสด1กกเนี่ยทำได้2ขีด
2: อร่อยนะใครชอบเปรี้ยวๆอมหวานนิดๆแล้วมีติดเค็มหน่อย
3: แกงง่วงได้ขับรถใส่ปากไป
2: อร่อยมากนี่กล่องละ50บาทเท่านั้นมาต่อที่นี่ดีกว่าอันนี้ก็น่ากิน
3: มะเขือเทศใช่ไหมลูกมะเขือเทศเชื่อมแห้ง
2: มะเขือเทศ
3: ใช่มะเขือลูกโตๆหน่อย
2: ลูกโตๆแล้วก็เอามาทำนี่แบบเป็นแบบนี้นะครับ
3: เอามาคว้านเม็ดออก
2: ครับ
3: แล้วก็มีกรรมวิธีแล้วก็มาเชื่อมเชื่อมไม่ได้เชื่อมวันเดียวเสร็จนะลูกเหมือนแช่อิ่มทำไปเรื่อยสองสามวันนู่นนะถึงจะเอาไปตากแดด
2: อ้าวหรอ
3: ตากแดดสัก2แดด
2: 3
3: แดดจนกว่าจะแห้ง
2: หวานอมเปรี้ยวอันนี้จะได้ความเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวจากมะเขือเทศนะครับกลิ่นนี่ใช่เลยอร่อยมากกินแล้วตื่นสดชื่นกล่อง50บาทแล้วอันนี้เป็น สมุนไพรอบกรอบตรงนี้นะครับที่ผู้เห็นนี่มีใบกะเพราใบมะกรูดพริกแห้งมีข่ามีตะไคร้แล้วก็มีกระชายด้วยโอ้มีหอมแดงนี่หอมแดง
4: กระเท
2: ีย
4: ม
2: ก็มี
4: พริกไทย
2: มีพริกไทยพริกไทยพริกไทยดำเหรอคร
4: ับใช่พริกไทยดำ
2: และแน่นอนอีกอย่างนึงคืองาดำ
4: ใช
2: ่มาด้วยเหมือนกันนะครับ
4: ก็มีใบบัว
2: ครบเครื่องเลยนะครับตักไปตรงไหนก็จะเจอสมุนไพรหมดเลยได้เค็มจากเกลือได้ความมันจากตัวถั่วลิสงนะครับและแน่นอนกลิ่นสมุนไพรชัดมากถ้าเป็นซองแบบนี้50บาทเหมือนกันนี่หูยอร่อยคุณผู้ชมลองซื้อไปชิมดูนะครับต่อกันที่อีกหนึ่งอย่างนะครับมีกรอบกล่องนี้ก็50บาทเหมือนกันมีใบมะกรูดเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีงาดำมีพริกแห้งมีกระเทียม
3: แล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรให้กรอบนะคะใช้อบผัดแล้วไปอบอีกทีนึง
2: เปรี้ยวอมหวานนิดนึงนะครับกินเล่นได้เลย
3: ใช
2: ่อร่อยมากอีกหนึ่งอย่างทิ้งท้ายไว้อันนี้ก็จะเป็นงาดำคั่วถุงนี้ก็50บาทนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะอุดหนุนสินค้าของยายๆแล้วก็สมาชิกกลุ่มนะครับก็ติดต่อไปได้เลยนะครับกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัด
3: พระนครศรีอยุธยาค่ะหรือถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนรู้นะคะ
2: ครับ
3: เราก็สอนให้มาเป็นหมู่คณะ
2: ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
3: ไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
2: ครับผมสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ากลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนไหนดูแล้วอยากให้พลุหรือพี่โนไปรีวิวให้แบบนี้นะแนะนำเข้ามาได้นะครับในเพจเรื่องเด็ดเอตโลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องเด็ดเอตโลก็หมดเวลาลงแล้วนะครับรู้กับยายเล็กต้องขอลาไปก่อนนะพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอัมบลินทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา2คนไปแล้วนะสว
3: ั
2: สดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราเคยเจอกันมาแล้วใช่ไหมเอ่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมนะไม่เคยเจอเหรอนะเราเคยเจอนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมมาให้เล่นอีกเหมือนเดิมเนาะเป็นเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้นะครับและการแก้ปัญหาวันนี้บทเรียนเรื่องอะไรครับใครอ่านออกอ่ะให้หน่อยหาพวกให้ฉันทีเราจะเป็นคนหาพวกหากลุ่มได้แล้วก็ต้องมีทักษะก่อนนะครับ
2: นะ
0: เราจะทำ3อย่างเหมือนเดิม1คือ
3: ทำ
0: 2คือ
3: คิด
0: แล้วก
3: ็
0: ท้าทายหมายถึงเอาสิ่งที่เราคิดได้ไปใช้ประโยชน์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำสิ่งนี้ได้จัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะนะครับของสัตว์สิ่งของนะครับวันนี้เราเรียนอะไรกันครับเราจะจัดกลุ่มนะครับสิ่งของโดยใช้ลักษณะของสิ่งของนะครับผมโอเคมา
4: จ
0: ูโดเยโนจ
5: ีตู
0: ร
5: ู
0: ปอะไรเอ่ย
5: รูปสัตว์
0: นะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะดูสิว่าใครสามารถพาสัตว์ให้กลับบ้านได้ถูกต้องนะครับทุกคนเอามือลงก่อนใครที่เป็นเด็กดีนะครับจะเชิญคุณครูจะเรียกออกมานะครับให้เราเลือกเนาะนะครับเวียนไปทีละโต๊ะเหมือนเดิมเนาะขอโต๊ะละ1คนแล้วค่อยเวียนใหม่อีกรอบนึงนะครับเรียงมาก่อนโต๊ะนี้ก่อนแล้วกันอยากพาตัวไหนกลับบ้านช่วยกัน
6: ฉลาม
0: อยู่ที่ไหน
6: ฉลามอยู่ใน
7: ทะเล
0: ทะเลตัวโน้นครับถ้าทำถูกมันจะเปลี่ยนนะ
8: ปลาดาว
0: อยู่ไหน
9: ทะเลคร
0: ับ ตองหลังครับ
10: ยีราฟ
0: อยู่ไหนทะเลซาฟารีต้นนี้ครับ
11: ปลานีโมครับอยู่ในทะเลครับ
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลต้นนี้ครับ
12: ปลาหมึกครับ
0: ปลาหมึกอยู่ไหน
13: ทะเล
0: ต้นหลังครับ
14: มะลาครับ
0: มะลาอยู่ไหน
15: อยู่ในไม้
0: สว
15: รรณ
0: สวรรณา
16: ปลาสีแดง
0: ปลาอยู่ที
17: ่
0: ทะเลดาคง
18: ที่ใต้น้ำครับ
19: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: ช้างอยู่ใต้น้ำต้นนี้ครับเพื่อนบอกว่าช้างอยู่ใต้น้ำไง
20: ไม่ใช่ไม่ใช่ใช
0: ่แสดงว่าผิดไม่เปลี่ยนแสดงว่าผิดอะไรผิดเอ่ย
21: ช้าง
0: ต้องอยู่ที่ไหนช้างอยู่ที่ไหน
22: อยู่ได้อย่าไม่ได
0: ้ถูกต้องป้าเมอร์
23: ไม่ตอบ
0: ไม่ตอบเหรอ
24: ช้างเองได้นะ
0: อีกหนึ่งอันให้โต๊ะนี้เลือกบ้างอยากเลือกอะไรเริ่มต้นครับ
25: ปืน
0: อยู่ไหนครับของใครตัวนี้ครับหมวกเอาอะไรหมวกเหรอหมวกเป็นของใคร
26: ทหาร
0: ทหาร
27: เป
0: ็นของใครเอาอะไร
28: รถถัง
0: ของใคร
29: ของทหาร
0: ดังไปที่คุณครูฟังไม่รู้เรื่องนะครับตัวนั้นสีเป็นของใคร
30: โอเคว
31: ิทยาดา
32: วิทยาดา
33: วิทยา
0: ตกลงกันก่อนเอาอะไร
34: วิทยา
35: ดูดิเขาค่ะ
36: วิทยุคือการ
0: เอาอะไรเอาวิทยุไหนคนกลางน้องวิทยุเป็นของใครทหารโอเคถูกต้องนะครับเก่งมากง่ายมั้ย ง่ายเนาะนะครับ
1: วันนี้เราจะทำอะไรได้นะครับเราจะจัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะของสัตว์และสิ่งของนั้นนะครับผมเราจะมาลองทำใบกิจกรรม B04 นะครับจำแนกสิ่งของต่อไปนี้ออกเป็นกลุ่มพร้อมกำหนดชื่อกลุ่มโดยที่เรามีตัวช่วยนะครับเราจะไปใช้เว็บไซต์ AI ThaiGen นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ AI แล้วก็ Thai แล้วก็ gen.in.th นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับหาเกมที่ชื่อว่า Grouping Name เกมนี้จะเป็นเกมที่

จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะในการที่จะจัดกลุ่มสัตว์และก็สิ่งของนะครับโดยที่มีหมวดหมู่ให้เลือกเล่นอยู่หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นหมวดสัตว์ที่อยู่หมวดสิ่งของครับห้องหมวดผลผักผลไม้สิ่งของอาชีพการเดินทางยานพาหนะสัตว์อาหารนะครับอาหาร5หมู่นะครับกีฬาแล้วก็ประเทศทวีปครับวิธีการเล่นนะครับนักเรียนก็เลือกหมวดขึ้นมานะครับหรือคุณครูอาจจะเลือกหมวดให้นักเรียนนะครับแล้วก็ซ่อนไว้โอเคตอนนี้เรามีรูปที่เราจะต้องจัดกลุ่มนะก็จะเป็นรูปยีราฟรูปช้างรูปสิงโตรูปแรดฉลามแล้วก็ปลาใช่ไหมครับสัตว์เหล่านี้มันควรจะไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่เป็นหมวดสัตว์ที่อยู่เนาะเราก็จะต้องจัดสัตว์ให้มันตรงกับที่อยู่ของมันครับแต่ว่านักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดเราก็สามารถย้ายปรับเปลี่ยนได้ครับดังนั้นเราลองดูได้เลยนะครับเริ่มจากยีราฟก่อนแน่นอนนะครับยีราฟก็ต้องอยู่ในบนบกใช่ไหมครับช้างก็อยู่กับยีราฟสิงโตแรดปลาลองผิดสินะครับปลานี่อยู่ถูกซีบรามาลายนะครับโลมาปลาแล้วก็หมึกจะเห็นได้ว่ามันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเราจัดหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนหน้าไปไหนก็เพราะว่ามันมีบางตัวที่ยังอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่นะครับถ้าเราจัดผิดเราก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเอ๊ะอะไรที่มันยังอยู่ผิดที่ผิดทางมันอยู่ไม่ถูกกลุ่มของมันเราก็ปรับแก้ไขใหม่นะครับเราย้ายปลาฉลามมาโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนก็จะถูกเปลี่ยนด่านให้ไปเล่นในเกมต่อไปนะครับแต่ยังเป็นหมวดเดิมอยู่นะครับผมอ่ะคราวนี้มาดูบ้างครับผมเรามีรูปสัตว์เหมือนเดิมนะครับเราที่อยู่เปลี่ยนแปลงใหม่เนาะมีท้องฟ้ากับมีท้องทะเลนะครับสัตว์เหล่านี้มันควรอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จัดเรียงมันอาจจะแข่งกับเพื่อนๆนะครับแข่งความเร็วกันได้นะครับหรือว่าออกมาทำหน้าชั้นเรียนได้เลยโอเคลองดูซิถูกหรือเปล่าถูกแล้วนะครับเปลี่ยนหมวดครับช้างอยู่ในป่ายีราฟอยู่ในป่าแรดอยู่ในป่านกเอ๊ะไม่แน่ใจลองดูครับนกอยู่ในเมืองเจ้าหนูอยู่ในป่าม้าลายอยู่ในป่าสิงโตอยู่ในป่านกแล้วก็สุนัขไว้ที่นี่ดีกว่าถูกไหมยังไม่ถูกแสดงว่ามีบางตัวผิดนะครับผมลองดูสิอะไรมันผิดมันถูกกันเนี่ยเจ้าหนูนี่อยู่ที่ไหนนะเจ้าหนูมันอยู่ในเมืองนั่นเองนะครับตอนนี้เราเริ่มจัดกลุ่มสัตว์กับที่อยู่คล่องแล้วใช่ไหมครับเราลองเพิ่มความท้าทายให้กับเราดีกันนะครับเราไปเลือกหมวดกันทีเชอร์จะเลือกหมวดเป็นสิ่งของกับห้องจัดสิ่งของให้ตรงกับประเภทของห้องนะครับแล้วก็ซ่อนหมวดหมู่ไปจะได้ไม่หลายตาเนาะดูจากรูปนักเรียนคิดว่าเป็นห้องอะไรครับด้านซ้ายมือก็คือห้องครัวแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นห้องทำงานเนาะงั้นเรามาดูสิ่งของกันครับว่าสิ่งของแต่ละชิ้นมันควรจะถูกวางอยู่ที่ไหนโต๊ะห้องทำงานโคมไฟห้องทำงานชั้นวางห้องทำงานเครื่องปั่นห้องครัวจานห้องครัวถ้วยห้องครัวเอแจกันเอาไว้ห้องครัวนะครับกระดาษทิชชู่ห้องครัวเก้าอี้ห้องทำงานถูกไหมถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าไปคราวนี้เป็นห้องน้ำกันนอนนะครับลองดูซิว่าถ้าเรามีของเราจะเอาของไว้ถูกที่หรือเปล่านะครับห้องนอนแปรงสีฟันอยู่ห้องน้ำหมอนเอ๊ะอยู่ห้องน้ำหรือเปล่านะอยู่ห้องนอนโต๊ะอยู่ห้องนอนพรมอยู่ห้องนอนแชมพูห้องน้ำกระดาษห้องน้ำห้องน้ำในเป่าผมห้องน้ำแล้วก็โต๊ะวางโคมไฟก็อยู่ห้องนอนเย่ถูกต้องนะครับผมคราวนี้เป็นห้องนอนกับห้องรับแขกนะครับตู้เสื้อผ้าอยู่ห้อง
นอนเครื่องเสียงเราควรวางเครื่องเสียงไว้ที่ไหนดีครับทิชเชอร์ไว้ห้องรับแขกก่อนแล้วกันนะพรมน่าสนใจห้องรับแขกครับผมห้องนอนครับเตียงห้องนอนครับโซฟารับแขกครับเก้าอี้ห้องนอนครับแล้วก็ทีวีอยู่ห้องรับแขกครับไม่โทรครับมีบางอย่างผิดย้ายครับโอเคนะครับเริ่มกลับมาหน้าเดิมแล้วเพราะนั้นเราเปลี่ยนหมวดดีกว่านะครับนักเรียนอยากเล่นหมวดอะไรเอ่ยอะไรที่รู้สึกว่ามันจะท้าทายเราดีนะอาชีพกับสิ่งของดีไหมครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งของแต่ละอย่างมันสำหรับอาชีพไหนเนาะครับโอเคจากรูปนะครับก็เป็นอาชีพตำรวจกับอาชีพเชฟนะครับผมเรามาเลือกสิ่งของให้ตรงกับอาชีพกันหม้อครับของเชฟตาของตำรวจหมวกตำรวจปืนอะไรเอ่ยตำรวจนะครับมีดเชฟ โถปั่นเชฟตำรวจแล้วก็รถก็เป็นของตำรวจถูกต้องนะครับตำรวจยังอยู่นะครับตำรวจกับนักวิทยาศาสตร์ครับนักวิทยาศาสตร์ตำรวจวิทยุสื่อสารตำรวจรถก็เป็นของตำรวจกล้องดูดาวก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์หมวกตำรวจครับกล้องจุลทรรศน์นักวิทยาศาสตร์ปืนตำรวจครับโล่ตรานะครับตำรวจแล้วก็หลอดทดลองก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดลองดูนะครับถูกต้องนะครับสลับที่แสดงว่าเริ่มซ้ำและเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นการเดินทางกับยานพาหนะบ้างครับเรามีหลายโหมดให้เลือกเล่นเลยนะครับผมสามารถเลือกเล่นได้หลายแบบเลยเดินทางทางน้ำกับเดินทางบนบกนะครับในเมืองนะกับบนในทะเลนะครับเรือทางน้ำรถบัสอยู่บนบกเรือดำน้ำมอเตอร์ไซค์รถยนต์อยู่บนบกรถบัสเรือขนส่งรถไฟเรือใบแล้วก็เจ็ตสกีถูกไหมเอ่ยถูกนะครับคราวนี้บนบกกับท้องฟ้าบ้างครับรถบัสรถบัสเครื่องบินโดยสารเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบรรทุกแล้วก็บอลลูนถูกต้องนะครับผมอ่ะพอมันซ้ำเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับสัตว์กับอาหารครับโอ้โหใครชอบกินอะไรเนี่ยมีใครรู้บ้างครับสุนัขบ้านเรากินอะไรครับกินเนื้อละกันหนูกินผักหมีกินเนื้อนกกินผักงูกินเนื้อหนูกินผักนกกินอะไรวัวกินผักปลาหมึกกินอะไรครับปลาหมึกกินเนื้อละกันกวางกินผักถูกไหมเนี่ยอันนี้ยากนะครับถูกด้วยนะครับผมโอเคหมวดใหม่ครับอาหาร5หมู่ครับผมเรามาลองดูซิว่าเราแบ่งกลุ่มได้ครบหรือเปล่านี่เป็นหมวดไขมันกับหมวด ผลไม้นะครับผมผลไม้เนยผลไม้ไขมันผลไม้ชีสน้ำมันผลไม้แล้วก็น้ำมันโอเคถูกต้องเปลี่ยนหมวดครับกีฬาเล่นคนเดียวกับเล่นเป็นทีมนะครับเรารู้จักไหมรักบี้เป็นทีมบาสเกตบอลเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลเป็นทีมสกีเป็นคนเดียวฮอกกี้เป็นทีมฟุตบอลเป็นทีมฟันดาบคนเดียวกอล์ฟคนเดียวธนูคนเดียวบ็อกซิ่งคนเดียวถูกต้องนะครับผมสุดท้ายครับอันนี้น่าจะยากสุดเลยนะครับประเทศกับทวีป

0: เอเชียทวีปของเราเองนะครับกับทวีปเซาท์แอฟริกานะครับอาร์เจนตินาเซาท์อเมริกานะครับอยู่เซาท์อเมริกาอเมริกาใต้ไชน่าเอเชียโคลัมเบียเซาท์อเมริกาไทยแลนด์เอเชียโคเรียเอเชียมาเลเซียเอเชียโบลิเวียเซาท์อเมริกาเอกวาดอร์เซาท์อเมริกาอุรุกวัยเซาท์อเมริกาซาอุดิอาระเบียที่ไหนครับเอเชียถูกต้องนะครับผมมาดูทวีปที่สองครับยุโรปกับนอร์ทอเมริกาอเมริกานอร์ทอเมริกาอิตาลียุโรปเนเธอร์แลนด์ยุโรปเฮติเฮติน็อตอเมริกาหรือเปล่านะสเปนยุโรปโปรตุเกสยุโรปคิวบากัวเตมาลานอร์ทอเมริกาจาเมกาคิงอังกฤษโอเคก็เป็นสื่อในAI ไทยเจนนะครับที่นักเรียนสามารถเข้ามาเลือกเล่นได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่สไลด์ของเรากันโอเคตอนนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการแบ่งสิ่งของแล้วก็สัตว์เนาะออกเป็นกลุ่มๆนะครับโดยเราดูที่ลักษณะของมันเนาะเราแบ่งอะไรบ้างครับเมื่อกี้จำได้ไหมเราแบ่งเครื่องครัวเนาะการที่เราแบ่งสิ่งของแล้ววางไว้ถูกที่นะครับมันก็จะมีประโยชน์ที่ทำให้สิ่งของมันถูกใช้ประโยชน์ได้ถูกที่ถูกทางแล้วมันก็ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกลุ่มประเภทของมันนะครับคราวนี้ทีเชอร์มีงานมาให้นักเรียนทำนะครับเราจะมาลองจัดกลุ่มของเหล่านี้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับโดยเราจะเป็นคนกำหนดเกณฑ์ชื่อของกลุ่มกับด้วยตัวของนักเรียนเองครับจะมีความท้าทายขึ้นมาจากกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเราลองดูครับเรามีหมีเรามีช้างเรามียีราฟเรามีกวางเรามีนกฮูกมีแรดมีนกนะครับมีแรด2ตัวแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็สิงโตครับผมจัดกลุ่มครั้งแรกครับเราจะแบ่งตามที่อยู่นะครับที่เชื่ออยากได้ไอเดียจากนักเรียนว่าถ้าเราจะจัดกลุ่มสัตว์เหล่านี้ตามที่อยู่เราควรแบ่งออกเป็นกลุ่มอะไรดีนะถ้าเราจะแบ่งมันเป็น2กลุ่มทีเชอร์ลองให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับนักเรียนอยากจะแบ่งตามอะไรดีมีคนบอกว่าอยู่บนบกกับอาศัยอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนบกกับอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมครับจากนั้นเราลองมาจัดเข้ากลุ่มกันดีกว่านะครับอยู่บนบกก็อย่างเช่นพี่หมีครับจีราช้างจีราฟกวางแรดของเรากระต่ายแล้วก็สิงโตนะครับส่วนตัวที่สามารถอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับมันอยู่บนบกด้วยแต่มันก็อยู่บนท้องฟ้าได้ก็อย่างเช่นพี่นกฮูกนะครับแล้วก็เจ้านกตัวนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงก็สามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบเนาะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะเลือกกำหนดกลุ่มเป็นอะไรนะครับเราลองมาดูการแบ่งแบบที่2ดีกว่านะครับยังเป็นสัตว์แบบเดิมเลยแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนกลุ่มครับตอนนี้เราสนใจจำนวนขาเรากำลังแบ่งกลุ่มตามลักษณะของสัตว์แล้วลักษณะที่เราสนใจในใช้ในการจำแนกก็คือจำนวนขาเราจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีเอ่ยเราลองสังเกตดูครับสัตว์ที่เรามีเราจะแบ่งมันออกเป็นกลุ่มอย่างไรดีเป็นสัตว์ที่มี มีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาแบบนี้ดีไหมครับเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับสัตว์ที่มีสี่ขากับสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาเนาะครับเราลองมาดูครับพี่หมีสี่ขาไหมมีขาสี่ขาช้างก็มีสี่ขาจิราฟก็สี่ขากวางก็สี่ขาแรดก็สี่ขากระต่ายสี่ขาสิงโตสี่ขาแล้วก็ส่วนสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาก็มี2ตัวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้โอเคนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราแบ่งตามลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วเราก็ได้สัตว์ออกเป็น2กลุ่มก็คือมีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาครับแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนทุกกลุ่มเลยนะครับเปลี่ยนเป็นมีขากับไม่มีขาเปลี่ยนเป็นลักษณะสัตว์ครับถ้าเราใช้ขาเป็นเกณฑ์ในการจับกลุ่มโดยกำหนดเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาเราก็จะพบว่าสัตว์ทั้งหมดอยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะว่าทุกตัวมีขาแม้ว่าขาจะแตกต่างกันก็ตามนะครับดังนั้นการจับกลุ่มก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเราลักษณะที่เรากำหนดเนาะว่าเราอยากจะแบ่งกลุ่มตามประเภทแบบไหนนะครับต่อไปครับจำแนกจากปีกครับก็อาจจะง่ายๆก็คือมีปีกกับไม่มีปีกนะครับเราก็จะได้ว่ามีปีกจะมีอยู่2ตัวมีปีกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิก2ตัวไม่มีปีกตัวนี้ไม่มีช้างไม่มียีราฟไม่มีกวางไม่มีแรดไม่มีกระต่ายไม่มีสิงโตไม่มีสมาชิกของกลุ่มนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8มีสัตว์ที่ไม่มีปีกอยู่8ตัวนะครับผมแล้วถ้าเกิดทีเชอร์เปิดโอกาสให้นักเรียนกำหนดได้เองนะครับว่าเราจะใช้ลักษณะไหนเป็นเกณฑ์นักเรียนจะเลือกลักษณะไหนดีครับผมให้นักเรียนแต่ละคนคิดได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองเลยนะครับว่าอยากจะใช้เกณฑ์ไหนเป็นตัวกำหนดลักษณะนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาใช้เขาเนาะก็อาจจะสัตว์ที่มีเขากับสัตว์ที่ไม่มีเขาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่านักเรียนสามารถกำหนดของนักเรียนเองได้เลยนะครับผม
1: เรามีวิธีการจัดกลุ่มยังไงเอ่ยเมื่อกี
2: ้ดูของใครแล้วก็ดูของใครแล้วก็ดูว่าสีของไหนเป็นของใครแล้วก็บอกกับใครแล้วก็ดูว่ามันอยู่ที่ไหน
3: สิ่งของว่ามันเหมาะกับที่นั้นนั้น
1: สิ่งของมันเหมาะกับกลุ่มที่เราต้องการจะให้มันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับที่คุณครูจะให้เด็กทำเนาะมีสัตว์กี่ตัว
2: สัตว์10 ตัว
1: 10 ตัวใช่ไหมนะครับ
2: 10 ตัว
1: แล้วเราจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับ2 กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้เราเลือกเนาะว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งดีเนาะในการแบ่งเราก็ต้องมีเกณฑ์เข้ามาในการแบ่งใช่ไหมครับเกณฑ์มีอะไรบ้างเอ่ย
2: ที
1: ่โยจำนวนขา
2: ป
1: ีกใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์นะครับเราจะแบ่งกลุ่มยังไงได้บ้างจะแบ่งเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างครับถ้าสมมุติเราใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์แบ่งออก

0: กี่กลุ่มครับสมมติแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งได้ยังไงครับ
1: กลุ่มสัตว์น้ำแล้วก็กลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์บกไม่สัตว์บกกับสัตว์น้ำ
0: สัตว์บกกับสัตว์น้ำเห็นด้วยไหม
1: เห็นด้วยไหม
0: เห็นด้วยเกณฑ์ที่ใช้ก็คือที่อยู่เราจะตัดสินจากที่อยู่เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มอันนึงก็คือบกกลุ่มหนึ่งก็คือน้ำนะครับพอเราเขียนประเภททั้งสองอย่างเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็เอาสัตว์เนี่ยมาเทียบว่าเอ๊ะมันอยู่ในบกหรืออยู่ในน้ำ

0: โอเคอันนี้คือการแบ่งตามที่อยู่เนาะนะครับสมมุติทีเชอร์เปลี่ยนใหม่นะครับทีเชอร์เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเกณฑ์การแบ่งใหม่ไม่เอาที่อยู่แล้วเอาจำนวนขาช่วยแบ่งกลุ่มนะครับแบ่งตามจำนวนขาโอ้มีหลายอันเลยอันหนึ่งก็คือมีขากับไม่มีขา
1: อีกอันหนึ่งก็คือมีขาห้าขาด้วย
0: มีขาห้าขาข้างหลังเกณฑ์คืออะไรครับแปดขามันมีหลายเกณฑ์เลยเนาะทำไงดีให้เราแบ่งของใครของมันดีกว่านะครับอย่างแรกครับเลือกเกณฑ์ในการจำแนกเนาะเราจำแนกตามอะไรครับในกรณีนี้มีใครอยากเลือกอะไรครับขากับปีกเอาอะไรดีครับนักเรียนปลายทางอยากจำแนกตามอะไรดีครับจำแนกตามขาก่อนเนาะมันเราเลือกเกณฑ์แล้วระบุเราก็ระบุครับว่าเราจะใช้จำนวนขาในการจำแนกสเต็ปต่อไปครับเราต้องระบุว่าเอ๊ะมันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มในที่นี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะถ้าดูจากรูปเราแบ่งอะไรดีครับดูซิในรูปมันมีกี่ขาบ้างอันนี้มีขาไหมปลามีขาไหมไม่มีเนาะหมู4ขา2นก2ขาปลาดาวเรียกว่าขาไหมถ้าเรียกว่าขาก็เรียก5ขาใช่ไหมปลาหมึกกี่ขาครับ8ใช่ไหมปูกี่ขาครับ8โอ้ดูมันหลากหลายมากเลย
2: ต้องเอาไปเนาะจับคู่ทำตกลงกันว่าจะใช้เกณฑ์อะไรแล้วก็เขียนชื่อสัตว์ลงมานะครับผมแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง

ถ้าจะแบ่งเป็น2กลุ่มทิชชู่ก็จะแบ่งเป็นง่ายๆเลยก็คือมีขากับไม่มีขาถ้าทิชชู่แบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกอะไรบ้างครับจะมีสัตว์อะไรอยู่ในแต่ละกลุ่มบ้างให้นักเรียนลองคิดดูก่อนอะไรมีขาและอะไรไม่มีขาครับผมมาเรามาลองช่วยกันเนาะสัตว์ที่มีขาโอ้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นหมูนะครับนกซึ่งขาไม่เท่ากันไม่เป็นไรเนาะแต่มันมีขามันก็เข้าข่ายแล้วนะครับหมีปลาดาวถ้าเราเรียกมันว่าขานะครับปูกว้างออกตัวปูเรียกขาไหมถ้าไม่เรียกว่าขาก็คือไม่มีเนาะถ้าเรียกว่าหนวดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรียกว่าเป็นขาไม่เอ่ยไม่มีขาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีขาก็มีอยู่3สิ่งนะครับก็คือOctopus ปลาหมึกยักษ์นะครับ Nemo แล้วก็โลมาถ้าเกณฑ์ในการจำแนกคือใช้มวลขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มมีขากับไม่มีขาสามารถจำแนกได้ตามนี้นะครับคราวนี้ลองเปลี่ยนเกณฑ์ดูครับถ้าเราเปลี่ยนเกณฑ์การจำแนกผลลัพธ์ก็จะแตกต่างออกไปเนาะนะครับจำนวนขาเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าน้อยกว่า5ขานะครับสัตว์อะไรมีขาน้อยกว่า5ขานะครับกับสัตว์อะไรที่มีขามากกว่าหรือเท่ากับ5ขาลองจำแนกดูครับอะไรที่น้อยกว่า5ขาบ้างปลาสูนี้น้อยกว่าไหมน้อยกว่าเนาะนะครับหมูน้อยกว่า5ขาครับนกน้อยกว่า5ขานกน้อยกว่า5ขาหมี4ขาก็น้อยกว่า5ขาเนาะปลาดาวเอ๊ะปลาดาวมี5อยู่ตรงนี้นะปลาโลมาน้อยกว่าปูนะครับมากกว่า5ขากว้าง4ขาปลาหมึกถ้าไม่มีก็คือน้อยกว่า5ขาเห็นได้ว่าเราก็จัดกลุ่มได้แตกต่างกันออกไปเนาะนะครับเพราะนั้นการจัดกลุ่มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับและผลลัพธ์การจัดกลุ่มก็ต้องดูว่าตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนั้นเราสามารถแบ่งสิ่งของออกเป็นกี่กลุ่มอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมต่อไปทิเชอร์อยากให้เรากำหนดเงื่อนไขเองครับลองกำหนดเงื่อนไขเองดูซิว่าเราอยากให้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพอกำหนดเสร็จแล้วลองมากำหนดดูครับชื่อของแต่ละกลุ่มนะลักษณะที่สำคัญของแต่ละกลุ่มลองกำหนดดูนะครับแล้วก็ลองลากเจ้าสิ่งเหล่านี้นะไปอยู่ในกลุ่มตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกรวมถึงกำหนดลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มเราก็ลองจำแนกดูนะครับมาในใบกิจกรรมที่4นะครับ B04-2 นะครับทีเชอร์จะให้เราจำแนกของต่อไปนี้นะครับเป็นของใหม่เนาะแต่ทีเชอร์อยากให้เรากำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับลองเอาใบงานที่เราทำกันเมื่อกี้นะเอาตารางนี้ลองไปใช้ดูนะครับเกณฑ์ในการจำแนกเป็นอะไรนะแล้วลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มคืออะไรนะครับแล้วใช้ภาพเหล่านี้นะในการจำแนกคราวนี้เราต้องกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันได้เนาะนะครับสามารถหารูปต่างๆมานะแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเดี๋ยวทีเชอร์ให้เวลาพวกเราทำนะครับหลังจากนั้นเราจะมาลองแลกเปลี่ยนกันว่าใครกำหนดเกณฑ์ได้น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกณฑ์แตกต่างการแบ่งกลุ่มก็จะแตกต่างออกไปเพราะนั้นไม่สามารถลอกเพื่อนหรือดูเพื่อนได้เนาะเรากำหนดเกณฑ์ของตัวเองได้เลยแล้วก็ใช้เกณฑ์นั้นในการแบ่งแยกสิ่งของได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

โอเคนักเรียนเราทำใบกิจกรรม B04-2 แล้วใช่ไหมครับที่เราจำแนกสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆเนาะแล้วเราก็ได้ลองจำแนกหมวดพาหนะซึ่งมีพาหนะที่แปลว่าสิ่งที่เราใช้ในการเคลื่อนที่นะครับหลากหลายเลยนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จำแนกแตกต่างกันไปเนาะทีเชอร์ได้ไปดูของนักเรียนแล้วก็ลองเอามาทำเป็น PowerPoint บนกระดาษที่เราจะ

มาสรุปแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับผมเรามาดูแบบที่1ดีกว่าเนาะลองดูซิว่าที่เราทำมาเนี่ยมีใครทำตรงกับเพื่อนคนนี้บ้างนะครับเพื่อนคนนี้แบ่งภาระออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือการเดินทางบนบกแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือการเดินทางบนอากาศเนาะอาจจะใช้ว่าในอากาศบนอากาศนะครับในเราลองมาดูเนาะว่าเราจำแนกเหมือน

มีรถโดยสารที่เป็นรถบัส2คันแล้วก็รถไฟนะครับที่ร้านก็อยู่บนพื้นแน่นอนนะครับดูแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับเรามีพาหนะที่เดินทางบนบกทั้งหมด5รายการนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มที่เป็นการเดินทางบนอากาศนะครับเพื่อนใส่มา5รายการเหมือนกันก็จะเป็นเครื่องบินรบใช่ไหมครับมี2ลำด้านบนเนาะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เราก็ใช้ในการเดินทางบนอากาศเหมือนกันแล้วก็มีบอลลูนนะครับไม่แน่ใจว่าเด็กๆรู้จักบอลลูนหรือเปล่านะครับที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลูกโป่งแล้วก็มีการจุดไฟนะครับทำให้อากาศขยายตัวแล้วก็ทำให้บอลลูนมันลอยขึ้นบนอากาศได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีเรือนะครับซึ่งเป็นเรือที่ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับมันจะเอาไม่ใช่เรือนะครับมันเป็นเครื่องบินนะครับที่ถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินที่มันแล่นลงบนผิวน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากที่นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับว่าถ้าเราแบ่งพาหนะเป็น2กลุ่มก็คือพาหนะที่เดินทางบนบกจะประกอบด้วย5รายการแล้วก็พาหนะที่เดินทางในอากาศหรือบนอากาศจะประกอบด้วย5รายการเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกันด้วยนะครับลองมาดูตัวอย่างนี้ครับผมเป็นการแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อนะครับแบบมีล้อเนาะก็เห็นได้ชัดเจนก็คือมอเตอร์ไซค์มีรถรางไฟฟ้านะครับแอบมีเครื่องบินมาด้วยเอ๊ะเครื่องบินมีล้อยังไงนะครับเครื่องบินถ้านักเรียนเคยดูตามคลิปหรือว่าเคยไปดูเครื่องบินที่วันเด็กเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาเครื่องบินมันลงมาจอดบนพื้นมันก็ต้องอาศัยล้อนะครับแต่ว่าพอมันบินอยู่บนอากาศมันก็เก็บเข้าไปนะครับดังนั้นเพื่อนคนนี้ก็จัดเครื่องบินในประเภทมีล้อนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าถูกต้องนะครับไม่ติดอะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีรถโดยสารประจำทางนะครับที่เราก็อาจจะคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเราเนาะในการขึ้นไปไหนมาไหนนะครับสุดท้ายคือรถไฟนะครับถึงแม้รถไฟจะวิ่งบนรางนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีล้อที่สามารถทำให้มันวิ่งบนหลังไปด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาดูอีกกลุ่มนึงครับก็คือแบบประเภทพาหนะที่ไม่มีล้อนะครับก็อาจจะชัดเจนเลยก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับมันก็จะเป็นขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับดังนั้นมันไม่ต้องการล้อนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวในแนวราบบนพื้นบอลลูนก็เช่นกันครับเป็นพาหนะที่ขึ้นลงในแนวดิ่งเช่นเดียวกันนะสุดท้ายก็คือเครื่องบินนักเรียนถามว่าทำไมเครื่องบินอยู่2ที่เครื่องบินมีทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อก็เพราะว่าเครื่องบินในประเภทแบบไม่มีล้อเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่ลงจอดบนผิวน้ำนะครับดังนั้นมันจึงไม่ต้องการล้อในการที่มันจะถลายไปตามผิวน้ำมันก็จะเป็นเหมือนทุ่นนะครับที่ช่วยทำให้มันสามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้นะครับข้อสรุปก็คือการแบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มตามประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อเราจะพบว่ามีพาหนะที่มีล้อทั้งสิ้น7รายการแล้วก็มีพาหนะที่ไม่มีล้ออยู่3รายการครับผมนักเรียนคิดว่ายังมีวิธีการแบ่งกลุ่มแบบอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่าวิธีการที่นักเรียนทำมาแต่ว่ายังไม่ถูกนำเสนอนักเรียนคิดว่ามีอีกหรือเปล่าครับเรามาลองดูห้องนี้นี่คิดได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมีหลายวิธีแล้วเราก็ทีเชอร์ก็เอามาทำเป็นสไลด์สรุปแบบนี้เนาะประเภทต่อไปครับก็คือพาหนะแบบวิ่งประจำทางกับพาหนะแบบที่ไม่วิ่งประจำทางแปลว่าวิ่งประจำทางแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันวิ่งอยู่เส้นทางเดิมๆนะครับเป็นรอบๆนะครับอยู่สม่ำเสมอในขณะที่พาหนะที่วิ่งไม่ประจำทางนะครับก็หมายถึงว่ามันย้ายที่จากที่หนึ่งไปอย่างที่หนึ่งโดยไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมเป็นประจำนะครับเรามาดูพาหนะประจำทางกันนะครับก็อย่างเช่นรถรางไฟฟ้าเนาะพอมันมีรางแล้วมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับมันก็ต้องวิ่งตามเส้นทางไฟฟ้าใช่ไหมครับอันที่สองก็คือรถไฟนะครับมันก็ต้องอยู่บนรางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรถที่วิ่งประจำทางนะครับแล้วก็2รูปด้านล่างนะครับก็คือเป็นรถสารนะครับจริงๆรถโดยสารก็

0: คือหลายประเภทเนาะเป็นรถโดยสารประจําทางแล้วก็รถโดยสารไม่ประจําทางแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้ระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะวางไว้ช่องไหนนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าให้ถูกได้นะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายว่านักเรียนไว้ช่องประจําทางเพราะอะไรนักเรียนไว้ช่องไม่ประจําทางเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเราคุ้นเคยก็คือว่าเราขึ้นรถอย่างเช่นทีเชอร์ขึ้นรถจากพิษณุโลกไปกรุงเทพแล้วรถก็วิ่งเส้นทางเดิมๆอันนี้เรียกว่ารถประจำทางใช่ไหมครับแต่ถ้าประสบการณ์นักเรียนนักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วนักเรียนขึ้นรถบัสนะครับจากโรงเรียนไปพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้อาจจะเป็นรถโดยสารที่ไม่ประจำทางขึ้นอยู่กับว่าการว่าจ้างและการตกลงกันนะครับดังนั้นนักเรียนสามารถใส่ไว้ได้ทั้ง2กลุ่มเลยนะครับแต่ว่านักเรียนคนนี้ใส่ไว้ในรถประจำทางซึ่งทีเชอร์ก็คิดว่าถูกเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้รถโดยสารหรือว่าพาหนะที่ไม่ประจำทางก็อย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะวิ่งตามการว่าจ้างหรือว่าวิ่งตามใจเราเองเราเป็นคนขับเองเป็นต้นนะครับเครื่องบินรบนะครับถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารเนี่ยอันนี้อาจจะวิ่งรูทเดิมเนาะแต่พอเป็นเครื่องบินรบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเส้นทางเฉพาะสำหรับการเดินทางนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบอลลูนแล้วก็เครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำด้วยนะครับจริงๆเครื่องบินที่จอดผิวน้ำก็แล้วแต่การตีความเช่นเดียวกันเนาะมันอาจจะมีเครื่องบินที่ไปยังหมู่เกาะอย่างเช่นมัลดีฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่มันเดินทางแบบมีเส้นทางที่ชัดเจนอันนี้นักเรียนจะเอาไว้ในประจำทางก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายกับทีเชอร์มานะครับผมยังมีอีกหรือเปล่านะลองมาดูซิยังมีอีกนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับอันที่แล้วนะครับอันที่แล้วใช้คำว่าประจำทางเนาะแต่นี้ specific ลงไปเลยหรือว่าเฉพาะเจาะจงลงไปว่ากลุ่มแรกเป็นพาหนะวิ่งบนรางหมายความว่าต้องมีรางให้เขาวิ่งนะครับพาหนะกลุ่มที่2ก็คือเป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้รางนะครับก็จะมีจำนวนน้อยลงสำหรับพาหนะที่วิ่งบนรางเนาะซึ่งในรูปก็จะประกอบด้วยรถรางไฟฟ้ามันก็จะต้องวิ่งตามรางไฟฟ้าแล้วก็รถไฟซึ่งก็มีรางรถไฟนะครับอันนี้ก็นักเรียนก็จะคุ้นเคยมากกว่านะครับเกี่ยวกับรางรถไฟนะครับรถรางไฟฟ้าในเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้รางเนาะมีอิสระเสรีในการที่จะเคลื่อนที่ได้เลยนะครับก็ประกอบด้วยมอเตอร์ไซค์เครื่องบินไอพ่นนะครับรถโดยสารเฮลิคอปเตอร์บอลลูนเครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำนะครับแล้วก็รถบัสอีกหนึ่งคันนะครับพาหนะเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้รางนะครับแต่ทีเชอร์อยากจะย้อนนิดนึงเนาะคำว่าใช้รางกับคำว่าประจำทางก็แตกต่างกันนะครับรถสามารถวิ่งประจำทางได้โดยไม่ต้องใช้รางนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจคุณลักษณะไหนของวัตถุที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับหมดหรือยังนะมาอีกอันนึงครับอันนี้อาจจะเป็นโลกที่เริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันใช่ไหมครับเราเริ่มใช้พาหนะที่เป็นพาหนะรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพื่อนคนนี้ก็เลยแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นพาหนะที่ขับใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหรือวิ่งโดยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่2ก็คือใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนนะครับรถมันวิ่งได้โดยใช้น้ำมันนะครับคราวนี้เพื่อนแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับที่ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าเพื่อนบอกว่ามี2พาหนะ1ก็คือรถรางไฟฟ้า2ก็คือรถบัสไฟฟ้านะครับก็ถูกต้องนะครับขึ้นอยู่การตีความเลยครับเนาะเดี๋ยวนี้เรามีพาหนะที่มันใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะจัดไว้ตรงไหนก็ได้และนักเรียนก็ลองอธิบายให้กับทีเชอร์ฟังว่าเอ๊ะนักเรียนเคยไปเห็นที่ไหนเคยรู้มาจากไหนว่าสิ่งเหล่านี้มันขับเคลื่อนโดยไฟฟ้านะครับเพื่อนคนนี้เอามอเตอร์ไซค์ไว้ในการขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนาะแต่จริงๆในปัจจุบันก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งก็แล้วแต่การตีความของนักเรียนนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนด้วยน้ำมันก็ยังมีรถมีเครื่องบินมีรถบัสนะครับมีเฮลิคอปเตอร์มีบอลลูนบอลลูนกับใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนยังไงนะนะครับก็คือในการจุดเผาไหม้ไฟใช่ไหมครับเพื่อไปเผาอากาศมันก็ใช้น้ำมัน แก๊สนะครับเป็นตัวเผาไหม้นะครับเครื่องบินแล้วก็รถไฟนะครับก็อย่างที่ที่เชื่อบอกนะครับปัจจุบันนี้มันมีตัวเลือกหลากหลายนะครับมันอาจจะมีรถไฟที่แบบเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ที่แบบเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่านักเรียนก็สามารถจัดกลุ่มได้ตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนอธิบายให้ทีเชอร์ฟังนะครับจากที่นักเรียนเห็นนะครับเราเห็นได้ว่าของสิ่งเดียวกันเนาะเราสามารถจัดกลุ่มได้หลายแบบหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่นักเรียนเลือกใช้ในการจัดกลุ่มนะครับอย่างในเช่นในพาหนะเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มเราสามารถแบ่งได้ 4-5 แบบเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราสนใจแบบไหนแล้วการแบ่งแบบนั้นน่ะจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดเรากำลังจะบอกว่าเราอยากจะให้นักเรียนรู้จักพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องใช้เกณฑ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนะครับหรือว่าถ้านักเรียนอยากจะสนใจพาหนะที่อยู่บนบกหรืออยู่ในอากาศนะครับเราก็ต้องใช้สถานที่หรือว่าบนบกในอากาศเนี่ยเป็นตัวแบ่งกลุ่มของมันนะครับตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับผม
1: โอเคเป็นไงครับผลงานของเพื่อนๆบางคนก็จัดกลุ่มได้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจัดกลุ่มไปทำไมการจัดกลุ่มมันมีประโยชน์อะไรนะครับลองดูนี้ครับรูปนี้นี่ก็เป็นการจัดกลุ่มเนาะเราเอาภาชนะใช่ไหมมาแยกประเภทของเครื่องใช้อันนี้มีการแยกเป็นกี่ประเภทครับนักเรียนแยกเป็น4ประเภทเนาะประเภทที่1ก็คือเป็นดินสอสีใช่ไหมเป็นปากกานะครับเป็นเครื่องระบายสีนะครับเป็นกรรไกรการจัดกลุ่มก็ทำให้มันของถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเนาะเวลาเราจะหาอะไรเราก็ไปค้นหานะครับในกล่องนั้นๆเราก็จะหาของได้ง่ายขึ้นมีความเป็นระเบียบอันนี้คือประโยชน์อย่างที่1ของการจัดกลุ่มอย่างที่2ครับลองดูครับคิดว่าอยู่ที่ไหนครับรูปนี้เป็นร้านค้าเนาะนะครับมีการจัดกลุ่มหรือเปล่านักเรียนของถูกวางเป็นกลุ่มๆนะของประเภทเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันข้อดีคืออะไรครับลองนึกภาพเราไปร้านค้านะร้านหรือร้าน 7-Eleven นะครับหรือถ้าในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นร้านโชห่วยอะไรเงี้ยเนาะเราเดินเข้าไปปุ๊บเรารู้ว่าเราอยากได้ของสิ่งนี้มันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะแล้วมันมีของที่คล้ายๆกันอยู่ใกล้กันมันทำให้เราเข้าถึงง่ายขึ้นใช่ไหมมันทำให้เราหาสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีติดราคาไว้ด้วยเนาะเราก็รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันวางคละๆกันมันก็หายากเนาะลูกค้าก็หายากแล้วก็จะติดราคาบอกก็ยากนี่คือประโยชน์ของการจัดกลุ่มนะครับทำให้เราสามารถจัดของให้เป็นระเบียบเข้าถึงได้ง่ายหาได้ง่ายนะครับสามารถขายของได้ดีขึ้นนะครับรูปนี้ก็เป็นการจัดกลุ่มอีกแบบนึงนะแต่ว่าลักษณะในการจัดกลุ่มแตกต่างออกไปเนาะอันนี้เป็นการจัดกลุ่มตามการจัดเก็บใช่ไหมครับของที่เสียเร็วหรือของที่อยากให้มันเย็นเพราะลูกค้าชอบนะถ้ามันเย็นลูกค้าจะชอบและจะซื้อก็เอาไว้ในตู้เย็นใช่ไหมของบางอย่างไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นก็วางไว้เชลฟ์นอกได้นะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถจัดเก็บของได้ยาวนานแล้วก็สามารถขายมันได้ดียิ่งขึ้นด้วยสรุปนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่เราตั้งเป้ามาข้างต้นเนาะเราอยากให้ทีเชอร์อยากให้นักเรียนทุกคนสามารถจัดกลุ่มได้ซึ่งวันนี้เราเรียนรู้ว่าในการจัดกลุ่มหนึ่งเราต้องกำหนดเงื่อนไขของการจำแนกก่อนนะว่าเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกในการจัดกลุ่มจากนั้นก็ลองดูว่าเอ๊ะมันจะมีกี่กลุ่มนะแต่ละกลุ่มมันมีลักษณะสำคัญอะไรก็ลองเขียนไว้นะครับแล้วก็เอาสิ่งของที่เราสนใจเนี่ยมาจัดลงในกลุ่มที่มันมีลักษณะที่ตรงและสอดคล้องกันนะครับและจุดประสงค์ของการจัดกลุ่มก็เพื่อจัดระเบียบจัดระบบให้มันเรียบร้อยเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงได้ง่ายนะเป็นประโยชน์ในการค้นหามันได้ง่ายนะครับแล้วก็สิ้นสุดนะครับบทเรียน Coding for Better Life ในวันนี้สำหรับนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้เราได้ลงมือทำเนาะนะเราได้ลองจัดจำแนกด้วยตัวเองนะครับเราได้คิดสะท้อนว่าเอ๊ะเกณฑ์ในการจัดจำแนกที่ดีมันเป็นยังไงเราได้มาคุยกันว่าประโยชน์ของการจัดจำแนกคืออะไร แล้วสุดท้ายเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปดูว่าในชีวิตจริงของเรานะลองท้าทายตัวเองนำไปใช้ว่าในชีวิตจริงเราจะทำอะไรให้มันเป็นระบบมากขึ้นได้บ้างนะครับทำอะไรให้มันเรียบร้อยทำอะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยอาศัยการจัดกลุ่มของเรามาเป็นตัวช่วยนะครับหวังว่านักเรียนจะสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้นะครับแล้วเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับกิจกรรม Coding for Better Life นะครับสำหรับวันนี้ก็ปิดคาร์ดครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆทุบานปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
0: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
1: ่เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
3: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทำความสะอาดระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆ ก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็นพาวเวอร์เจ็ตยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช้
1: นี่คือเวอร์ชันแรก
3: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
1: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชันหนึ่งคืออะไรฮะปัญหาจริง
3: ๆระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
1: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
3: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
1: สิ้นเปลืองทรัพยากร
3: สิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
1: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
3: เสียเวลาครับ
1: แล้วก็เสียทุนด้วย
3: ครับผม
1: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อะครับ
3: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทําให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นนะครับก็คือแก้ไขปัญหาอันนี
1: ้
3: เพื่อทําให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ทําให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแถมมากบ่อยมากๆเหมือนเดิมนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถฮะเค้าเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกองนึงเนี่ยมีถุง315ถุง
1: ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
3: เพื่อพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทำความสะอาดนี่นะครับ
1: ครับผม
3: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเบอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่ไป
1: เรื่อยๆคือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
3: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีพลังงานเพิ่มมากขึ้น
1: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกไหม
3: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดจะ
1: ให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
3: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทำความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นครับมีประสิทธิภาพมากข
1: ึ้
3: น
1: 315ถุงเนี่ย
3: ครับ315ถุงเนี่ย
1: เป๊ะเลย
3: ครับ
1: โอเค
3: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วย
1: ม
3: ันก็โดนทำให้ถุงเสียหายด้วยครับ
1: นะมันไม่ดับสองคนยิงปุ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ำ
3: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยำแล้วก็เป่าทีละถุงเนี่ยทำให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
1: ครับ
3: ประหยัดพลังงานครับ
1: อ
3: ันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในปัจจุบัน
1: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะไหมฮะ
3: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
1: ไอเหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
3: ตัวกินไฟครับ
1: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปุ๊บโอ้โหค่าใช้จ่ายขึ้นทันที
3: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่นี่ใช้โบรเวอร์ธรรมดา
1: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เป่าสบายสบาย
3: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
1: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
3: ครับ
1: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Carลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
2: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
3: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอ้การที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ยคนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
2: อัน
3: ที่สองนะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดฮะมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
2: ่
3: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
2: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเด
3: ี๋
2: ยวนี้มีคอมพิวเตอร์
3: คร
2: ับ นะทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
3: ์
2: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่ไหมฮะโอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชัน3เวอร์ชัน4แล้วก็ไปเรื่อยๆมั้ยฮะ
3: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างทำความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทำความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
2: ง่ายขึ้น
3: นะครับฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะก่อนเสร็จปุ๊บก็หลุดลงไปเลย
2: อย่างเช่นถุงใช่ไหม
3: ครับผม
2: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้วอาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
3: ใช่ครับ
2: อ๋อ
3: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู
2: ่ครับผม
3: อากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
2: ับผม
3: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
2: ครับ
3: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นต่อไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับเราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับ งานรูปแบบที่เราต้องการได
2: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
3: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีก
2: ครับนะฮะก็อยากให้อาจารย์ฝ่ายครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
3: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเค้าเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
2: จุด
3: เดียวบริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
2: นะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถาม
3: ได้ยินดีครับ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
3: ยินดีครับขอบคุณครับ
2: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อาก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชั่นแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชั่น2ครับ
2: ครับไอตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัว cleaning car หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
2: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะครับ
1: อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
2: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
1: ที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่ไหมคร
2: ับ ครับถูกต้องครับ
1: ครับผม คือเป็น2ส่วนหลักๆ
2: ครับ2ส่วนหลัก
1: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
2: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
2: ครับ
1: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
2: ในตัวเวอร์ชัน1เนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศ
1: ว่าง่ายว่าเวอร์ชัน2ทำงานได้ดีมาก
2: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
2: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทำงานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
2: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
1: ครับ
2: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี่หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่า cleaning car
1: ครับ
2: นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกราง
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกรางด้วย
2: การตกรางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชันที่2
1: ครับ
2: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
2: ครับดีกว่าเดิม
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
2: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่าแมนเทนแนนซ์มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
1: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
2: ครับใช่ครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
2: ได้เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
2: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
1: ไปเลยดูกันดีกว่าครับ

0: แล้วครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู
0: ่ถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสนอซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
1: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย
0: นะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลาง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับเวอร์ชัน1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผลิตเองในเมืองไทยนะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชั่นที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเขาก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบำรุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลและเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
0: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้ประกอบการจะใช้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชัน2เนี่ย
1: เวอร์ชัน2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
0: ับ ต่างกันเลยอ่ะฮะ
1: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชันแรกเนี่ยในเวอร์ชัน2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
0: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงฮะว่าใครที่สนใจอยากจะทําแบบเปิดบริษัทหรือจะทําอะไรก็สามารถติดต่อได
1: ้โอเคครับนะฮะก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
0: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี่นะฮะสำหรับที่อยากจะแบบติดต่อ
1: ครับผม
0: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
1: อะไรอย่างนี้
0: อะไรอย่างนี้
1: ก็โทรมาปรึกษาได
0: ้ครับผมปรึกษาได้เช่นกันนะฮะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณมี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
1: ได้ครับยินด
0: ีนะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
1: ได้เลย
0: ครับผมนะฮะ
1: ได้เลยครับ
0: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชันแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพยัพสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weed weed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้ผมพาเอาเสียงดนตรีที่จะมาช่วยกระตุ้นต่อมความคิดความอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนๆมาให้ลองฟังกันด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะนิวก็มารายงานตัวเสริมทับความสนุกวันนี้ด้วยอีกคนพอจังเลยค่ะวิทย์บอทกำลังเล่นพินอยู่เหรอ
0: ไม่ใช่พินครับนี่คือกีตาร
1: ์กีตาร์รูปร่างอย่างนี้เนี่ยนะกีตาร์ต้องถือแล้วก็ดีอย่างนี้ไม่ใช่หรอ
0: แบบนั้นมันเป็นกีตาร์สมัยใหม่ครับส่วนเจ้านี่มีชื่อเรียกว่าซิชาราเป็นเครื่องดนตรีของชาวโรมันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นกีตาร์ในปัจจุบัน
1: โหก็เป็นบรรพบุรุษของกีตาร์นะสิหูน่าทึ่งจริงๆเลยนะเนี่ย
0: กีตาร์ยังมีเรื่องชวนให้เราทึ่งมากกว่านี้เรามาเริ่มเรียนรู้กันจากการตั้งคำถามเลยนะครับ
1: ว้าวเรื่องชวนสงสัยของเราในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเหรอเนี่ยชักอยากรู้แล้วสิว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำให้เราสนุกกับเรื่องนี้ได้ยังไง
2: ผมอยากรู้ว่ากีตาร์แบบไหนเสียงเพราะที่สุดครับ
3: ผมอยากรู้ว่าคนดีดกีตาร์นิ้วยาวหรือนิ้วสั้นใครดีดเก่งกว่ากัน
4: ผมอยากรู้ว่าเวลาคนดีดกีตาร์ทำไมเสียงถึงดังครับ
5: ผมอยากรู้ว่ามีกีตาร์กี่ชนิดครับ
6: ผมอยากรู้ว่ารูกลมๆตรงกลางของกีตาร์มีไว้ทำอะไรบ้างครับ
1: ถึงแม้เราจะดีดกีตาร์เบาแบบนี้หรือจะดีดอย่างมั่นเราก็จะได้ยินเสียงของกีตาร์เสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะ
0: เรื่อง

0: โอ้ยเสียงดังเกินไปแล้วน้องนิวจะเปิดวิทยุดังไปไหนเนี่ย
1: โหหมดอารมณ์ล็อกแล้วพี่นายอ่ะ
2: อย่างเงี้ยเพื่อนๆทางบ้านก็รู้หมดนะสิว่าเราไม่ได้ดีกีตาร์จริงๆค่ะ
0: โอ้ยใครไม่รู้ก็แย่แล้วน้องนิวนี่มันกีตาร์โปร่งนะจะดีดให้เป็นเสียงแบบกีตาร์ไฟฟ้าได้ไงเรา
1: จริงด้วยอ่ะแต่ก็แปลกนะกีตาร์โปร่งไม่มีลำโพงไม่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงแต่กับดีที่เสียงดังได้อ่ะ
0: นั่นสิแล้วเพื่อนๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรลองมาดูจากการทดลองนี้เลย
3: ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่า
0: เสียงนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไง
3: นี่คือซ่อมเสียงเมื่อเราตีมันมันจะสั่นและเกิดเสียงขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นจะเดินทางมาสู่หูของเรา
0: แล้วเสียงเนี่ยเดินทางจากซ่อมอันนี้เข้าสู่หูของเราได้ยังไงมาสังเกตไปพร้อมกันเลย
4: ตีซ่อมเสียงแล้วจุ่มซ่อมเสียงลงไปในอ่างน้ำเราจะเห็นว่าการสั่นของซ่อมเสียงทำให้เกิดคลื่นในน้ำคลื่นจะเกิดขึ้นบริเวณการซ่อมเสียงที่สั่นแล้วกระจายออกไปเป็นวงทั่วอ่างน้ำก็เปรียบเหมือนอากาศเมื่อเราตีซ่อมเสียงซ่อมจะสั่นทำให้อากาศโดยรอบสั่นตามไปด้วยอากาศที่สั่นเป็นคลื่นก็จะเดินทางเข้าสู่หูของเราทำให้เราได้ยินเสียง
3: สรุปได้ว่าเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นและมีอากาศเป็นตัวกลางพาเสียงมาสู่หูของเรา
0: และหลักการสั่นนี้นะครับทำให้เกิดเครื่องดนตรีหลายชนิดรวมทั้งกีตาร์ด้วย

0: เราลองฟังเสียงของเส้นเอ็นที่เราดีดให้สั่นเส้นนี้ดูเมื่อเส้นเอ็นสั่นนะครับก็จะทำให้อากาศโดยรอบเนี่ยสั่นจนเกิดเป็นคลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศเข้าสู่หูของเรา
1: แต่เสียงดีดของกีตาร์ตัวนี้ดังกว่าเสียงดีดของเส้นเอ็น
0: นั่นก็เป็นเพราะว่ารูวงกลมที่อยู่บนตัวกีตาร์เราจะลองมาพิสูจน์กันครับว่าวงกลมที่เป็นโพรงภายในตัวกีตาร์เนี่ยทำให้เสียงดังก้องขึ้นจริงหรือไม
1: ่เรามีโทรศัพท์ที่วัดเสียงได้กระดาษแข็งแบบหนาแบบแตะเป็นวงกลม
2: ก่อนอื่นลองดีดสายกีตาร์แล้ววัดระดับเสียงเอาไว้

จากนั้นตัดกระดาษแข็งให้พอดีกับรูปวงกลมปริศนาบนตัวกีตาร์ปิดกระดาษให้สนิทด้วยเทปใสแล้วก็ดีดกีตาร์ลองวัดระดับเสียงดู

0: ียงตอนที่ดีดกีตาร์ปกติกับตอนที่ปิดรูวงกลมบนตัวกีตาร์แตกต่างกันจริงๆด้วยนะครับเนี่ย
1: รูวงกลมบนตัวกีตาร์นี้เราเรียกว่าการกำทันเสียงค่ะ
2: เมื่อเราดีดกีตาร์สายกีตาร์จะสั่นการสั่นของสายกีตาร์จะทำให้อากาศที่อยู่ภายในโพรงวงกลมสั่นตามไปด้วยจนเกิดเป็นคลื่นเสียงสะท้อนออกมาและเมื่อเราดีดกีตาร์ไปเรื่อยๆจนจังหวะการดีดตรงกับช่วงการสั่นของกีตาร์จะทำให้สายกีตาร์สั่นเป็นช่วงที่กว้างขึ้นทำให้คลื่นเสียงที่สะท้อนออกมาจากโพรงของวงกลมขยายใหญ่ขึ้นเราเลยได้ยินเสียงกีตาร์ที่ดังชัดเจนนั่นเอง
1: ก็เหมือนเวลาที่เราแกว่งชิงช้าให้เพื่อนถ้าจังหวะการผลักของเราเนี่ยตรงกับช่วงการแกว่งของชิงช้าก็จะยิ่งทำให้มันลอยสูงมากขึ้นนั่นเอง
3: ถูกต้องยิ่งเราดีดกีตาร์ให้สั่นไปเรื่อยๆก็จะทำให้สายกีตาร์ที่เราดีดเนี่ยสั่นได้กว้างและแรงขึ้นจนทำให้คลื่นเสียงที่ส่งออกมาขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย
1: ๆรู้หลักการอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างมืออาชีพอาลวาเป็นลูกแมวเมียวลูกแมว
3: รู้หลักการแล้วก็ต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมเรียนรู้เรื่องโน้ตเพลงด้วยนะครับโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้จะเงียบไหมเนี่ยเงียบไหม
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนในห้องเรียนดนตรีเขาคือพระเอกหมายเลขหนึ่งเวลาพักกลางวันเราก็จะพบเห็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้เสียงที่แสนเพราะสามารถเล่นเป็นเพลงได้หลากหลายคือเอกลักษณ์สำคัญของกีตาร์ว่าแต่เด็กๆโรงเรียนนี้จะรู้จักกีตาร์ชนิดไหนบ้างเอ่ย
4: กีตาร์คลาสสิกครับ
5: กีตาร์ไฟฟ้าครับ
6: กีตาร์โซโล่ครับ
7: กีตาร์หลังเต่าค่ะ
8: กีตาร์โป่งค่ะ
2: เก่งมากครับเครื่องดนตรีและวิทยาศาสตร์เมื่อจับมาผสมมันก็จะกลายเป็นความสนุกและนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียนวัดสวนส้มที่จะมาช่วยทำให้เรารู้ว่าเครื่องดนตรีอย่างกีตาร์เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้ยังไง
9: แรงบันดาลใจของผมคือผมไปวาดรูปรถในห้องดนตรีสากลผมเหลือไปเห็นกีตาร์ของครูสัญญาผมจึงเกิดความคิดเป็นจึงทำเป็นกีตาร์รูปรถครับ
10: ผมชอบดีกีตาร์ครับแต่กีตาร์ทำให้เจ็บนิ้วผมก็เลยคิดประดิษฐ์กีตาร์แบบปรุงกฎขึ้นมาครับเพื่อทำให้เจ็บนิ้วครับ
11: ผมชอบวาดรูปรถครับและผมชอบเล่นกีตาร์ผมเลยเอารถและกีตาร์มาประดิษฐ์เป็นกีตาร์รถเพื่อนำไปเล่นบรรเลงเพลงและพกพาได้ง่ายครับ
12: อุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ครับฟิวเจอร์บอร์ดสีโปสเตอร์ผู้กันกรรไกรไม้แหลมคัตเตอร์ไม้บรรทัดดินสอปากกาเมจิกกาวสองหน้ากาวกระดาษแข็งและโฟมครับเราไปลงมือปฏิบัติกันดีกว่าครับ

0: เอ้กีตาร์ไร้สายของพวกเราเสร็จแล้วครับนี่นะครับทุกคนอาจจะมองว่ากีตาร์มันจะไม่มีสายจริงครับไม่มีสายเพราะเราใช้ปุ่มกดถ้าเราจะใช้ตัวนี้เราก็ต้องกดควบคู่กับตัวนี้นะครับเพื่อเสียงจะได้เพาะขึ้นครับ
1: นี่ครับกีตาร์ไร้สายที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับเราทำเป็นรูปรถเพื่อที่เด็กสมัยนี้ชอบรถกันนะครับเรามีปุ่มที่บิดปรับเสียงนะครับอันนี้คือปุ่มคอร์ดนะครับสีเหลืองคือคอร์ด A ครับสีเขียวนี่คือคอร์ด B ครับสีชมพูนี่คือคอร์ด C นะครับสีส้มนี่คือคอร์ด D ครับสีเขียวอ่อนนี่คือคอร์ด F ครับส่วนสีฟ้านี่คือคอร์ด E ครับวิธีการเล่นก็คือสะพายแล้วก็เล่นตามคอร์ดได้เลยครับกดไปจะมีเสียงกีตาร์ของจริงออกมาเลยครับ
2: สรุปนะครับประโยชน์ของกีตาร์ไร้สายจะเป็นประโยชน์ด้วยการกดปุ่มแทนดีดสายเพื่อเป็นการไม่เจ็บนิ้วและการสายหลุดแต่ถ้าเป็นปุ่มถ้าปุ่มมันหลุดเราน่าไปซ่อมได้ครับ
3: ประโยชน์อีกอย่างนึงกีตาร์อันใหญ่เด็กอาจจะเล่นไม่สะดวกครับถ้าเราทำให้เป็นกีตาร์เล็กเด็กจะเล่นได้สะดวกครับ
4: มาท้าทายสมองกับ5คำถามจริงหรือไม่จริงหรือไม่มีกีตาร์ที่ทำมาจากก้านมิคิเล็กๆคำตอบคือจริงค่ะมีคะ

0: กีต้าจริงๆคำตอบคือจริงค่ะเพราะเสื้อลายกีต้าตัวนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดเชื่อมต่อกับเว็บแคมและคอมพิวเตอร์ค่ะจริงหรือไม่กีต้าที่มีสายมากที่สุดมีถึง12สายคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะกีต้าที่มีสายมากที่สุดเนี่ยมีถึง39สายต่างหาก
1: โ
0: อ้สุดยอดอ่ะจะเล่นยังไงเนี่ยจริงหรือไม่มีการแข่งขันดีกีต้าแบบไม่ต้องใช้กีต้าคำตอบคือจริงค่ะเพราะการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันดีกีต้าอากาศไม่ต้องใช้กีต้าเพียงแค่คุณมีลีลาสุดมันแบบนี
2: ้โห
0: เห็นไหมล่ะกีต้าเนี่ยมีเรื่องน่า

0: ตอนนี้เราสองคนอยู่ในร้านขายกีตาร์ครับ
1: ค่ะเราได้รู้หลักการของการเกิดเสียงของกีตาร์กันแล้วในช่วงการทดลองนะคะช่วงนี้นะคะเรามาเลือกกีตาร์กันดีกว่าป่ะอังเปา
0: ครับ

0: กีต้าร์มีหลายแบบจังเลยครับอ่างเปาเลือกไม่ถูกแล้วอ่ะตาลายหมดเลย
1: อืมใช่อ่างเปาเนี่ยพี่แจนที่เห็นนะก็มีกีต้าร์ไฟฟ้ากีต้าร์คลาสสิกกีต้าร์โป่งอูคูเลเล่ว่าแต่น้องๆล่ะคะน้องๆจะเลือกเล่นกีต้าร์แบบไหนกันดีเอ่ย
2: น้องคิดว่ากีต้าร์ทั้งหมดอยู่ในร้านเนี่ยค่ะมันมีกีต้าร์มันมีกี่ชนิดแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ก็ที่หนูคิดก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดนะคะแล้วก็ความแตกต่างของมันก็คือน่าจะอยู่ที่เสียงของมันแล้วก็ลูกเล่นของมันฟังก์ชันของมันมากกว่าก็ที่หนูคิดว่าก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดอะค่ะแล้วก็มีกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็เบสแล้วก็พวกกีตาร์คลาสสิกค่ะ
2: น้องอยากจะเริ่มเล่นหัดเล่นกีตาร์เนี่ยอยากจะเล่นกีตาร์แบบไหนก่อน
3: ประมาณน่าจะเป็นกีตาร์โป่งมากกว่าน่าจะเล่นง่ายกว่า
2: เพราะอะไรคะ
3: เพราะเป็นการฝึกเริ่มแรกของการเล่นนะคะ
4: ก็ถ้าอย่างที่ชอบว่าชอบเล่นกีตาร์โป่งมากกว่าครับ
2: ทำไมคะ
4: ก็เล่นที่ไหนก็ได้กีตาร์ไฟฟ้ามันต้องใช้ไฟเราจะไปทะเลไปไหนมันก็เล่นไม่ได้เล่นกีตาร์โป่งน่าจะเล่นได้ทุกที่ครับ
5: กีตาร์โป่งครับมันชอบกว่าก
6: ีตาร์โป่งครับมันจับได้ง่ายกว่าและถนัดกว่า
1: ก่อนที่จะเลือกให้ได้ว่ากีตาร์แบบไหนเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรา
7: พวกเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
1: เอ๊ะอ่างเปารู้เหรอครับว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
7: เฮ้ไม่รู้หรอกค่ะ
8: จริงๆแล้วกีตาร์มี2ชนิด
1: อ๋อนี่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะก็คือกีตาร์เนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดก็คือว่าเป็นกีตาร์ที่ใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่ากีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่าอะคูสติกกีตาร์แล้วรู้ไหมในอะคูสติกกีตาร์เนี่ยยังแบ่งย่อยๆเป็นกีตาร์โปร่งกับกีตาร์คลาสสิก
1: แล้วที่เวลาเล่นกีตาร์แล้วนิ้วมันจะด้านจริงไหมคะอาจารย
9: ์ถ้าซ้อมเยอะก็ด้านถ้าซ้อมมาเยอะก็ไม่ด้าน อยู่ที่การฝึกซ้อม
1: อาจารย์คะแล้วกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์โปร่งอะคะเสียงมันที่ออกมานี่คือแตกต่างกันไหมคะ
9: ก็คือถ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยเสียงมันจะค้างนานได้มากกว่านะแต่ถ้าเป็นกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือเสียงมันจะขาดหายไปเร็วกว่าดังนั้นวิธีการเล่นก็เลยต้องมีการเล่นที่แตกต่างกัน
1: แล้วดีดก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
9: ใช่ดังนั้นเวลาบางทีกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยกดไม่ต้องใช้แรงมากแต่มันก็เสียงได้ค้างยาวแต่กีตาร์คลาสสิกโทษหรือกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือมันต้องกดแล้วก็ต้องกดค้างไว้นานมันถึงจะเสียงค้างนาน

0: กีตาร์แบบไหนครับที่เหมาะกับพวกเราสองคนที่เพิ่งหัดเล่นกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าครับ
1: ต้องถามใจพวกเราว่าเราชอบกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้ามากกว่ากันเพราะว่าครูเชื่อว่าถ้าเราชอบแบบไหนเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีที่สุดแต่ว่าในฐานะที่ครูถนัดกีตาร์ครูก็อยากแนะนำกีตาร์คลาสสิกเพราะว่ามันจะทำมีเสียงที่น่ารักน่ารักได้มากกว่า
2: ซอฟกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วเราก็เล่นแล้วก็ไม่ต้องรบกวนใครมาก
2: สรุปได้ว่ากีตาร์โปร่ง6สายหรือกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรามากที่สุดเลยนะคะ
0: ใช่แล้วครับ
3: เพราะสายของมันทำมาจากไนลอนและไหมพันด้วยลวดเหมาะกับการดีดด้วยนิ้วจึงทำให้เกิดช่วงของการสั่นที่สามารถสร้างคลื่นเสียงให้ชัดเจนและไพเราะกีตาร์โปร่ง6สายจึงสามารถเล่นโน้ตพื้นฐานซึ่งเหมาะแก่ผู้เริ่มหัดเล่นดนตรีได้นั่นเอง
1: ตอนเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มฝึกดีดสายเปล่าก่อนนะอาจจะดูหน้าเบื่อนิดนึงแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีนะคะเราก็ดีดสายเปล่าให้เสียงเพราะ

0: คนที่จะเรียนดนตรีก็ต้องรู้จักโน้ตก่อนแล้วก็ต้องมาเรียนโน้ตในบรรทัด5เส้นอย่างโน้ตตัวแรกก็คืออยากให้รู้จักคือตัวโดโดกดช่องนี้สายที่2อันนี้โด
1: อะไรช่องที่3สายที่2ก็จะเป็นโดเรเ
0: รต่อไปสายเปล่าสายที่1ก็จะเป็นโดมีต่อไปช่องที่1สายที่1ก็เป็นโดฟาไปช่องที่3ของสายที่1ก็เป็นโดโซนี่ก็รวมเป็นโด

0: ้นต่อไปเราก็จะเรียนเป็นคอร์ดนะคะ
1: แล้วคอร์ดกับโน้ตมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: คอร์ดเนี่ยคือแปลว่ามีหลายๆตัวเล่นพร้อมกันถ้าเป็นโน้ตก็เป็นตัวงั้นขั้นต้นก็คือเราจะเรียนที่คอร์ด C ก่อนนะก็จะจับแบบนี้อันนี้คือคอร์ด C แล้วก็ต่อไปก็ G7นะต้องกดตั้งหลายตัวแน่ C A minor D minor แล้วก็ G7
2: อาจารย์คะมีเทคนิคยังไงบ้างคะที่จะทำให้การเล่นกีตาร์เนี่ยไพเราะอยากเล่นให้เพราะๆเหมือนที่พวกแบบที่โชว์บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็คือเราจะเล่นได้เพราะเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีหูที่ดี
3: ต้องฟังให้ออกว่าอันเนี้ยดีหรือยังงั้นสำคัญคือเรื่องของหูดนตรีก็คือเรื่องของหูนะไม่ใช่เรื่องของความเร็วไม่ใช่เรื่องของมือไม่ใช่เรื่องของอะไรทั้งนั้นก็คือเรื่องของหูอย่างเดียว
2: อ๋อค่ะต้องหูดีเท่านั้น
3: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมเขาถึงได้บอกว่า practice make perfect ก็คือว่าการที่ซ้อมมันก็ทำให้เล่นได้ดีถ้าเกิดชอบเล่นแต่ไม่ซ้อมก็ทำให้เล่นได้ดีได้ยาก
2: วันนี้เราได้ความรู้เยอะเลยอะค่ะอาจารย์โหได้เทคนิคดีๆจากอาจารย์ไปเพียบเลยวันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ณรินทร์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะจะมีพรสวรรค์และการฝึกฝนทักษะแล้วนะคะการคิดอย่างมีเหตุมีผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างดีมากขึ้นเลยนะคะ
1: ตอนนี้ผมสามารถเล่นเพลงง่ายๆได้แล้วต่อไปผมจะเล่นเพลงร็อกได้แล้วผมก็จะกลายเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกว้าอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะ
2: หยุดความรู้ความสามารถในครั้งนี้นะคะทำให้น้องเขามั่นใจมากขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากจะมาเรียนดนตรีก็มาได้ที่นี่เลยค่ะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่นี่นะคะเขาเปิดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและยังมีโครงการสำหรับคนทั่วไปด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนเนี่ยก็ลองมาสอบถามได้ที่นี่กันเลยค่ะ

0: วันนี้เราได้รู้กันแล้วว่าการสั่นของสายกีตาร์เป็นที่มาของเสียงเพลงไพเราะที่เราได้ยินกัน
1: และก็รู้ด้วยว่ากีตาร์แต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์และเสียงที่แตกต่างกันไปแถมยังได้รู้เทคนิคการเล่นกีตาร์แบบใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยอีกด้วย
0: และเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับกีตาร์ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องดีดแสนสนุกเครื่องนี้ได้ที่ห้องสมุดดนตรีที่เรามีอยู่หลายแห่งเลยล่ะครับ
1: และหนึ่งในคำถามที่เราต้องการคำตอบจากเพื่อนๆทางบ้านภายในเวลา1ชั่วโมงหลังจากจบรายการนั่นก็คือ
0: ต้นกำเนิดของกีตาร์เกิดขึ้นมาจากประเทศอะไรและกีตาร์ในยุคแรกนั้นมีชื่อเรียกว่าอย่างไรลองนึกคำตอบให้ดีๆนะครับเพราะคำตอบก็ในรายการที่เพื่อนๆเพิ่งได้ดูไปนั่นแหละครับ
1: ถ้ารู้คำตอบแล้วก็มาตอบกันทาง Facebook ของรายการ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาลงแล้วคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของสายรุ้ง
1: รู้หรือเปล่าคะความจริงแล้วสายรุ้งไม่ได้มีเจ็ดสีอย่างที่คิด
0: ยิ่งฟังก็ยิ่งสงสัยแต่การสงสัยเป็นสิ่งที่ดีเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: พบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าก
1: ับรายการ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ณสวนดอกไม้ริมน้ำในวันที่อากาศแสนสดใสเหล่าแมลงต่างพากันมาปิกนิกอย่างสนุกสนาน
1: เหม็นจังเลยอ่ะมันกลิ่นอะไรกันนะเนี่ยเหม็นมากเลยอ่ะ
2: ดูในแม่น้ำสิครับมีคราบน้ำมันแล้วก็ขยะด้วย
1: เอ้ยแหมไม่ไหวแล้วต้องจัดการ
3: ไปเลย
4: ไหวตรงนั้น
1: ว้าวย่อย
3: อะไรที่สุดไปแล้ว
1: มันทนไม่ไหวนี่ให้มันรู้บ้างนี่นะ

กินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องนำเศษอาหารไปทิ้งนะครับบ้านของเราจะได้ไม่สกปรกพวกหนูแมลงสาบเนี่ยก็จะได้ไม่มาแอบกินเศษอาหารของเรานะครับส่วนพวกจานช้อนส้อมที่สามารถนำไปล้างแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ก็อย่าเผลอทิ้งไปนะครับทุกวันนี้นะครับพวกเราทุกคนล้วนเป็นผู้ผลิตขยะกันทั้งสิ้นนะครับจากของที่เราเหลือกินเหลือใช้หรือว่าเป็นของที่ใช้งานไม่ได้แล้วเป็นของเสียสกปรกหรือว่ามีกลิ่นของพวกนี้ล้วนเป็นขยะที่ต้องกำจัดทั้งสิ้นนะครับเพราะถ้าเราไม่กำจัดก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคหรือว่าทำให้เกิดมลพิษได้นะครับน้องๆเชื่อไหมครับว่าคนไทยกว่า70ล้านคนสามารถที่จะสร้างขยะได้มากถึงปีละ14ล้านตันต่อปีแต่ว่าเรามีความสามารถในการจัดการขยะได้แค่เพียง 70% เท่านั้นนะครับทำให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมามากมายเลยครับถ้าเราทิ้งขยะลงในแม่

0: แม่น้ำลำคลองหรือแม้กระทั่งทะเลเนี่ยก็จะทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็เป็นมลพิษต่อสัตว์น้ำแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาขยะเนี่ยไปเผาในที่โล่งแจ้งนะครับก็จะทำให้เกิดควันแล้วก็มลพิษทางอากาศครับหรือถ้าเราทิ้งขยะกองเอาไว้เฉยๆเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นน่ารำคาญอีกนะครับขยะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น4ประเภทง่ายๆนะครับเรามาเริ่มจากขยะที่อยู่ใกล้ตัวของเรามากที่สุดนะครับนั่นก็คือกลุ่มแรกคือขยะอินทรีย์ครับเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายก็จะเป็นพวกเศษอาหารใบไม้หรือว่าหญ้าขยะกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เราผลิตหรือว่าสร้างออกมาเยอะที่สุดเลยล่ะครับขยะประเภทที่2นะครับเราเรียกว่าขยะทั่วไปครับขยะพวกนี้นอกจากที่จะย่อยสลายยากแล้วนะครับยังนำกลับมาใช้ใหม่ได้ยากด้วยแต่ว่าไม่มีพิษนะครับตัวอย่างก็จะเช่นแก้วพลาสติกที่มีการปนเปื้อนของเศษอาหารเศษผ้าหรือว่าเศษวัสดุก่อสร้างต่างๆครับขยะกลุ่มที่3นะครับคือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือว่ารีไซเคิลได้นะครับก็จะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เปื้อนเศษอาหารจำพวกแก้วพลาสติกกระดาษหรือว่าโลหะนั่นเองครับและขยะกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือขยะอันตรายครับหรือว่ามีการปนเปื้อนของพวกสารพิษนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกถ่านไฟฉายหลอดไฟยาที่หมดอายุแล้วก็พวกขวดสารเคมีต่างๆนั่นเองครับ
1: มาสนุกกับคำถามเรื่องขยะกันดีกว่าของ3อย่างนี้สิ่งไหนนำกลับมาใช้ซ้ำได้ระหว่างกระดาษที่เปียกน้ำแก้วน้ำหรือว่าเปลือกกล้วยแก้วน้ำที่ทำมาจากวัสดุที่ทนทานอย่างแก้วเซรามิกพลาสติกหรือโลหะเอามาล้างให้สะอาดก็สามารถนำมาใช้ซ้ำได้นานหลายปีเลยล่ะเรามาช่วยกันคิดอีกสักข้อนะขยะในภาพนี้ควรทิ้งในถังใบไหนถังขยะเปียกถังขยะแห้งหรือถังขยะรีไซเคิลก็ต้องเป็นถังขยะรีไซเคิลสิเพราะขวดพลาสติกส่วนมากถูกใช้ไปแค่ครั้งเดียวก็ถูกนำมาทิ้งแล้วเราจึงควรนำไปรีไซเคิลเพื่อกลับมาใช้ใหม
2: ่เมื่อวันก่อนพวกเราได้รู้ข้อมูลสำคัญมาว่าพวกเจ้าแมลงมันไม่ชอบสิ่งที่เรียกว่าขยะที่พวกเราทิ้งเกลื่อนกราดลงแม่น้ำและโยนใส่หัวพวกมันเพราะฉะนั้นเราจะใช้มันเป็นอาวุธโจมตีพวกแมลงซะเลยและที่ข้ามอบหมายให้ไปรวบรวมขยะมาพวกเจ้าแต่ละคนได้อะไรมาบ้างล่ะ
3: ของผมได้มาเยอะเลยครับไปรวบรวมมาจากทุกบ้านเลยนี่ครับท่าน
2: กลิ่นเหม็นรุนแรงใช้ได้แต่ยังอร่อยอยู่เก็บไว้กินเองซะ
3: ครับผม
4: ของผมได้มาจากโรงงานเต็มเลยครับนี่ครับ
2: ดีมากนี่ก็ยังใช้ได้นี่ก็ยังดีนะนี่หายากเลยนะตัวนี้หายากเลยของพวกเนี้ยยังใช้ได้อยู่เก็บไว้ซ่อมยานเรา
4: ครับผม
5: ของผมนี่ได้มาเยอะมากเลยครับมีคนเอามาทิ้งเต็มไปหมดเลยล่ะครับ
2: นี่แหละใช้ได้เลยฮ่าฮ่า
6: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
5: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
2: หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

หลายๆคนอาจจะแค่คิดว่าขยะเนี่ยนะครับคือสิ่งที่สกปรกเลอะเทอะไม่อยากที่จะเข้าใกล้ก็เลยต้องการที่จะกำจัดมันออกไปอย่างรวดเร็วก็เลยโยนขยะทิ้งไปนะครับแต่น้องๆครับขยะเนี่ยนะครับอันตรายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับถ้าเรากำจัดไม่ถูกต้องแล้วเราก็จะทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามมาได้ครับลองดูนี่นะครับนี่คือน้ำสะอาดที่สิ่งมีชีวิตทั่วไปสามารถอาศัยอยู่ได้

เดี๋ยวเรามาลองวัดค่า pH ของน้ำสะอาดนี้ด้วยกระดาษลิตมัสนี่นะครับนี่เราก็จะเห็นว่าน้ำสะอาดนะครับมีค่า pH อยู่ระหว่าง6ถึง8ก็คือมีความเป็นกลางนั่นเองครับแต่ถ้าน้ำนี้ปนเปื้อนด้วยขยะและสารเคมีต่างๆล่ะ

แน่นอนว่านอกจากความสกปรกภายนอกที่มองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วค่า pH ของน้ำที่สกปรกนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยคราวนี้เราจะมาลองสร้างเครื่องกรองน้ำแบบง่ายๆกันดูนะครับ

พอกรองแล้วสิ่งสกปรกหรือว่าขยะขนาดใหญ่เนี่ยก็จะหายไปจากน้ำเลยนะครับแต่พวกสารเคมีหรือว่าของเหลวเนี่ยก็ยังแอบแฝงอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาลองวัดค่า pH ของน้ำที่ผ่านการกรองด้วยกระดาษลิตมัสอีกทีนึงนะครับโอ้โหก็จะเห็นว่าน้ำที่ผ่านการกรองมาแล้วนะครับค่า pH เนี่ยยังต่ำมีความเป็นกรดเลยล่ะครับถ้าเรานำน้ำนี้มาดื่มหรือว่ากินนะครับก็จะเป็นอันตรายกับร่างกายของเราอย่างมากเลยล่ะครับน้องๆทราบไหมครับว่าการวัดความเน่าเสียของแหล่งน้ำในธรรมชาตินั้นวัดกันที่ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำหรือเรียกย่อๆว่า DO แหล่งน้ำทั่วไปมีค่า DO อยู่ที่ประมาณ 5-8 มิลลิกรัมต่อลิตรแต่ถ้า DO น้อยกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรถือเป็นน้ำเน่าเสียนะครับการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองหรือถ้ามีขยะถูกทิ้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำขยะก็สามารถปลิวไปตามลมแล้วตกลงสู่แม่น้ำลำคลองได้และถ้ามีขยะในแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากก็จะทำให้เกิดการหมักหมมและเกิดสารพิษขึ้นมาได้นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งอาหารของหนูแมลงสาบและแมลงวันจนกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอีกด้วยนะครับน้องและทราบกันไหมครับว่าน้ำที่เราปล่อยทิ้งจากการซักผ้ามีปริมาณฟอสเฟตสูงมากเมื่อฟอสเฟตซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ผสมอยู่ในผงซักฟอกลงสู่แหล่งน้ำจะทำให้พืชในน้ำเจริญเติบโตได้ดีจนแพร่กระจายปกคลุมผิวน้ำจนทำให้ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถละลายน้ำได้เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเสียและถ้าหากน้องๆปล่อยน้ำที่มีคราบไขมันลงแหล่งน้ำคราบไขมันก็จะลอยปกคลุมผิวน้ำทำให้ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถละลายน้ำได้เช่นกันน้ำก็เน่าเสียได้เช่นเดียวกันครับอันตรายของการทิ้งขยะไม่ถูกที่ไม่ได้มีแค่นี้นะครับลองมาดูการทดลองนี้กันเลยครับ

0: ว้าวแค่ส่วนประกอบไม่กี่อย่างนะครับพอทำปฏิกิริยากันก็กลายเป็นสิ่งที่น่าตกใจแบบนี้ขึ้นมาได้ครับน้องๆลองคิดดูนะครับถ้าเราทิ้งพวกสารเคมีอันตรายรวมกันโดยที่ไม่แยกทิ้งขยะให้ลงถังอันตรายให้ถูกต้องแล้วก็ขยะเหล่านั้นเนี่ยอาจจะทำปฏิกิริยากันแล้วกลายเป็นสิ่งอันตรายที่น่ากลัวขึ้นมาอย่างนี้ล่ะครับต่อไปนะครับน้องๆต้องทิ้งขยะแยกประเภทลงถังให้ถูกต้องนะครับขยะอันตรายคือขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. ขยะอันตรายจากบ้านเรือนได้แก่ขยะที่ปนเปื้อนสารพิษสารเคมีสารกัมมันตรังสีสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสามารถลุกติดไฟได้หรือสามารถระเบิดได้เช่นขวดยาฆ่าแมลงกระป๋องสเปรย์หลอดไฟและถ่านไฟฉายนั่นเองครับขยะอันตรายจากสถานพยาบาลหรือเรียกอีกอย่างว่าขยะติดเชื้อได้แก่ขยะที่ปนเปื้อนเลือดหนองเสมหะหรือของเหลวจากร่างกายผู้ป่วยรวมไปถึงผ้าพันแผลสำลีเข็มฉีดยาและขวดน้ำเกลือที่ผ่านการใช้งานแล้วด้วยล่ะครับไม่ว่าจะขยะอันตรายชนิดไหนหรือมาจากไหนก็น่ากลัวและเป็นอันตรายต่อทั้งเราและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นการแยกขยะให้ถูกต้องจึงสำคัญมากน้องๆต้องระมัดระวังให้ดีและอย่าลืมแยกขยะอันตรายกันด้วยนะครับ
1: มาตอบคำถามบริหารสมองกันเถอะตัวของฉันทำมาจากพลาสติกตัวของฉันมีประโยชน์เอาไว้ให้คนใส่ของตัวของฉันบางๆแบนๆแต่พอใส่ของข้างในก็ดูตัวใหญ่ขึ้นมาถูกต้องเลยฉันคือถุงพลาสติกสารพัดประโยชน์เอามาใส่อะไรก็ได้มีทั้งถุงเล็กถุงใหญ่แต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยใช้ฉันแล้วเพราะหันไปใช้ถุงผ้าเพื่อช่วยลดโลกร้อนมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามนะฉันเป็นสิ่งที่คนสร้างขึ้นเกษตรกรรู้จักฉันดีแต่คนกินผักไม่ชอบฉันฉันไม่ได้โหดร้ายแต่หน้าที่ของฉันคือการกำจัดแมลงฉันคือยาฆ่าแมลงถึงคนจะผลิตฉันมาเพื่อใช้ประโยชน์แต่ฉันก็เป็นสารเคมีที่มีความอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและพอกลายเป็นขยะก็เป็นขยะอันตรายอีกด้วย
0: เรารู้จักขยะประเภทต่างๆไปแล้วนะครับตอนนี้เราต้องมาทำความรู้จักกับถังขยะประเภทต่างๆเพื่อที่จะได้ทิ้งขยะเหล่านั้นให้ถูกต้องด้วยนะครับการแยกขยะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะครับเพราะนอกจากจะช่วยให้เราจัดการขยะได้ง่ายและก็รวดเร็วมากแล้วนะครับขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะไม่ถูกทิ้งไปก่อนเวลาอันควรด้วยแหละครับถังขยะใบแรกนะครับคือถังขยะสีเขียวครับเอาไว้ใส่พวกขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่ายนะครับก็จะเป็นพวกเศษอาหารต่างๆใบไม้หรือว่าหญ้านะครับขยะพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะนำไปย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วนำไปใส่ต้นไม้ช่วยให้เขาเจริญเติบโตงอกงามได้ละครับถังขยะใบที่2นะครับคือถังขยะสีฟ้านะครับเอาไว้ใส่ขยะทั่วไปซึ่งก็คือขยะที่ย่อยสลายได้ยากนำกลับมาใช้ใหม่ก็ยากแต่ว่าไม่เป็นพิษนะครับขยะพวกนี้ก็คือพวกบรรจุภัณฑ์ห่ออาหารต่างๆที่มีการปนเปื้อนเศษอาหารเช่นพลาสติกห่อลูกอมซองห่อขนมโฟมหรือว่าฟอยล์ห่ออาหารครับถังใบที่3คือถังสีเหลืองครับเอาไว้ใส่ขยะที่รีไซเคิลได้ก็จะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากแก้วกระดาษโลหะหรือว่าพลาสติกนั่นเองครับถังใบที่4นะครับคือถังสีแดงครับเอาไว้ใส่ขยะที่อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งแวดล้อมครับก็จะเป็นพวกถ่านไฟฉายหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ยาที่หมดอายุแล้วหรือว่าพวกขวดยาฆ่าแมลงต่างๆครับ เมื่อน้องๆรู้แล้วนะครับว่าขยะประเภทไหนควรจะทิ้งลงถังขยะแบบไหนต่อไปน้องๆก็ต้องอย่าลืมแยกขยะทุกครั้งนะครับเพราะว่าการแยกขยะไม่ถูกต้องเนี่ยทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าน้องๆนำเศษอาหารเนี่ยไปทิ้งลงในถังขยะรีไซเคิลแทนที่เราจะนำขยะพวกนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้เลยก็ต้องทำความสะอาดมีขั้นตอนวุ่นวายมากมายเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับแล้วน้องๆทราบไหมครับว่าขยะที่เราทิ้งกันอยู่ทุกวันนี้นะครับถ้าไม่กำจัดให้ดีแล้วล่ะก็ขยะเหล่านั้นเนี่ยก็จะนอนแน่นิ่งไปเป็นร้อยๆปีเลยนะครับเพราะว่าย่อยสลายไม่ได้ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นนะครับพวกกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยสามารถจะอยู่ได้80ถึง100ปีครับกระป๋องเหล็กเนี่ยนะครับก็จะอยู่ได้100ปีครับถ้าเป็นพวกถุงหรือว่าแก้วพลาสติกแล้วล่ะก็อยู่ได้นานถึง450ปีเลยล่ะครับถ้าพูดถึงกล่องโฟมแล้วล่ะก็โอ้โหอยู่ตลอดไปเลยล่ะครับเพราะพวกนี้ย่อยสลายได้ยากมากๆครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะครับพวกเราทุกคนควรจะใช้ชีวิตประจำวันให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับของอะไรที่เรามีอยู่ยังใช้งานได้ก็อย่าเพิ่งรีบทิ้งนะครับนำกลับมาใช้ใหม่ก่อนหรือน้องๆเนี่ยก็ควรจะเริ่มปฏิเสธบรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆและพกถุงผ้าหรือว่าบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนแบบนี้นะครับเพราะว่าของเหล่านี้สามารถที่จะซักหรือว่าล้างแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะช่วยสิ่งแวดล้อมได้มากๆเลยล่ะครับ
2: มือกันหน่อยพวกเราทุกคน
3: ทุกคนเร่งทำงานเข้าไว้ห้ามหยุดห้ามนอนห้ามกินห้ามปวดปวดท้องเหรอก็กันเอาห้ามเข้าห้องน้ำ
4: โอ้พวกเราเร่งเถอะ
3: พวกเราจะต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้เพื่อแผนการอันยิ่งใหญ่ของพวกเราแล้วเราก็จะได้ครองโลกใบนี้เครื่อง Octo Special Version 13นี้เราจะทำกันส่งขยะสกปรกโสโครกและอันตรายต่อร่างกายของพวกแมลงไปตามท่อที่พวกเราต่อเป็นทางยาวซ่อนไว้ใต้ดินแล้วก็บุ้มเอาละเดินเครื่องได้

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจ

0: ใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตก

0: ที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable h o m e g r o w v e g e t a b l e homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops f i e l dC-R-O-P-S Field Crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผู้จะพาคุณผู้ชมมากินอาหารเหนือแบบชาวมุสลิมนะฮะมาเชียงใหม่มาทางเหนือต้องกินขันโตกนะฮะร้านนี้เนี่ยมีขันโตกแบบจัดเต็มชุดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูนะฮะร้านนี้ชื่อว่าบ้านขันโตกฮาล้านตามผู้มาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับแม่ยุพินนะแม่ยุพินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะ
0: นี่เป็นไงบ้านขันโตกฮาล้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมเราถึงเฉพาะเจาะจงไปที่ขันโตกเลยจ๊ะ
1: ขันโตกนี่มันมาจากไอ้คำโบราณของคนเหนือคนแบบยกอาหารมาเสิร์ฟเป็นขันโตกเลยลูกคือเราก็เลยเอ๊ะเราทำอาหารเหนือแล้วเสร็จทีนี้เราใส่เป็นขันโตกมาเสิร์ฟให้ลูกค้า
0: ครับ
1: เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเรานี่เป็นคนเหนือโดยแท้โดยกำเนิดใช่
0: แล้วก็มาทำเป็นขันโตกกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ขันโตกของเรามีแบบไหนบ้างฮะ
1: คือเราจะเน้นน้ำพริกหนุ่ม
0: อ๋อจ้ะ
1: น้ำพริกหนุ่มนี่เราจะกินกับแคบบัวหนังปอง
0: นี่หนังปองแปลว่าแคบบัว
1: ใช่ค่ะอร่อยกรอบครับเลยค่ะ
0: อันใหญ่ดูกรอบมากเลยมีอะไรอีกจ๊ะ
1: เสร็จแล้วก็มีน้ำพริกอ่อง
0: จ้ะ
1: น้ำพริกอ่องนี้เราจะมีน้ำพริกอ่องเนื้อถ้าใครไม่ทานเนื้อก็มีน้ำพริกอ่องไก่มีไส้อั่วที่นี่คือซิกเนเจอร์เลยค่ะไส้อั่วนี่ทำมาประมาณ20กว่าปีแล้วไส้อั่วเนื้อไส้อั่วไก
0: ่ครับแปลว่าเรามี2เซตเหรอ
1: ใช่ค่ะเซตเนื้อกับเซตไก
0: ่เลือกได
1: ้เลือกได
0: ้ใน1เซตสมมติผมจะเอา

0: เซตเนื้อเราจะได้น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องแคบบัว
1: แกงอ่อมไส้อั่วเนื้อลาบคั่วเนื้อ
0: ลาบคั่วเนื้ออีก
1: ใช่ค่ะ
0: ครบเลย
1: แต่ถ้าเป็นเซตใหญ่เราจะเพิ่มคือแกงฮังเล
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เซตใหญ่900บาทของเราเป็นเนื้อทั้งนั้น
0: เซตใหญ่900เซตเล็กล่ะ
1: เซตเล็ก600ทานได้3ถึง4ท่าน
0: อ๋อเซตเล็ก600บาททานได้3ถึง4ท่านถ้าเป็นเซตใหญ่900
1: 5คนถึง6คนค่ะ
0: ขายเก่งมากนะแม่ยุพินนะ
1: แม่เป็นลูกแม่ค้า
0: วันนี้ผู้มาเดี๋ยวผู้เอาสักเอาไปเซตใหญ่เลยดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: เผื่อให้คุณผู้ชมดูด้วยว่าเอ้ยเผื่อแวะมานะฉันจะได้อะไรบ้าง
1: ได้ค่ะเดี๋ยวแม่เอามาให
0: ้ต้องไปส่งไหมต้อง
1: ไม่ต้องได้ค่ะ

มาแล้วนะครับเซตใหญ่มากนะครับขันโตกแล้วนะครับผู้สั่งเป็นขันโตกเนื้อตรงหน้านี้นะครับทานได้ 5-6 คนเลยทีเดียวนะฮะมาทางเหนือนะครับต้องมีน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องลาบนะครับเป็นลาบคั่วแล้วก็ไส้อั่วรวมถึงแกงอ่อมเนื้อด้วยและแน่นอนถ้าสั่งชุดใหญ่จะได้แกงฮังเลแบบนี้นะครับมาพร้อมกับนี่เลยแคบวัวอันนี้ทอดเองนะครับนี่หมดแค่นั้นนะครับทางนี้ไม่ได้อยู่ในชุดขันโตกนะครับแต่ว่ามาที่นี่เนี่ยนอกจากขันโตกแล้วก็จะมีเมนูอื่นด้วยนะครับซึ่งถ้ามาหน้าสตรอเบอรี่แม่ยุพินนะครับจะตำสตรอเบอรี่ให้กินได้ด้วยล้นจานขนาดนี้นี่คือให้เต็มจานละ100บาทนะครับเพราะอะไรเพราะว่านี่เห็นไหมครับนี่คือรูปของไร่สตรอเบอรี่ของแม่ยุพินเพราะฉะนั้นปลูกเองเก็บผลผลิตแล้วก็เอามาขายตำเป็นตำสตรอเบอรี่ได้ด้วยนะครับรวมถึงนี่อีกหนึ่งเมนูของทางร้านนะครับก็จะเป็นผัดแหนมเนื้อนะครับน่ากินมากเลยนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาชิมขันโตกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองน้ำพริกหนุ่มก่อนนะครับน้ำพริกหนุ่มนี่รสชาติไม่เผ็ดมากหวานเค็มกำลังดีนะครับหอมพริกที่เขาเผานะครับเดี๋ยวมาดูน้ำพริกอ่องกันหน่อยอ่องเนื้อหอมมากหอมเนื้อเปรี้ยวของมะเขือเทศอร่อยชุดผักก็มาเต็มๆนะครับมาต่อกันที่ลาบเนื้อคั่วนะครับนี่โรยหอมเจียวมาแบบแน่นๆมันจะคั่วมาแบบแห้งๆเลยนะครับคือตัวลาบเนื้อคั่วนะครับกลิ่นเครื่องเทศนี่ถือว่ากำลังดีไม่แรงเกินไปและรสชาติไม่เผ็ดออกเค็มหน่อยนะฮะเด็กๆทานได้สบายเลยมาดูที่นี่บ้างนะครับอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับไส้อั่วเนื้อนอกจากเนื้อแล้วจะเป็นเครื่องสมุนไพรที่อัดแน่นอยู่ในนี้นะครับซึ่งที่นี่นะครับนอกจากไส้อั่วเนื้อแล้วก็จะมีไส้อั่วไก่คุณผู้ชมอยากสั่งไปลองชิมนี่ได้เลยนะสั่งได้เพราะว่าแม่ยุพินบอกว่าส่งทั่วประเทศนะครับไส้อั่วเด็ดมากมาต่อกันที่แกงอ่อมเนื้อบ้างนะครับอ่อมเนื้ออร่อยมากเนื้อนุ่มมากนะครับเหมือนลมกินต้มแซ่บต้มแซ่บเนื้อเปื่อยหวานเค็มกำลังดีเนื้อนุ่มมากมีแทรกเอ็นนะครับนิดให้พอได้กรุบกรึบได้เคี้ยวนะครับสุดท้ายนี่ถ้าสั่งชุดใหญ่นะครับจะได้เป็นแกงฮังเลเนื้อแบบนี้นะฮะคือตัวน้ำแกงฮังเลนี่ถือว่าเข้มข้นมากเลยนะตัวแกงฮังเลนะครับต้องบอกเลยว่าเค็มนำหวานนะครับไม่เลี่ยนแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยคือได้กำลังดีนะครับไม่ถึงกับเปื่อยมากมันจะพอได้เคี้ยวหน่อยเครื่องแกงเขาถึงมากนะฮะอร่อยเลยนะครับโอ้รสชาติดีเหมือนกันนะครับแคบมัวนะครับกรอบมากแล้วชิ้นใหญ่มาต่อกันที่จานอร่อยจากที่ร้านมีให้เลือกหลายเมนูนะครับวันนี้แม่ตำสตรอเบอรี่มาให้ลองกินดูนะฮะให้เยอะมากเลยอ่ะสตรอเบอรี่อ่ะใครที่เป็นสตรอเบอรี่เลิฟเวอร์นี่ชอบแน่นอนนะครับพอตำมีมะละกอหน่อยนี่นะครับตำเป็นส้มตำนี่เด็ดเลยไม่ใช่เอาลูกจิ๋วๆมาให้กินนะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะมาต่อกันที่อีกหนึ่งจานนะครับนี่เป็นผัดแหนมเนื้อนะฮะทั้งหมดเนี่ยเกือบทุกอย่างนี่ทำเองหมดนะครับไส้อั่วทำเองแหนมเนื้อทำเองนะฮะน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องทำเองสตรอเบอรี่ปลูกเองผัดแหนมเนื้อนี่คือรสชาติเปรี้ยวกำลังดีไม่เปรี้ยวโดดนะครับอร่อยจากที่ผู้ลองชิมดู

0: ับอยากให้คุณผู้ชมนะลองมากินดูนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยลองแวะมาที่บ้านขันตกหาร้านดูถ้าเป็นขันตกเนื้อชุดใหญ่นะครับ900บาทเพิ่มแกงฮังเลมาให้ถ้าเป็นตำสตรอเบอรี่100บาทผัดแหนมเนื้อนี่150บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มมากถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่าอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วมาได้ทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะฮะแต่ถ้าอยากกินขันตกนะครับแนะนำว่าถ้ามาเย็นๆเนี่ยโทรมาก่อนนะบอกแม่ว่าแม่ยุพินจะมากินขันตกว่างสักประมาณ 4-5 โมงเนี่ยแม่เตรียมมาให้หน่อยอย่างนี้จะได้กินชัวร์นะครับเพราะว่าช่วงเย็นๆนี่ขันโตก็จะแบบค่อนข้างที่จะเตรียมยากแล้วก็จะเป็นเมนูแบบนี้ซะมากกว่ายังไงก็โทรมาสอบถามกันก่อนนะฮะอยากให้มาลองชิมกันนะครับอร่อยมากเลยมาไม่ถูกไม่เป็นไรปักหมุดมาได้เลยนะฮะบ้านขันโตฮาลานแล้วจะเจอของอลังการแบบนี้อร่อยมากครับ
1: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับอาชีพโบราณอย่างช่างปั้นกระเบื้องโบราณค่ะบอกเลยว่าปัจจุบันนะคะหาคนทำได้ยากเหลือคนทำเป็นอยู่น้อยมากๆแต่หนึ่งในนั้นก็ยังมีคุณยายเต่าลัดดาเนียมประเสริฐที่คลุกคลีกับการปั้นกระเบื้องมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยึดเป็นอาชีพหลักมาโดยตลอดด้วยค่ะ
2: ไม่มีสักคนอีกเหลือยายคนเดียวลูกเนี่ยถ้าเขาตายจนหมดคนแก่คนเกิดแล้วเขาก็ทำไม่เป็นกันไงเพราะยายทำมาตั้งแต่เด็กๆทำมากับพ่อกับแม่บางทียังไม่ได้นุ่งผ้าเลยซ้ำแบกดินตอนนี้76เกาะสมุยเขาก็ไปทำบ้านผู้หลังมันโอ้โหไปเยอะเลยชอบภูกงภูเก็ตไปเขาชอบเขาก็มาตามวัดก็มีทางเหนือๆก็เขาก็ชอบเขาก็มาสั่งยายก็ทำ
1: ทุกวันนี้นะคะยายเต่าจะทำกระเบื้องเมื่อมีคนสั่งเข้ามาเท่านั้นโดยวิธีทำนั้นจะใช้มือทุกขั้นตอนเลยค่ะเริ่มจากนำดินที่เตรียมไว้ก็จะมีทั้งดินแดงดินดำแล้วก็ดินเหลืองที่ผสมกันไว้แล้วจากนั้นนะคะก็นำมาใส่บ่อพักหมักทิ้งไว้1คืนค่ะซึ่งดินที่ผ่านการหมักทิ้งไว้1คืนก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ
2: แช่ไว้คืนแล้วก็เนี่ยให้เหนียวให้มันเข้ากันให้มันดีๆเดี๋ยวยายก็ไปทอดให้ดูถ้าหน้าเราต้องเอาใช้ตีนย่ำยกไปย่ำเลยนุ่น
1: ก่อนที่จะย่ำดินต้องโรยทรายรองไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันดินติดพื้นส่วนการย่ำดินนะคะก็จะเดินวนไปรอบๆซึ่งการย่ำนี้นะคะก็จะช่วยให้เนื้อดินนั้นละเอียดยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการตรวจเช็คไปในตัวด้วยค่ะว่ามีเศษหินหรือว่ากรวดนั้นตกค้างอยู่ไหนค่ะ
2: พอพยายามพอมันแบใช่ไหมก็ต้องตลกกัน 4-5 รอบอ่ะลูกย่ำไปเถอะย่ำวนไปวนมาน่ะไม่ต้องให้เหมียวมันอยู่กับปิเลยถึงจะทอดได
1: ้การทอดที่ยายเต่าพูดถึงนี้นะคะก็คือการทอดกระเบื้องค่ะเป็นขั้นตอนการปั้นนั่นเองโดยยายเต่านะคะจะนำมาวางไว้บนแป้นพิมพ์จากนั้นค่ะก็จะใช้ไม้ที่ทำจากไม้ไผ่รีดดินให้เสมอกับแป้นพิมพ์ตากไว้ให้พอหมาดนะคะจากนั้นก็นำมาตัดตามแบบซึ่งรูปแบบกระเบื้องของยายเต่านั้นก็มีทั้งแบบหางมนหางแหลมหรือว่าหางว่าวค่ะส่วนแบบนี้นะคะเรียกว่าหางตัดค่ะมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่โดยกระเบื้องนะคะจะแบ่งเป็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเวลาใช้งานนั้นก็จะใช้คู่กันค่ะซึ่งวิธีการดูว่าเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียนั้นก็สังเกตได้จากส่วนปลายค่ะ
2: ตัวเมียมันจะอยู่ข้างล่างแต่ตัวเมียมันจะมีอยากหูแล้วก็ตัวผู้เกาะ
1: การตัดนี้นะคะพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีปั้นขอเกี่ยวซึ่งเรียกกันว่างวงด้วยค่ะโดยหลังจากขั้นตอนนี้แล้วนะคะก็จะนำไปตากแดดอีกครั้งจากนั้นก็จะนำกระเบื้องมาเลียงเป็นวงกลมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ซึ่งยายเต่าเรียกว่าการพร้อมค่ะ
2: เ แล้วก็มาพร้อมไว้ให้มันแห้งลมในยังไงพร้อมกลมๆก็ได้ลมให้ได้ลมแห้งแบบนั้นอ่ะแล้วถึงจะขนเข้าเตา

0: ดยการควบคุมไฟนะคะก็จะมีการเติมฟืนผ่านช่องเติมฟืนเรียกว่าการแทงช่องค่ะ
1: ว่าคืนนึงอะลุมทั้งคืนอะแรงไม่ได้ค่อยๆลุมแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปพอนั่นแล้วก็ไปจุตัวมันจะแดงกล่ำเลยอะตัวกระเบื้องอะพอตัวแดงกล่ำแล้วถึงจะแทงช่องเนี่ยก็ต้องใส่อย่างเงี้ยทุกช่องอะลูกข้างนู้นด้วยนะมันมีหลายด้านก็ใส่ให้ไฟกระเบื้องแดงพอใส่แล้วมันก็จะแดงสุกใช้ได้
0: เผากระเบื้องนั้นใช้เวลา1คืนนะคะกระเบื้องก็จะสุกพร้อมนำไปใช้งานได้แล้วค่ะ
2: แล้วก็วิธีใช้ก็คือมันจะมีระแนงหลังคาอยู่เราก็จะเอาตัวเมียปั้มไปแล้วก็เอาตัวผู้ทับที่บ่าแล้วก็จะใช้กระเบื้องขอเพื่อที่จะเป็นตัวกันฝนด้านบนไม่ต้องใช้ปูนไม่ต้องใช้ตัวยึดความคงทนผมว่ามันน่าจะเป็น100ปีบ้านปู่บ้านย่าก็ใช้อยู่ประมาณเป็น100ปี
0: สำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบความสวยงามแบบโบราณนะคะจะนำไปตกแต่งบ้านทำรีสอร์ทหรือว่าบูรณวัดหรือต้องการฝึกเป็นอาชีพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาก็ลองแวะมาพูดคุยกับยายเต่าได้ค่ะ
1: ไม่ได้ห่วงหรอกก็ไม่ว่าเนี่ยใครอยากมา
3: เรียกเด็ดเอตโร
4: ช่วงสวนเด็ดเอตโรสวนเด็ดเอตโรวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนดอกไม้ไทยๆนั่นก็คือดอกจำปีค่ะดอกจำปีที่นี่นั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันปลูกแล้วก็ปลูกกันหลายร้อยไร่เลยทีเดียวซึ่งสวนจำปีที่เราพาคุณผู้ชมมานี้นะคะก็คือสวนจำปีลุงพยุงอยู่ที่เขตหนองแคมกรุงเทพมหานครค่ะที่เห็นสองข้างนี่คือเป็นต้นจำปีหมดเลยค่ะปลูกเป็นแบบร่องสวนเลยคือจำปีของที่นี่นี่ต้นเตี้ยมาก
5: ครับเราต้องตัดแต่งยอด
4: ต้องแต่งใช่ไหมแต่ต้นเขาใหญ่นะคุณลุงนะ
5: ใช่ครับ
4: คนต้นจะยังใหญ่นะคะแต่ว่าตัวต้นนี่ก็จะเป็นพุ่มเตี้ยเลย
5: เราเก็บง่าย
4: เดี๋ยวเขาไปดูใกล้ๆกันไปชุบ
5: ถ้าโดดถ้าตกน้ำตู้ไม่ได้ฮา
4: ตอนนี้นะคะกำลังล่องเรืออยู่ในสวนจำปีของคุณลุงพยุงเนาะตอนแรกหนูนึกว่ามันจะขาวแบบพึบพับขนาดนั้น
5: ไม่หน้าหนาวไม่พึบ
4: อ๋อเหรออ๋อเป็นฤดูของเขา
5: ถ้าเป็นหน้าแรงแล้วก็โอ้โหเก็บไม่วัดไว
4: ้แสดงว่าเขาเป็นดอกไม้ที่จะออกเยอะมากหน้าร้อน
5: มี
4: น
5: าไ
4: หม
5: เมษา
4: เมษานี่คือจำปีแบบพึบพับเลยนี่คือดอกเขาตุ่มๆเขียวๆเนาะ
5: ใช่ๆ
4: อ๋อนี่ไงดอกขาวเห็นแล้วอันนี้คือเป็นดอกที
5: ่สมบูรณ์
4: ใช้ได้เลยถ้าเราเก็บเราก็เก็บประมาณนี
5: ้ใช
4: ่แย้มหน่อยๆ นะคะ
5: เขาจะมีอยู่3ไซส์เดี๋ยวจะเด็ดดูเนี่ยถ้าเขาออกมาทีแรกนะ
4: ทีแรกจะเป็นแบบนี้
5: เขาจะปิดหมดเลยเปลือกเนี่ยเขาจะปิดหมดพอเขาใกล้แก่เขาก็จะออกมาแบบนี
4: ้โตขึ้นมาหน่อย
5: แล้วเขาจะปิดนี่มาเต็มที่แล้วนี่ก็เก็บได้แล้ว
4: ให้เขาแย้มๆนิดนึง
5: ใช
4: ่อุ้ยหอมเนาะ
5: ใช
4: ่และถ้าจริงๆแล้วเวลาที่เราเก็บจำปีอะค่ะมันมีช่วงเวลาที่เราจะเก็บไหมคะเช่นแบบต้องเก็บเช้าหรือว่าจริงๆก็ได้ทั้งวัน
5: ทุ่ม
4: ฮะทุ่มนึ
5: งเก็บ
4: ทำไมต้องเก็บทุ่มนึงอะคะ
5: อายุเขาครบรอบพอดีอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวพอคืนนี้เขาจะบานฉ่ำอย่างเงี้ยอ๋อใช
4: ้
5: ไม่ได้แล้ว
4: คือแสดงว่าถ้าช่วงประมาณทุ่มนึงเนี่ยระยะดอกมันเก็บได้กำลังดีอุ้ยแต่บานมากมันทำไมไม่ค่อยหอมแล้วล่ะ
5: มันเกสรมันเปิดไปแล้ว
4: ดอกแย้มๆแบบนี้ค่ะกลิ่นหอมกว่าดอกที่บานแบบเบิกฟ้าแบบนี้อ
5: ่
4: ะ
5: อันนี้เก็บคืนนี
4: ้นี่คืนนี้ก็จะแย้มแบบนี้ใช่ไหม
5: ใช่พอเย็นๆเนี่ยเขาจะใหญ่แบบนี้เก็บแบบนี้เลย
4: ดอกประมาณนี้นะคะคุณลุงบอกว่าถ้าทุ่มนึงเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบนี้แล้ว
5: คือ
4: ตัวเร็วเนาะเกี่ยวไหมคะว่าเราจะต้องเก็บช่วงหัวค่ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลิ่นด้วยเป็นเรื่องของอะไรด้วย
5: ไม่เกี่ยว
4: อยู่ที่ดอกนี่แหละว่ามันจะบานช่วงนั้นแล้วก็เป็นขนาดที่ตลาดต้องการก็คือไซส์นี
5: ้ใช
4: ่อันนี้คือแบบว่าดอกบานเต็มหมดเลยนะคะเนี่ย
5: ถ้าบานลงเงี้ยนะ
4: จ้ะ
5: ถ้าดอกระบาดนะคิดดูดิมันเท่าไหร
4: ่อันนี้ประมาณ6บาทแล้วอ่ะ
5: ใช่
4: จำปีที่นี่เนี่ยต้องบอกว่ามีการจดเป็น GI แล้วเนาะ
5: มันใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 700-800 ไร่

0: ถึง800ไร่มีหลายอำเภอไหมคะหลายเขตไหมที่ปลูกร่วมๆกับเรา
1: แถมบางบอนภาษีเจริญ
0: กรุงเทพทั้งนั้นเลย
1: พัฒนา
0: ค่ะด้วยลักษณะของพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดีและอากาศร้อนตลอดทั้งปีทำให้ดอกจำปีที่นี่นั้นมีกลีบหนาหอมนานและทนต่อสภาพอากาศสามารถที่จะขนส่งไปขายที่ไกลๆได้สบายเลยล่ะค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังในการปลูกจำปีบนดินเหนียวก็คือไส้เดือนค่ะเพราะถ้าหากว่ามีไส้เดือนมากเกินไปจะเกิดเป็นโพรงในดินค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดน้ำค้างและทำให้รากเน่าได้นั่นเองค่ะนี่ค่ะให้ดูว่าจำปีที่สวนของลุงพยุงคือต้นเขาเตี้ยมากนะคะเก็บง่ายแล้วก็ดอกอะค่ะเขาจะออกตามยอดแบบนี้นี่อันนี้พอเด็ดปุ๊บก็หลุดจากขั้วเลยค่ะจำปีหอมหอมหอมคือจริงๆแล้วจำปีไม่ได้ว่ามีกลิ่นเฉพาะกลางวันหรือกลางคืนแต่ว่ามีทั้งวันไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: กลางคืนจะหอมแรงกว่าไหมคะ
1: พอกัน
0: พอกันพอนี่ก็คือหอมแล้วค่ะเนี่ยดอกบาน
1: ถ้าบานอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้ว
0: บานก็สวยนะคะแต่ว่ามันเอาไปแปรรูปไม่ได้แล้วแล้วก็ขายไม่ได้แล้วแต่มันก็สวยจะบอกว่าจำปีที่เราเก็บมาอันนี้แค่บางส่วนนะคะจริงๆเวลาเราเก็บจริงๆก็เก็บแบบเยอะเลยนะคุณลุงเน
1: า
0: ะซึ่งนอกจากจะขายเป็นดอกสดแล้วนะคะเขามีการแปรรูปเดี๋ยวโนจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำน้ำหอมดอกจำปีนะว่าเขาแบบโอ้ต้องใช้ดอกจำปีมากน้อยขนาดไหนเนาะต้องหอมมากแน่ๆเนี่ยหอมเลยดอกจำปีที่จะนำมาทำน้ำหอมได้นั้นนะคะต้องเป็นจำปีที่ให้กลิ่นหอมนั่นก็คือระยะเดียวกับการที่เราเก็บดอกขายนั่นแหละค่ะเพียงแต่สามารถใช้ได้ทั้งดอกเล็กแล้วก็ดอกใหญ่ซึ่งหลังจากที่เก็บมาแล้วนะคะก็ต้องคัดใบทิ้งหรือว่าคัดดอกเสียทิ้งไปค่ะก่อนที่จะนำดอกจำปีไปนึ่งในหม้อแรงดันให้น้ำมันในดอกจำปีนั้นระเหยออกมาเข้าสู่ถังหล่อเย็นค่ะแล้วก็จะกลั่นออกมากลายเป็นหัวน้ำหอมดอกจำปีที่เข้มข้นค่ะขั้นตอนการแปรรูปนี้นะคะเป็นไอเดียการแก้ปัญหาจากราคาดอกจำปีที่ตกต่ำในช่วงหน้าแล้งดอกจำปี 3-40,000 ดอกนั้นเมื่อสกัดออกมาแล้วจะได้หัวน้ำหอมประมาณ 20cc เท่านั้นค่ะซึ่งหัวน้ำหอมแบบนี้นะคะสามารถที่จะนำไปต่อยอดเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในอีกหลายอย่างทั้งสบู่แชมพูและน้ำหอมค่ะตรงนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกจำปีขวดนี้พ่อบอกว่าเป็นหัวน้ำหอมสกัดเดี๋ยวจะดมห้ามแตกแล้วต้องกอดไว้เลยนะมันหอมคนละแบบกับดอกสดค่ะแต่ดมแล้วก็ยังรู้ว่าเป็นจำปี
1: ใช่เพราะว่านี่คือหัวใจ
0: อ
1: ัน
0: นี้มันเข้มข้นไง
1: ใช่อันนี้คือหัวใจเลยไอ้อย่างดอกสดอย่างนั้นอ่
0: ะ
1: คือเป็นแบบธรรมชาติอันนี้เรารวมมาเป็นล้านดอกเราได้แค่นี
0: ้มีแบบที่อันนี้พร้อมใช้อันนี้เป็นน้ำหอมดอกจำปีนะคะอันนี้คือชัดเลยว่าเป็นกลิ่นจำปีค่ะโ
1: อ้กลิ่นเขาจะหอม
0: ชัดเลย
1: หอมเย็นๆ
0: จะมีบางคนนะที่หนูว่าเขาชอบกลิ่นดอกไม้ไทยเนาะใครอยากลองนะคะน้ำหอมดอกจำปีนี่คือตอนฉีดมันเหมือนจะฉุนนะคะแต่พอมันโดนอยู่บนตัวเราอะหนูว่ากลิ่นเขาเบาขึ้นอีกนิดนึงแล้วก
1: ็
0: แล้วมันมีความหอมแบบมันมีความหอมสบายขึ้นผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะลองผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการแปรรูปจากดอกจำปีนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะกับทางสวนจำปีของคุณลุงพยุงนะคะอยู่ที่เขตหนองแขมกรุงเทพนี่เองนะคะมาเที่ยวมาชมสวนก็ได้นะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะเรามีผลไม้โบราณหรือว่าเรามีการปลูกผลไม้ดอกไม้อะไรที่น่าสนใจอยากให้เรื่องเด็ดเอตโลของเราเนี่ยไปเที่ยวที่สวนนะคะก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลเช่นกันค่ะวันนี้เรื่องเด็ดเอตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์นะคะเวลา 18:20 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ตลิ่งสุดที่ไหน
1: ใช่ไม่ต้องสาธิต
0: นะเกือบแล้วเกือบลงไปล้างจะปีแล้วนะ

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไป

0: ูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ของเล่นสุดซ่าในวันนี้นั่นก็คือแมงมุมไต่ราวอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: หลอดดูดน้ำ
2: จานกระดาษ
1: ที่เย็บกระดาษ
2: ไม้พรม
1: กันไกร
2: จานสีผู้กัน
1: กระดาษกาวย่น
3: สี
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแมงมุมไต่ราวกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ข้าวปูรู้เลยว่าปวานีชอบมากเลยก็คือ
2: ทาสี
1: ถูกต้องแมงมุมของเราจะสีดำอ่ะปวานเทสีดำลงไปเลยช่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้จานกระดาษแบบนี้ละค่ะแล้วเราก็จะทาสีดำให้รอบจานกระดาษเลยมา

0: ทั่วๆเลยครับ
1: อย่างตอนนี้ของประวันยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเด็กๆก็ต้องรอให้สีเนี่ยมันแห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกัน
0: ประวันมีวิธี
1: ประวันทำเลยระวังนะเดี๋ยวมันเละนะ
0: โอเค
1: สีแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ข้าวตุ๊กก็จะตัดขอบนอกของจานกระดาษออกตัดเฉพาะขอบออกมาก่อนนะคะตัดโค้งไปตามแนวของขอบเลยประวันค่อยๆหมุนครับค่อยๆหมุนต้องตัดทีละนิดนึงแล้วประวันก็หมุนไปโอเคอะต้องตัดทีละนิดเดียวถ้าเกิดตัดยาวไปเนี่ยมันจะไม่โค้งแล้วก็ค่อยๆหมุนจานกระดาษนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบไหนครับ
0: แบบ
1: นี้จะได้แบบนี้คราวนี้ที่เราจะตัดนะคะแบ่งครึ่งมันจะเป็นจานแบบนี้ใช่ไหมประวันต้องตัดอันนี้แล้วก็ตัดแบบนี้นะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดแบ่งอีกหนึ่งครั้งตอนนี้จะได้4ชิ้นไอ้4ขาแต่ว่าแมงมุมมีกี่ขาครับประวันแมงมุมมี8ขาเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเอา1ชิ้นเล็กๆแบบนี้มาตัดครึ่งแบบนี้ครับแต่อันนี้ต้องตัดโค้งเหมือนกันนะตัดโค้งๆไปเลยอย่างนี
0: ้ดึงงางเลย
1: ใช่ครับแต่ตัดแบ่งครึ่งตรงกลางขาอันนี้มันใหญ่ไปพี่แมงมุมเขาไม่ได้ขาใหญ่ขนาดนี้เขาต้องขาเรียวมีทั้งหมด8ขามี4อันจะทำให้เป็น8ก็มาแบ่งครึ่งแบบนี้ก็จะได้8อัน
0: นายพี่เขาตูจะเอาพวกนี้มาทำยังไงคะครับ
1: ตัวนี้ใช่ไหมคะตรงกลางเนี่ยพี่เขาตูจะมาทำเป็นตัวของแมงมุมนะแล้วต้องวาดตัวก่อนพี่ตูจะวาดเหมือนเป็นเลข8คลิกด้านหลังแล้วก็เริ่มเอาดินสอวาดก่อนแล้วก็ค่อยตัดเดี๋ยวพี่ตูจะเริ่มวาดให้ดูวาดวงกลมวงใหญ่ๆ1วงแล้วก็วงกลมวงเล็กๆอีก1วงด้านบนนั่นแหละครับถูกต้องนี่วาดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะมีวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆข้างบนซ้อนมาโอเคเรามาเริ่มตัดกันดีกว่าประวันตัดสวยๆนะแต่พี่แมงมุมของประวันจะเบี้ยวนะหลังจากนั้นพี่ตุ๊กจะตัดตามแนวที่ได้วาดไว้เลยค่ะ

0: ได้ตัวแบบนี้แบบไหนครับ
1: แบบนี
0: ้ของพี่ประวันหัวเล็กนิดเดียวเอง แล้วก็ได้ขาด้วยเนี่ยประวันดูขาของพี่ประวันสิ
1: เยอะจัง
0: นี่ได้ขาแบบนี้มี8ขาเดี๋ยวเรามาประกอบกันตัวแมงมุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดและพี่ก็จะใช้ที่เย็บกระดาษแบบนี้นะคะประกอบตัวแล้วก็ขาของแมงมุมเข้าด้วยกันด้านแรกก็เสร็จแล้ว4ขาแล้วก็อีก1ด้านประวานกดได้แล้วอีกขานึงครับชุบมาเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างใน
1: ลองด้วย
0: โอเคนี่ผลงานประวานได้แล้ว4ขาไปเย็บต่อโชว์ซิได้เป็นแมงมุมตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมี8ขาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไหมพรมไหมพรมสีอะไรดีครับของประวาน
1: ชมพู
0: ไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำขนที่หน้าอกของแมงมุมนะนี่ประวานใช้2สีแบบนี้2เส้นแบบนี้เอานิ้วขึ้นมา4นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้2สีค่อยๆพันรอบนิ้วมาค่อยๆพันนะคะไม่ต้องพันแน่นมากเรียบร้อยแล้วก็ตัดจะได้แบบนี้ไอพี่จะตัดไหมพรมเส้นเล็กๆอีกหนึ่งเส้นมัดเอาไว้ตรงกลางมัดไว้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดส่วนที่ติดกันอยู่แบบนี้ออกบางทีเด็กๆเนี่ยเขาอาจจะตัดแล้วมันสั้นๆยาวๆไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาค่อยแต่งๆได้โอเคแล้วเราก็มาวางหนูประวันลองวางไปครับแผ่นี้ก็จะได้แบบนี้2ตัวแบบนี้นะคะโอเคคราวนี้จะมาทําให้มันไต่ราวได้คลิกด้านหลังออกมาใช้หลอดตัดเป็นส่วนเล็กๆนี่ได้2อันแบบนี้ประวันโชว์สิครับนี่ได้2อันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต้องมาติดอยู่ด้านหลังของแมงมุมนี่ติดด้านหลังแบบนี้ตัดหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทาบไว้ด้านหลังแบบนี้ใช้กระดาษกาวยึดหลอดให้อยู่ติดกับตัวของแมงมุมแปะเลยครับแปะ
1: โม
0: อีกหนึ่งอันครับคราวนี้จะใช้ไหมพรมดึงออกมาเพื่อสามารถเราจะได้เล่นได้ตัวนี้ต้องดึงให้ยาวหน่อยนะคะได้ความยาวที่เหมาะสมก็ตัดหาปลายทั้งสองด้านใช้ปลายไหมพรมใส่เข้าไปในหลอดแบบนี้ค่อยๆใส่เข้าไปให้ปลายอีกด้านทะลุออกมาแล้วก็มัดเป็นปมค่ะต้องมัดปมใหญ่นิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ลอดออกไปจากหลอดถ้าขั้นตอนนี้ยากเกินไปน้องๆ อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะโอเคได้ตัวแมงมุมแบบนี้แล้วนะประวัน
1: แ
0: ล้วเรามาทำตากันแต่เดี๋ยวพี่ข้าวตูจะวาดตาของพี่ข้าวตูเลยใช้สีขาวแบบนี้นะคะจิ้มสีขาวมานิดนึงจิ้มลงไปตรงกลางตรงตาแบบนี้

0: ยังครับได้ตายัง
1: วาดแม็ก
0: มาไหนดูซิไหนดูของประวันสิครับมีตาแมงมุมยังเอ่ยนี่น้องประวันก็มีตาของแมงมุมแล้วแล้วก็มาติดขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแล้วนี่แล้วเราก็ติดขั้นตอนสุดท้ายติดขนลงไปใช้กาวติดลงไปอ่ะ
1: ไหนกาว
0: กาวอยู่ไหนนะของเรามาเรามาเล่นกันดีกว่าปาวาน
1: ครับเราต้องดึงนี
0: ่โอ้ของปาวานขึ้นลาไปแล้วนี่ของพี่ตูบ้างดึงโอ้
2: และนอกจากเราจะประดิษฐ์เป็นรูปแมงมุมแล้วยังทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้เอียบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมงกระพุนหรือว่าพี่ลิงน้อยจอมซนตัวนี้
0: หลังจากลองเล่นแมงมุมไต่ราวไปแล้วเดี๋ยวเรามาวัดพลังกันเลยประมาณมุน

0: ี่ดาวคะ
1: 1 2 3
0: ได้แค่3วันนี้ได้3ดาวแล้ว3ดาวนี้จะช่วยพัฒนาการด้านใดบ้างเดี๋ยวเราไปถามจากคุณหมอแก้วตากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะโอ้โห
0: วันนี้ตะวันได้ไป3ดาว
2: 3ดาวเลย
0: เก่งมากๆวันนี้ได้ไปด้านสติปัญญาด้านร่างกายแล้วก็ด้านสังคมให้คุณหมออธิบายในข่าววันนี้ได้3ดาว
2: ค่ะก็กิจกรรมศิลปะนะคะอย่างที่เราทราบก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือการใช้มือติดแปะใช้กรรไกรต่างๆนะคะแล้วก็ด้านสังคมก็คือมีพี่เข้าตูเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ในด้านสติปัญญาก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อในการทำงานนะคะจริงๆเด็กวัยนี้พอเราอาจจะเริ่มใส่ความหลากหลายของกิจกรรมเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นว่ามีการเอากิจกรรมศิลปะมาทำเป็นเกม
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ดาวด้านอารมณ์ด้วยเนี่ยต้องเสริมกิจกรรมแบบไหนล่ะคะอาจารย
2: ์ค่ะก็จริงๆในเรื่องอารมณ์ในเด็กอนุบาลนะคะอารมณ์ในเด็กอนุบาลมีหลากหลายมากนะคะแล้วก็จริงๆอารมณ์ที่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กก็คืออารมณ์ที่ท้าทายเล่นกับเพื่อนแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนจะยังไม่ผ่านอารมณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้ไม่ได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เราทำกิจกรรมศิลปะเนี่ยมันก็มีประโยชน์พอเราใช้เข้ามาเป็นเกมเพิ่มขึ้นเอามาเล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยมันก็จะได้ครบเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์ที่ท้าทายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะอยากให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กวัยอนุบาลหน่อยค่ะเราจะมีทางส่งเสริมเขายังไงบ้างคะ
2: หลักง่ายๆเนี่ยหมอจะใช้หลัก3ลอลิงอย่างแรกนะให้เด็กเล่นเยอะๆค่ะเล่นก็มีทั้งเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับเพื่อนเล่นคนเดียวเด็กก็อาจเราอาจจะอยากเคยเห็นเด็กก็เอาตุ๊กตามาอุ้มมากอดหรือว่าเด็กก็อาจจะจินตนาการห่มผ้าให้น้องพาน้องไปอาบน้ำพวกนี้มันก็จะได้ในเรื่องของความคิดจินตนาการของเขาเองหรือว่าเด็กผู้ชายอาจจะเล่นต่อบล็อกเขาก็จะจินตนาการสร้างเป็นปราสาทแล้วก็ทำเป็นสะพานอะไรต่างๆนะคะก็เล่นกับเพื่อนพอเขามีทักษะพวกนี้เขาเอามาเล่นกับเพื่อนปุ๊บเขาก็จะรู้สึกสนุกกับการเล่นกับเพื่อนแล้วก็จะได้ในเรื่องของทักษะสังคมไปด้วยฉะนั้นการเล่นนะคะก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นพัฒนาการของเด็กนะคะอันที่สองจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในคนในครอบครัวงั้นถ้าเกิดเราอยากให้ลูกเก่งไม่ต้องอะไรมากค่ะเราอ่านหนังสือทุกวันหรือเปล่าถ้าเราอ่านหนังสือทุกวันลูกเห็นทุกวันลูกเขาก็จะเรียนแบบในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าเราอยากให้ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นเวลาที่เราเดินไปข้างทางเราเห็นคุณยายขายของเราอาจจะชวนลูกเข้าไปช่วยซื้ออุดหนุนคุณยายพวกนี้ค่ะที่เราสอดแทรกเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปงั้นจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็คือ2ลอลิงแล้ว
0: ลอสุดท้ายก็คือ
2: ลองสุดท้ายนะคะก็คือลงมือทำค่ะติดกระดุมเองใส่รองเท้าเองหรือว่าช่วยทำงานบ้านก็ได้เวลาที่เขาเจออุปสรรคอะไรอะค่ะสมมติว่าเขาเล่นของเล่นลากรถมาเฮ้ยติดไม่ต้องรีบเข้าไปช่วยค่ะดูซิไอ้ลูกเราจะลงมือทำยังไงดูซิเด็กจะแก้ปัญหายังไงก็ทั้งหมดนี้ค่ะให้ลูกลงมือทำเยอะๆก็เป็น3ลอลิงนะคะเล่น
0: เรียนแบบแล้วก็ลงมือทำ
2: แค่นี้ค่ะเด็กอนุบาลรับรองเก่งเลยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เรียกว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องได้ประโยชน์จาก3ลอของเราไม่ว่าจะเป็นเล่นเรียนแบบแล้วก็ลงมือทำแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณ
2: สวัสดีค่ะ

0: ัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปประดิษฐ์เกมจับคู่อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กระดาษเสค่ะกระดาษร้อยปอนด์กล่องกระดาษหรือว่ารังกระดาษล็อตคัตเตอร์ผักกาดขาวกล่องกระดาษกาวจานสีลูกแก้วไม้บรรทัดกรรไกรดินสอประวัติวันนี้ยากไหมครับ
2: ไม่ยากครับถ้าประวัติทำได้เพื่อนเพื่อนก็ต้องทำได
1: ้โอเคเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วเซอร์นักประดิษฐ
1: ์ไว้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย
3: จิ๋วเซอร์นักประดิษฐ
1: ์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับพี่ข้าวตูและน้อง
2: น้าวัน
1: เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นจากของสิ่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือ
2: ถัง
1: ลังแบบนี้แล้วเรามาดูกันสิว่าเราจะทำกระดาษแบบนี้ไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรกัน
0: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากลังกระดาษที่ทั้งสนุกและก็ได้ฝึกสมองทดสอบความจำกับเกมจับคู่อุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: หลอด
1: กาว
2: กระดาษสี
1: สี
2: พวกกันจานสี
1: ไม้บรรทัด
2: เงินใจกระดาษขาว
1: กระดาษร้อยปอน
2: ด์ลูกแก้ว
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยวันนี้เราจะมาทำเกมจับคู่กันประวานจับคู่ภาพเริ่มจากที่เมื่อกี้ใช่ไหมกระดาษลังแบบนี้ค่ะก็หากระดาษลังมากระดาษร้อยปอนด์แล้วก็กระดาษสีทั้งหมดเนี่ยเราจะมาตัดเป็นแผ่นๆขนาด4คูณ4นิ้วนี่ขนาดนี้คือ4คูณ4นิ้วพอตัดออกมาแล้วนะประวานจะได้เป็นแบบนี้นี่โดยเกมจับคู่ภาพของเราเนี่ยภาพของเราเนี่ยจะเกิดจากเทคนิคของศิลปะและประวานไม่ว่าจะเป็นการพับสีการเป่าสีการใช้แม่พิมพ์จากธรรมชาติเช่นใบไม้แล้วก็การกลิ้งสีจากลูกแก้วโอเคประวานอยากเริ่มอันไหนก่อนดี
2: ทำสี
1: มาเทใส่จานสีก่อนดีกว่า
2: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่วันนี้เราจะใช้หลายๆสีเลยแล้วเราจะพับกระดาษครึ่งหนึ่งอ่ะประวันเอากระดาษร้อยปอนด์มาครับพับครึ่ง
2: ฝั่งไหนก็ได
1: ้ฝั่งไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็น4คูณ4นิ้วเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านพับด้านไหนก็ได้เหมือนกันนี่แหละครับเอาตรงๆนะเราจะป้ายสีไปที่ด้านหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะพับเข้าหากันโอเคมาประวานใช้พวกการแต้มสีแต้มแค่ครึ่งเดียวพอนะคะ

0: จแล้ว
1: เสร็จแล้วประวันรองทับดูเอากระดาษทับกันทับรีดลงไปกับพื้นกดรีดเลยรีดเอามือรีดถูรีดให้สีมันกระจายเอาละนะเรามาดูซิว่าเราได้รูปอะไรเอ่ย1 2ในดูของประวันสิครับนี่ของพี่ข้าตูได้ดอกไม้ของประวันในรูปอะไรครับ
0: ของประวันได้หุ่นยนต
1: ์ได้หุ่นยนต์โอ้โหประวันสวยมากเลยและนี่ก็คือเทคนิคแรกนั่นก็คือการใช้กระดาษทับสีนั่นเองเรามาติดต่อไปกันค่ะต่อไปเราจะมาทำการ
0: เป่าสี
1: ภาพต่อไปค่ะเราจะมาทำการเป่าสีที่เราจะวาดหน้าตามีจมูกแล้วก็มีปากใหญ่ๆแบบนี้เลย

ี้แล้วนะคะพี่จะมาเป่าสีหยดน้ำลงมาใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ป้ายไปแบบนี้แล้วก็ใช้หลอดเป่า

0: ฟังเสียงมันหน่อย
1: โอ้ยเนี่ยของวาวาน่ารักจังเลยอ่ะดูดิ
2: โอเคไหนดูสิ
0: สวย
2: ของประวันสวยมากชอบไหมครับอันนี
0: ้
2: ชอบมากเลยนี่ก็คือเทคนิคของการเป่าสีนั่นเองปลายวางรอให้แห้งเทคนิคต่อไปเรามาทำการปั๊มแม่พิมพ์กันแม่พิมพ์ที่เราจะใช้วันนี้เป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาติค่ะวันนี้เราใช้
0: ผักกาดขาว
2: ถูกต้องผักกาดขาวแล้วพี่ข้าตูจะต้องตัดให้ก่อนนะผักกาดขาวหรือว่าใช้มีดก็ได้นะคะตัดแต่งซะหน่อยนึงได้แบบนี้แล้วพี่ข้าตูจะใช้สีส้มทาลงไปทาให้ทั่วๆเลยนะทาเยอะๆนิดนึงพี่จะแต้มสีเหลืองลงไปตรงกลางอีกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์ลงไปเลยกดให้แน่นเข้าใจภาพแบบนี้โอเคปั๊มไงปั๊มได้แล้วครับอย่างสีมันแห้งอย่างสีมันแห้งโอ้น่าจะติดแล้วมั้งไหนดูสิครับโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าดอกกุหลาบนี่ของประวันนี่แหละของพี่ตูเป็นอันนี้ดูของประวันสิครับนี่อันนี้ก็คือการปั๊มแม่พิมพ์จากธรรมชาติไปวางไว้มาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วครับประวันวันนี้เราจะมากลิ้งสีกันจะต้องใช้กระดาษร้อยปอนติดที่กระดาษลังก่อนได้เป็นแบบนี้กล่องสักหนึ่งกล่องมามีลูกแก้ววางกระดาษลงไปในกล่องเดี๋ยวเราจะทำการกลิ้งสีกันค่ะหยาดลงไปจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มหยิบขึ้นมาคราวนี้ประวันกลิ้งเลย
0: โอ้ยเป็นสีรุ้งเลย
2: เอาน
0: ี่เสร็จแล้ว
2: ไหนดูสิครับประวันนะแต่มือเลอะเราก็ทำครบทั้ง4เทคนิคแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทับสีเป่าสีแล้วก็ทำแม่พิมพ์แล้วก็กลิ้งสีโอเคคราวนี้เราจะเอาภาพของเราเนี่ยมาติดบนกระดาษลังทากาวลงไปทากาวติดภาพลงไปนี่พี่ตูก็จะติดภาพต่างๆลงไปที่กระดาษลังแต่ละลังนี่อันนี้ติดเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว้
0: อันนี้ของประวันอันนี้ของปอนก็ต้องทำเอง
2: ใช่ใช้การนี้เดียวพอนะครับเดี๋ยวมันซึมออกมาข้างนอกหลังจากติดกระดาษที่เป็นภาพวาดแบบเป็นภาพแบบนี้แล้วนะคะไว้ที่กระดาษลังแล้วเนี่ยคลิกอีกด้านหนึ่งเราก็จะติดกระดาษสีลงไปมาประวันครับแล้วในสีเทคนิคเนี่ยประวันชอบเทคนิคไหนที่สุดหรอ
0: เป่าสีครับ
2: ทำไมชอบเป่าสีอะครับ
0: สนุกครับ
2: สนุกใช่ไหมที่เห็นประวันเป่าใหญ่เลย
0: ครับ
2: โอเคเราก็ติดกระดาษให้เรียบร้อยก่อนมือรูดด้วยให้กระดาษแนบกัน
0: เสร็จแล้ว
2: โอเคเสร็จแล้ว
0: ก็เอามาไว้ตรงนี
2: ้โอเคเสร็จแล้วกับการทำเทคนิคสีต่างๆค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเล่นเกมจับคู่ภาพกัน
3: จากสีเทคนิคนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพตัดแปะเป็นรูปแตงโมหรือว่าภาพศิลปะจากใบไม
2: ้เสร็จแล้วนะคะเกมจับคู่ภาพของเราคุณหมออยากเริ่มเล่นเกมหรือยังคะประวัน
0: ครับอยาก
2: นะแต่ให้คุณหมออธิบายกติกาดีกว่าค่ะ
4: ค่ะก็เดี๋ยวคุณหมอจะสลับนิดนึงแล้วก็ให้ประวันดูสัก10วินาทีประวันหลับตาด้วยแล้วเดี๋ยวก็ให้ประวันเลือกคู่จับคู่นะคะเดี๋ยวขอสลับนิดนึงนะประวันหลับตาก่อนครับหลับตาร
0: ู้ไหมขนาดหลับตาก็ยังรู้นะ
2: แล้วแม่
1: หลับตาก็ยังรู้ด้วย
2: หลับตาก็ยังรู้ด้วยนะเนี่ย
4: ประวันเปิดตาครับให้จำ10วินาที
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จำได้ยังครับหลับตานะ
1: พร้อมยัง
2: พร้อมยังครับ
4: โอเค
2: พร้อมแล้วนะ
4: จับคู่ครับดูสิอันไหนคู่เหมือนกัน
2: ไหนอันนี้
4: จำได้ไหมนะ
2: ับอัน
5: โอ้จำง่ายได้หนึ่งคะแนนละ
4: เอาเลยดูที่พี่กระตูทำได้ปิดกลับไปเหมือนเดิม
0: ต
4: า
0: ประว
4: านตาประวาน
2: อ้าว
5: โอ้ไม่ถูก
2: ไม่ถูกตาพี่ข้าวตูใช่ไหม
4: พี่ข้าวตู
2: พี่ข้าวตู
4: พี่ข้าวตูเริ่มจำได
5: ้จำได้แล้ว
2: นี่เป็นภาพประเภทเทคนิคสีเดียวกันค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้คือโรบอทของประวาน
2: เป็นโรบอทของประวานอันไหนประวาน
4: ตาประวานนะ
2: อันไหนครับ
4: เกือบได
2: ้แล้ว
0: พี่ตูนะคราวนี้ตาพี่ตูน
2: พี่ตูนเอ๊ะเมื่อกี้อยู่ตรง
0: พี่ก็เลยได้สองคะแนนนี
2: ่ประวันพี่ใช่ไหมครับ
4: ประวัน
2: โอ้โห
0: มาได้สองคะแนนเหมือนพี่เขาตูนในน้ำ
4: สองคะแนนเท่ากัน
2: พ
4: ี่
2: เขาตูนนะ
4: ลูกนี้อยู่ตรง
0: คะแนนพี่ก็หนูก็ได้3คะแนน
2: โชนะเหมือนกันเลยนะวันนี
4: ้เก่งเท่ากันเลย
2: มาลองวัดพลังสิครับวันนี้กิจกรรมของเราได้กี่ดวงหมุนเลย

0: ได้สี่ดวงเลยม
1: ั้ยได้ดวงเลย
0: สองสี่คุณหมอติดเอาไปนั่งครับให้คุณหมอติดให้หน่อย
2: โอเคไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมง่ายๆแบบนี้สามารถพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยค่ะคุณหมออ
3: ย่างแรกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็กิจกรรมศิลปะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะใช้มือลงมือทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญานะคะก็นอกจากน้องประวานจะมีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วเนี่ยน้องประวานใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเลยตอนที่ทำศิลปะต่างๆเขาก็ออกความคิดว่าจะทำแบบไหนต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนที่เราเอามาเล่นเกมเอามาเล่นเกมเนี่ยเด็กต้องฝึกในเรื่องของการจำให้ได้ว่าเฮ้ยภาพตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ในเรื่องของความจำก็เป็นพื้นฐานของสติปัญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็ตอนที่มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นลักษณะแบบพื้นๆง่ายๆนะคะก็พอเด็กเริ่มโตขึ้นเราอาจจะเริ่มทำให้มันยากขึ้นไปกว่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ก็จะขาดไปนิดนึง
2: คุณหมอคะวันนี้คือประวานเนี่ยตั้งใจทำมากแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะชมลูกเนี่ยเราควรจะมีวิธีการชมลูกยังไงบ้างอะคะ
3: จริงๆก็เอาให้เป็นธรรมชาตินะคะเวลาชมอะค่ะก็ถ้าเกิดเอาเป็นกิจกรรมง่ายๆแบบนี้ก็ชมไปอู้เก่งจังเลยสวยจังเลยก็เป็นเหมือนธรรมชาติที่เราคุยกับเด็กอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความสำคัญในการชมเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เป็นประเด็นมักจะเป็นเรื่องของการเจองานยากบางครั้งเราเผลอไปมองที่ผลลัพธ์ของเนื้องานตัวอย่างเช่นว่าการเขียนหนังสือเนี่ยบางครั้งเด็กอนุบาลเนี่ยเขากล้ามเนื้อมือเขายังไม่ค่อยดีมากเวลาเขาเขียนตัวหนังสือเขาอาจจะเขียนแบบตัวใหญ่เท่าหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เราก็จะไปมองว่าไม่สวยเลยจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงเขาตั้งใจทำนะเขาพยายามที่จะมีสมาธิแล้วก็พยายามทำตามที่เราบอกให้เขาลงมือทำเพราะฉะนั้นการชมที่ดีเนี่ยคือการชมทักษะที่เป็นเบื้องหลังของกิจกรรมนั้นตัวอย่างเช่นว่าวันนี้คุณหมอภูมิใจมากเลยนะประวานตั้งใจทำงานมากหรือว่าประวานมีสมาธิแล้วก็พยายามทำงานให้ดีเด็กอดทนแล้วก็มีความตั้งใจต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ของงานก็อาจจะให้เราเข้าใจว่าพอเด็กทำซ้ำๆไปบ่อยๆแล้วเด็กมีกำลังใจเพราะว่าพอเราชมเขาอย่างเงี้ยปุ๊บเขามีกำลังใจปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากทำให้มันดีเองหรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นเนี่ยดูซิเพื่อนอ่ะเขาเรียนหนังสือเก่งเรามันไม่ได้เรื่องคำพูดเชิงลบพวกนี้ค่ะเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่พูดกับเขาเนี่ยสิ่งนี้มันจะฝังอยู่ในตัวเขาแล้วก็จริงๆถ้าเรามองเด็กจริงๆเนี่ยเขาจะมีข้อดีเยอะมากแต่บางครั้งเราก็จะไปมองอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเพราะนั้นก็หมอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะปรับอะไรไม่ได้เลยในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็ขอให้ปรับในเรื่องของการใช้ภาษากับลูกว่าการใช้คำพูดเชิงบวกแล้วก็การอย่าใช้คำพูดเปรียบเทียบหรือคำพูดในเชิงลบที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรตรงนี้ค่ะมันจะฝังแล้วก็มันจะอยู่กับเขาไปตลอดแล้วก็มันจะลบออกยากมาก
2: ค่ะก็เริ่มปลูกฝังสิ่งดีๆกับเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆแบบนี้ใช
3: ่
2: ไหม
3: คะใช่ค่ะ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
5: กระป๋องค่ะลูกบอลหรือว่าลูกเทนนิสสีพวกกันดินสอสีเมจิกจานสีวันนี้สนุกไหมครับ
6: สนุก
5: สนุกมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็จะชวนให้น้องๆเพื่อนๆเนี่ยทำแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดพวกเราในรายการด้วย
6: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
5: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
6: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
5: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

0: ดีครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราเคยเจอกันมาแล้วใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่ไหมนะไม่เคยเจอเหรอนะเราเคยเจอนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมมาให้เล่นอีกเหมือนเดิมเนาะเป็นเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้นะครับและการแก้ปัญหาวันนี้บทเรียนเรื่องอะไรครับใครอ่านออกอ่ะให้หน่อยหาพวกให้ฉันทีเราจะเป็นคนหาพวกหากลุ่มได้แล้วก็ต้องมีทักษะก่อนนะครับน
1: ะ
0: เราจะทำสามอย่างเหมือนเดิมหนึ่งคือ
2: ทำ
0: สองคือ
2: ค
0: ิดคิดแล้วก
2: ็
0: ท้าทายถึงเอาสิ่งที่เราคิดได้ไปใช้ประโยชน์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำสิ่งนี้ได้จัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะนะครับของสัตว์สิ่งของนะครับวันนี้เราเรียนอะไรกันครับเราจะจัดกลุ่มนะครับสิ่งของโดยใช้ลักษณะของสิ่งของนะครับผมโอเคมา
1: จ
0: ูโดเยโน
3: จีตุ
0: ร
3: ู
0: ปอะไรเอ่ย
3: ร
0: ู
3: ปส
0: ัตว์นะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะดูสิว่าใครสามารถพาสัตว์ให้กลับบ้านได้ถูกต้องนะครับทุกคนเอามือลงก่อนใครที่เป็นเด็กดีนะครับจะเชิญคุณครูจะเรียกออกมานะครับให้เราเลือกเนาะนะครับเวียนไปทีละโต๊ะเหมือนเดิมเนาะขอโต๊ะละ1คนแล้วค่อยเวียนใหม่อีกรอบนึงนะครับเรียงมาก่อนโต๊ะนี้ก่อนละกันอยากพาตัวไหนกลับบ้านช่วยกัน
4: ฉลาม
0: ฉลามอยู่ที่ไหน
4: ฉลามอยู่ใน
5: ทะเล
0: ทะเลตัวโน้นครับถ้าทำถูกมันจะเปลี่ยนนะ
6: ปลาดาวครับ
0: ปลาดาวอยู่ไหน
6: ทะเลครับ
0: ตรงหลังครับ
7: ยีราฟ
0: ยีราฟอยู่ไหนทะเลซาฟารีต้นนี้ครับ
8: ปลานีโมครับอยู่ในทะเลครับ
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลต้นนี้ครับ
9: ปลาหมึกครับ
0: ปลาหมึกอยู่ไหน
10: ทะเล
0: ทะเลต้นหลังครับ
11: มะลาครับ
0: มะลาอยู่ไหน
12: อยู่สวรรค์นา
0: สวรรค์นา
13: ปลาสีแดง
14: ปลา
0: ปลาอยู่ที
15: ่ทะเล
0: ทะเลดาคง
16: ที่ใต้น้ำครับ
17: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: ช้างอยู่ใต้น้ำต้นนี้ครับเพื่อนบอกว่าช้างอยู่ใต้น้ำไงแสดงว่าผิดไม่เปลี่ยนแสดงว่าผิดอะไรผิดเอ่ย
18: ช้าง
0: ช้างอยู่ที่ไหนช้างอยู่ที่ไหนถูกต้องป้าเมอร
19: ์ไม่ตอบ
0: หรอ
20: ช้างเห็นได้หร
0: ออีกหนึ่งอันให้โต๊ะนี้เลือกบ้างอยากเลือกอะไรเริ่มต้นครับ
21: ปืน
0: อยู่ไหนครับของใครตัวนี้ครับหมวกเอาอะไรหมวกเหรอหมวกเป็นของใคร
22: ทหาร
0: ทหาร
23: เป
0: ็นของใครเอาอะไร
24: รถถัง
0: ของใคร
24: ของทหาร
0: ดังไปที่คุณครูฟังไม่รู้เรื่องนะครับตัวนั้นสีเป็นของใครโอเคว
25: ิทยาดา
26: วิทยาดา
27: วิทยาด
0: าตกลงกันก่อนเอาอะไร
28: วิทยาดูดีเขาค่ะ
29: วิทยุคือการ
0: เอาอะไรเอาอะไรเอาวิทยุไหนคนกลางน้องวิทยุเป็นของใครทหารโอเคถูกต้องนะครับเก่งมากง่ายไหมง่ายไหม ง่ายเนาะนะครับ
2: วันนี้เราจะทำอะไรได้นะครับเราจะจัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะของสัตว์และสิ่งของนั้นนะครับผมเราจะมาลองทำใบกิจกรรม B04 นะครับจำแนกสิ่งของต่อไปนี้ออกเป็นกลุ่มพร้อมกำหนดชื่อกลุ่มโดยที่เรามีตัวช่วยนะครับเราจะไปใช้เว็บไซต์ AI ThaiGen นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ AI แล้วก็ Thai แล้วก็ gen.in.th นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับหาเกมที่ชื่อว่า Grouping Name เกมนี้จะเป็นเกมที่จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะในการที่จะจัดกลุ่มสัตว์และก็สิ่งของนะครับโดยที่มีหมวดหมู่ให้เลือกเล่นอยู่หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นหมวดสัตว์ที่อยู่หมวดสิ่งของครับห้องหมวดผลผักผลไม้สิ่งของอาชีพการเดินทางยานพาหนะสัตว์อาหารนะครับอาหาร5หมู่นะครับกีฬาแล้วก็ประเทศทวีปครับวิธีการเล่นนะครับนักเรียนก็เลือกหมวดขึ้นมานะครับหรือคุณครูอาจจะเลือกหมวดให้นักเรียนนะครับแล้วก็ซ่อนไว้โอเคตอนนี้เรามีรูปที่เราจะต้องจัดกลุ่มนะก็จะเป็นรูปยีราฟรูปช้างรูปสิงโตรูปแรดฉลามแล้วก็ปลาใช่ไหมครับสัตว์เหล่านี้มันควรจะไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่เป็นหมวดสัตว์ที่อยู่เนาะเราก็จะต้องจัดสัตว์ให้มันตรงกับที่อยู่ของมันครับแต่ว่านักเรียนไม่ต้องกลัวครับถ้าผิดเราก็สามารถย้ายปรับเปลี่ยนได้ครับดังนั้นเราลองดูได้เลยนะครับเริ่มจากยีราฟก่อนแน่นอนนะครับยีราฟก็ต้องอยู่ในบนบกใช่ไหมครับช้างก็อยู่กับยีราฟสิงโตแรดปลานะลองผิดสินะครับปลานี่อยู่ถูกซีบรามาลายนะครับโลมาปลาแล้วก็หมึกจะเห็นได้ว่ามันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเราจัดหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนหน้าไปไหนก็เพราะว่ามันมีบางตัวที่ยังอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่นะครับถ้าเราจัดผิดเราก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเอ๊ะอะไรที่มันยังอยู่ผิดที่ผิดทางมันอยู่ไม่ถูกกลุ่มของมันเราก็ปรับแก้ไขใหม่นะครับเราย้ายปลาฉลามมาโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนก็จะถูกเปลี่ยนด่านให้ไปเล่นในเกมต่อไปนะครับแต่ยังเป็นหมวดเดิมอยู่นะครับผมอ่ะคราวนี้มาดูบ้างครับผมเรามีรูปสัตว์เหมือนเดิมนะครับเราที่อยู่เปลี่ยนแปลงใหม่เนาะมีท้องฟ้ากับมีท้องทะเลนะครับสัตว์เหล่านี้มันควรอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จัดเรียงมันอาจจะแข่งกับเพื่อนๆนะครับแข่งความเร็วกันได้นะครับหรือว่าออกมาทำหน้าชั้นเรียนได้เลยโอเคลองดูซิถูกหรือเปล่าถูกแล้วนะครับเปลี่ยนหมวดครับช้างอยู่ในป่ายีราฟอยู่ในป่าแรดอยู่ในป่านกเอ๊ะไม่แน่ใจลองดูครับนกอยู่ในเมืองเจ้าหนูอยู่ในป่าม้าลายอยู่ในป่าสิงโตอยู่ในป่านกแล้วก็สุนัขไว้ที่นี่ดีกว่าถูกไหมยังไม่ถูกแสดงว่ามีบางตัวผิดนะครับผมลองดูสิอะไรมันผิดมันถูกกันเนี่ยเจ้าหนูนี่อยู่ที่ไหนนะเจ้าหนูมันอยู่ในเมืองนั่นเองนะครับตอนนี้เราเริ่มจัดกลุ่มสัตว์กับที่อยู่คล่องแล้วใช่ไหมครับเราลองเพิ่มความท้าทายให้กับเราดีกันนะครับเราไปเลือกหมวดกันทีเชอร์จะเลือกหมวดเป็นสิ่งของกับห้องจัดสิ่งของให้ตรงกับประเภทของห้องนะครับแล้วก็ซ่อนหมวดหมู่ไปจะได้ไม่หลายตาเนาะดูจากรูปนักเรียนคิดว่าเป็นห้องอะไรครับด้านซ้ายมือก็คือห้องครัวแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นห้องทำงานเนาะงั้นเรามาดูสิ่งของกันครับว่าสิ่งของแต่ละชิ้นมันควรจะถูกวางอยู่ที่ไหนโต๊ะห้องทำงานโคมไฟห้องทำงานชั้นวางห้องทำงานเครื่องปั่นห้องครัวจานห้องครัวถ้วยห้องครัวเอแจกันเอาไว้ห้องครัวนะครับกระดาษทิชชู่ห้องครัว เก้าอี้ห้องทำงานถูกไหมถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าไปคราวนี้เป็นห้องน้ำกับห้องนอนนะครับลองดูซิว่าถ้าเรามีของเราจะเอาของไว้ถูกที่หรือเปล่านะครับห้องนอนแปรงสีฟันอยู่ห้องน้ำหมอนเอ๊ะอยู่ห้องน้ำหรือเปล่านะอยู่ห้องนอนโต๊ะอยู่ห้องนอนพรมอยู่ห้องนอนแชมพูห้องน้ำกระดาษห้องน้ำห้องน้ำในปลอกผมห้องน้ำแล้วก็โต๊ะวางโคมไฟก็อยู่ห้องนอนเย่ถูกต้องนะครับผมคราวนี้เป็นห้องนอนกับห้องรับแขกนะครับตู้เสื้อผ้าอยู่ห้องนอนเครื่องเสียงเราควรวางเครื่องเสียงไว้ที่ไหนดีครับทิชเชอร์ไว้ห้องรับแขกก่อนแล้วกันนะพรมน่าสนใจห้องรับแขกครับผมห้องนอนครับห้องนอนครับเตียงห้องนอนครับโซฟารับแขกครับเก้าอี้ห้องนอนครับแล้วก็ทีวีอยู่ห้องรับแขกครับไม่โทรครับมีบางอย่างผิดย้ายครับโอเคนะครับเริ่มกลับมาหน้าเดิมแล้วเพราะนั้นเราเปลี่ยนหมวดดีกว่านะครับนักเรียนอยากเล่นหมวดอะไรเอ่ยอะไรที่รู้สึกว่ามันจะท้าทายเราดีนะอาชีพกับสิ่งของดีไหมครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งของแต่ละอย่างมันสำหรับอาชีพไหนเนาะครับโอเคจากรูปนะครับก็เป็นอาชีพตำรวจกับอาชีพเชฟนะครับผมเรามาเลือกสิ่งของให้ตรงกับอาชีพกันหม้อครับของเชฟตาของตำรวจหมวกตำรวจปืนอะไรเอ่ยตำรวจนะครับมีดเชฟ โถปั่นเชฟตำรวจแล้วก็รถก็เป็นของตำรวจถูกต้องนะครับตำรวจยังอยู่นะครับตำรวจกับนักวิทยาศาสตร์ครับนักวิทยาศาสตร์ตำรวจวิทยุสื่อสารตำรวจรถก็เป็นของตำรวจกล้องดูดาวก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์หมวกตำรวจครับกล้องจุลทรรศน์นักวิทยาศาสตร์ปืนตำรวจครับโล่ตรานะครับตำรวจแล้วก็หลอดทดลองก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดลองดูนะครับถูกต้องนะครับสลับที่แสดงว่าเริ่มซ้ำและเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นการเดินทางกับยานพาหนะบ้างครับเรามีหลายโหมดให้เลือกเล่นเลยนะครับผมสามารถเลือกเล่นได้หลายแบบเลยเดินทางทางน้ำกับเดินทางบนบกนะครับในเมืองนะกับบนในทะเลนะครับเรือ

เรือขนส่งรถไฟเรือใบแล้วก็เจ็ตสกีถูกไหมเอ่ยถูกนะครับคราวนี้บนบกกับท้องฟ้าบ้างครับรถบัสรถบัสเครื่องบินเครื่องบินโดยสารเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบรรทุกแล้วก็บอลลูนถูกต้องนะครับผมอ่ะพอมันซ้ำเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับสัตว์กับอาหารครับโอ้โหใครชอบกินอะไรเนี่ยมีใครรู้บ้างครับสุนัขสุนัขบ้านเรากินอะไรครับกินเนื้อละกันหนูกินผักหมีกินหมีกินเนื้อนกกินผักงูกินเนื้อหนูกินผักนกกินอะไรวัวกินผักปลาหมึกกินอะไรครับปลาหมึกกินเนื้อละกันกวางกินผักถูกไหมเนี่ยอันนี้ยากนะครับถูกด้วยนะครับผมโอเคหมวดใหม่ครับอาหารห้าหมู่ครับผมเรามาลองดูซิว่าเราแบ่งกลุ่มได้ครบหรือเปล่านี่เป็นหมวดไขมันกับหมวด ผลไม้นะครับผมผลไม้เนยผลไม้ไขมันผลไม้ชีสน้ำมันผลไม้ผลไม้แล้วก็น้ำมันโอเคถูกต้องเปลี่ยนหมวดครับกีฬาเล่นคนเดียวกับเล่นเป็นทีมนะครับเรารู้จักไหมรักบี้เป็นทีมบาสเกตบอลเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลเป็นทีมสกีเป็นคนเดียวฮอกกี้เป็นทีมฟุตบอลเป็นทีมฟันดาบคนเดียวกอล์ฟคนเดียวธนูคนเดียวบ็อกซิ่งคนเดียวถูกต้องนะครับผมสุดท้ายครับอันนี้น่าจะยากสุดเลยนะครับประเทศกับทวีปเอเชียทวีปของเราเองนะครับกับทวีปเซาท์แอฟริกานะครับอาร์เจนตินาเซาท์อเมริกานะครับอยู่เซาท์อเมริกาอเมริกาใต้ไชน่าเอเชียโคลัมเบียเซาท์อเมริกาไทยแลนด์เอเชียเกาหลีเอเชียมาเลเซียเอเชียบอลิเวียเซาท์อเมริกาเอกวาดอร์เซาท์อเมริกาอุรุกวัยซาวด์อเมริกาซาอุดิอาระเบียที่ไหนครับเอเชียถูกต้องนะครับผมมาดูทวีปที่สองครับยุโรปกับนอร์ทอเมริกาอเมริกานอร์ทอเมริกาอิตาลียุโรปเนเธอร์แลนด์ยุโรปเฮติเฮติน็อตอเมริกาหรือเปล่านะสเปนยุโรปโปรตุเกสยุโรปคิวบากัวเตมาลานอร์ทอเมริกาจาเมกาจาเมกาคิงอังกฤษโอเคก็เป็นสื่อในAI ไทยเจนนะครับที่นักเรียนสามารถเข้ามาเลือกเล่นได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่สไลด์ของเรากันโอเคตอนนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการแบ่งสิ่งของแล้วก็สัตว์เนาะออกเป็นกลุ่มๆนะครับโดยเราดูที่ลักษณะของมันเนาะเราแบ่งอะไรบ้างครับเมื่อกี้จำได้ไหมเราแบ่งเครื่องครัวเนาะการที่เราแบ่งสิ่งของแล้ววางไว้ให้ถูกที่นะครับมันก็จะมีประโยชน์ที่ทำให้สิ่งของมันถูกใช้ประโยชน์ได้ถูกที่ถูกทางแล้วมันก็ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกลุ่มประเภทของมันนะครับคราวนี้ทีเชอร์มีงานมาให้นักเรียนทำนะครับเราจะมาลองจัดกลุ่มของเหล่านี้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับโดยเราจะเป็นคนกำหนดเกณฑ์ชื่อของกลุ่มนะครับด้วยตัวของ

0: นักเรียนเองนะครับจะมีความท้าทายขึ้นมาจากกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเราลองดูครับเรามีหมีเรามีช้างเรามียีราฟเรามีกวางเรามีนกฮูกมีแรดมีนกนะครับมีแรด2ตัวแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็สิงโตครับผมจัดกลุ่มครั้งแรกครับเราจะแบ่งตามที่อยู่นะครับทีเชื่ออยากได้ไอเดียจากนักเรียนว่าถ้าเราจะจัดกลุ่มสัตว์เหล่านี้ตามที่อยู่เราควรแบ่งออกเป็นกลุ่มอะไรดีนะถ้าเราจะแบ่งมันเป็น2กลุ่มทีเชื่อลองให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับนักเรียนอยากจะแบ่งตามอะไรดีมีคนบอกว่าอยู่บกบนบกกับอาศัยอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนบกกับอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมครับจากนั้นเราลองมาจัดเข้ากลุ่มกันดีกว่านะครับอยู่บนบกก็อย่างเช่นพี่หมีครับจีราช้างจีราฟกวางแรดของเรากระต่ายแล้วก็สิงโตนะครับส่วนตัวที่สามารถอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับมันอยู่บนบกด้วยแต่มันก็อยู่บนท้องฟ้าได้ก็อย่างเช่นพี่นกฮูกนะครับแล้วก็เจ้านกตัวนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจริงก็สามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบเนาะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะเลือกกำหนดกลุ่มเป็นอะไรนะครับเราลองมาดูการแบ่งแบบที่สองดีกว่านะครับยังเป็นสัตว์แบบเดิมเลยแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนกลุ่มนะครับตอนนี้เราสนใจจำนวนขาเนาะเรากำลังแบ่งกลุ่มตามลักษณะของสัตว์แล้วลักษณะที่เราสนใจในใช้ในการจำแนกก็คือจำนวนขาเราจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีเอ่ยเราลองสังเกตดูครับสัตว์ที่เรามีเราจะแบ่งมันออกเป็นกลุ่มอย่างไรดีเป็นสัตว์ที่มีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาแบบนี้ดีไหมครับเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับสัตว์ที่มีสี่ขากับสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาเนาะครับเราลองมาดูครับพี่หมีสี่ขาไหมมีขาสี่ขาช้างก็มีสี่ขาจิราฟก็สี่ขากวางก็สี่ขาแรดก็สี่ขากระต่ายสี่ขาสิงโตสี่ขาแล้วก็ส่วนสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาก็มี2ตัวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้โอเคนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราแบ่งตามลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วเราก็ได้สัตว์ออกเป็น2กลุ่มก็คือมีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขานะครับแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนทั่วกลุ่มเลยนะครับเปลี่ยนเป็นมีขากับไม่มีขาเปลี่ยนเป็นลักษณะของสัตว์ครับถ้าเราใช้ขาเป็นเกณฑ์ในการจับกลุ่มโดยกำหนดเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาเราก็จะพบว่าสัตว์ทั้งหมดอยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะว่าทุกตัวมีขาแม้ว่าขาจะแตกต่างกันก็ตามนะครับดังนั้นการจับกลุ่มก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเราลักษณะที่เรากำหนดเนาะว่าเราอยากจะแบ่งกลุ่มตามประเภทแบบไหนนะครับต่อไปครับจำแนกจากปีครับก็จะง่ายๆก็คือมีปีกกับไม่มีปีกนะ ครับเราก็จะได้ว่ามีปีกจะมีอยู่2ตัวมีปีกมีปีกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิก2ตัวไม่มีปีกตัวนี้ไม่มีช้างไม่มียีราฟไม่มีกวางไม่มีแรดไม่มีกระต่ายไม่มีสิงโตไม่มีสมาชิกของกลุ่มนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8มีสัตว์ที่ไม่มีปีกอยู่8ตัวนะครับผมแล้วถ้าเกิดทีเชอร์เปิดโอกาสให้นักเรียนกำหนดได้เองนะครับว่าเราจะใช้ลักษณะไหนเป็นเกณฑ์นักเรียนจะเลือกลักษณะไหนดีครับผมให้นักเรียนแต่ละคนคิดได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองเลยนะครับว่าอยากจะใช้เกณฑ์ไหนเป็นตัวกำหนดลักษณะนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาใช้เขาเนาะก็อาจจะสัตว์ที่มีเขากับสัตว์ที่ไม่มีเขาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่านักเรียนสามารถกำหนดของนักเรียนเองได้เลยนะครับผม
1: เรามีวิธีการจัดกลุ่มยังไงเอ่ยเมื่อกี
2: ้ดูของใครแล้วก็ดูของใครแล้วก็ดูว่าสิ่งของนั้นเป็นของใครแล้วก็บอกกับใครแล้วเราก็ดูว่ามันอยู่ที่ไหน
1: สิ่งของมันเหมาะกับกลุ่มที่เราต้องการจะให้มันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับที่คุณครูจะให้เด็กทำเนาะมีสัตว์กี่ตัว
2: สัตว์10ตัว
1: กี่ตัว10ตัวใช่ไหมนะครับ
2: 10ตัว
1: แล้วเราจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับ2กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้เราเลือกเนาะว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งดีเนาะในการแบ่งเราก็ต้องมีเกณฑ์เข้ามาในการแบ่งใช่ไหมครับเกณฑ์มีอะไรบ้างเอ่ย
2: ที
1: ่โย
2: จำนวนขา
1: ปีกใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์นะครับเราจะแบ่งกลุ่มยังไงได้บ้างจะแบ่งเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างครับถ้าสมมติเราใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มครับสมมุติแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งได้ยังไงครับ
2: กลุ่มสัตว์น้ำแล้วก็กลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์บกไม่สัตว์บกกับสัตว์น้ำ
1: สัตว์บกกับสัตว์น้ำเห็นด้วยไหม
2: เห
1: ็
2: นด
1: ้
2: วย
1: เห็นด้วยเกณฑ์ที่ใช้ก็คือที่อยู่เราจะตัดสินจากที่อยู่เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มอันนึงก็คือบกกลุ่มหนึ่งก็คือน้ำนะครับพอเราเขียนประเภททั้งสองอย่างเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็เอาสัตว์เนี่ยมาเทียบว่าเอ๊ะมันอยู่ในบกหรืออยู่ในน้ำ

โอเคอันนี้คือการแบ่งตามที่อยู่เนาะนะครับสมมติทีเชอร์เปลี่ยนใหม่นะครับทีเชอร์เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเกณฑ์การแบ่งใหม่ไม่เอาที่อยู่แล้วเอาจำนวนขาช่วยแบ่งกลุ่มหน่อยครับแบ่งตามจำนวนขา

0: โอ้มีหลายมีหลายอันเลยอันหนึ่งก็คือมีขากับไม่มีขา
1: อีกอันนึงก็คือมีขา5ขาด้วย
0: มีขา5ขา
1: ธรรมดา
0: ข้างหลังเกณฑ์คืออะไรครับ8ขามันมีหลายเกณฑ์เลยเนาะทำไงดีให้เราแบ่งของใครของมันดีกว่านะครับอย่างแรกครับเลือกเกณฑ์ในการจำแนกเนาะเราจำแนกตามอะไรครับในกรณีนี้มีใครอยากเลือกอะไรครับขากับปีกอะไรดีครับนักเรียนปลายทางอยากจำแนกตามอะไรดีครับจำแนกตามขาก่อนเนาะมันเราเลือกเกณฑ์แล้วระบุเราก็ระบุครับว่าเราจะใช้จำนวนขาในการจำแนกสเต็ปต่อไปครับเราต้องระบุว่าเอ๊ะมันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มในที่นี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะถ้าดูจากรูปเราแบ่งอะไรดีครับดูซิในรูปมันมีกี่ขาบ้างอันนี้มีขาไหมปลามีขาไหมไม่มีเนาะหมู4ขา2นก2ขาปลาดาวเรียกว่าขาไหมถ้าเรียกว่าขาก็เรียก5ขาใช่ไหมปลาหมึกกี่ขาครับ8ใช่ไหมปูกี่ขาครับ8โอ้ดูมันหลากหลายมากเลยเอาไปเนาะจับคู่จับคู่ทำตกลงกันว่าจะใช้เกณฑ์อะไรแล้วก็เขียนชื่อสัตว์ลงมานะครับผมแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งอ่ะ

ถ้าจะแบ่งเป็น2กลุ่มทิเชอร์ก็จะแบ่งเป็นง่ายๆเลยก็คือมีขากับไม่มีขาถ้าทิเชอร์แบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มสัตว์ที่มี

มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกอะไรบ้างครับจะมีสัตว์อะไรอยู่ในแต่ละกลุ่มบ้างให้นักเรียนลองคิดดูก่อนอะไรมีขาและอะไรไม่มีขาครับผมมาเรามาลองช่วยกันเนาะสัตว์ที่มีขาโอ้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นหมูนะครับนกซึ่งขาไม่เท่ากันไม่เป็นไรเนาะแต่มันมีขามันก็เข้าข่ายแล้วนะครับหมีปลาดาวถ้าเราเรียกมันว่าขานะครับปูกว้างออกตัวปูเรียกขาไหมถ้าไม่เรียกว่าขาก็คือไม่มีเนาะถ้าเรียกว่าหนวดอะไรเงี้ยเนาะเรียกว่าเป็นขาไม่เอ่ยไม่มีขาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีขาก็มีอยู่3สิ่งนะครับก็คือ Octopus ปลาหมึกยักษ์นะครับ Nemo แล้วก็โลมาถ้าเกณฑ์ในการจำแนกคือใช้จำนวนขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มมีขากับไม่มีขาสามารถจำแนกได้ตามนี้นะครับคราวนี้ลองเปลี่ยนเกณฑ์ดูครับถ้าเราเปลี่ยนเกณฑ์การจำแนกผลลัพธ์ก็จะแตกต่างออกไปเนาะนะครับจำนวนขาเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าน้อยกว่า5ขานะครับสัตว์อะไรมีขาน้อยกว่า5ขานะครับกับสัตว์อะไรที่มีขามากกว่าหรือเท่ากับ5ขาลองจำแนกดูครับอะไรที่น้อยกว่า5ขาบ้างปลาสูนี่น้อยกว่าไหมน้อยกว่าเนาะนะครับหมูน้อยกว่า5ขานะครับนกน้อยกว่า5ขานกน้อยกว่า5ขาหมี4ขาก็น้อยกว่า5ขาเนาะปลาดาวเอ๊ะปลาดาวมี5อยู่ตรงนี้นะปลาโลมาน้อยกว่าปูนะครับมากกว่า5ขากวาง4ขาปลาหมึกถ้าไม่มีก็คือน้อยกว่า5ขาเห็นได้ว่าเราก็จัดกลุ่มได้แตกต่างกันออกไปเนาะนะครับเพราะนั้นการจัดกลุ่มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับและผลลัพธ์การจัดกลุ่มก็ต้องดูว่าตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนั้นเราสามารถแบ่งสิ่งของออกเป็นกี่กลุ่มอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมต่อไปที่เชื่ออยากให้เรากำหนดเงื่อนไขเองครับลองกำหนดเงื่อนไขเองดูซิว่าเราอยากให้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพอกำหนดเสร็จแล้วลองมากำหนดดูครับชื่อของแต่ละกลุ่มนะลักษณะที่สำคัญของแต่ละกลุ่มลองกำหนดดูนะครับแล้วก็ลองลากเจ้าสิ่งเหล่านี้นะไปอยู่ในกลุ่มตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกรวมถึงกำหนดลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มเราก็ลองจำแนกดูนะครับมาในใบกิจกรรมที่4นะครับ B04-2 นะครับทีเชอร์จะให้เราจำแนกของต่อไปนี้นะครับเป็นของใหม่เนาะแต่ทีเชอร์อยากให้เรากำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับลองเอาใบงานที่เราทำกันเมื่อกี้นะเอาตารางนี้ลองไปใช้ดูนะครับเกณฑ์ในการจำแนกเป็นอะไรนะแล้วลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มคืออะไรนะครับแล้วใช้ภาพเหล่านี้นะในการจำแนกคราวนี้เราต้องกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันได้เนาะนะครับสามารถหารูปต่างๆมานะแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเดี๋ยวทีเชอร์ให้เวลาพวกเราทำนะครับหลังจากนั้นเราจะมาลองแลกเปลี่ยนกันว่าใครกำหนดเกณฑ์ได้น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกณฑ์แตกต่างการแบ่งกลุ่มก็จะแตกต่างออกไปเพราะนั้นไม่สามารถลอกเพื่อนหรือดูเพื่อนได้เนาะเรากำหนดเกณฑ์ของตัวเองได้เลยแล้วก็ใช้เกณฑ์นั้นในการแบ่งแยกสิ่งของได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

โอเคนักเรียนเราทำใบกิจกรรม B04-2 แล้วใช่ไหมครับที่เราจำแนกสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆเนาะแล้วเราก็ได้ลองจำแนกหมวดพาหนะซึ่งมีพาหนะที่แปลว่าสิ่งที่เราใช้ในการเคลื่อนที่นะครับหลากหลายเลยนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จำแนกแตกต่างกันไปเนาะทีเชอร์ได้ไปดูของนักเรียนแล้วก็ลองเอามาทำเป็นPowerpoint บนกระดาษที่เราจะมาสรุปแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับผมเรามาดูแบบที่1ดีกว่าเนาะลองดูซิว่าที่เราทำมาเนี่ยมีใครทำตรงกับเพื่อนคนนี้บ้างนะครับเพื่อนคนนี้แบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือการเดินทางบนบกแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือการเดินทางบนอากาศเนาะอาจจะใช้ว่าในอากาศบนอากาศนะครับเราลองมาดูเนาะว่าเราจำแนกเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครแบ่งกลุ่มประเภทเดียวกันลองมาตรวจสอบว่าพาหนะที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันสอดคล้องกับชื่อกลุ่มหรือเปล่านะครับการเดินทางบนบกเพื่อนใส่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนใส่รถรางไฟฟ้าเนาะเราเห็นเส้นด้านบนก็คือมันเป็นเส้นจ่ายไฟฟ้านะครับแล้วก็มีรถโดยสารที่เป็นรถบัส2คันแล้วก็รถไฟนะครับที่ร้านก็อยู่บนพื้นแน่นอนนะครับดูแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับเรามีพาหนะที่เดินทางบนบกทั้งหมด5รายการนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มที่เป็นการเดินทางบนอากาศนะครับเพื่อนใส่มา5รายการเหมือนกันก็จะเป็นเครื่องบินรบใช่มั้ยครับมี2ลำด้านบนเนาะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เราก็ใช้ในการเดินทางบนอากาศเหมือนกันแล้วก็มีบอลลูนนะครับไม่แน่ใจว่าเด็กๆรู้จักบอลลูนหรือเปล่านะครับที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลูกโป่งแล้วก็มีการจุดไฟนะครับทำให้อากาศขยายตัวแล้วก็ทำให้บอลลูนมันลอยขึ้นบนอากาศได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีเรือนะครับซึ่งเป็นเรือที่ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับมันจะเอาไม่ใช่เรือนะครับมันเป็นเครื่องบินนะครับที่ถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินที่มันแล่นลงบนผิวน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากที่นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับว่าถ้าเราแบ่งพาหนะเป็น2กลุ่มก็คือพาหนะที่เดินทางบนบกจะประกอบด้วย5รายการแล้วก็พาหนะที่เดินทางในอากาศหรือบนอากาศจะประกอบด้วย5รายการเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกันด้วยนะครับลองมาดูตัวอย่างนี้ครับผมเป็นการแบ่งกลุ่มพา

0: นะออกเป็นประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อนะครับแบบมีล้อเนาะก็เห็นได้ชัดเจนก็คือมอเตอร์ไซค์มีรถรางไฟฟ้านะครับแอบมีเครื่องบินมาด้วยเอ๊ะเครื่องบินมีล้อยังไงนะครับเครื่องบินถ้านักเรียนเคยดูตามคลิปหรือว่าเคยไปดูเครื่องบินที่วันเด็กเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาเครื่องบินมันลงมาจอดบนพื้นมันก็ต้องอาศัยล้อนะครับแต่ว่าพอมันบินอยู่บนอากาศมันก็เก็บเข้าไปนะครับดังนั้นเพื่อนคนนี้ก็จัดเครื่องบินในประเภทมีล้อนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าถูกต้องนะครับไม่ติดอะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีรถโดยสารประจำทางนะครับที่เราก็อาจจะคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเราเนาะในการขึ้นไปไหนมาไหนนะครับสุดท้ายคือรถไฟนะครับถึงแม้รถไฟจะวิ่งบนรางนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีล้อที่สามารถทำให้มันวิ่งบนรางไปด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาดูอีกกลุ่มนึงครับก็คือแบบประเภทพาหนะที่ไม่มีล้อนะครับก็อาจจะชัดเจนเลยก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับมันก็จะเป็นขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับดังนั้นมันไม่ต้องการล้อนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวในแนวราบบนพื้นบอลลูนก็เช่นกันครับเป็นพาหนะที่ขึ้นลงในแนวดิ่งเช่นเดียวกันนะสุดท้ายก็คือเครื่องบินนักเรียนถามว่าทำไมเครื่องบินอยู่2ที่เครื่องบินมีทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อก็เพราะว่าเครื่องบินในประเภทแบบไม่มีล้อเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่ลงจอดบนผิวน้ำนะครับดังนั้นมันจึงไม่ต้องการล้อในการที่มันจะถลายไปตามผิวน้ำมันก็จะเป็นเหมือนทุ่นนะครับที่ช่วยทำให้มันสามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้นะครับข้อสรุปก็คือการแบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มตามประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อเราจะพบว่ามีพาหนะที่มีล้อทั้งสิ้น7รายการแล้วก็มีพาหนะที่ไม่มีล้ออยู่3รายการครับผมนักเรียนคิดว่ายังมีวิธีการแบ่งกลุ่มแบบอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่าวิธีการที่นักเรียนทำมาแต่ว่ายังไม่ถูกนำเสนอนักเรียนคิดว่ามีอีกหรือเปล่าครับเรามาลองดูห้องนี้นี่คิดได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมีหลายวิธีแล้วเราก็ทีเชอร์ก็เอามาทำเป็นสไลด์สรุปแบบนี้เนาะประเภทต่อไปครับก็คือพาหนะแบบวิ่งประจำทางกับพาหนะแบบที่ไม่วิ่งประจำทางแปลว่าวิ่งประจำทางแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันวิ่งอยู่เส้นทางเดิมๆนะครับเป็นรอบๆนะครับอยู่สม่ำเสมอในขณะที่พาหนะที่วิ่งไม่ประจำทางนะครับก็หมายถึงว่ามันย้ายที่จากที่หนึ่งไปอย่างที่หนึ่งโดยไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมเป็นประจำนะครับเรามาดูพาหนะประจำทางกันนะครับก็อย่างเช่นรถรางไฟฟ้าเนาะพอมันมีรางแล้วมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับมันก็ต้องวิ่งตามเส้นทางไฟฟ้าใช่ไหมครับอันที่สองก็คือรถไฟนะครับมันก็ต้องอยู่บนรางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรถที่วิ่งประจำทางนะครับแล้วก็สองรูปด้านล่างนะครับก็คือเป็นรถโดยสารนะครับจริงๆรถโดยสารก็มีหลายประเภทเนาะเป็นรถโดยสารประจำทางแล้วก็รถโดยสารไม่ประจำทางแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้ระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะวางไว้ช่องไหนนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าให้ถูกได้นะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายว่านักเรียนไว้ช่องประจำทางเพราะอะไรนักเรียนไว้ช่องไม่ประจำทางเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเราคุ้นเคยก็คือว่าเราขึ้นรถอย่างเช่นทีเชอร์ขึ้นรถจากพิษณุโลกไปกรุงเทพแล้วรถก็วิ่งเส้นทางเดิมๆอันนี้เรียกว่ารถประจำทางใช่ไหมครับแต่ถ้าประสบการณ์นักเรียนนักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วนักเรียนขึ้นรถบัสนะครับจากโรงเรียนไปพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้อาจจะเป็นรถโดยสารที่ไม่ประจำทางขึ้นอยู่กับว่าการว่าจ้างเนาะและการโรงการนะครับดังนั้นนักเรียนสามารถใส่ไว้ได้ทั้ง2กลุ่มเลยนะครับแต่ว่านักเรียนคนนี้ใส่ไว้ในรถประจำทางซึ่งทีเชอร์ก็คิดว่าถูกเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้รถโดยสารหรือว่าพาหนะที่ไม่ประจำทางก็อย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะวิ่งตามการว่าจ้างหรือว่าวิ่งตามใจเราเองเราเป็นคนขับเองเป็นต้นนะครับเครื่องบินรบนะครับถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารเนี่ยอันนี้อาจจะวิ่งรูทเดิมเนาะแต่พอเป็นเครื่องบินรบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเส้นทางเฉพาะสำหรับการเดินทางนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบอลลูนแล้วก็เครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำด้วยนะครับ จริงๆเครื่องบินที่จอดผิวน้ำก็แล้วแต่การตีความเช่นเดียวกันเนาะมันอาจจะมีเครื่องบินที่ไปยังหมู่เกาะอย่างเช่นมัลดีฟอะไรนี้เป็นต้นนะครับที่มันเดินทางแบบมีเส้นทางที่ชัดเจนอันนี้นักเรียนจะเอาไว้ในประจำทางก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายกับทีเชอร์มานะครับผมยังมีอีกหรือเปล่านะลองมาดูซิยังมีอีกนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับอันที่แล้วนะครับอันที่แล้วใช้คำว่าประจำทางเนาะแต่นี้ specific ลงไปเลยหรือว่าเฉพาะเจาะจงลงไปว่ากลุ่มแรกเป็นพาหนะวิ่งบนรางหมายความว่าต้องมีรางให้เขาวิ่งนะครับพาหนะกลุ่มที่สองก็คือเป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้รางนะครับก็จะมีจำนวนน้อยลงสำหรับพาหนะที่วิ่งบนรางเนาะซึ่งในรูปก็จะประกอบด้วยรถรางไฟฟ้ามันก็จะต้องวิ่งตามรางไฟฟ้าแล้วก็รถไฟซึ่งก็มีรางรถไฟนะครับอันนี้ก็นักเรียนก็อาจจะคุ้นเคยมากกว่านะครับเกี่ยวกับรางรถไฟนะครับรถรางไฟฟ้าในเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้รางเนาะมีอิสระเสรีในการที่จะเคลื่อนที่ได้เลยนะครับก็ประกอบด้วยมอเตอร์ไซค์เครื่องบินไอพ่นนะครับรถโดยสารเฮลิคอปเตอร์บอลลูนเครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำนะครับแล้วก็รถบัสอีกหนึ่งคันนะครับพาหนะเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้รางนะครับแต่ที่เชื่ออยากจะย้อนนิดนึงเนาะคำว่าใช้รางกับคำว่าประจำทางก็แตกต่างกันนะครับรถสามารถวิ่งประจำทางได้โดยไม่ต้องใช้รางนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจคุณลักษณะไหนของวัตถุที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับหมดหรือยังนะมาอีกอันนึงครับอันนี้อาจจะเป็นโลกที่เริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันใช่ไหมครับเราเริ่มใช้พาหนะที่เป็นพาหนะรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพื่อนคนนี้ก็เลยแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นพาหนะที่ขับใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหรือวิ่งโดยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่สองก็คือใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนนะครับรถมันวิ่งได้โดยใช้น้ำมันนะครับคราวนี้เพื่อนแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับที่ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าเพื่อนบอกว่ามี2พาหนะ1ก็คือรถรางไฟฟ้า2ก็คือรถบัสไฟฟ้านะครับก็ถูกต้องนะครับขึ้นอยู่การตีความเลยครับเนาะเดี๋ยวนี้เรามีพาหนะที่มันใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะจัดไว้ตรงไหนก็ได้และนักเรียนก็ลองอธิบายให้กับทีเชอร์ฟังว่าเอ๊ะนักเรียนเคยไปเห็นที่ไหนเคยรู้มาจากไหนว่าสิ่งเหล่านี้มันขับเคลื่อนโดยไฟฟ้านะครับเพื่อนคนนี้เอามอเตอร์ไซค์ไว้ในการขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนาะแต่จริงๆในปัจจุบันก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งก็แล้วแต่การตีความของนักเรียนนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนด้วยน้ำมันก็ยังมีรถมีเครื่องบินมีรถบัสนะครับมีเฮลิคอปเตอร์มีบอลลูนบอลลูนขับใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนยังไงนะครับก็คือในการจุดเผาไหม้ไฟใช่ไหมครับเพื่อไปเผาอากาศมันก็ใช้น้ำมันแก๊สนะครับเป็นตัวเผาไหม้นะครับเครื่องบินแล้วก็รถไฟนะครับก็อย่างที่ที่เชื่อบอกนะครับปัจจุบันนี้มันมีตัวเลือกหลากหลายนะครับมันอาจจะมีรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่านักเรียนก็สามารถจัดกลุ่มได้ตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนอธิบายให้ที่เชื่อฟังนะครับจากที่นักเรียนเห็นนะครับเราเห็นได้ว่าของสิ่งเดียวกันเนาะเราสามารถจัดกลุ่มได้หลายแบบหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่นักเรียนเลือกใช้ในการจัดกลุ่มนะครับอย่างในเช่นในพาหนะเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มเราสามารถแบ่งได้ 4-5 แบบเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราสนใจแบบไหนแล้วการแบ่งแบบนั้นน่ะจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรใช่มั้ยครับถ้าเกิดเรากำลังจะบอกว่าเราอยากจะให้นักเรียนรู้จักพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องใช้เกณฑ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนะครับหรือว่าถ้านักเรียนอยากจะสนใจพาหนะที่อยู่บนบกหรืออยู่ในอากาศนะครับเราก็ต้องใช้สถานที่หรือว่าบนบกในอากาศเนี่ยเป็นตัวแบ่งกลุ่มของมันนะครับตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับผม
1: โอเคเป็นไงครับผลงานของเพื่อน บางคนก็จัดกลุ่มได้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจัดกลุ่มไปทำไมการจัดกลุ่มมันมีประโยชน์อะไรนะครับลองดูนี่ครับรูปนี้นี่ก็เป็นการจัดกลุ่มเนาะเราเอาภาชนะใช่ไหมมาแยกประเภทของเครื่องใช้อันนี้มีการแยกเป็นกี่ประเภทครับนักเรียนแยกเป็น4ประเภทเนาะประเภทที่1ก็คือเป็นดินสอสีใช่ไหมเป็นปากกานะครับเป็นเครื่องระบายสีนะครับเป็นกรรไกรการจัดกลุ่มก็ทำให้มันของถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเนาะเวลาเราจะหาอะไรเราก็ไปค้นหานะครับในกล่องนั้นๆเราก็จะหาของได้ง่ายขึ้นมีความเป็นระเบียบอันนี้คือประโยชน์อย่างที่1ของการจัดกลุ่มอย่างที่2ครับลองดูครับคิดว่าอยู่ที่ไหนครับรูปนี้เป็นร้านค้าเนาะนะครับมีการจัดกลุ่มหรือเปล่านักเรียนของถูกวางเป็นกลุ่มๆนะของประเภทเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันข้อดีคืออะไรครับลองนึกภาพเราไปร้านค้านะร้านหรือร้าน 7-Eleven นะครับหรือถ้าในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นร้านโชห่วยอะไรเงี้ยเนาะเราเดินเข้าไปปุ๊บเรารู้ว่าเอ้ยเราอยากได้ของสิ่งนี้มันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะแล้วมันมีของที่คล้ายๆกันอยู่ใกล้ๆกันมันทำให้เราเข้าถึงง่ายขึ้นใช่ไหมมันทำให้เราหาสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีติดราคาไว้ด้วยเนาะเราก็รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันวางคละๆกันมันก็หายากเนาะลูกค้าก็หาของยากแล้วก็จะติดราคาบอกก็ยากนี่คือประโยชน์ของการจัดกลุ่มนะครับทำให้เราสามารถจัดของให้เป็นระเบียบเข้าถึงได้ง่ายหาได้ง่ายนะครับสามารถขายของได้ดีขึ้นนะครับรูปนี้ก็เป็นการจัดกลุ่มอีกแบบนึงนะแต่ว่าลักษณะในการจัดกลุ่มแตกต่างออกไปเนาะอันนี้เป็นการจัดกลุ่มตามการจัดเก็บใช่ไหมครับของที่เสียเร็วหรือของที่อยากให้มันเย็นเพราะลูกค้าชอบนะถ้ามันเย็นลูกค้าจะชอบและจะซื้อก็เอาไว้ในตู้เย็นใช่ไหมของบางอย่างไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นก็วางไว้ใช้ข้างนอกได้นะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถจัดเก็บของได้ยาวนานแล้วก็สามารถขายมันได้ดียิ่งขึ้นด้วยสรุปนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่เราตั้งเป้ามาข้างต้นเนาะเราอยากให้ทีเชอร์อยากให้นักเรียนทุกคนสามารถจัดกลุ่มได้ซึ่งวันนี้เราเรียนรู้ว่าในการจัดกลุ่มหนึ่งเราต้องกำหนดเงื่อนไขของการจำแนกก่อนนะว่าเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกในการจัดกลุ่มจากนั้นก็ลองดูว่าเอ๊ะมันจะมีกี่กลุ่มนะแต่ละกลุ่มมันมีลักษณะสำคัญอะไรก็ลองเขียนไว้นะครับแล้วก็เอาสิ่งของที่เราสนใจเนี่ยมาจัดลงในกลุ่มที่มันมีลักษณะที่ตรงและสอดคล้องกันนะครับและจุดประสงค์ของการจัดกลุ่มก็เพื่อจัดระเบียบจัดระบบให้มันเรียบร้อยเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงได้ง่ายนะเป็นประโยชน์ในการค้นหามันได้ง่ายนะครับแล้วก็สิ้นสุดนะครับบทเรียน Coding for Better Life ในวันนี้สำหรับนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้เราได้ลงมือทำเนาะนะเราได้ลองจัดจำแนกด้วยตัวเองนะครับเราได้คิดสะท้อนว่าเอ๊ะเกณฑ์ในการจัดจำแนกที่ดีมันเป็นยังไงเราได้มาคุยกันว่าประโยชน์ของการจัดจำแนกคืออะไรและสุดท้ายเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปดูว่าในชีวิตจริงของเรานะลองท้าทายตัวเองนำไปใช้ว่าในชีวิตจริงเราจะทำอะไรให้มันเป็นระบบมากขึ้นได้บ้างนะครับทำอะไรให้มันเรียบร้อยทำอะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยอาศัยการจัดกลุ่มของเรามาเป็นตัวช่วยนะครับหวังว่านักเรียนจะสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้นะครับแล้วเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับกิจกรรม Coding for Better Life นะครับสำหรับวันนี้ก็ปิดคลาสครับ

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม

ดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เวลากินเจเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์ไม่ได้และแบบนี้มันจะทำให้เราขาดโปรตีนไหมคะเพราะว่าในโปรตีนเกษตรเนี่ยมันจะเหมือนกับโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ปะคะ
1: ถ้าแพลอยากรู้วันนี้นะคะเดี๋ยวครูเชษจะพาไปหาคำตอบกันค่ะตอนถอดรหัสโปรตีนจาก DNA
2: กินทั้งนั้นเลย
1: โอ้กินอะไรอยู่ครับแ
3: ฟลกินอาหารเจค่ะเชนี่ดูสิคะ
1: โอ้ปีนี้กินเจเหมือนกันเหรอคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะดูดีใช่ไหมคะเนี่ยเขาเห็นว่าคุณเชยกินมาหลายปีแล้วใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งปีนี้เป็นปีชงของเขาด้วยค่ะเขาบอกว่ากินเจได้ทั้งทำบุญแล้วก็ได้ทั้งดีท็อกร่างกายก็เลยตั้งใจว่าปีนี้จะกินเจให้ครบทุกวันเลย
1: โอ้ดีมากเลยคะเนี่ย
3: คุณเชยเดี๋ยวนี้นะอาหารเจเขาพัฒนาไปเยอะมากเลยนะคะดูสิมีโปรตีนเกษตรเหมือนไก่จริงๆเลยอ่ะอร่อยด้วยค่ะ
1: นี่เลยค่ะน้ำเต้าหู้สูตรพิเศษเนี่ยก็เป็นอาหารเจเหมือนกันนะคะครูเนี่ยได้ลองทำแล้วลองชิมแล้วดีมากเลยครูเอาสูตรมาจากรายการโฮมรูมค่ะ
3: โอ
1: ้อร่อยมากๆเลยก็เลยอยากให้แพลได้ลองชิมบ้าง
3: ดีค่ะเพราะสลัดอย่างเดียวไม่น่าอิ่มแน่เลยค่ะแล้วมันทำยังไงเหรอคะ
1: เดี๋ยวไปดูในรายการกันค่ะ
4: เท่าที่ผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าน้ำถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้ที่อร่อยเนี่ยต้องเข้มข้นหมายเพราะว่าเขาบอกว่าจะแบบใช้คั้นแค่น้ำเดียวอะไรเง
1: ี้
4: ยเกี่ยวไหมอันนี้เกี่ยวไหมอาจารย์
5: เกี่ยวค่ะเกี่ยวเหมือนกันเพราะว่าความเข้มข้นก็คือนมถั่วเหลืองเนี่ยของเราใช้ถั่ว500กรัมนะคะถั่วแห้งๆนะคะแห้ง
4: ๆอันนี้เอาให้ดูอันนี้คือถั่วแห้งเลย
5: นี่ถั่วแห้งเลยนะคะ500กรัมนะคะแช่น้ำถ้าจะใช้ก็แช่น้ำถ้าเป็นถั่วทั้งเม็ดเนี่ย6-8ชั่วโมงนะคะ
1: แล้วอันนี้
5: มันจะบานอันนั้นถั่วผ่าซีกเพื่อสะดวกในการแช่นะคะ
1: แต่ว่าต่างมันต่างกันยังไงคะถ้าจะใช้หรือว่าแค่อันนี้เพื่อความสะดวก
5: แช่ผ่าซีกเพื่อความสะดวกเพื่อแช่ให้มันระยะย่นระยะเวลาการแช่
6: ถ้าเป็นถั่วเต็มเม็ดแช่กี่ชั่วโมงนะคะ
5: 6-8ชั่วโมง
6: และถ้าเป็นแบบผ่าซีกแล้ว
5: 2-3ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้ว
1: เราก็สามารถซื้อถั่วผ่าซีกมาแช่ได้เลย
5: จะแพงกว่ากันนะคะ
1: ค่ะแพงกว่าไหมคะอาจารย
5: ์ก็ประมาณ10กว่า
4: อยู่ที่ปริมาณที่ทำนะคือถ้าทำเยอะก็ใช้ถั่วผ่าซีกดีกว่าแต่ถ้าทำเล็กน้อย
5: ไม่ถ้าเรามีเวลาแช่แล้วก็ใช้ถั่วอันนี้ดีกว่าถั่วเม็ดเนี่ย
6: ค่ะแช่ออกมาแล้วรูปร่างหน้าตาของถั่วเหลืองของเรา
5: จะได้เป็นประมาณครึ่งกิโลจะได้วันนี้เราลดครึ่งกิโลเนี่ยมันจะได้1กิโล
1: ค
4: ่
1: ะ
4: อ๋อเพราะว่าดูดน้ำเข้าไป
1: 1กิโลเนี่ยจะทำเป็นน้ำเต้าหู้ได้ประมาณเท่าไหร
5: ่ประมาณ4ลิตรค่ะ
6: สี่ลิตร
4: เยอะ
6: เยอะค่ะ
5: ก็แ
4: ค่
5: แล้วทีนี้เราก็จะเตรียมเลยนะ
4: อันนี้ต้องมีหลังจากแช่มาแล้ว
5: แช่มาเรียบร้อยแล้วล้างให้สะอาดแล้ว
4: ล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลย
1: ทีนี้เราจะขั้นตอนอะไรต่อไป
5: เราก็ใส่ไปในเบเดอร์แล้วก
4: ็ผมรู้สึกว่าเปลือกหายไปคือตอนที่แช่แล้วเปลือกมันจะหลุดออกไป
5: แช่แล้วมันก็จะหลุดออกไปมันก็ลอยไปกับน้ำเวลาเราดินน้ำล้างให้สะอาด
4: ครับผมก็คือเอาเปลือกทิ้งไปให้เหลือแต่
6: เปลือกก็จะเป็น
4: เม็ดข้างในนะครับโอเคเดี๋ยวใครเอาเปลือกไปปั่นด้วยไม่เอานะ
5: ปั่นได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้กินแกะเราต้องใช้
1: เราต้องกรองอยู่แล้ว

0: เกิดติดมาก็ได้
1: ได้ไม่เป็นไร
0: ไม่ต้องไปนั่งหยิบออกกันให้หมดนะ
2: ก็ใส่เบนเดอร์ปั่นเลยนะคะ
1: แล้วก็เติมน้ำ
2: ค่ะ
1: วันนี้เราทำครึ่งส่วนนะคะจากนั้นก็
2: แล้วใส่ถั่วเหลืองประมาณเท่าไหร่ต่อน้ำประมาณเท่าไหร่คะ
1: ครึ่งต่อครึ่งไงคะ
3: อันนี้เอาหมดเลยไหมคะ
0: พอไหมครับอาจารย์มันจะปั่นไม่ได้
1: มันจะล้นนะคะแล้วก็น้ำใส
2: ่ค่ะ
1: เราชั่งจากแห้งๆก่อนนะคะ500กรัมแล้วก็ใช้น้ำ4ลิตร
0: ค
1: ่ะ
0: ปั่นเลยไหมครับอาจารย
1: ์ปั่นเลยค่ะ
0: ปั่นแรงเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: สมูทตี้นมถั่วเหลือง
3: ถั่วเหลือง500กรัมน้ำ4ลิตร
2: ค่ะแล้วเราต้องเอามาเทใส่อะไรคะจ๊ะ
1: ใส่กระชก็ใส่ผ้าขาวบางกองเนี่ยกอง
2: วางไว้บนตรงกลางเลยนะคะ
0: ตอนนี้มาเลยครับแล้วก็เทลงไปเลยปึ๊บๆๆล้น
2: เล
0: ยกัน
2: โอ้เนื้อนวลเนียนมากเลยนะ
1: คะ
2: สังเกตจะเป็นฟองๆเลยค่ะอาจารย
0: ์ตัวนี้ก็เอามาทำเต้าหู้ได้
3: ก็เลยถามว่ามาทำอะไรได้
1: ต่อโอกาสตัวนี้เอาไปทำขนมหม้อแกงนะคะ
2: ค
1: ุกกี้บาเยียเคยกินบาเยียไหมคะ
0: บาเยียเคย
1: บาเยียของอาหารของอิสลาม
2: ค่ะ
1: แล้วก็ข้าวเกรียบข้าวน้ำพริกเผาได้หมดเลย
2: โอ้โห
3: เราต้องบีบไหมคะอย่าง
0: นี้
1: ต้องบีบค่ะต้องบีบคัน
0: คือจริงๆแล้วทำทานเองที่บ้านก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวน
2: ะ
0: เพราะว่ามันจะต้องสลับกันหลายๆคนบีบจะมีคน
2: เยอะจริงๆเด็กๆเล็กๆก็ช่วยได้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆได้ขยับนิ้วเยอะๆแบบนี้ค่ะ
1: จ
2: ะ
1: ใช้ในนวดด้วยไปด้วยนะ
2: ก็มือแดงไปหมดเลย
0: อันนี้นะครับคือที่เราบอกว่าอันนี้คือถ้าน้ำเดียวแบบนี้จะเข้มข้นขออาจารย์ที่ทำได้สักกี่น้ำครับน้ำเดียวพอเลยไหม
1: น้ำเดียวพอ
0: น้ำเดียวถ้าเกิดเราไปทานบางที่รู้สึกว่าน้ำเต้าหู้ไม่เข้มข้นเนี่ยเขาเอากากเนี่ยลงไปปั่นแล้วก็กรองอีกรอบนึงมันก็เลยไม่เข้มข้น
1: ของเราละเอียดแล้วเราไม่ต้องครั้งเดียวพอ
2: น้ำเดียวเลยนะ
1: น้ำเดียวเลย
0: เหมือนการคั้นหัวกะทิอย่างเงี้ยนะครับ
1: ใช่ค่ะใช่
0: เขาจะน้ำเดียวเลย
2: ค่ะ
0: คือถ้าใครมีแรงเยอะกว่านี้ก็
2: ให้ค
0: ุ
2: ณผู้ชมดูหน่อยนะคะว่าหน้าตาของน้ำเต
0: ้
2: าห
0: ู้
2: ที
0: ่อยากให้คนจริง
2: ๆข้นจริงๆนะคะเห็นไหมคะยังให้คุณผู้ชมได้ชมหน่อย
0: ยังให้ดูว่าข้นเหมือนแบบเหมือนนมแบบนมสดๆแบบเพิ่งคั้นออกมาอย่างนี้ถามแล้วทำอะไรต่อครับอาจารย์หลังจากนั้น
1: จะต้มสิคะต้มให้เดือดอันนี้
0: ใช้ไฟแรงหรือไฟอ่อน
1: ไฟปานกลางค่ะ
0: ต้องใช้ไฟปานกลางนะครับ
3: ไฟปานกลาง
0: ต้องคนไหมครับอาจารย
1: ์คนสิคะเพราะว่ามันมีโปรตีนสูงมันจะไหม
0: ้อันนี้ยกให้เก่งละ
2: ไฟกลางห้ามใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวจะไหม
1: ้
2: ค่ะอาจารย์เห็นอาจารย์เตรียมใบเตยมาด้วยเป
1: ็
2: นส่วนผสมในนี้
1: ถ้าบางคนไม่ชอบกลิ่นของถั่วเหลืองเราก็จะเติมใบเตยลงไปใส่ใบเตยลงไป
3: บำรุงหัวใจด้วย
2: แม้พูดถึงเรื่องหัวใจนี่จำแม่นเลยนะคะ
3: จำแม่น
2: ค่ะ
3: หัวใจไม่ค่อย
1: ใส่ไปสองกับใบสองกับใบให้กลิ่น
2: ใส่เยอะๆหน่อยเก่ง
3: จะได้กระชุ่มกระชวยนะคะอาจารย์คะระหว่างนมกับบางคนเนี่ยเลือกกินน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองอย่างเงี้ยแทนนมสด
1: ถ้าบางคนแพ้นมวัวนมวัวนี่มันมีเอนไซม์ต้องย่อยนมโดยเฉพาะถ้าตัวนมวัวโดยเฉพาะไงฮะถ้าบางคนไม่มีก็เลยแทนใช้นมถั่วเหลืองแทนได
3: ้มันเหมาะกับคนลดน้ำหนักด้วยไหมคะอาจารย์
1: ถ้ากินเยอะๆถ้าใส่น้ำตาลเยอะๆก็ไม่ลดนะคะ
3: ต้องไม่ใส่น้ำตาล
1: ต้องไม่ใส่น้ำตาล
2: จริงๆในนมถั่วเหลืองมีแคลเซียมด้วยแต่ว่าถ้าหากใครอยากจะกินนมถั่วเหลืองแทนนมสดเนี่ยต้องทานปริมาณมากกว่าหน่อยเพราะปริมาณแคลเซียมในนมถั่วเหลืองจะน้อยกว่านมวัวนมสดอะไรเงี้ยนะคะ
1: นมถั่วเหลืองเนี่ยมันมีโปรตีนสูงใช่ไหมเวลาเขาต้มเนี่ยต้มไม่สุกมันก็เกิดการตกตะกอนหรือไม่ก็ใช้น้ำที่รองจากก๊อกมันจะมีคลอรีนจะทำให้โปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยตกเป็นเคิร์ดเลย
3: เราก็ต้องใช้น้ำสะอาด
1: น้ำที่เราดื่มน้ำที่เราดื่ม
3: ค่ะอันนี้เดือดแล้วใช่ไหม
1: เดือดแล้วค่ะ
3: คนปิดเลยไหมคะ
1: ปิดเลยค่ะ
2: น้ำตาลสัดส่วนประมาณเท่าไหร่คะ
3: ได้ค่ะคุณบุ๊ค
1: ถ้าถั่วครึ่งกิโลนะคะแล้วก็น้ำตาลน้ำ4ลิตรน้ำตาลแค่300กรัม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้เราแค่ใส่แค่ประมาณ2ช้อนก็พอ
3: 2ช้อนโต๊ะนะคะ
1: ไม่หวานมาก
2: ถั่วเหลือง500กรัมครึ่งกิโลน้ำ4ลิตรแล้วก็น้ำตาล
1: 300กรัม
2: 300ค่ะ
3: วิธีนอกจากใส่ใบเตยเพื่อดับกลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของถั่วเหลืองแล้วเนี่ยมีใส่อย่างอื่นอีก
1: บางอื่นก็อาจจะใส่อะไรอ่ะช็อกโกแลตลงไปได
2: ้ช็อกโกแลตแล้วค่ะ
1: กาแฟก็เข้าค่ะแล้วก็เฮียบูบอยอะไรพวกนี
2: ้
1: น้ำหวานน้ำหวาน
3: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าใส่บางคนเนี่ยเลือกใส่ขวดขายก็มีเหมือนกันอย่างเช่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เริ่มบรรจุขวดขายแต่ว่าถ้าเราจะไม่ใช้เป็นใส่ถุงใส่ขวดขายแบบเนี้ยต้องทำความสะอาดต้อง
1: ก็คือเอาขวดเนี้ยนะคะไปลวกในน้ำอุณหภูมิประมาณสัก80องศา
3: หนูไม่ลวกไม่ได้หรอคะหนูล้างน้ำสะอาดแล้วก็บรรจุ
1: อ๋อมันก็จะอยู่ได้ไม่นานอันนี้จะอยู่ได้2อาทิตย์
3: แล้วถ้าหนูไม่ลวกมันอยู่ได้เท่าไหร่คะอาจารย์

0: เดียวถ้าขึ้นอยู่กับความสะอาดถ้าคุณตั้งเอาไว้อย่างเงี้ยแบคทีเรียอะไรมันก็ลงไปได้
1: นวด80องศาก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ด้วย
0: ใช่ใช่เป็นการทาเชื้อไรธรรมดาธรรมดามากเลย
1: เพิ่มเติมลงไปด้วยนะคะ
2: เผื่อผมด้วยนะ
3: ได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะ
0: ลวกเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปให้แค่ไปดูพอขวดนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็ช็อกด้วยน้ำเย็นก็คือแช่ไปในน้ำเย็น
1: ค่ะ
0: เป็นการพาสเจอไรซ์แบบธรรมดามาก
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาจะเก็บอันนี้ไว้ในห้องในตู้เย็นในช่องธรรมดาเนี่ยนะคะประมาณ2อาทิตย
1: ์ครับโอ้ได้2อาทิตย์เลย
0: 2อาทิตย์ค่ะแล้วเวลาจะดื่มก็เอามาขวดนึงดื่มได้สบาย
2: ครับพอดีเห็นอาจารย์แนะนำอย่างนี้เผื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้ทำน้ำเต้าหู้แต่ทำธุรกิจเกี่ยวกับต้มน้ำแก๊กฮวยต้มน้ำตะไคร้ต้มน้ำกระเจี๊ยบขายใช้วิธีนี
0: ้วิธีเดียวก
2: ันก็คือลวกขวดแล้วก็เอาไปช็อกน้ำเย็นนี้ก็ทำให้เก็บไว้ได้นานขึ้นด้วยก็ใครก็เอาไปทำเป็นอาชีพเพิ่มได้นะครับ
1: เคล็ดลับก็คืออย่างที่อาจารย์บอกสะอาดค่ะ
0: แล้วก็อะไรอะอร่อย
1: ค่ะแล้ววัตถุดิบต่างๆก็สำคัญแค่น้ำที่เอามาทำก็ต้องใส่ใจด้วยนะ
4: ได้ทุกเวลาเลย
1: ขอบคุณค่ะโอเคได้แล้วน้ำเต้าหู้นะคะ
2: เข้มสีแบบเข้มข้นมากเลยอะฮะ
3: กินเป็นไงบ้างคะพี่โน้ต
2: ใช่เพราะว่าเราคั้นรอบเดียว
1: แต่เวลาเรากินคนกินจะรู้เลยนะคะว่ามันเป็นน้ำเต้าหู้ที่แบบเข้มข้นคุณภาพหรือว่าเป็นแบบที่หลายๆน้ำมีน้ำปนเยอะมาชิมกันเลยดีกว่า
0: ชิมได้เลย
1: อยากชิมแล้วค่ะอาจารย
2: ์ชิมไหนเป็นขวดนี้ฮะ
1: ค่ะ
2: อุ่นๆอย่างนี้น่าจะอร่อย
1: มาก
3: อร่อยไหม
2: เป็นไงครับคุณโน้ต
1: เข้มข้นมาก
3: ฟังดีเลยอะค
1: ่
3: ะ
1: ใช่ค่ะ
3: อร่อยมากเลยสามารถทำเป็นอาชีพได้อีกอาชีพนึงซึ่งน้ำเต้าหู้ขายดีมากแล้วขายได้ทั้งวันด้วยนะคะและแน่นอนว่าความสะอาดนะแล้วก็ความอร่อยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
5: ว้าวแค่ดูวิธีทำก็น่ากินมากๆเลยค่ะคุณเช่เอ๊ะแต่ว่าเวลากินเจเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์ไม่ได้แล้วแบบนี้มันจะทำให้เราขาดโปรตีนไหมคะเพราะว่าในโปรตีนเกษตรเนี่ยมันจะเหมือนกับโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์อะค่ะ
6: อ๋อไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าโปรตีนเกษตรเนี่ยก็ทำมาจากพืชซึ่งพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตสามารถสร้างโปรตีนได้เหมือนกัน
5: โอ้แล้วแบบนี้โปรตีนมันสร้างมาจากไหนอะคะ
6: อ๋อการสร้างโปรตีนเนี่ยก็จะสร้างมาจาก DNA ทีค่ะ
5: อ๋อ DNA สร้างโปรตีนได้ยังไงอะคะครูเช
6: ่อ๋อถ้าแพลวอยากรู้วันนี้นะคะเดี๋ยวครูเช่จะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซ่าท้าทดลองแพรวเคยได้ยินคำว่าเซ็นทรัลดอกมาไหมคะ
5: เคยได้ยินวันนี้ครั้งแรกเลยค่ะครู
6: โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเล่ากันว่าเซ็นทรัลดอกมาคืออะไรเซ็นทรัลดอกมาเนี่ยเป็นแนวคิดในการอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของ DNA ค่ะปกติแล้วนะคะในสิ่งมีชีวิตของเราเนี่ยก็จะมี DNA อยู่ในเซลล
5: ์
6: ทำหน้าที่ในการเก็บสารพันธุกรรมแล้วก็ส่งต่อสารพันธุกรรมโดยในการส่งต่อสารพันธุกรรมนะคะก็คือการเปลี่ยน DNA ให้เป็น mRNA แล้วก็เปลี่ยน mRNA ให้เป็นโปรตีนเพื่อจะใช้ในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะ
5: แบบนี้ central dogma ที่ครูเชฟพูดถึงก็คือวิธีการเปลี่ยน DNA ให้กลายเป็นโปรตีนเหรอคะ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แล้วมันมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
6: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกก่อนละกันเนาะ
5: ได้เลยค่ะเริ่มยังไงคะ
6: เวลาที่เราจำเป็นจะต้องส่งต่อสารพันธุกรรมเนี่ยในเซลล์เองจะต้องมีการจำนวน DNA ก่อนค่ะโดยในการเพิ่มจำนวน DNA หรือการจำลอง DNA เนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนหลักแพลเคยจำได้ไหมว่า DNA ที่ครูเคยบอกอ่ะมันจะเป็นเกียร์คู่ใช่เวลาที่เขาจำเป็นจะต้องจำลอง DNA ขึ้นมาจำนวนเยอะ
5: ค่ะ
6: ก็คือจะต้องทำให้ DNA แยกเป็นสายเดี่ยวก่อนค่ะแล้วค่อยเพิ่มจำนวน
5: โ
6: อ้แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าการที่ DNA อยู่กันเป็นสายคู่เนี่ยเขาจะไม่สามารถจำลองตัวเองได้ดังนั้นขั้นตอนหลักนะคะอันดับแรกก็คือ1ต้องทำการแยกสาย DNA ก่อนค่ะโดยในการแยกสาย DNA นะคะก็จะมีเจ้าโปรตีนตัวนึงค่ะเข้าไปจับเพื่อทำการให้ DNA มันแยกออกจากกันหลังจากนั้นนะคะโปรตีนฮีริเคตก็จะเข้าไปตัดพันธะค่ะเพราะว่าระหว่างพันธะของตัว DNA เนี่ยก็จะมีพันธะไฮโดรเจนที่มันติดกันอยู่ถูกไหมเชื่อมกันอยู่ตัวฮีริเคตก็จะไปตัดพันธะไฮโดรเจนออกทำให้ DNA ทั้ง2สายแยกออกจากกันแต่พันธะไฮโดรเจนน่ะสามารถกลับมาติดกันเองได้ด้วยค่ะแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าในเซลล์เองก็จะมีโปรตีนอีกตัวนึงค่ะคอยมาจับไว้ป้องกันไม่ให้เกี่ยวคู่นั้นกลับเข้าไปที่เดิมแล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการการเพิ่มจำนวน DNA ต่อไป
5: แล้วแบบนี้เซลล์จะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่า DNA ที่มันสังเคราะห์มาเนี่ยถูกต้องแล้วอะค่ะ
6: อ๋อในกระบวนการของการสังเคราะห์ DNA เนี่ยก็จะมีเจ้า DNA polymerase 1ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ในระหว่าง

0: มีการสังเคราะห์ค่ะก็จะมีการตรวจสอบตัวเขาเองด้วยว่าเขาต่อเจ้าตัวเบสถูกหรือเปล่าถ้าเกิดผิดเขาก็จะตัดทิ้งโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เขาทำการสังเคราะห์ DNA เนี่ยก็จะได้ DNA สายใหม่ในทิศทาง5พามไป3พาม
1: เมื่อกี้ที่ครูเชฟบอกว่า3พาม5พามอะไรเนี่ยมันคืออะไรนะคะ
0: อ๋อตำแหน่ง3พาม5พามที่บอกนั่นนะคะ

0: แหล่งที่ OH นะคะจับกับคาร์บอนตัวที่3เวลาที่ DNA เขาจับกันเป็นเกลียวคู่แบบนี้นะคะทิศทางก็จะเป็น3พามไป5พามเส้นหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น5พามไป3พามในเวลาที่เราสังเคราะห์ DNA อะค่ะเขาจะต้องได้สาย DNA ในทิศทาง5พามไป3พามเสม
1: อ
0: แต่เมื่อ DNA template ของเราหรือ DNA ต้นแบบของเราเนี่ยมีทั้งฝั่ง5พามไป3พามและ3พามไป5พามทำให้การสังเคราะห์โดย DNA polymerase เนี่ยจะต้องมี2แบบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แบบแรกถ้าตัวเทมเพลตเนี่ยเป็น3พามไป5พามเวลาสังเคราะห์สายใหม่ก็จะได้ทิศทางตรงข้ามก็คือ5พามไป3พามก็ได้สายยาวเลยค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่เทมเพลตเป็น5พามไป3พามดีเอ็นเอโพลิเมอเรสไม่สามารถที่จะสังเคราะห์จาก3ไป5ได
1: ้
0: ก็เลยทำการสังเคราะห์จาก5ไป3 5ไป3สั้นๆเขาจะเรียกอีกชิ้นส่วน DNA ที่ได้สั้นๆเนี่ยค่ะเรียกว่าโอคาซากิ
1: โอคาซากิ
0: ใช่ค่ะซึ่งชื่อชิ้นส่วนนี้นะคะก็ถูกค้นพบโดยชาวญี่ปุ่นค่ะที่เขาเป็นนักชีววิทยาโมเลกุลก็คือคุณเรอิจิแล้วก็คุณซูเนโกะโอคาซากิ
1: แล้วคราวนี้การสังเคราะห์ DNA ค่ะมันจะจบลงเมื่อไหร่หรอคะ
0: หลังจากที่เขาเนี่ยค่ะทำการต่อสาย DNA ในสายที่เป็นโอคาซากิแล้วเนาะก็จะได้ DNA สายยาวใช่ไหมคะแล้วเจ้า DNA polymerase จะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยควรหยุดแล้วใช่ไหมคะโดยตำแหน่งของ DNA เองอะค่ะเขาจะมีการจดจำ20เบสว่าตรงเนี้ยคือจุดหยุดได้แล้วนะเจ้า DNA polymerase ก็จะหลุดออกไปโดยอัตโนมัติค่ะจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเนี่ยจะมีการกำหนดไว้แล้วเพื่อให้แพลวนะคะเข้าใจมากขึ้นและเห็นภาพชัดขึ้นวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมให้มาทำพร้อมกันเลยค่ะในกิจกรรมจาก DNA สู่โปรตีนค่ะนี่ค่ะกิจกรรมจาก DNA สู่โปรตีน
1: นี่เรามีอะไรเต็มไปหมดเลยคะเนี่ยมีเลข3เลข5ตัวอักษรเต็มไปหมดเลย
0: นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการจำลอง DNA ก่อนก็คือตอนนี้นะคะครูมี DNA template หรือว่า DNA ต้นแบบมาให้โดยทิศทางก็จะเป็น3พามไป5พามอย่างที่เห็นแล้วก็จะมีตัวอักษรที่แพลวเห็น TACG ถูกไหม
1: ค่ะ
0: TACG นะคะก็คือแทนเบสอย่างที่ก็คือไทมีน A ก็คืออะดีนีน
1: ค่ะ
0: C คือไซโตซีนค่ะแล้วก็ G ก็คือกวานีนนั่นเองโดยในดินเอก็จะมีเบสทั้งหมด4แบบ
1: ค่ะ
0: ก็จะเรียงสลับกันไปสลับกันมาวันนี้ก็เลยให้ DNA template มาให้นะคะ
1: แล้วเราต้องทำยังไงต่อคะทีนี
0: ้คราวนี้ค่ะแพลวก็จะต้องทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาอีก1สายและในการสังเคราะห์ DNA นะคะเราก็จะต้องสังเคราะห์ในทิศทางตรงกันข้ามแล้วก็ต้องทำให้เบสจับกันโดยต้องเป็นเบสคู่สมด้วยนะ
1: คู่สมก็คือต้องเอาให้มันอยู่ถูกคู่กันอย่างนั้น
0: ถูกต้องค่ะอย่างเช่นตัว T ไทมีนจะสามารถจับได้กับตัว A อะดีนีนและตัว C คือไซโตซีนจะต้องจับกับตัว G ก็คือกวานีนเท่านั้นค่ะ
1: พอนึกออกแล้วค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวน้องๆและพี่แพลวนะคะมาลองดูกันค่ะว่า DNA ที่สังเคราะห์ใหม่ขึ้นมานั้นจะมีลำดับเบสถูกต้องหรือเปล่า
1: โอเค
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคค่ะ

0: โอเคเก่งมากครับ
1: แ
0: ม
1: ่แล้ว
0: คราวนี้นะคะจาก DNA ที่มีอยู่แค่สายเดียวก็ถูกสร้างขึ้นมาเป็น2เท่าไปเรื่อยๆค่ะเมื่อในเซลล์นะคะมีปริมาณ DNA ที่มากพอก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปค่ะ
2: คืออะไรคะ
0: ตอนนี้นะคะเราได้สาย DNA ที่เราเพิ่มจำนวนแล้วก็จำลองมาแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนจาก DNA ให้เป็น RNA ค่ะ
2: เปลี่ยนจาก DNA ไปเป็น RNA ยังไงคะ
0: ขั้นตอนการสร้างสาย RNA เนี่ยก็คล้ายๆกับ DNA เหมือนกันค่ะเพราะปกติแล้วเวลาการที่เราสร้าง DNA จะมี DNA polymerase แต่พอเป็น RNA ก็จะใช้ RNA polymerase เข้ามาจับเหมือนกันและการสังเคราะห์เนี่ยก็คล้ายๆกันเพราะว่าต้องใช้ DNA ต้นแบบที่เป็นสาย3พาร์มและ5พาร์มเท่านั้นค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วเมื่อเราทำการสังเคราะห์แล้วนี่คะ DNA ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสายเดียวหรือว่าเรียกว่า single strand ค่ะโดยข้อแตกต่างระหว่าง DNA กับ RNA เนี่ยก็มีอยู่ด้วย

0: ืออะไรคะ
1: ปกติแล้วนะคะ DNA เนี่ยก็จะมีเบสอยู่4ชนิดก็คือ A T C G ถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ใน RNA ค่ะจะมีเบส4ชนิดเหมือนกันแต่ต่างตรงที่ใน RNA จะไม่มีตัว T คือไทมีน
0: อ้าวแล้วมีอะไรแทนนะคะ
1: ก็จะมีตัว U ค่ะยูราซิลมาแทนโดยในการที่จะสังเคราะห์เจ้า RNA ออกมานะคะก็จำเป็นที่จะต้องใช้เบสคู่สมเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยค่ะโดย C ก็คู่กับ G
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ A จากเดิมใน DNA เนี่ยคู่กับ T ใช่ไหมก็จะต้องถูกเปลี่ยนค่ะจาก A ก็จะคู่กับ U แทน
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะ
1: ถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะคะสังเคราะห์เจ้า RNA กันค่ะ
0: จัดไปค่ะ
1: นี่ค่ะเอา A เอาไปวางเลย
0: ได้เลยค่ะ
1: ครูก็มีการ์ดให้เหมือนเดิม
0: ต้องเป็น5พรามไป3พรามเหมือนกันใช
1: ่ใช่ค่ะเอ๊ะเมื่อกี้จาก5พรามไป3พรามคือเส้นของ RNA ใช่ไหมดังนั้น DNA ต้นแบบเราควรใช้เส้นไหนดีคะเพราะตอนนี้เรามี2เส้นน่ะ
0: ใช้3พรามไป5พรามหรือเปล่าคะ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากที่จำได้โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาสังเคราะห์ไอโดยใช้ DNA เทมเพลตที่เป็นฝั่ง3พรามไป5พรามนี่คือเส้นบนและทำให้เกิดการสร้าง RNA ในเส้นนี้กันนะ
0: ได้เลยค่ะ
1: โอเคพี่แพรวคะเหมือนเดิมค่ะ

0: เก่งมากค่ะแพรวสาย DNA ที่แพรวสังเคราะห์ได้นะคะเขาจะเรียกว่า mRNA ค่ะหรือว่า messenger RNA เองแล้วกระบวนการที่แพรวเปลี่ยนจาก DNA เป็น RNA เขาจะเรียกว่า transcriptionแล้วต่อไปนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการที่แพรวรอคอยแล้วค่ะ
1: จะเป็นโปรตีนแล้วใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะกระบวนการนี้นะคะเขาเรียกว่า translation
1: translation เป็นยังไงคะ
0: ก็คือการเปลี่ยนเจ้าสาย RNA ให้เป็นโปรตีนค่ะ
1: เย้ ต้องทำยังไงเอ่ย
0: การที่จะเปลี่ยนสาย RNA ให้เป็นโปรตีนนั้นนะคะจะต้องใช้ RNA ตัวอื่นเข้ามาช่วยค่ะ
1: ใช้ RNA ตัวอื่นเข้ามาช่วย
0: อ่ะเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังก็คือตัว RNA นะคะที่เราได้เป็น mRNA หรือว่า messenger RNA ใช่ไหมคะเราจะต้องมีเจ้า tRNA ก็คือ transfer RNA และเจ้า rRNA ก็คือ ribosomal RNA ซึ่งพวกนี้นะคะก็จะล่องลอยอยู่ในเซลล์ตลอดเวลาเวลาที่เราต้องการเปลี่ยน RNA ให้เป็นโปรตีนเริ่มภาพง่ายๆนะคะสาย DNA ที่เราทำการสังเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วนะคะจะออกจากนิวเคลียสแล้วค่ะออกมาอยู่ในไรโบโซม
1: ค่ะ
0: สาย DNA ก็จะล่องลอยอยู่เวลาที่เขาจะเปลี่ยนจากเจ้า RNA ให้เป็นโปรตีนเขาก็จะเริ่มจากการที่ไรโบโซมอล RNA ค่ะเป็นสองมีส่วนของส่วนก้อนเล็กกับก้อนใหญ่เข้ามาจับกับสาย mRNAมันล็อกไว้ก่อนโดยเจ้าตัวไรโบโซมอล RNA นะคะก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวสตาร์ทด้วยแล้วตัว tRNA ค่ะก็จะทำหน้าที่ในการแปลรหัสจาก RNA ให้เป็นโปรตีนโดยปกติแล้วนะคะกรดอะมิโนหรือว่าโปรตีนเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมดหลายชนิดมากเลยแต่ว่าในการถอดรหัสนั้นนะคะเขาก็จะยึดจากตัวเส้น RNA ค่ะโดยจะยึดเอา3โคดอนค่ะก็คือใช้เบส3ตัวของ RNA ในการถอดให้ได้โปรตีน1ตัวและในการสังเคราะห์เจ้าโปรตีนนะคะก็จะต้องมีจุดเริ่มต้นค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยจุดเริ่มต้นนะคะเขาจะใช้ RNA ที่เป็น AUG เป็นตัวสตาร์ททำให้โปรตีนตัวแรกที่จะได้ก็คือเป็นเม็ดไทโอนีนค่ะแต่โปรตีนตัวอื่นนะคะด้วยความที่มันมีรหัสเยอะมากนะคะเขาก็จะใช้ตารางนี้ค่ะ
1: มีเป็นตารางเลย
0: ใช่ค่ะก็คือเขาจะทำการจับคู่เบสคู่ที่1 2และ3แล้วก็ถอดรหัสเป็นโปรตีนออกมานั่นเองค่ะถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสังเคราะห์โปรตีนกันค่ะนี่โปรตีนเลย
1: โปรตีนวางไว้ตรงนี้
0: ใช่
1: โปรตีนแล้ว
0: เดี๋ยวน้องๆนะคะดูรหัสที่เกิดจากบน RNA แล้วก็ดูตารางนะคะแล้วลองจับคู่ดูค่ะว่ากรดอะมิโนที่ได้นั้นคืออะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: มาเริ่มที่ตัวแรกนะคะ AUGนั่นคือเม็ดไทโอนีนนั่นเองค่ะ
1: โอเคค่ะ AUG คือเม็ด
0: โอเคค่ะน้องๆได้ไหนบ้างคะของพี่แพรวและของครูได้แบบนี้นะ
1: เหมือนกันไหม
0: เหมือนกันไม่เอ่ย

0: เคโดยปกติแล้วนะคะสายดินเองเนี่ยไม่ได้มีแค่โปรตีน5ตัวแต่มีโปรตีนเรียงกันเยอะมากเลยค่ะ
1: โอ้โห
0: และสุดท้ายของการสังเคราะห์เนี่ยก็จะมีจุดที่เรียกว่า stop codon พอเมื่อเจ้าไรโบโซมนะคะไปเจอ stop codon ก็จะหยุดการสังเคราะห์โปรตีนค่ะถ้าน้องๆสังเกตดีนะคะในการสังเคราะห์โปรตีนนั้นนะคะจะได้กรดอะมิโนตัวแรกเป็นเมทไธโอนีนเสมอค่ะส่วนกรดอะมิโนตัวสุดท้ายนะคะก็ต้องไปดูค่ะว่าสต็อปโคดอนเป็นอะไรตอนนี้นะคะการสังเคราะห์โปรตีนก็เสร็จสิ้นแล้วแต่เพื่อให้น้องๆ นะคะได้มีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำการต่อสายโปรตีนขึ้นมาให้น้องๆด้วย
1: วู้ต่อยังไงคะ
0: นี่เลยค่ะนี่ครูได้ทำตารางมาให้แล้วก็คือมีตารางที่เป็นเบสตำแหน่งที่1ที่เราถอดกันเบสตำแหน่งที่2และเบสตำแหน่งที่3เราจะเปลี่ยนจากอัน A เป็นโปรตีนโดยโปรตีนในครั้งนี้นะคะเราจะใช้ลูกปัดค่ะเป็นโค้ด
1: ตามนี้เลย
0: ใช่ค่ะซึ่งน้องๆนะคะสามารถเปลี่ยนโค้ดได้ตามที่ชอบเลยแต่ว่าอย่าลืมนะคะโค้ดแต่ละตัวต้องหน้าตาไม่เหมือนกันนะโอเคแล้วเราก็ทำการร้อยลูกปัดตามตำแหน่งของโปรตีนที่เราได้มาเลยค่ะงั้นเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะไปทำการร้อยลูกปัดก่อนแล้วมาดูว่าข้อมือสวยๆที่ได้เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงค่ะ
2: เย
0: ้โอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนเนาะว้าถูกต้องไหมคะครูเช่ถูกต้องค
1: ่
0: ะ
1: ให้เป็นของขวัญครูเช่เลยละกันค่ะยื่นข้อมือมาค่ะ
0: โอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะ
1: น
0: ี่ค่ะคราวนี้นะคะครูก็ได้สายโปรตีนมาแล้วค่ะซึ่งเกิดจากการที่เราเริ่มตั้งแต่การสังเคราะห์ DNA การสังเคราะห์ mRNA จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัวแล้วก็ต่อกันให้ได้โปรตีนนั่นเองค่ะ
1: น้องๆคะจากสาย DNA ยาวๆที่เราเห็นกันนะคะถูกเปลี่ยนเป็น mRNA แล้วก็เปลี่ยนเป็นโปรตีนได้อย่างน่าอัศจรรย์มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่า central dogma ค่ะซึ่งก็จะเกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้งในยูคาริโอตแล้วก็โปรคาริโอตเลยล่ะค่ะ
0: การสังเคราะห์โปรตีนนะคะมีหลายกระบวนการมากเลยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่การเพิ่มจำนวน DNA นะคะต่อด้วยการสร้างสาย mRNA ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า transcription ซึ่งทั้งสองกระบวนการนะคะก็จะเกิดขึ้นภายในนิวเคลียสค่ะหลังจากนั้นค่ะสาย mRNA นะคะก็จะถูกส่งต่อมาที่ไซโทพลาสม์ค่ะเพื่อเปลี่ยนไปเป็นโปรตีนอีกทีนึงค่ะกระบวนการนี้นะคะเขาเรียกว่า translation ค่ะเด็ก
1: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ค่ะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้พี่พลาวและครูเช่ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะงั้นพาขอกินต่อก่อนนะคะยังไม่หมดเลยค่ะโหแป๊บเดี๋ยวก็หิวอีกแล้ว
0: ระหว่างกินนะคะแพลวก็ให้นึกไว้ค่ะกินเพื่อสุขภาพ
1: กินเพื่อสุขภาพ
0: กินด้วยจิตเมตตาก
1: ินด้วยจิตเมตตาก
0: ินเพื่อเว้นกรรมค่ะ
1: กินเพื่อเว้นกรรมสาธุกินนะคะ
0: กินเลยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พบกับพวกเราว่าที่ครูภาษาไทยในรายการเรื่องน่ารู้กับว่าที่ครูภาษาไทยวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เทคนิคทางภาษาไทยง่ายๆที่สามารถใช้ได้จริงกันค่ะหลายคนอาจคิดว่าสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยจะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรใช่ไหมคะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวและพบเจอในชีวิตประจำวันได้อย่างไรกันค่ะ
2: หลายๆคนอาจจะพอรู้อยู่แล้วนะคะว่าภาษาไทยประกอบไปด้วยการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดกับภาษาวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะ
3: แต่ในวันนี้พวกเราไม่ได้จะมาพูดถึงการเรียนรู้ในสาระต่างๆหรอกนะคะแต่จะมาพูดเกี่ยวกับ5เรื่อง5ทักษะจากสาระภาษาไทยโดยที่เรานะคะได้คัดเรื่องมาแล้วนะคะว่ามีประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
4: วันนี้พวกเราทั้ง6คนนะคะก็ได้นำเทคนิคเด็ดๆเคล็ดลับโดนๆที่จะช่วยให้ทุกคนแก้ปัญหาหรือพัฒนาทักษะทางภาษาไทยได้มาเรียนรู้กันค่ะเรื่องที่1 นะคะคือการอ่านการอ่านเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังประสบปัญหาไม่อยากอ่านอ่านไม่เข้าใจวันนี้พวกเราจึงได้นำเทคนิคการอ่านดีๆมาแนะนำค่ะ
5: เรื่องที่2การเขียนจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์เรื่องที่3การฟังการดูโดยการฟังการดูเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการฟังการดูให้รู้เท่าทันสื่อค่ะ
6: เรื่องที่4เรื่องการพูดวันนี้พวกเราก็จะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับ5เทคนิคการพูดดีเป็นสีแก่ตัวและเรื่องที่5การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมพวกเราก็จะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับ3ข้อควรรู้ก่อนการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมหากพร้อมกันแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะทักษะทางภาษาไทยนะคะมีอยู่หลายทักษะที่สำคัญในวันนี้ดิฉันได้นำทักษะการอ่านมานำเสนอทุกคนค่ะในหัวข้ออ่านเป็นเห็นประโยชน์คุณผู้ชมบางท่านนะคะอาจจะรู้สึกว่าการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างธรรมดาแล้วก็ไม่สำคัญแต่อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าการอ่านเนี่ยจะทำให้ผู้อ่านได้รับทั้งความรู้แล้วก็ความบันเทิงควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยเคยพบกับปัญหาหรืออุปสรรคในการอ่านบ้างไหมคะอย่างเช่นเมื่ออ่านไปนานๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเบื่อจังไม่อยากอ่านเลยในวันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะคลี่คลายได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าดิฉันมาพร้อมกับเทคนิค9ข้อที่สำคัญที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยหันมารักการอ่านมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่จะไปรู้จักกับเทคนิคทั้ง9ข้อนะคะทุกคนก็ควรรู้จักกับความหมายของคำว่าการอ่านกันก่อนค่ะหลายๆคนนะคะอาจเคยได้ยินคำว่าอ่านได้กับอ่านเป็นใช่ไหมคะอ่านได้เนี่ยก็คือการที่ผู้อ่านสามารถอ่านคำหรือประโยคได้ออกมาอย่างถูกต้องแต่ไม่สามารถจับใจความสำคัญหรือเจตนาแฝงของผู้เขียนได้ส่วนผู้ที่อ่านเป็นเนี่ยจะสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ค่ะและยังสามารถบอกได้อีกด้วยว่าสิ่งที่อ่านนั้นเนี่ยดีและมีคุณค่าพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรและเทคนิคทั้ง9ข้อนั้นก็คือ1มีความรู้พื้นฐานหรือมีความสนใจในเรื่องที่จะอ่านเพราะถ้าหากผู้อ่านเนี่ยไม่มีความรู้พื้นฐานหรือไม่มีความสนใจในเรื่องที่จะอ่านเลยก็จะทำให้การอ่านในครั้งนั้นเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนั่นเองค่ะ2สร้างสมาธิก่อนเริ่มอ่านก่อนเริ่มอ่านเนี่ยควรจะหาที่เงียบๆนะคะไม่มีเสียงรบกวนจากมือถือหรือผู้คนเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เราเสียสมาธิได้ง่ายค่ะ3รู้ที่มาของหนังสือและประเมินค่าแหล่งที่มาของหนังสือโดยผู้อ่านเนี่ยควรจดจำแหล่งที่มาของหนังสือที่ตนเองอ่านให้ได้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อการอ้างอิงและนอกจากนี้นะคะการที่รู้แหล่งที่มาเนี่ยก็จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลในหนังสือเล่มนั้นอีกด้วยค่ะ4ไม่นอนอ่านเพราะว่าท่าทางของการนอนเนี่ยจะเหมาะแก่การพักผ่อนมากกว่าการแสวงหาความรู้นะคะ5ใช้ทักษะการคิดทักษะการคิดก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์ว่าสารนั้นเนี่ยมีส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงแล้วส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือไต่ตรองว่าสารนั้นเนี่ยมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงใดนั่นเองค่ะ6ฝึกจับใจความเมื่ออ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือบันเทิงคดีล้วนจะต้องมีใจความสำคัญอยู่ด้วยดังนั้นผู้อ่านนะคะจะต้องจับใจความสำคัญให้ได้ถึงจะทำให้การอ่านทางนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพค่ะ7เขียนสรุปประเด็นสำคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจประเด็นสำคัญได้ดีและเรายังสามารถนำสรุปย่อนั้นเนี่ยมาอ่านทบทวนเพื่อทำความเข้าใจในภายหลังได้อีกด้วยนะคะ8ทบทวนหลังจากที่อ่านหนังสือแล้วเนี่ยก็จะต้องหมั่นทบทวนในสิ่งที่อ่านอยู่เสมอเพื่อให้เราเนี่ยจดจำสิ่งนั้นได้อย่างขึ้นใจนั่นเอง9อ่านแล้วเล่าต่อเพราะถ้าอ่านอย่างเดียวโดยไม่มีการเล่าต่อนะคะก็อาจจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยลืมในสิ่งที่อ่านไปหมดได้แต่ถ้าเกิดนำเรื่องที่อ่านแล้วเนี่ยไปเล่าต่อความรู้นั้นก็จะกลับมาเหมือนกับเป็นการทบทวนในตัวให้กับผู้อ่านอีกครั้งค่ะและเทคนิคทั้ง9ข้อนี้นะคะสามารถจดจำเป็นหัวข้อสั้นๆได้ดังนี้ค่ะความสนใจให้สมาธิรู้ที่มาอย่านอนอ่านหมั่นคิดตามจับใจความจดบันทึกฝึกทบทวนหัวนึกเล่าเห็นไหมคะว่าเทคนิคการอ่านเนี่ยทำตามได้ไม่ยากเลยหากทุกท่านเนี่ยฝึกฝนการอ่านตามเทคนิคนี้นะคะก็จะสามารถพัฒนาทักษะการอ่านของตนเองไปได้อีกเรื่อยๆเลยค่ะและสามารถลดปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการอ่านได้อีกด้วยหลังจากที่ได้เรียนรู้เทคนิคทั้ง9ข้อไปแล้วนะคะเราก็ควรจะนำไปปรับใช้กับการอ่านสื่อประเภทต่างๆด้วยค่ะและในวันนี้ดิฉันก็ได้รวบรวมวิธีการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างคร่าวๆไว้ให้ผู้ชมแล้วค่ะ1หนังสือพิมพ์ค่ะหนังสือพิมพ์เนี่ยผู้อ่านควรที่จะเลือกดูหัวข้อข่าวที่สนใจจากหน้าแรกนะคะจากนั้นจึงเปิดอ่านเนื้อหาข่าวจากหน้าในแล้วนอกจากนี้นะคะหน้าในของหนังสือพิมพ์เนี่ยยังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะอย่างเช่นข่าวเศรษฐกิจข่าวการศึกษาหรือข่าวการเมืองและการอ่านหนังสือพิมพ์นะคะจะต้องใช้วิจารณญาณด้วยค่ะเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเน้นความรวดเร็วจึงอาจมีการใช้ภาษาหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดได้ค่ะ2นิตยสารและวารสารเป็นหนังสือที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ให้ทั้งข่าวสารความรู้และความบันเทิงท่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งฉบับก็ได้ค่ะแต่เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจจากสารบัญนะคะ3หนังสือสารคดีการอ่านหนังสือประเภทนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านเพื่อให้ได้ความรู้ควบคู่ไปกับได้ความเพลิดเพลินด้วยเพราะหนังสือสารคดีเนี่ยจะนำเสนอเนื้อหาในเรื่องของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่แฝงความสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาค่ะเช่นสารคดีประวัติสารคดีท่องเที่ยวและสารคดีแนะนำเรื่องราวต่างๆในชีวิตและหากท่านเนี่ยอ่านเพื่อการศึกษาค้นหาความรู้นะคะท่านเนี่ยก็ควรจะอ่านเล่มอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลด้วยนะคะ4หนังสือนวนิยายหรือบันเทิงคดีเป็นประเภทหนังสือที่ผู้อ่านทุกเพศทุกวัยเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเพราะเป็นหนังสือที่เน้นให้ความเพลิดเพลินบันเทิงเริงใจและเสริมสร้างจินตนาการได้ดีดังนั้นควรอ่านในเวลาว่างและเมื่ออ่านจบแล้วก็ลองสรุปดูว่าได้อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างเช่นคติสอนใจวั
ฒนธรรมหรือปรัชญาการใช้ชีวิตค่ะและวิธีการอ่านสื่อประเภทต่อมาก็คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งมีวิธีการอ่านมาแนะนำง่ายๆไม่ซับซ้อนคือ 1. ผู้อ่านเนี่ยจะต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลที่กำลังจะอ่านโดยอาจจะพิจารณาได้จากข้อมูลนั้นเนี่ยมีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลหรือไม่ซึ่งข้อมูลที่ดีต้องมีความถูกต้องครบถ้วนและควรมีการอ้างอิงข้อมูลมากกว่า1แหล่งและข้อมูลนั้นเนี่ยควรมีการระบุวันที่ที่เผยแพร่ไว้ด้วยค่ะ 2. ผู้อ่านควรพิจารณาความทันสมัยของข้อมูลว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอยู่เสมอหรือไม่โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางด้านการแพทย์ธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอค่ะเห็นไหมล่ะคะเทคนิคการอ่านเนี่ยง่ายปรับใช้ได้กับสื่อทุกชนิดหากทุกท่านเนี่ยนำเทคนิคที่ได้รู้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้เข้ากับไลฟ์สไตล์การอ่านของตนเองแล้วก็ดิฉันคาดว่าทุกท่านเนี่ยคงจะประสบผลสำเร็จในการอ่านสื่อทุกประเภทได้อย่างแน่นอนเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่านักอ่านที่ดีเนี่ยต้องอ่านให้เป็นอ่านให้เข้าใจและนำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอดิฉันคงต้องขอตัวไปอ่านหนังสือต่อแล้วล่ะค่ะเพราะยิ่งอ่านเนี่ยก็ยิ่งสนุกจนหยุดไม่ได้แล้วพบกันที่ห้องสมุดนะคะสวัสดีค่ะ

0: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือทักษะและหลักการอ่านที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ในการอ่านสื่อแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องตามหัวข้อที่ว่าอ่านเป็นเห็นประโยชน์และไม่หยุดที่จะพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านของตนเองอยู่เสมอค่ะและในเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเราเช่นกันนั่นก็คือการเขียนจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
1: อ่ะ

สวัสดีค่ะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนที่เล่นโซเชียลมักพบเจอกับการเขียนแสดงความคิดเห็นขณะที่หยาบคายก้าวร้าวและใช้อารมณ์นำเหตุผลคนเหล่านี้นะคะอาจจะอ้างได้ว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเขียนอะไรผ่านแอคเคาท์ของเขาเราเห็นด้วยในสิทธิ์ตรงนั้นแต่แค่สงสัยว่าทำไมต้องใช้ถ้อยคำที่หยาบคายกลด่าในการเขียนแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทั้งที่ในชีวิตจริงเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำพูดเช่นนั้น

คนส่วนใหญ่อาจกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่หยาบคายและกล่าวหาผู้อื่นอย่างไร้เหตุผลในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ที่มีคนที่เห็นด้วยกับตนอยู่เยอะเพราะสังคมเหล่านั้นนะคะเหมือนส่งเสริมให้คนที่แสดงความคิดเห็นมั่นใจในความคิดของตนเองมากขึ้นกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยคำพูดที่รุนแรงออกไปเมื่อมีคนที่เห็นด้วยกับพวกเขาและแสดงความคิดเห็นในแนวเดียวกันและใช้คำพูดที่รุนแรงเหมือนกันทำให้พวกเขาอาจจะคิดได้ว่าใครๆก็ทำกันหรือคนอื่นทำได้เราก็ทำได้แต่ใจต่างๆเหล่านี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คนที่รอจังหวะใช้คำพูดรุนแรงนะคะเพื่อแสดงความคิดเห็นคิดว่าการใช้คำหยาบและคำพูดรุนแรงในโลกออนไลน์นะคะเป็นสิ่งไม่ผิดที่จะทำเพราะใครก็ทำกันและทุกคนนะคะมีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวใดๆก็ได้ในโลกออนไลน์นี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะความคิดเห็นที่หยาบคายและก้าวร้าวที่แสดงในโลกออนไลน์ดูเหมือนจะได้รับความสนใจเพราะฉะนั้นบางคนจึงเลือกที่จะแสดงความคิดเห็นหยาบคายเล่นใหญ่รัชดาไรนะคะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจเรียกร้องความเห็นใจในบางกรณีจะมีการใช้วิธีแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทางอ้อมนะคะโดยการใช้คำคมเจ็บๆหรือกล่าวลอยๆหรือกดไลค์นะคะเพื่อสนับสนุนความเห็นที่หยาบคายรุนแรงถึงแม้การกระทำเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นการใช้คำหยาบคายรุนแรงโดยตรงในการเขียนแสดงความคิดเห็นแต่คนที่ใช้วิธีนี้อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาจากการเขียนแสดงความคิดเห็นทางอ้อมนะคะซึ่งอาจจะเป็นการสนับสนุนการใช้คำพูดรุนแรงหยาบคายนั้นๆนะคะผลเสียเหล่านี้อาจจะเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงเกินกว่าการทะเลาะวิวาทและสงครามน้ำลายในโลกออนไลน์นะคะจนถึงขั้นฟ้องร้องก็เป็นได้ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการเขียนด้านลบที่เจอในสื่อออนไลน์ได้บ่อยคือการล้อเลียนดูถูกหรือการบูลลี่กันนั่นเองค่ะสำหรับรูปแบบการบูลลี่ก็มีแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าพูดถึงสังคมบูลลี่ที่เราเห็นบ่อยครั้งนะคะก็จะเป็นการล้อเลียนสรีระรูปร่างหน้าตาสีผิวการแสดงออกในชีวิตจริงที่ขัดกับบทบาทนะคะหรือภาพจำของคนทั่วไปซึ่งแม้แต่ทางคนที่เป็นดารานักแสดงเองมีไม่น้อยที่ถูกบูลลี่ในลักษณะนี้ค่ะผู้ที่ถูกบูลลี่ส่วนใหญ่แม้จะไม่มีบาดแผลทางกายแต่มีบาดแผลในใจนะคะนอกจากจะได้รับความอับอายวิตกกังวลเครียดอาจส่งผลให้บางคนนะคะเกิดภาวะโรคซึมเศร้าหวาดกลัวสังคมเลวร้ายที่สุดคือการหนีจากปัญหาด้วยการทำร้ายตนเองค่ะเมื่อเราแสดงความคิดเห็นหรือมีตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วการที่มีคนพูดถึงหรือคอมเมนต์ดูจะเป็นเรื่องที่เลี่ยงกันไม่ได้นะคะซึ่งคอมเมนต์เหล่านี้ก็จะมีทั้งดีและแย่มีประโยชน์และไร้ประโยชน์อันไหนที่เป็นการติชมอย่างมีเหตุมีผลมีมารยาทก็ควรค่าแก่การนำเอามาคิดพิจา

นาค่ะแต่หลายครั้งเราก็จะเจอความเกรียดกราดจากคนบางกลุ่มที่พร้อมจะถล่มเรายิ่งกว่าพายุในยุคที่ใครก็สามารถมีชื่อเสียงขึ้นมาได้นะคะจากการสร้างสรรค์เนื้อหาลงในโซเชียลมีเดียต่างๆทำให้เราเห็นคนเก่งมีความสามารถเกิดขึ้นกันเต็มไปหมดทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่ก้าวเข้าสู่วงการนี้จะต้องเจอคือการแสดงความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์ต่างๆค่ะซึ่งถ้าได้รับคำชมก็จะเป็นกำลังใจที่ดีให้ทำต่อไปแต่ในทางกลับกันเจอในด้านลบก็จะทำให้หมดแรงทำต่อรวมถึงนำพาชีวิตให้พังเสียความมั่นใจในตนเองกันได้เลยค่ะเราทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองในสิ่งต่างๆได้นะคะโดยปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 1. แสดงความคิดเห็นในทางบวกหรือสร้างสรรค์ใช้คำพูดที่สุภาพมีเหตุผลเป็นคนตรงไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวหรือหยาบคายนะคะ 2. เสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณพิจารณาให้ถี่ถ้วน 3. อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเพราะทุกคนมีเหตุปัจจัยในชีวิตที่แตกต่างกันค่ะ 4. เห็นใครทำอะไรดีๆให้สนับสนุนชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่นแม้ไม่รู้จักกันก็ได้ 5. เว้นที่ว่างให้ความเห็นต่างอย่าเกลียดกันเพราะเขาคิดไม่เหมือนเราและ6นะคะแชร์ต่อยังมีสติอ่านแหล่งที่มาให้ดีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรไม่แน่ใจอย่าแชร์ต่อนะคะจะดีกว่าไหมหากทุกคนหันมาให้ความสำคัญในการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์โดยเราทุกคนนะคะสามารถเลือกพิมพ์คำพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดีหรือเชิงให้กำลังใจได้นะคะอาจจะเป็นการให้คำพูดเชิงแนวข้อคิดดีๆที่สามารถให้ผู้รับสารนะคะสามารถนำเอาความคิดเหล่านั้นไปคิดแก้ไขหรือนำไปปรับใช้ต่อไปได้ค่ะทุกท่านลองดูสิคะและเมื่อถ้าเราเจอโพสต์ที่ขัดใจให้ปฏิบัติดังนี้คือ1 23 4 5นับ5วินาทีเมื่อเจอโพสต์ขัดใจเพราะทุกอย่างบนโลกออนไลน์นะคะไม่สามารถถูกใจเราได้ทั้งหมดดังนั้นหากเราเจอเรื่องที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกใจให้นับ5วินาทีในใจและปล่อยผ่านความคิดเห็นหรือเรื่องราวเหล่านั้นโดยที่ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะก็จะทำให้เราสามารถเสพข่าวสารบนโลกออนไลน์ได้อย่างไม่เป็นพิษต่อตัวเราเองอีกด้วยค่ะการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะช่วยในการพัฒนาและก่อให้เกิดการขับเคลื่อนความคิดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ให้ดีขึ้นในโลกออนไลน์ยิ่งเป็นไปได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญคือในการสื่อสารทุกครั้งเราควรมีสติไร้กลัวและไต่ตองให้ดีก่อนเสมอเพราะอย่าลืมว่าทุกข้อเขียนสะท้อนตัวเราเองและหากสื่อสารไม่เหมาะสมไม่มีข้อเท็จจริงแล้วนะคะอาจสร้างผลกระทบทางลบทั้งต่อตนเองและสังคมได้อย่างมากมายเช่นเดียวกันการให้ความสำคัญในการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์นะคะก็สามารถสร้างโลกและสังคมของเรานะคะให้มีความสุขและสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะและไม่มีใครสมควรถูกทำร้ายเพียงเพราะความคิดที่ตรงกันข้ามการเห็นต่างไม่ใช่เรื่องผิดเพราะความคิดที่ผิดแปลกแตกต่างอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์หรือทางออกที่ดีได้ค่ะแต่ความเห็นต่างที่คิดริเริ่มความรุนแรงควรหมดไปจากสังคมเพราะเป็นที่มาของความวุ่นวายที่ไม่รู้จบค่ะ

0: บไปแล้วนะคะกับสาระการเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยเราหันมาแสดงความคิดเห็นให้พลังบวกกันดีกว่าค่ะและควรที่จะไตร่ตรองก่อนที่จะเขียนอะไรลงไปบนสื่อออนไลน์เพราะเมื่อเราเขียนลงไปแล้วมันก็จะเผยแพร่ในโลกออนไลน์เร็วมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปรู้จักสาระการฟังการดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะฟังดูอย่างไรให้เท่าทันสื่อไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบันไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องตรวจสอบโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลาเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เราใช้กันอยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะจึงมีการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักอย่างโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และสื่อทางเลือกอย่างอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะเมื่อมีช่องทางหลากหลายในการเสพสื่อต่างๆเราจึงควรและดูสื่ออย่างฉลาดให้รู้เท่าทันสื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสื่อได้ค่ะดังนั้นวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ3องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้องมีค่ะเพื่อไม่ให้เราหลงเชื่อเนื้อหาที่ได้ดูได้ยินได้ฟังในทันทีแต่ถ้าได้รู้จักกับ3องค์ประกอบต่อไปนี้รับรองว่าทุกคนจะสามารถคิดวิเคราะห์สงสัยและรู้จักตั้งคำถามว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริงใครเป็นคนให้ข้อมูลเขาต้องการสื่ออะไรหรือมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะ3องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้องมีองค์ประกอบแรกนะคะคือการเปิดรับสื่อการเปิดรับสื่อคือการเปิดรับสื่อของประสาทสัมผัสหูตาซึ่งเมื่อเปิดรับผ่านการฟังและดูแล้วสมองจะสั่งการให้คิดและปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาค่ะการรู้เท่าทันสื่อในขั้นของการรับรู้อารมณ์ตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแยกความคิดและอารมณ์ออกจากกันให้ได้เพราะความคิดจะทำให้เรารับรู้ว่าความจริงที่สื่อต้องการสื่อคืออะไรค่ะองค์ประกอบที่2นะคะก็คือการวิเคราะห์สื่อคือการแยกแยะองค์ประกอบในการนำเสนอของสื่อว่าสื่อนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรและเราก็ต้องรู้จักตั้งคำถามข้อสงสัยต่างๆไม่เชื่อสื่อตามที่ได้รับมาในทันทีค่ะรวมทั้งเราต้องรู้จักเปรียบเทียบข้อมูลจากสื่อหลายๆแห่งเช่นเราได้ดูสื่อโฆษณายาลดความอ้วนใช่ไหมคะเราก็ต้องตั้งคำถามว่ายาตัวนี้ถ้าทานแล้วจะผอมจริงหรือไม่จะมีผลข้างเคียงหรือไม่หรืออีกหนึ่งกรณีนะคะก็คือสื่อข่าวในโซเชียลค่ะเราต้องดูว่าสื่อข่าวนั้นมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่แหล่งที่ไม่เชื่อถือมีลักษณะอย่างไรเช่นสื่อข่าวที่มาจากเพจที่ทำล้อเลียนเสียดสีแบบนี้คือไม่น่าเชื่อถือค่ะและอีกแหล่งนึงก็คือสื่อข่าวที่นำภาพเก่าๆในปีที่ผ่านมาหรือในอาทิตย์ที่ผ่านมามาใช้อย่างเงี้ยค่ะคือเป็นสื่อข่าวเก่าเราไม่ควรเชื่อถือค่ะและองค์ประกอบที่3นะคะก็คือการประเมินค่าหลังจากที่เราได้วิเคราะห์แล้วเราก็ควรประเมินค่าสิ่งที่เราได้ฟังและดูที่สื่อนำเสนอว่ามีคุณภาพหรือคุณค่ามากน้อยเพียงใดค่ะหากเป็นสื่อโฆษณาก็ให้ดูที่ความเหมาะสมและความคุ้มค่าว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่เราไม่ควรไปตามแฟชั่นหรือกระแสค่ะเมื่อเรารับสื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็ควรใช้สื่อที่ผ่านการวิเคราะห์ประเมินค่าให้เกิดประโยชน์เช่นเผยแพร่สื่อต่อให้เพื่อนๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆเพื่อให้รู้เท่าทันสื่อมากยิ่งขึ้นค่ะดิฉันเชื่อว่าถ้าทุกคนได้นำวิธีในวันนี้ไปปรับใช้กับการฟังและดูสื่อในชีวิตประจำวันทุกคนจะไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อได้อย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ
0: การฟังและการดูเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยอาจได้รับสารจากบุคคลหรือจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสื่อเหล่านี้อาจรับสารด้วยวิธีการฟังและการดูซึ่งเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญในการสื่อสารเมื่อมีช่องทางหลากหลายในการเสพสื่อต่างๆเราควรที่จะฟังดูสื่ออย่างฉลาดให้รู้เท่าทันสื่อนอกจากการฟังการดูแล้วก็ยังมีการพูดที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ในการสื่อสารสื่อความด้วยเช่นเดียวกันโดยต้องอาศัยภาษาถ้อยคำน้ำเสียงตลอดจนกริยามารยาทเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการพูดให้ดีขึ้นซึ่งจะต้องมีเทคนิคในการพูดและจะมีเทคนิคอะไรบ้างมาดูกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะโบราณเคยบอกไว้ว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วอับปราชัยหลายคนอาจจะแผลงเป็นพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะมีสีจะยึดคำกล่าวไหนก็ได้ค่ะเพราะหัวใจสำคัญก็คือการพูดให้ดี ทำไมต้องพูดให้ดีเพราะการพูดให้ดีนั้นฟังแล้วเข้าหูชวนฟังชวนให้คล้อยตามชวนให้รู้สึกประทับใจและก่อให้เกิดสิ่งดีๆมากมายตามมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเทคนิคการพูด5ข้อมาฝากกันค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่ามีบ้างเราก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะ 1. คนจะพูดดีได้ต้องเริ่มจากการคิดดีไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะเริ่มต้นจากการคิดร้ายแม้กับคนที่เราไม่ถูกชะตาด้วยที่สุดก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องพูดจาไม่ดีกับเขาการคิดดีถือเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์เป็นพื้นฐานของจิตใจที่ดีงามใครก็ตามที่รู้จักการคิดดีเขาคนนั้นก็ยอมที่จะเห็นแง่งามของโลกของชีวิตของตนเองและของผู้อื่นและเมื่อเขาเห็นแง่งามหรือแง่ดีของสิ่งต่างๆเขาก็ย่อมที่จะมีทัศนคติที่ดีมีท่าทีที่ดีและเมื่อต้องพูดจาเสวนากันเขาก็ย่อมพูดจาดีการพูดไม่เพียงแต่สะท้อนการให้เกียรติและเคารพในผู้อื่นแต่ยังสะท้อนการให้เกียรติและเคารพในตนเองอีกด้วยค่ะคนจะพูดจาดีได้ต้องได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีดิฉันขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าบุคลิกภาพดีๆเริ่มต้นที่ครอบครัวการพูดจาถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะเริ่มต้นมาจากที่บ้านพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างของบุคคลที่พูดจาดีๆต่อกันควรชี้แนะให้เห็นคุณค่าของการพูดดีพูดดีในที่นี้หมายถึงการพูดเพราะพูดคำสุภาพพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพพูดมีหางเสียงครับค่ะจ๊ะจ๋าเพื่อแสดงความมีมารยาทและไมตรีจิตไม่พูดคำหยาบไม่พูดใส่ร้ายไม่พูดตะคอกตะเบงใส่กันไม่พูดประชดประชันไม่พูดโกหกพกลมคนจะพูดจาดีเช่นนี้ได้จะคิดร้ายในใจไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะความร้ายกาจในใจจะถูกเผยมาทางคำพูดสีหน้าแววตาและท่าทางในขณะที่พูดเราจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกตนให้เป็นคนที่คิดดีนะคะ 2. พูดถูกกาลเทศะคือการพูดที่ต้องดูว่าวาระโอกาสไหนควรพูดวาระโอกาสไหนควรฟังและวาระโอกาสไหนควรวางเฉยหลักในการพูดให้ถูกกาลเทศะมีง่ายๆก็คือเราจะต้องดูว่าต้องพูดในหัวข้ออะไรพูดเรื่องอะไรพูดที่ไหนใครเป็นผู้ฟังผู้ฟังกี่คนพูดในที่เปิดเผยหรือห้องจำกัดพูดสั้นหรือพูดยาวพูดจริงจังหรือกันเองใครก็ตามที่อ่านสถานการณ์ออกเตรียมตัวพร้อมก็สามารถที่จะพูดจาให้น่าจดจำในวาระและโอกาสนั้นได้เสมอค่ะ 3. พูดมีเนื้อหาสาระไม่พูดเรื่อยเปื่อยไม่ว่าจะพูดกับเพื่อนผู้ร่วมงานพ่อแม่ก็ควรที่จะพูดให้มีเนื้อหาสาระมีเป้าหมายในการพูดพูดมีขอบเขตชัดเจนว่าต้องการที่จะพูดในเรื่องอะไรหรือต้องการที่จะบอกอะไรกับผู้ฟัง 4. พูดจาให้น่าฟังคือการพูดด้วยน้ำเสียงที่กังวานแจ่มใสดังพอประมาณพูดจาฉาดฉานชัดเจนก็จะดึงดูดใจผู้ฟังได้มากในการพูดนั้นควรที่จะมีการเน้นจังหวะและเว้นจังหวะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจชวนติดตามควรฝึกลมหายใจในขณะพูดอย่าให้ติดขัดหรือกักลมหายใจควรออกเสียงอักขระรอเรือลอลิงและคำควบกล้ำให้ชัดเจนควรฝึกการอ่านออกเสียงหรือพูดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเทปแล้วเปิดบ่อยๆก็จะทำให้พบข้อบกพร่องและแก้ไขได้ง่ายค่ะ 5. พูดให้เกิดความรู้สึกร่วมมีวิธีง่ายๆก็คือการสบตากับผู้ฟังอย่างทั่วถึงมีการตั้งคำถามในขณะที่พูดและค่อยๆอธิบายเพื่อนำไปสู่คำตอบรวมไปถึงการสอบถามผู้ฟังบ้างในบางหัวข้อที่ง่ายๆเป็นเรื่องของประสบการณ์หรือเป็นความคิดเห็นที่ไม่ใช่ความคิดเห็นที่เมื่อแสดงออกไปแล้วอาจจะถูกหรือผิดค่ะจากที่เราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าเทคนิคการพูดมีอะไรบ้างดังนั้นเราควรที่จะนำเทคนิคการพูดต่างๆไปใช้ให้ถูกต้องเพราะการพูดเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนเราเป็นภาพฟ้องอุปนิสัยใจคอเราจึงไม่ควรที่จะพูดจาเรื่อยเปื่อยไร้จุดหมายและการพูดยังนำมาซึ่งมิตรและศัตรูแต่ก็อยู่ที่เรานะคะว่าจะพูดให้ได้มิตรหรือพูดให้ได้ศัตรูสวัสดีค่ะ
3: ดังประโยคที่ว่า
0: ก่อนพูดเราเป็นนายเมื่อพูดแล้วมันเป็นนายเราดังนั้นก่อนจะพูดอะไรออกไปอย่าลืมไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในวันนี้นั่นก็คือเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะอ้าวถ่ายแล้วเหรอคะสงสัยกันอยู่ละสิว่าอ่านอะไรอยู่ถึงได้เพลินจนลืมเปิดรายการขนาดนี้วันนี้ขอนำเสนอเล่มนี้เลยค่ะวรรณคดีวิจักเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งปิดคลิปหนีไปไหนวันนี้มีเรื่องดีๆสำหรับคนไหนที่อ่านวรรณคดีแล้วคิดว่าเข้าใจยากเกินไปหรืออ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีกับ3เรื่องควรรู้ก่อนอ่านวรรณคดีฉบับรวบรัดที่รับประกันว่าเข้าใจเรื่องที่อ่านอยู่ได้อย่างรวดเร็วแน่นอนเรื่องแรกคงไม่พ้นปัญหาโลกแตกระหว่างเรื่องของความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมและวรรณคดีเชื่อว่าหลายคนยังคงสับสนระหว่างวรรณกรรมไทยและวรรณคดีไทยอยู่ไม่น้อยฉะนั้นเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอธิบายด้วยความรวดเร็วก็คือหนังสือที่ถูกแต่งหรือถูกเขียนขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือร้อยแก้วหรือร้อยกรองที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าเราจะเรียกกันว่าวรรณกรรมส่วนวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีทั้งเนื้อหากลวิธีฉันทลักษณ์และการใช้ภาษาเราจะเรียกว่าวรรณคดีซึ่งวรรณคดีจะเป็นรูปแบบของร้อยกองซะส่วนใหญ่ค่ะถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือวรรณกรรมก็คือลำไยทั้งลูกส่วนวรรณคดีก็คือเมล็ดของลำไยสรุปให้เข้าใจง่ายขึ้นวรรณกรรมคือหนังสือเรื่องใดก็ตามที่ถูกแต่งขึ้นส่วนวรรณคดีคือวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีวรรณศิลป์นั่นเองปัญหาต่อไปสำหรับคนที่ทำยังไงก็

อยู่ดียิ่งให้เล่าเรื่องโดยย่อแล้วยิ่งแล้วใหญ่การไม่เข้าใจเนื้อเรื่องโดยรวมของวรรณคดีไม่ว่าจะเริ่มอะไรก่อนหลังซึ่งเรื่องต่อไปนี้อาจต้องใช้เวลาซะหน่อยแต่หากทำได้เรื่องยาวแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาอาจเป็นเรื่องยากหากจะต้องรู้องค์ประกอบทุกๆองค์ประกอบในวรรณคดีวันนี้จึงคัดมาให้สององค์ประกอบหลักๆที่รู้แล้วเข้าใจแน่นอนมาฝากกันค่ะองค์ประกอบแรกก็คือรูปแบบซึ่งจะพบเห็นและคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนั่นคือแบบร้อยแก้วและแบบร้อยกรองแต่รู้ไหมคะว่ารูปแบบที่เรารู้จักกันนั้นเป็นเพียงรูปแบบที่ถูกจำแนกตามลักษณะเท่านั้นนะเรายังมีการจำแนกรูปแบบอื่นที่เรียกว่าการจำแนกโดยการถ่ายทอดการจำแนกโดยการถ่ายทอดมีวรรณคดีมุขปาฐะหรือวรรณคดีที่พูดกันมาปากต่อปากแล้วมีการจดบันทึกในภายหลังเช่นนิทานพื้นบ้านหรือเพลงพื้นบ้านมีวรรณคดีมุขปาฐะก็ต้องมีวรรณคดีลายลักษณ์ซึ่งเป็นการสืบทอดเหมือนกันแต่สืบทอดผ่านการจดบันทึกส่งต่อมาเรื่อยๆเช่นวรรณคดีที่ใช้ประกอบพิธีกรรมอย่างพระราชพิธี12เดือนเป็นต้นองค์ประกอบต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือเนื้อหาอธิบายคร่าวๆเนื้อหาก็คือเรื่องราวที่อยู่ในวรรณคดีจะมีด้วยกัน2ประเภทคือบันเทิงคดีเป็นเรื่องราวที่เน้นสร้างความบันเทิงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องราวที่สมมุติเช่นสังทองนาง12และสารคดีเป็นเรื่องราวที่เน้นให้เกิดความรู้เป็นส่วนนิยมเขียนขึ้นจากเรื่องหรือเหตุการณ์จริงๆเช่นวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรือศาสนาองค์ประกอบสุดท้ายคือกลวิธีในการประพันธ์เป็นวิธีการเลือกใช้ถ้อยคำให้เกิดความไพเราะงดงามช่วยสื่อความหมายให้ชัดเจนขึ้นและกลวิธีในการประพันธ์ของผู้ประพันธ์แต่ละท่านก็มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งเราอาจจะต้องอาศัยทักษะการสังเกตซะหน่อยแต่ถ้ารู้กลวิธีการประพันธ์ของแต่ละท่านก็จะง่ายกับการหาผู้แต่งเป็นอย่างมากค่ะเรื่องควรรู้เรื่องสุดท้ายนอกจากจะช่วยให้อ่านวรรณคดีแล้วเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วยังสามารถนำไปปรับใช้กับการวิเคราะห์วรรณกรรมได้อีกด้วยการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมส่วนใหญ่เรานิยมวิเคราะห์กันอยู่3เรื่องนั่นคือวิเคราะห์รูปแบบของคำประพันธ์วิเคราะห์เนื้อหาและวิเพราะคุณค่าของเรื่องถ้าอธิบายเฉยๆคงไม่เห็นภาพเราเลยมีตัวอย่างการวิเคราะห์มาประกอบการอธิบายไว้ด้วยค่ะวรรณคดีที่เรายกมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ในครั้งนี้คือกาบเรื่องพระชัยสุริยาของสุนทรภู่เราจะเริ่มวิเคราะห์กันด้วยลักษณะคำประพันธ์ถ้าฟังจากชื่อเรื่องทุกคนคงเดาได้ว่าเป็นร้อยกรองประเภทกาบโดยประเภทของกาบที่ปรากฏในเรื่องจะมีทั้งกาบยานี11กาบฉบัง16และกาบสุรางคนาง28อีกทั้งเราสามารถวิเคราะห์เนื้อหาจากบทประพันธ์จะพบว่าต้องตีความจุดประสงค์ในการแต่งที่แอบแฝงอยู่ซึ่งสรุปได้ว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นแบบเรียนให้แก่เด็กๆนอกจากนี้เรายังได้เห็นกลวิธีในการแต่งของสุนทรภู่อีกด้วยสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมการวิเคราะห์คุณค่าเราจะวิเคราะห์ใน2ประเด็นคือคุณค่าที่ได้จากเนื้อหาและคุณค่าต่อสังคมประเด็นแรกกาบพระชัยสุริยานอกจากจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นแบบเรียนสำหรับเด็กยังมีเรื่องราวเป็นนิทานที่ให้ความสนุกและความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดอีกด้วย wow. ประเด็นที่2ด้านสังคมมีการสะท้อนความเป็นไทยความเชื่อและค่านิยมที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าสมัยที่วรรณคดีเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นนั้นตรงกับประวัติศาสตร์ไทยที่ได้จดบันทึกเอาไว้หรือไม่และสามารถนำมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเพื่อบอกความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วยดังตัวอย่างต่อไปนี้ด้านสภาพสังคมตัวอย่างคำประพันธ์มีดังนี้อยู่มาหมู่ข้าเฝ้าก็หาเยาวนารีที่หน้าตาดีๆทำมโหรีที่เคหาค่ำเช้าเฝ้าสีซอเข้าแต่หอล่อกามาหาได้ให้ภริยาโลโพพาให้บ้าใจไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาถอดความได้ว่าข้าราชบริพารเสนา

0: บดีไม่ใส่ใจบ้านเมืองช่อราษฎร์บังหลวงคดโกงไม่ยุติธรรมหมกมุ่นอยู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมากามด้านความเชื่อตัวอย่างคำประพันธ์ได้แก่ไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่ขื่อคาถอดความได้ว่านับถือไสยศาสตร์มากกว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจนมีความประพฤติในทางที่ผิดด้านค่านิยมตัวอย่างคำประพันธ์ได้แก่สุมาลีวันทาสามีเทวีอยู่งานเฝ้าอยู่ดูแลแต่ก่อนการให้พระภูบาลสำราญวิญญาถอดความได้ว่าสามีภรรยาเมื่อยามตกทุกข์ได้ยากต้องไม่ทอดทิ้งกันภรรยาต้องให้ความเคารพและปรนิบัติสามีทั้งยามทุกข์และยามสุขนอกจากหลักการวิเคราะห์ทั้งสองอย่างนี้จะสามารถใช้กับวรรณคดีได้แล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมสมัยใหม่ได้ด้วยจากการปรับเนื้อหาการวิเคราะห์บางส่วนให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเช่นจากการวิเคราะห์รูปแบบคำประพันธ์ก็เปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์กลวิธีการนำเสนอว่าการเขียนเป็นแบบไหนการเปิดเรื่องเป็นอย่างไรปิดเรื่องอย่างไรเนื้อหาต้องการที่จะสื่อถึงอะไรโดยการวิเคราะห์เนื้อหานั้นมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือการสังเกตและตีความจุดประสงค์ของผู้เขียนในแง่ของคุณค่าทางวรรณกรรมในสมัยใหม่นั้นอาจจะไม่เท่าของเดิมแต่ทางวรรณศิลป์เราจะสามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงคำว่าความไพเราะและความงดงามทางภาษาได้แม้จะมีความแตกต่างกันทางด้านยุคสมัยก็ตาม
1: และนี่ก็คือเรื่องควรรู้ก่อนอ่านวรรณคดีนะคะซึ่งนอกจากวรรณคดีแล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมสมัยใหม่ได้อีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความรู้แน่นๆเทคนิคเน้นๆที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถฝึกฝนทักษะทางภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: สวัสดีครับผมนายณัฐพลอัศคนจากสาขาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่1ครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยศวดียศยิ่งยงจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่2จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการทำทาโกยากิสูตรดั้งเดิมครับผม
1: สูตรดั้งเดิมเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดว่าสูตรดั้งเดิมเนี่ยก็แสดงว่ารสชาติมันต้องต่างจากตามท้องตลาดที่เราเคยทานกันใช่ไหมคะ
0: แน่นอนครับเพราะว่าทาโกยากิสูตรของเรานะครับมีการเติมขิงดองลงไปครับผมแล้วก็ผิวสัมผัสของลูกทาโกยากิของเราเนี่ยนะครับจะกรอบนอกนุ่มในครับผม
1: โหพอพูดแล้วก็รู้สึกอยากทำอยากทานขึ้นมาเลยค่ะ
0: น่าอร่อย
1: น่าอร่อยมากเลยค่ะงั้นจริงๆก็เคยทำทาโกยากิมาอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ลืมวิธีทำเกือบจะหมดแล้วเพราะงั้นวันนี้ก็คงต้องขอรบกวนน้องนัทนะคะช่วยสอนพี่ทำใหม่แล้วล่ะค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับครับเราไปดูวิธีขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์เลยครับแป้งบัวแดงครับ160กรัมครับแป้งข้าวเหนียวครับ40กรัมครับน้ำเปล่าครับ400กรัมครับนมจืดครับ100กรัมครับมิรินครับ20กรัมครับไข่ไก่ครับ2ฟองครับแล้วก็ชายุ20กรัมครับขิงดองครับ20กรัมครับหอมซอยครับ20กรัมครับกระหล่ำปีซอย100กรัมครับต่อมานะครับไส้ของทาโกยากิซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยครับเราจะใช้เป็นคางปลาหมึกนั่นเองครับผมส่วนซอสนะครับเราจะมีมายองเนสกับซอสทาโกยากิครับท็อปปิ้งที่เราจะเอาไว้โรยตอนทาโกยากินะครับก็จะมีปลาโอกับสาหร่ายครับ
1: ค่ะแล้วนอกจากวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยที่แนะนำมาเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์พิเศษในการทำทาโกยากิด้วยหรือเปล่านะคะ
0: มีครับมีหนึ่งอย่างเลยครับที่สำคัญกับการทำทาโกยากิมากๆครับคือเตาอันนี้ครับ

0: เป็นเตาหลุมครับที่ใช้สำหรับในการทำทาโกยากิโดยเฉพาะครับนี่ครับรูปร่างจะเป็นอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: ดูแล้วมันเหมือนเตาขนมคุกเลยคล้ายๆกันนะ
0: ใช่ครับคล้ายๆกันเลยครับเพราะว่าทาโกยากิของเรานะครับเราต้องทำให้เป็นลูกทรงกลมครับผมซึ่งเตาอย่างนี้เราจะสามารถกลับลูกทาโกยากิของเราได้ง่ายครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: งั้นไหนๆก็แนะนำวัตถุดิบรู้จักวัตถุดิบแล้วงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยดีไหม
0: ได้เลยครับ
1: ได้เลยค่ะก็ขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำอะไรก่อนดีคะ
0: ขั้นตอนแรกนะครับเราจะผสมแป้งก่อนครับขั้นแรกนะครับเราจะนำแป้งบัวแดงนะครับ
1: แป้งบัวแดงอันนี้นะคะใส่ให้หมดเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ต่อมาครับเป็นแป้งข้าวเหนียวครับ
1: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
0: ต่อไปครับมิรินครับ
1: มิรินนะคะ
0: ครับเติมไปครับโชยุครับ
1: โชยุค่ะ
0: นมสดครับ
1: มะนมสด
0: แล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำเปล่า
1: น้ำเปล่า
0: โอเคครับเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะครับ

0: ราแยกแป้งไปเพื่ออะไรหรอคะ
1: เพราะว่าพอทำทาโกยากินะครับเราจะต้องเติมครับเพราะว่าเลยใช้เป็นขวดที่สามารถบีบมือได้มันจะสะดวกกว่า
0: อืมได้เลยค่ะ
1: ประมาณนี้ก็พอครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำของที่เหลือลงไปครับก็ขิงดองครับลงไปครับ
0: ขิงดองนะคะ
1: พอประมาณนะครับต้นหอมครับแล้วก็กระหล่ำปีพอยครับ
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่หมดเลยครับ
0: คุณดูมาเลย
1: ก็ได้ครับแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะครับ

0: ค่ะ
1: โอเคครับประมาณนี้ก็ได้ครับต่อไปนะครับเราจะไปดูวิธีการเตรียมไส้ที่เป็นส่วนสำคัญของทาโกยากิเลยครับ
0: ค่ะซึ่งวิธีการเตรียมไส้นะคะในครั้งเราทำอะค่ะก็จะใช้เป็นคางปลาหมึกในการทำนะคะเพราะว่ามันช่วยลดต้นทุนได้ประมาณหนึ่งค่ะต้นทุนมันต่ำนะคะเผื่อใครที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะก็สามารถใช้คางปลาหมึกได้เลยนะคะค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะครับเราจะเทน้ำมันลงไปครับ
0: ก็การเทน้ำมันนะคะทาโกยากิเนี่ยมันเป็นขนมที่ใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะงั้นเทลงไปได้เลยค่ะพอเราทาน้ำมันทั่วแล้วนะคะก็รอกระทะร้อนสักแป๊บหนึ่งนะคะโอเคหลังจากนั้นก็ขั้นตอนที่สนุกที่สุดมาแล้วค่ะทุกคนเราเทให้ล้นได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้จากขอบมันเนี่ยเพื่อทำให้มันเป็นรูปทรงกลมนะคะ

หลังจากนั้นก็รอให้แป้งเซ็ตตัว

0: ซึ่งตอนนี้นะคะแป้งก็เริ่มได้ที่แล้วแล้วก็ในระหว่างทำนะคะเราสามารถใส่น้ำมันนะคะเพิ่มไปเป็นระยะได้นะคะเพื่อให้แป้งทาโกยากิเนี่ยมีความกรอบค่ะ
1: พี่อุ่นดีครับ
0: ค่ะ
1: ปกติผมไปซื้อที่ตลาดนัดเนี่ยครับทาโกยากิเนี่ยสีมันจะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่หรอครับแต่ทำไมสีของรุ่นอื่นถึงเป็นสีคล้ำๆน้ำตาลเข้มๆอย่างนี้ครับ
0: เพราะว่าที่นี่นะคะเป็นสูตรต้นตำรับของญี่ปุ่นค่ะจริงๆเราที่เห็นว่าแป้งเป็นสีเข้มขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ไหม้นะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าแป้งมันกรอบค่ะแล้วก็เป็นที่สูตรของเราด้วยแล้วก็ต้นตำรับของที่ญี่ปุ่นเนี่ยสีจะประมาณนี้เลย
1: ขอบคุณมากคร
0: ับ ใช่ค่ะทีนี้นะคะก็ได้ที่แล้วค่ะเราก็นำไปใส่จานได้เลยโอเคค่ะสีก็จะแบบนี้เลยนะคะ
1: ลองใส่นะ
0: ค่ะ
1: ไม่รอดนะคะลูกนี
0: ้รอดค่ะ

0: ถ้าโกเก่งๆเราก็จะได้ประมาณนี้ครับครับขั้นตอนต่อไปครับคือการปรุงรสนะครับครับเขาจะใส่มายองเนสก่อนครับเป็นอันดับแรกเปิดย่างนิดนึงนะครับเราจะค่อยๆหยิบลงไปนะครับก็สำหรับมายองเนสของเรานะครับก็จะหยิบย่างนิดนึงนะฮะต่อมานะครับก็จะใส่เป็นซอสทาโกยากินะครับโอเคครับแล้วก็ค่อยๆใส่ไปนะครับ
1: ขวดนี้ดูบีบง่ายกว่าขวดที่แล้วนะคะ
0: ครับผมขวดที่แล้วนั้นออกยากมากเลยครับต่อมานะครับเราจะโรยท็อปปิ้งกันนะครับซึ่งจะเป็นปลาโอแห้งครับกับสาหร่ายนะครับเราจะโรยปลาโอแห้ง

0: นี้ก็พอครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทาโกยากิของเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางให้กับทุกๆคนที่เข้ามาดูนะครับพวกเรานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเจษฎีสาขาภาษาญี่ปุ่นก็ขอขอบคุณครับ
1: บ๊ายบาย

0: ตอนสื่อสารผิดชีวิตเปลี่ยน
1: ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารมนุษย์ใช้ภาษาในการสื่อสารกันเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดความต้องการของเราภาษาเป็นภาพสะท้อนความเจริญทางสังคมและยังเป็นเครื่องมือในการบันทึกและถ่ายทอดทางวัฒนธรรมด้วยการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมหากผู้ใช้ภาษามีความรู้เรื่องการใช้ภาษาไม่ดีพออาจทำให้การติดต่อสื่อสารเกิดความผิดพลาดสื่อสารได้ไม่ตรงตามความต้องการหรือสื่อได้แต่ความหมายไม่ชัดเจนเช่นกรณีดังต่อไปนี้นะครับน้องๆลองพิจารณาข้อความต่อไปนี้ดูนะครับว่าควรจะแก้ไขอย่างไร
2: กรณีที่1เว้นวรรคผิดชีวิตเปลี่ยนใช่แล้วครับข้อความนี้มีการเว้นวรรคผิดจึงทำให้ความหมายเปลี่ยนที่ถูกคือไม่อนุญาตให้สุภาพสตรีใส่กางเกงในเวลาทำงานเว้นวันศุกร์นะครับใช่แล้วครับข้อความนี้มีการเว้นวรรคผิดอีกแล้วจึงทำให้ความหมายเปลี่ยนและเมื่อเราพิจารณาบริบทของประโยคแล้วจะเห็นว่ามีใจความที่ขัดแย้งกันอยู่ตรงที่บอกว่าเป็นคดีร้ายแรงแต่เหตุใดจึงอภัยโทษให้ดังนั้นที่เหมาะสมคือคดีของคุณเป็นคดีร้ายแรงมากอภัยโทษให้ไม่ได้ประหารชีวิตแน่นอนนะครับเราลองไปดูอีกสักตัวอย่างกันดีกว่าครับกรณีที่2คำกำกวมให้น้องๆดูนะครับว่าข้อความนี้ทำให้เราเข้าใจได้อย่างไรบ้างข้อความชาเย็นหมดแล้วเราสามารถเข้าใจได้ว่าชาไม่ร้อนแล้วหรือไม่มีชาเย็นเหลือแล้วก็ได้นะครับข้อความแบบนี้อาจทำให้ผู้สื่อสารเข้าใจไม่ตรงกันได้ง่ายและหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆแนะนำว่าควรถามให้แน่ใจว่าที่เราเข้าใจนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับ
3: ฮัลโหลไปยอวันนี้เรามีนัดกันทำงานที่โรงเรียนใช่ไหมงั้นบ่าย3:35นะอ๋อไปยอฝากซื้อชาเย็นที่ตลาดนัดข้างบ้านเธอหน่อยดิมันนั้นกินแล้วอร่อยมากนี่ก็บ่าย3:35แล้วนะทำไมไปยอมไม่มาสักที
4: มาแล้วมาแล้วเห็นไหมมาตรงเวลาบ่าย3:35เป๊ะเลย
3: ตรงเวลาอะไรเราบอกบ่าย3:35ไม่ใช่บ่าย3:35
4: รอตอนนั้นคงเสียงดังน่ะเราฟังผิดขอโทษนะอันนี้ชาดำเย็นของเธอ
3: ชาดำเย็นอะไรเราสั่งชาเย็นชาเย็นก็คือชานมเย็นอ่ะ
4: เอ้าเหรอเรานึกว่าเธอสั่งชาดำเย็นซะอีกแล้วทำไมไม่บอกว่าสั่งชานมเย็นล่ะ
3: มา
1: จากเหตุการณ์ตัวอย่างทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงทั้งเรื่องความบกพร่องจากการใช้ภาษาว่าจะเกิดผลขึ้นตามมาอย่างไรบ้างและการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นการฝึกทักษะทางด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับน้องๆนะครับและในวันนี้พี่มีกิจกรรมมาชวนน้องๆมาร่วมสนุกไปด้วยกันกิจกรรมนี้เล่นง่ายมากครับเมื่อน้องๆเห็นการ์ดคำบอกอารมณ์ต่อไปนี้แล้วให้น้องๆแสดงสีหน้าท่าทางตามคำเหล่านั้นได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย

รบมือทุกคนเลยครับคาดว่าน้องๆจะแสดงท่าทีได้สอดคล้องกับแต่ละอารมณ์นะครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะชวนน้องๆมาฝึกทักษะทางด้านการสื่อสารโดยกิจกรรมสร้างเรื่องราวจากภาพโดยพี่จะมีชุดภาพให้น้องๆจำนวน6ภาพให้น้องๆนำภาพที่ได้มาเรียงร้อยให้เป็นเรื่องราวใครจะเอาภาพไหนขึ้นก่อนก็ได้นะครับและในตอนนี้เรามีภาพอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

องสามารถใช้เวลาประมาณหนึ่งในการเขียนเล่าเรื่องราวจากภาพจะเขียนคนเดียวหรือชวนเพื่อนๆมาเขียนด้วยกันก็ได้นะครับและเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมนำมาผลัดกันเล่าให้เพื่อนๆให้คุณครูคุณพ่อและคุณแม่ฟังกันด้วยนะครับการใช้ภาษาและการมีทักษะทางด้านการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการอยู่ร่วมกันการสื่อสารกันให้บ่อยขึ้นฝึกการสื่อสารให้ตรงกับจุดประสงค์และการสื่อความหมายเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยสร้างความเข้าใจลดความขัดแย้งกันได้นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆมีทักษะทางด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารที่ดีนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนหน้ากับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องรูปคลี่ของรูปเรขาคณิต3มิติกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1รูปที่กำหนดให้เป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1กรวยตัวเลือกข้อ2ปริซึ่มสามเหลี่ยมตัวเลือกข้อ3พีระมิดฐานสามเหลี่ยมตัวเลือกข้อ4พีระมิดฐานหกเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปที่โจทย์กำหนดให้เด็กๆจะเห็นว่าส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตนี้ประกอบด้วยฐาน1ฐานซึ่งเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการทั้งหมด6รูปเมื่อประกอบกันแล้วจะมีจุดยอดร่วมกัน1จุดดังนั้นรูปเรขาคณิตนี้คือพีระมิดฐานหกเหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4ค่ะโจทย์ข้อที่2รูปเรขาคณิต3มิติใดเป็นปริซึม5เหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเรามาดูส่วนประกอบของปริซึม5เหลี่ยมกันค่ะปริซึม5เหลี่ยมจะมีหน้าตัดหรือฐาน2หน้าเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกันมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปเมื่อพิจารณาจากตัวเลือกทั้ง4ข้อจะเห็นว่ารูปที่มีลักษณะตรงกับส่วนประกอบของปริซึมห้าเหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4ค่ะโจทย์ข้อที่3รูปคลี่ของทรงกระบอกประกอบด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะพาน้องๆมาดูรูปคลี่ของทรงกระบอกเมื่อคลี่ทรงกระบอกจะเห็นว่าทรงกระบอกนั้นมีหน้าตัดเป็นรูปวงกลม2รูปที่เท่ากันทุกประการและมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งจะแทนพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกดังนั้นรูปคลี่ของทรงกระบอกประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปวงกลมนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4รูปคลี่ของลูกบาศก์ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะพาน้องๆมาดูรูปคลี่ของลูกบาศก์ว่าประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างเมื่อคลี่ออกมาจะได้รูปคลี่ที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการจำนวน6รูปดังนั้นรูปคลี่ของลูกบาศก์ประกอบไปด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด6รูปนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5รูปคลี่ต่อไปนี้ประกอบกันเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1ปริซึม5เหลี่ยมตัวเลือกข้อ2พีระมิดฐาน5เหลี่ยมตัวเลือกข้อ3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวเลือกข้อ4ปริซึมสี่เหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้น้องๆจะเห็นว่ามีฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการทั้งหมด5รูปซึ่งเมื่อนำมาประกอบกันจะได้เป็นรูปปริซึมห้าเหลี่ยมดังนั้นรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้สามารถประกอบกันเป็นปริซึม5เหลี่ยมซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6รูปคลี่ต่อไปนี้ประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดตัวเลือกข้อ1ปริซึม4เหลี่ยมตัวเลือกข้อ2พีระมิดฐาน4เหลี่ยมตัวเลือกข้อ3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวเลือกข้อ4พีระมิดฐานสามเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากรูปที่กำหนดให้น้องๆจะเห็นว่ามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน4รูปและมียอดแหลมซึ่งเมื่อนำมาประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติจะเกิดเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมดังนั้นรูปคลี่ที่โจทย์กำหนดให้สามารถประกอบเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ข้อใดไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นน้องๆจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเสียก่อนซึ่งพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมนั้นเมื่อคลี่ออกมาแล้วจะมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมหนึ่งรูปผิวข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวนห้ารูปและฐานของสามเหลี่ยมทั้งห้ารูปวางติดกับฐานของพีระมิดซึ่งเมื่อเด็กๆพิจารณาตัวเลือกทั้ง4ข้อจะเห็นว่ารูปคลี่ของตัวเลือกที่4มีรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่หันจุดยอดเข้าหาฐานซึ่งถ้าประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิติแล้วจะไม่สามารถประกอบเป็นพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมได้ค่ะดังนั้นข้อที่ไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมตรงกับตัวเลือกข้อ4นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8พิชัยตัดกระดาษไว้4แบบดังรูปกระดาษแบบใดสามารถประกอบเป็นกรวยได้เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นน้องๆจะต้องพิจารณาส่วนประกอบของทรงกรวยกันเสียก่อนเราจะพบว่าทรงกรวยเป็นรูปเรขาคณิต3มิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลมเพียง1รูปมียอดแหลมอยู่คนละระนาบกับฐานผิวข้างเมื่อคลี่ออกมาจะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานโค้งเมื่อพิจารณากระดาษทั้ง4แบบตามที่โจทย์กำหนดให้จะตรงกับรูปคี่แบบที่2ดังนั้นกระดาษแบบที่2สามารถสร้างเป็นทรงได้ตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9จากรูปวิรัตต้องการสร้างปริซึมห้าเหลี่ยมแต่รูปเรขาคณิต2มิติที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอวิรัตต้องหารูปในข้อใดมาเพิ่มจึงจะสร้างได้เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเด็กๆต้องพิจารณาส่วนประกอบของปริซึมห้าเหลี่ยมก่อนซึ่งรูปปริซึมห้าเหลี่ยมนั้นจะมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน5รูปซึ่งรูปที่โจทย์กำหนดมีฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เท่ากันทุกประการจำนวน3รูปซึ่งถ้าวิรัตต้องการสร้างปริซึมห้าเหลี่ยมวิรัตต้องหารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาเพิ่มอีก2รูปจึงจะสามารถนำรูปเรขาคณิตทั้งหมดมาสร้างเป็นปริซึมห้าเหลี่ยมได้ดังนั้นตรงกับตัวเลือกข้อ2ค่ะโจทย์ข้อที่10จากชิ้นส่วนเรขาคณิต2มิติที่กำหนดให้ข้อใดสามารถนำมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิต3มิติได้ตรงตามที่กำหนดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะเริ่มพิจารณาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ทีละข้อเริ่มจาก A ทรงกลมไม่สามารถนำรูปวงกลม4รูปมาประกอบเป็นทรงกลมได้ B จะไม่สามารถนำรูปครึ่งวงกลม2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปมาสร้างเป็นทรงกระบอกได้เนื่องจากทรงกระบอกประกอบด้วยรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ2รูปและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปส่วน C รูปปริซึมสี่เหลี่ยมชิ้นส่วนที่โจทย์กำหนดให้คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกประการ2รูปและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เท่ากันทุกประการจำนวน4รูปสามารถนำมาประกอบเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมตามที่กำหนดให้ได้และ D พีระมิดฐาน6เหลี่ยมชิ้นส่วนที่กำหนดให้คือรูป6เหลี่ยมด้านเท่า1รูปและรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจำนวน6รูปซึ่งรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการทั้ง6รูปนี้มีฐานยาวเท่ากับความยาวด้านของรูป6เหลี่ยมซึ่งสามารถนำมาประกอบเป็นพีระมิดฐาน6เหลี่ยมตามที่กำหนดให้ได้ดังนั้นจึงตอบตัวเลือกข้อ1ค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องการนำเสนอข้อมูลกราฟเส้นและแผนภูมิวงกลมกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จากการสำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6พบว่ามีนักเรียนที่สนใจลงชุมนุมว่ายน้ำร้องเพลงและดนตรีเป็นจำนวน100คน50คนและ150คนตามลำดับข้อใดต่อไปนี้เขียนกราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนักเรียนกับชุมนุมที่สนใจได้ถูกต้องที่สุดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ชุมนุมเป็นแกน x และจำนวนนักเรียนเป็นแกน y สามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้จุดที่1ชุมนุมว่ายน้ำมีนักเรียนจำนวน100คนจุดที่2ชุมนุมร้องเพลงมีจำนวนนักเรียน50คนและจุดที่3ชุมนุมดนตรีมีจำนวนนักเรียน150คนดังนั้นจะสามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2ข้อใดต่อไปนี้เขียนกราฟเส้นแสดงรายได้ต่อเดือนของพนักงานบริษัทแมททีอาร์ยูในระยะเวลา8เดือนถูกต้องที่สุดเมื่อกำหนดข้อมูลดังตารางเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้เดือนเป็นแกน x และรายได้เป็นแกน yจะได้ว่าจุดที่1เดือนมกราคมมีรายได้ 15,000 บาทจุดที่2เดือนกุมภาพันธ์มีรายได้ 15,100 บาทจุดที่3เดือนมีนาคมมีรายได้ 15,300 บาทจุดที่4เดือนเมษายนมีรายได้ 15,000 บาทจุดที่5เดือนพฤษภาคมมีรายได้ 15,500 บาทจุดที่6เดือนมิถุนายนมีรายได้ 15,800 บาทจุดที่7เดือนกรกฎาคมมีรายได้ 15,800 บาทและจุดที่8เดือนสิงหาคมมีรายได้ 16,000 บาทจากข้อมูลข้างต้นจะสามารถเขียนกราฟเส้นได้ดังนี้ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3จำนวนน้ำดื่มที่ร้านค้าแห่งหนึ่งขายได้ในครึ่งปีแรกของปีพ.ศ. 2565แสดงด้วยกราฟดังนี้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดข้อขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนข้อคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตัวเลือกข้อ1ไม่มีข้อความใดถูกตัวเลือกข้อ2มีข้อความถูก1ข้อความตัวเลือกข้อ3มีข้อความถูก2ข้อความตัวเลือกข้อ4มีข้อความถูก3ข้อความเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณาข้อความกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดจากกราฟจะเห็นว่าจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกคือเดือน

มกราคมเท่ากับ1,500ขวดและจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายคือเดือนมิถุนายนเท่ากับ1,300ขวดผลต่างของจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกกับเดือนสุดท้ายเท่ากับ1,500ลบด้วย1,300ได้ผลลัพธ์เท่ากับ200ขวดแสดงว่าข้อความกอไก่จำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนแรกต่างจากจำนวนน้ำดื่มที่ขายในเดือนสุดท้ายอยู่200ขวดเป็นข้อความที่ถูกต้องพิจารณาข้อความขอไข่มีเดือนที่ขายดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนจากกราฟจะเห็นว่าเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดคือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์พฤษภาคมและมิถุนายนดังนั้นมีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนแสดงว่าข้อความขอไข่มีเดือนที่ขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า 2,000 ขวดอยู่4เดือนเป็นข้อความที่ถูกต้องพิจารณาข้อความคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15จากกราฟจะเห็นว่าเดือนที่ร้านค้าขายน้ำดื่มได้มากที่สุดคือเดือนเมษายนขายได้ 2,300 ขวดซึ่งเดือนก่อนหน้าคือเดือนมีนาคมขายได้ 2,000 ขวดดังนั้นขายได้มากกว่าเดือนมีนาคม300หารด้วย 2,000 คูณด้วย100เท่ากับ15หรือร้อยละ15นั่นเองแสดงว่าข้อความคอควายเดือนที่ขายน้ำดื่มได้มากที่สุดร้านค้าขายได้มากกว่าเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ15เป็นข้อความที่ถูกต้องซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ4นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4จำนวนเพลิงไหม้ทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทในปีพ.ศ. 2566ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมจำนวนเพลิงไหม้ทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทเฉลี่ยแล้วเดือนละกี่ครั้งตัวเลือกข้อ1 63ครั้งตัวเลือกข้อ2 50ครั้งตัวเลือกข้อ3 9ครั้งตัวเลือกข้อ4 7ครั้งเรามาดูวิธีคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านกราฟพบว่าจำนวนเพลิงไหม้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมได้แก่15ครั้ง7ครั้ง10ครั้ง9ครั้ง13ครั้ง7ครั้งและ2ครั้งตามลำดับจากสูตรการหาค่าเฉลี่ยเท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเท่ากับ15บวก7บวก10บวก9บวก13บวก7ทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดคือ7ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ63หารด้วย7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ9ดังนั้นจะมีจำนวนเพลิงไหม้เฉลี่ยเดือนละ9ครั้งซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5กราฟแสดงจำนวนเข้าสวนสัตว์ในรอบสัปดาห์ณสวนสัตว์แห่งหนึ่งของเด็กและผู้ใหญ่โดยเด็กจ่ายคนละ20บาทและผู้ใหญ่จ่ายคนละ50บาทอยากทราบว่าในวันอังคารมีเด็กเข้าชมสัตว์มากหรือน้อยกว่าผู้ใหญ่กี่คนตัวเลือกข้อ1เด็กมากกว่าผู้ใหญ่200คนตัวเลือกข้อ2เด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่200คนตัวเลือกข้อ3เด็กมากกว่าผู้ใหญ่300คนตัวเลือกข้อ4เด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่300คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านกราฟพบว่าในวันอังคารมีเด็กเข้าชมสวนสัตว์จำนวน600คนและมีผู้ใหญ่ที่เข้าชมสวนสัตว์จำนวน400คนจะได้ว่ามีเด็กเข้าชมสวนสัตว์มากกว่าผู้ใหญ่600ลบด้วย400ได้ผลลัพธ์เท่ากับ200ดังนั้นมีเด็กเข้าชมสวนสัตว์มากกว่าผู้ใหญ่200คนซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6ข้อใดต่อไปนี้เขียนแผนภูมิวงกลมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่นักเรียนชอบกับจำนวนนักเรียนได้ถูกต้องที่สุด
เมื่อกำหนดข้อมูลดังนี้มีนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์30คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษ20คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาสังคมศึกษา30คนมีนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาไทย25คนและมีนักเรียนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์45คนเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราจะหาขนาดของมุมของข้อมูลก่อนซึ่งคิดจากจำนวนนักเรียนที่สนใจในแต่ละวิชาหารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดคูณกับ360จะได้ว่าวิชาคณิตศาสตร์มีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ30ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ72องศาวิชาภาษาอังกฤษมีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ20ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ48องศาวิชาสังคมศึกษามีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ30ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ72องศาวิชาภาษาไทยมีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ25ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ60องศาวิชาวิทยาศาสตร์มีขนาดของมุมคิดเป็นเศษ45ส่วน150คูณด้วย360เท่ากับ108องศาจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเขียนเป็นแผนภูมิวงกลมเริ่มจากลากรัศมี1เส้นวัดขนาดของมุมให้เป็น72องศาแล้วจึงลากเส้นกำกับจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์กลาง72องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด48องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษกลาง48องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด72องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาสังคมศึกษากลาง72องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด60องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาไทยกลาง60องศาวัดขนาดของมุมต่อไปให้มีขนาด108องศาจะได้ขนาดของมุมของนักเรียนที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์กลาง108องศาซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7จำนวนการเดินทางในการท่องเที่ยวของเด็กชายเต็มรักแสดงดังแผนภูมิวงกลมถ้าเด็กชายเต็มรักไปเที่ยวประเทศออสเตรเลียจำนวน20ครั้งแล้วจะไปเที่ยวประเทศลาวกี่ครั้งตัวเลือกข้อ1 13ครั้งตัวเลือกข้อ2 14ครั้งตัวเลือกข้อ3 15ครั้งตัวเลือกข้อ4 16ครั้งเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะผลจากการอ่านแผนภูมิพบว่าเด็กชายเต็มรักไปประเทศออสเตรเลีย20ครั้งจาก100ครั้งส่วนไปประเทศลาว15ครั้งจาก100ครั้งดังนั้นเด็กชายเต็มรักไปเที่ยวประเทศลาว15ครั้งซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8ร้านเครื่องเขียนแห่งหนึ่งมีสีจำหน่าย3มิตรได้แก่สีไม้สีเทียนและสีน้ำรวมกัน70กล่องโดยมีจำนวนสีแต่ละชนิดแสดงดังแผนภูมิวงกลมจงหาว่าร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนคิดเป็นร้อยละเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีจำหน่ายทั้งหมด3ชนิดรวมกันเป็น70กล่องถ้าสีน้ำมี21กล่องจาก70กล่องจะมีสีน้ำคิดเป็นร้อยละเศษ21ส่วน70คูณด้วย100เท่ากับ30เนื่องจากมีสีน้ำร้อยละ30และมีสีไม้ร้อยละ60แสดงว่าร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนคิดเป็นร้อยละ100ลบด้วย60บวกกับ30ได้ผลลัพธ์เท่ากับ10ดังนั้นร้านเครื่องเขียนแห่งนี้มีสีเทียนร้อยละ10หรือ 10% นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9ลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แท่ง
โดยร้อยละของจำนวนไอศกรีมที่ลุงใจขายได้ในวัน

จันทร์ถึงวันศุกร์แสดงด้วยแผนภูมิวงกลมถ้าต้นทุนของไอศกรีมแท่งละ7บาทและลุงใจขายไอศกรีมแท่งละ10บาทลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธได้กำไรกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะลุงใจขายไอศกรีมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้600แท่งลุงใจขายไอศกรีมในวันพุธคิดเป็นร้อยละ100ลบด้วย15บวกกับ10บวกกับ20บวกกับ25ได้เท่ากับร้อยละ30ถ้าขายไอศกรีมทั้งหมด100แท่งมียอดขายในวันพุธเป็น30แท่งถ้าขายไอศกรีมทั้งหมด600แท่งจะมียอดขายในวันพุธคิดเป็นเศษ30ส่วน100คูณด้วย600ได้ผลลัพธ์เท่ากับ180แท่งจะได้ว่าต้นทุนของไอศกรีมในวันพุธคือ180คูณกับ7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ1260และขายไอศกรีมในวันพุธได้เงินทั้งหมด180คูณกับ10ได้ผลลัพธ์เท่ากับ1,800ดังนั้นลุงใจขายไอศกรีมวันพุธได้กำไรคิดเป็น1,800ลบด้วย1,260ได้ผลลัพธ์เท่ากับ540บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10นายแสนสิริมีอสังหาริมทรัพย์3ประเภทได้แก่บังกะโลบ้านเดี่ยวและแฟลตรวมกันทั้งหมด120หลังแสดงด้วยแผนภูมิวงกลมอยากทราบว่านายแสนสิริมีแฟลตกี่หลังเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะนายแสนสิริมีแฟลตคิดเป็นร้อยละ15ถ้าพิจารณาจากอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด100หลังจะมีแฟลตอยู่15หลังอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด120หลังจะมีแฟลตอยู่เศษ15ส่วน100คูณด้วย120ได้ผลลัพธ์เท่ากับ18หลังดังนั้นนายแสนสิริมีแฟลตทั้งหมด18หลังนั่นเองค่ะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเป็นไงครับเดินทางมาจนถึง EP ที่4นะครับใครที่เปิดข้ามมาเลยจนถึง EP นี้เนี่ยงงแน่ๆนะครับอย่าลืมกลับไปดู EP 1 2 3นะครับแล้วก็มาดู EP ที่4ต่อไปนี้นะครับ EP ที่4ก็จะพูดถึงเรื่องปลั๊กอินเอ็กซ์เพลนนะครับในโปรแกรม Cubase มีปลั๊กอินอยู่2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับคือปลั๊กอินที่เปลี่ยนแปลงเรื่องเสียงนะครับเช่นคอมเพรสเซอร์คอรัสอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีดีเลย์รีเวิร์บและมีปลั๊กอินที่เอาไว้สร้างเสียงเครื่องดนตรีด้วยนะครับเราก็ไปดูกันว่าปลั๊กอินต่างๆมีหน้าตาเป็นยังไงใช้งานยังไงเนื้อหาไม่มากแต่เจาะลึกแน่นอน EP นี้ไปครับลุยสวัสดีนะครับแล้วก็เจอกันใน EP ที่4นะครับ EP ที่4นี่ก็จะพูดถึงเรื่องปลั๊กอินปลั๊กอินนี่มีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคือปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีเลยนะครับแล้วก็ปลั๊กอินที่ใส่ให้เกิดบรรยากาศต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเช่นรีเวิร์บดีเลย์โมดูเลชันต่างๆคอรัสเฟนเจอร์ฟิลเตอร์ต่างๆนะครับเราไปดูกันก่อนว่าจัดการปลั๊กอินต่างๆอย่างไรอย่างที่พูดไปเมื่อ EP ที่ผ่านมานะครับว่าการเพิ่ม instrument track หรือเพิ่มเป็น rack instrument เนี่ยเพิ่มได้ทางด้านขวามือทางนี้นะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่าเวลาเราจะจัดการปลั๊กอินเนี่ยมันจัดการอย่างไรอ้าวไปดูกันครับการจัดการปลั๊กอินก่อนนะครับชื่อหรือการเรียงประเภทของปลั๊กอินของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเมื่อกดตรง add rack instrument ตรงนี้ขึ้นมาจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ plug in collection and option เห็นไหมครับมันจะบอกได้ว่าจะให้เราเรียง plug in เนี่ยตามยี่ห้อหรือตามประเภทที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นเรียงตามยี่ห้อเห็นไหมครับมันก็จะมีชื่อ Spectra Sonic Steinberg นะครับ Tune Track Waves นะครับถ้าเรียงตาม category หรือเรียงตามประเภทก็จะเป็นอย่างนี้ดรัมอะไรอย่างนี้นะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับส่วนผมถนัดเป็นเรียงตามยี่ห้อก็ตามนี้นะครับโอเคเราไปดูกันที่ตัวแรกครับตัวแรกเนี่ยที่ Steinberg หรือ Cubase มีให้เราเนี่ยคือเสียงกลองนั่นเองนะครับนั่นก็คือ Groove Agent SE นะครับ Groove Agent SE หน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับพอเราเปิดทางฝั่ง Rack เนี่ยเขาก็จะถามว่าเราเนี่ยจะสร้าง MIDI ด้วยไหมนะครับเราจะสร้าง MIDI ด้วยหรือไม่นะครับโอเคผมหลบตัวเองขึ้นไปวางมุมซ้ายทางนี้เล็กๆนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพนี่ครับมาแล้วครับจะสร้าง MIDI track ไหมผมก็กดสร้างไปนะครับนี่นะครับก็จะได้ปลั๊กอินกลองขึ้นมาเราก็โหลดนะครับ preset ขึ้นมา1อันนะครับปึ๊บเราก็ได้เสียงกลองเราก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะครับเป็นเสียงกลองอันนี้ผมเตรียมเพลงมาตรฐานอันนึงสแตนดาร์ดอันนึงไว้นะครับจะได้เขียนกลองตามไปก็กดที่ดินสอนะครับแล้วก็มาลากนะครับไว้ตรงนี้แล้วก็เขียนกรูฟกลองได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น snap grid นะครับ snap grid snap grid คืออะไรคือเราจะลากจะเขียนอะไรย้ายอะไรเนี่ยมันจะจับตามบีทหรือตามบาร์หรือตามคอนไทเห็นไหมครับอันนี้คือลากยังไงมันก็จะไม่ตรงบีทตรงกันเพราะว่าผมไม่ได้กด snap กดอะไรครับ snap กดตัว J นะครับคอยดูนะครับไปกดตัว J กดตัว J snap ก็จะอ่อนนะครับกดตัว J ก็จะออกกดตัว J สามารถที่จะ snap เป็นบีทได้เห็นไหมครับคอยดูนะครับผมลากไปก็จะเป็นบีทบีทบีทบีทบีทบีทบีทบีทหรือเป็นบาร์ไปเลยนะครับก็ลากหนึ่งครั้งบาร์เป็นบาร์อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือ snap นะครับเห็นไหมฮะเราจะมีทริปต่างๆอยู่ตาม EP ต่างๆนะครับเอาไปเขียนกลองกันปลั๊กอินตัวแรกที่เป็นเสียงกลองก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เขียนกลองกันนะครับ

แล้วก็เขียนไปไฮแฮทสักหน่อยนะครับลดเวโลซิตี้นิดนึงนะครับไปนี่ครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นปลั๊กอินเสียงกลองนั่นเองนะครับกดมา edit ได้นะครับกดที่ปลั๊กอินตัวนี้แล้วกดที่ตรงนี้ครับ edit instrument ก็จะขึ้นหน้านี้มาคราวนี้เราอยากได้เครื่องดนตรีอื่นอีกใช่ไหมครับก็ได้นะครับที่ Cubase แถมมาอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยจริงๆนะครับก็คือซินที่มีชื่อว่า Hylion Sonic Hylion Sonic หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับ Hylion Sonic เขาจะเป็นปลั๊กอินเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีทั้งหมด16เครื่องดนตรีด้วยกันนะครับจากตัวมันเองตัวเดียวเนี่ยมี16เครื่องดนตรีด้วยกันเลยนะครับลองที่แทร็กแรกเนี่ยผมใส่เสียงสตริงลงไปลองดูนะครับผมลองหาเสียงซินสตริงลงไปเป็นเสียงนี้ผมก็ลองเขียนเลยครับอาจจะเขียนว่า Hylion 1ไว้เป็นสตริงนะครับพิมพ์ชื่อได้นะครับ string 1แล้วก็เขียนลงไปนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาดินสอมาลากไว้ปึ๊บแล้วลองเขียนดู

มาเขียนให้โน้ตดูต่างกันให้เพื่อนๆเข้าใจไว้นิดนึงนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีเสียงสตริงปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวไฮเลออนเนี่ยครับมันสามารถมีทั้งหมด16แทร็กใช่ไหมครับแทร็กที่2เนี่ยนะครับแทร็กที่2เมื่อสักครู่นี้แทร็กแรกไปแล้วนะครับเป็นซินสติงแทร็กที่2เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเสียงอะไรดีลองเป็นเสียงเบสนะครับเป็นเสียงเบสมาเป็นซินเบสแล้วกันครับที่2ก็จะเป็นซินเบสคราวนี้ผมทำยังไงครับผมก็มาแอด MIDI trackตรงนี้นะครับแล้วต่อไปที่อะไรต่อไปที่ไฮเลออนเลยครับเห็นไหมฮะไฮเลออนเลยชแนลที่2ครับเมื่อชแนลที่1เราเป็นสตริงไปแล้วอันนี้จึงเป็นชแนลที่2ผมก็พิมพ์คำว่าซินเบสรอได้เลยครับซินเบสนี่ครับแล้วผมก็เขียนโน้ตลงไปลองดูนะฮะสบายนะครับเราเขียนได้เลยเก็จะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วคีย์เบสเขาก็ให้เครื่องดนตรีมาครบแหละนะครับ

ลองเขียนดูเห็นไหมฮะไอเสียงสตริงกับเสียงซินเบสเนี่ยจะมาอยู่ที่เครื่องดนตรีนี้แล้วนะครับเห็นไหมฮะว่าไฮไลออนโซนิกเนี่ยเรามีเครื่องดนตรีทั้งหมด16เครื่องดนตรีได้เลยนะครับอยู่ในนี้นี่ครับที่สำคัญเลยนะครับแล้วก็ไปดูนะครับอาจจะพูดได้ไม่ครบเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวไปนะครับที่เครื่องดนตรีที่สไตล์เบิร์กให้มานะครับทางฝั่งกลองจะชื่อว่า Goof Agent SE นะครับย้ำกันอีกรอบนึงนะครับชื่อว่า Goof Agent SE หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยจะชื่อว่าHylion SE Hylion SE หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเครื่องมืออื่นๆก็ให้มาอีกนะครับสำหรับCubase ที่แถมมาก็จะมีแพทช็อปนะครับเป็นเสียงซินหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็น Gandura Synthesis นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อีกตัวหนึ่งที่ให้มานะครับอีกตัวหนึ่งที่ให้มาของ Steinberg ก็จะชื่อว่า Retrox นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เป็นเสียงซินเช่นเดียวกันนะครับเป็นอนาล็อกซินหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็สามารถทำงานได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่เพื่อให้วิดีโอไม่ยาวจนเกินไปคราวนี้เรามีเสียงอื่นอีกตั้งเยอะแยะนี่นาปลั๊กอินที่มันจะใส่แล้วเป็นดีเลย์ได้เลยหรือไม่อ้าวมีครับคราวนี้การใส่ปลั๊กอินอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการใส่ลงบน insert channel insert channel อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นี่ครับinsert Cubase 13จะมีช่อง channel ตรงนี้เราใส่ insert ตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะมีปลั๊กอินให้เรานะครับในช่อง insert นะครับผมย้ายตัวเองลงมาข้างล่างตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อทุกคนจะได้เห็นอีกสักรอบนึงนะครับ insert ที่ channel ตรงนี้จะมี channel เสียง crab อยู่เห็นไหมฮะตรงนี้จะใส่ insert ตรงนี้ได้หรือกด channel edit นะครับมาใส่ตรงนี้ก็ได้ insert ตรงนี้ก็ได้หรือจะไปที่หน้า mixer อย่างนี้นะครับที่ crab เนี่ยเรากดตัว e ตรงนี้แล้วใส่ก็ได้นะครับหรือเปิดหน้า mixer ขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับแล้วใส่ plug in นะครับ insert ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เรามาลองดูว่ามีปลั๊กอินอะไรบ้างใช่ไหมครับที่เสียงแครปผมจะใส่ดีเลย์ลงไปสักหน่อยนึงนะฮะคราวนี้เราหายังไงก็กดตรงนี้ครับที่ insert กดมาปั๊บก็จะมีปลั๊กอินทั้งหมดในเครื่องของเราที่มีนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันผมทำไว้เป็นแบบจัดเรียงปลั๊กอินแบบตามยี่ห้อไม่ได้ตามประเภทนะครับผมก็จะเข้าที่ Steinberg เลยนะครับแล้วก็ดีเลย์นะครับเป็นสตูดิโอดีเลย์ตั้งค่าต่างๆไว้สักหน่อยนึงแล้วก็ลองใส่ดูครับเดี๋ยวลองใส่ให้ทุกคนฟังนะครับลองดูใส่ดีเลย์แล้วครับจากเสียงแครปอันนี้จะมีดีเลย์ใส่ลงไปแล้ว

เห็นไหมครับมันมีดีเลย์แล้วอันนี้เรากดบายพาสได้นะครับบายพาสใส่ดีเลย์กลับเข้ามาครับน่าอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะใส่รีเวิร์บที่เสียงร้องครับเสียงร้องกดขึ้นมาปั๊บใส่รีเวิร์บก็ได้ครับเห็นไหมฮะเข้าที่สไตล์เบิร์กกดรีเวิร์บใส่รีเวิร์บเข้ามานะครับตั้งค่านิดหน่อยหรือว่าจะพรีเซตเลยก็ได้ครับแบ็กกราวด์คอเออร์นะครับใส่ไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ลองดูอันนี้คือการใส่แบบอินเสิร์ตลงไปบนชาแนลเลยนะครับก็จะเป็นเสียงนี้โอเคนะครับหรือว่าเราจะใส่ปลั๊กอินตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างใน Cubase 13เมื่อจะมีปลั๊กอินพิเศษที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชันอื่นมาเยอะเหมือนกันอย่างเช่น Styleberg นะครับเข้าที่ Vocals นะครับมี Vocal Chain คือเสียงร้องนี่จัดการได้หมดเลยเห็นมั้ยใส่ฟิลเตอร์ใส่อะไรก็ได้เลยนะครับลองดูนะครับลองเปิดพรีเซตมาสักอันนึงโหลดพรีเซตขึ้นมาเป็น Broken Radio Vocal นะครับเสียงร้องก็จะเป็นอย่างงี้เห็นมั้ยฮะเราก็สามารถเลือกออกได้นะครับว่าเราไม่เอาอะไรเรา EQ เราไม่ใช้เรา De-Esser ไม่ใช้ EQ ไม่เอาครับคัดฟิลเตอร์สามารถจัดการเสียงร้องได้จบในปลั๊กอินตัวดีเป็นต้นหรือจะกลับไปเป็น เสียงเดิมๆเช่นเสียง เป็นคอรัสนะครับง่ายๆอย่างนี้ผมขอใส่ค่ามากๆเพื่อให้ทุกคนได้เห็นครับเฟงเจอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถทำได้หมดเลยครับทรานส์ฟอร์เมอร์อย่างนี้เลยก็ได้นะครับปลั๊กอินลองใส่ไปอีกนะฮะหรือจะเป็นอะไรพิทชิปเตอร์ครับพิทชิปเตอร์เป็นออกเทปอย่างนี้ก็ได้เป็นตัวต่ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมฮะว่ามีปลั๊กอินมากมายเลยนะครับที่จะมาจัดการกับ เสียงต่างๆบนโปรแกรม Cubase ของเรานะครับง่ายมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนลองเล่นดูครับแต่อย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตือนกันไว้สักนิดนึงก่อนก็คือ Cubase แต่ละเวอร์ชันนะครับ Cubase แต่ละเวอร์ชันมีปลั๊กอินต่างๆที่อาจจะมีความสามารถไม่เท่ากันนะครับอาจจะมีความสามารถไม่เท่ากันต้องไปดูคู่มือกันสักนิดนึงและนี่ก็คือคู่มือของ Cubase 13นะครับเอามาเปรียบเทียบกันว่าแต่ละเวอร์ชันมีอะไรบ้าง

ไรนะครับมิกซิ่งของแต่ละเวอร์ชันเป็นอย่างไรนะครับสามารถมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างเห็นไหมครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้ทุกคนได้เห็นเลยเราจะได้รู้ว่าอ๋อของเราเป็นเวอร์ชันนี้มีปลั๊กอินตัวนี้ของเราเป็นเวอร์ชันโปรใส่ปลั๊กอินได้ทั้งหมดเลยสบายเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้รู้ว่าเรามีอะไรและไม่มีอะไรนะครับโอเคฝากไว้ EP นี้นี่เกี่ยวข้องกับปลั๊กอินจะเห็นได้ว่าสามารถทำเพลงได้เลยนะครับกับ Group Agent SE แล้วก็ Hylion SE นะครับแถมมากับ Cubase ทุกเวอร์ชันนะครับปลั๊กอินก็มีให้เลือก Edit มากมายเลยครับจะใส่ให้กับเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีของเรานะครับใน EP นี้จบกันเท่านี้ก่อนสวัสดีครับเป็นไงครับไม่งงแล้วครับนี่เนื้อหาทั้งหมดของ EP ที่4เรื่องปลั๊กอินต่างๆนะครับเริ่มจะเป็นเพลงเริ่มจะเป็นเสียงเริ่มรู้จักว่ามันเปล่งเสียงยังไงจากปลั๊กอินอะไรแล้วนะครับสามารถที่จะใส่รีเวิร์บดีเลย์จากปลั๊กอินอะไรแล้ว EP หน้าสนุกแน่นอนเพราะเราจะไปทำเพลงกับโปรแกรม Cubase ใน EP ต่อไปไปครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังด้วย
4: ด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV

0: DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นทมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผู้จะพาคุณผู้ชมมากินอาหารเหนือแบบชาวมุสลิมนะฮะมาเชียงใหม่มาทางเหนือต้องกินขันโตกนะฮะร้านนี้เนี่ยมีขันโตกแบบจัดเต็มชุดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูนะฮะร้านนี้ชื่อว่าบ้านขันโตกฮาล้านตามผู้มาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับแม่ยุพินนะแม่ยุพินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะ
0: นี่เป็นไงบ้านขันโตกฮาล้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมเราถึงเฉพาะเจาะจงไปที่ขันโตกเลยจ๊ะ
1: ขันโตกนี่มันมาจากไอ้คำโบราณของคนเหนือคนแบบยกอาหารมาเสิร์ฟเป็นขันโตกเลยลูกคือเราก็เลยเอ๊ะเราทำอาหารเหนือแล้วเสร็จทีนี้เราใส่เป็นขันโตกมาเสิร์ฟให้ลูกค้า
0: ครับ
1: เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเรานี่เป็นคนเหนือโดยแท้โดยกำเนิดใช
0: ่แล้วก็มาทำเป็นขันโตกกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ขันโตกของเรามีแบบไหนบ้างฮะ
1: คือเราจะเน้นน้ำพริกหนุ่ม
0: อ๋อจ้ะ
1: น้ำพริกหนุ่มนี่เราจะกินกับแคบบัวหนังปอง
0: นี่หนังปองแปลว่าแคบบัว
1: ใช่ค่ะอร่อยกรอบครับเลยค่ะ
0: อันใหญ่ดูกรอบมากเลยมีอะไรอีกจ๊ะ
1: เสร็จแล้วก็มีน้ำพริกอ่อง
0: จ้ะ
1: น้ำพริกอ่องนี้เราจะมีน้ำพริกอ่องเนื้อถ้าใครไม่ทานเนื้อก็มีน้ำพริกอ่องไก่มีไส้อั่วที่นี่คือซิกเนเจอร์เลยค่ะไส้อั่วนี่ทำมาประมาณ20กว่าปีแล้วไส้อั่วเนื้อไส้อั่วไก
0: ่ครับแปลว่าเรามี2เซตเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: มีเซตเนื้อกับเซตไก
1: ่
0: เลือกได
1: ้เลือกได
0: ้ใน1เซตสมมติผมจะเอาเซตเนื้อเราจะได้น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องแคบบัว
1: แกงอ่อมไส้อั่วเนื้อลาบคั่วเนื้อ
0: ลาบคั่วเนื้ออีก
1: ใช่ค่ะ
0: ครบเลย
1: แต่ถ้าเป็นเซตใหญ่เราจะเพิ่มคือแกงฮังเล
0: เ
1: ซตใหญ่900บาทของเราเป็นเนื้อทั้งนั้น
0: เซตใหญ่900เซตเล็กล่ะ
1: เซตเล็ก600ทานได้ 3-4 ท่าน
0: อ๋อเซตเล็ก600บาททานได้ 3-4 ท่านถ้าเป็นเซตใหญ่900
1: 5คนถึง6คนค่ะ
0: ขายเก่งมากนะแม่ยุพินนะ
1: แม่เป็นลูกแม่ค้า
0: วันนี้ผู้มาเดี๋ยวผู้เอาสักเอาเป็นเซตใหญ่เลยดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: เผื่อให้คุณผู้ชมดูด้วยว่าเอ้ยเผื่อแวะมานะฉันจะได้อะไรบ้าง
1: ได้ค่ะเดี๋ยวแม่เอามาให
0: ้ต้องไปส่งไหมต้องส่ง
1: ไม่ต้องได้ค่ะ

มาแล้วนะครับเซตใหญ่มากนะครับขันโตกแล้วนะครับผู้สั่งเป็นขันโตกเนื้อตรงหน้านี้นะครับทานได้ 5-6 คนเลยทีเดียวนะฮะมาทางเหนือนะครับต้องมีน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องลาบนะครับเป็นลาบคั่วแล้วก็ไส้อั่วรวมถึงแกงอ่อมเนื้อด้วยและแน่นอนถ้าสั่งชุดใหญ่จะได้แกงฮังเลแบบนี้นะครับมาพร้อมกับนี่เลยแคบวัวอันนี้ทอดเองนะครับนี่หมดแค่นั้นนะครับทางนี้ไม่ได้อยู่ในชุดขันโตกนะครับแต่ว่ามาที่นี่เนี่ยนอกจากขันโตกแล้วก็จะมีเมนูอื่นด้วยนะครับซึ่งถ้ามาหน้าสตรอเบอรี่แม่ยุพินนะครับจะตำสตรอเบอรี่ให้กินได้ด้วยล้นจานขนาดนี้นี่คือให้เต็มๆละ100บาทนะครับเพราะอะไรเพราะว่านี่เห็นไหมครับนี่คือรูปของไร่สตรอเบอรี่ของแม่ยุพินเพราะฉะนั้นปลูกเองเก็บผลผลิตแล้วก็เอามาขายตำเป็นตำสตรอเบอรี่ได้ด้วยนะครับรวมถึงนี่อีกหนึ่งเมนูของทางร้านนะครับก็จะเป็นผัดแหนมเนื้อนะครับน่ากินมากเลยนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาชิมขันโตกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองน้ำพริกหนุ่มก่อนนะครับน้ำพริกหนุ่มนี่รสชาติไม่เผ็ดมากหวานเค็มกำลังดีนะครับหอมพริกที่เขาเผานะครับเดี๋ยวมาดูน้ำพริกอ่องกันหน่อยอ่องเนื้อหอมมากหอมเนื้อเปรี้ยวของมะเขือเทศอร่อยชุดผักก็มาเต็มๆนะครับมาต่อกันที่ลาบเนื้อคั่วนะครับนี่โรยหอมเจียวมาแบบแน่นๆเราจะคั่วมาแบบแห้งๆเลยนะครับคือตัวลาบเนื้อคั่วนะครับกลิ่นเครื่องเทศนี่ถือว่ากำลังดีไม่แรงเกินไปและรสชาติไม่เผ็ดออกเค็มหน่อยนะฮะเด็กๆทานได้สบายเลยมาดูที่นี่บ้างนะครับอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับไส้อั่วเนื้อนอกจากเนื้อแล้วจะเป็นเครื่องสมุนไพรที่อัดแน่นอยู่ในนี้นะครับซึ่งที่นี่นะครับนอกจากไส้อั่วเนื้อแล้วก็จะมีไส้อั่วไก่คุณผู้ชมอยากสั่งไปลองชิมนี่ได้เลยนะสั่งได้เพราะว่าแม่ยุพินบอกว่าส่งทั่วประเทศนะครับ

0: ไส้อั่วเด็ดมากมาต่อกันที่แกงอ่อมเนื้อบ้างนะครับอ่อมเนื้ออร่อยมากเนื้อนุ่มมากนะครับเหมือนลมกินต้มแซ่บต้มแซ่บเนื้อเปื่อยหวานเค็มกำลังดีเนื้อนุ่มมากมีแทรกเอ็นนะครับนิดๆให้พอได้กรึบๆได้เคี้ยวนะครับสุดท้ายนี่ถ้าสั่งชุดใหญ่นะครับจะได้เป็นแกงฮังเลเนื้อแบบนี้นะฮะคือตัวน้ำแกงฮังเลนี่ถือว่าเข้มข้นมากเลยนะตัวแกงฮังเลนะครับต้องบอกเลยว่าเค็มน้ำหวานนะครับไม่เลี่ยนแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยคือทำมาได้กำลังดีนะครับไม่ถึงกับเปื่อยมากมันจะพอได้เคี้ยวหน่อยเครื่องแกงเขาถึงมากนะฮะอร่อยเลยนะครับโอ้รสชาติดีเหมือนกันนะครับแคบมัวนะครับกรอบมากแล้วชิ้นใหญ่มาต่อกันที่จานอร่อยจากที่ร้านมีให้เลือกหลายเมนูนะครับวันนี้แม่ตำสตรอเบอรี่มาให้ลองกินดูนะฮะให้เยอะมากเลยอ่ะสตรอเบอรี่อ่ะใครที่เป็นสตรอเบอรี่เลิฟเวอร์นี่ชอบแน่นอนนะครับพอตำมีมะละกอหน่อยนี่นะครับตำเป็นส้มตำนี่เด็ดเลยไม่ใช่เอาลูกจิ๋วๆมาให้กินนะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะมาต่อกันที่อีกหนึ่งจานนะครับนี่เป็นผัดแหนมเนื้อนะฮะทั้งหมดเนี่ยเกือบทุกอย่างนี่ทำเองหมดนะครับไส้อั่วทำเองแหนมเนื้อทำเองนะฮะน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องทำเองสตรอเบอรี่ปลูกเองผัดแหนมเนื้อนี่คือรสชาติเปรี้ยวกำลังดีไม่เปรี้ยวโดดนะครับอร่อยจากที่ผู้ลองชิมดูแล้วนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะลองมากินดูนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยลองแวะมาที่บ้านขันตกหาร้านดูถ้าเป็นขันตกเนื้อชุดใหญ่นะครับ900บาทเพิ่มแกงฮังเลมาให้ถ้าเป็นตำสตรอเบอรี่100บาทผัดแหนมเนื้อนี่150บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยคุ้มมากถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่าอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วมาได้ทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะฮะแต่ถ้าอยากกินขันโตกนะครับแนะนำว่าถ้ามาเย็นๆเนี่ยโทรมาก่อนนะบอกแม่ว่าแม่ยุพินจะมากินขันโตกว่างสักประมาณ 4-5 โมงเนี่ยแม่เตรียมมาให้หน่อยอย่างนี้จะได้กินชัวร์นะครับเพราะว่าช่วงเย็นๆนี่ขันโตกก็จะแบบค่อนข้างที่จะเตรียมยากแล้วก็จะเป็นเมนูแบบนี้ซะมากกว่ายังไงก็ถามกันก่อนนะฮะอยากให้มาลองชิมกันนะครับอร่อยมากเลยมาไม่ถูกไม่เป็นไรปักหมุดมาได้เลยนะฮะบ้านขันโตกฮาลานแล้วจะเจอของอลังการแบบนี้อร่อยมากครับ
1: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับอาชีพโบราณอย่างช่างปั้นกระเบื้องโบราณค่ะบอกเลยว่าปัจจุบันนะคะหาคนทำได้ยากเหลือคนทำเป็นอยู่น้อยมากๆแต่หนึ่งในนั้นก็ยังมีคุณยายเต่าลัดดาเนียมประเสริฐที่คลุกคลีกับการปั้นกระเบื้องมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยึดเป็นอาชีพหลักมาโดยตลอดด้วยค่ะ
2: ไม่มีสักคนหนึ่งเหลือยายคนเดียวลูกเนี่ยถ้าเขาตายจนหมดคนแก่คนเกิดแล้วเขาก็ทำไม่เป็นไงเพราะยายทำมาตั้งแต่เด็กๆทำมากับพ่อกับแม่บางทียังไม่ได้นุ่งผ้าเลยซ้ำแบกดินตอนนี้76เกาะสมุยเขาก็ไปทำบ้านผู้หลังมันโอ้โหไปเยอะเลยชอบภูกงภูเก็ตไปเขาชอบเขาก็มาตาวัดก็มีทางเหนือๆก็เขาก็ชอบเขาก็มาสั่งแล้วยายก็ทำ
1: ทุกวันนี้นะคะยายเต่าจะทำกระเบื้องเมื่อมีคนสั่งเข้ามาเท่านั้นโดยวิธีทำนั้นจะใช้มือทุกขั้นตอนเลยค่ะเริ่มจากนำดินที่เตรียมไว้ก็จะมีทั้งดินแดงดินดำแล้วก็ดินเหลืองที่ผสมกันไว้แล้วจากนั้นนะคะก็นำมาใส่บ่อพักหมักทิ้งไว้1คืนค่ะซึ่งดินที่ผ่านการหมักทิ้งไว้1คืนก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ
2: แช่ไว้คืนแล้วก็เนี่ยให้เหนียวให้มันเข้ากันให้มันดีๆเดี๋ยวยายก็ไปทอดให้ดูถ้าหน้าน้ำต้องเอาใช้ตีนย่ำยกไปย่ำเลยนุ่น
1: ก่อนที่จะย่ำดินต้องโรยทรายรองไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันดินติดพื้นส่วนการย่ำดินนะคะก็จะเดินวนไปรอบๆซึ่งการย่ำนี้นะคะก็จะช่วยให้เนื้อดินนั้นละเอียดยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการตรวจเช็คไปในตัวด้วยค่ะว่ามีเศษหินหรือว่ากรวดนั้นตกค้างอยู่ในดินไหมค่ะ
2: พอไปย่ำพอมันแบใช่ไหม

0: ก็ต้องตลกไป4-5รอบอ่ะลูกยามไปยามวนไปวนมาน่ะไม่ต้องให้เหมียวเหมือนกะปิเลยถึงจะทอดได
1: ้สำหรับการทอดที่ยายเต่าพูดถึงนี้นะคะก็คือการทอดกระเบื้องค่ะเป็นขั้นตอนการปั้นนั่นเองโดยยายเต่านะคะจะนำมาวางไว้บนแป้นพิมพ์จากนั้นค่ะก็จะใช้ไม้ที่ทำจากไม้ไผ่รีดดินให้เสมอกับแป้นพิมพ์ตากไว้ให้พอหมาดนะคะจากนั้นก็นำมาตัดตามแบบซึ่งรูปแบบกระเบื้องของยายเต่านั้นก็มีทั้งแบบหางมนหางแหลมหรือว่าหางว่าวค่ะส่วนแบบนี้นะคะเรียกว่าหางตัดค่ะมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่โดยกระเบื้องนะคะจะแบ่งเป็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเวลาใช้งานนั้นก็จะใช้คู่กันค่ะซึ่งวิธีการดูว่าเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียนั้นก็สังเกตได้จากส่วนปลายค่ะ
0: ตัวเมียมันจะอยู่ข้างล่างแต่ตัวเมียมันจะมีอยากหูแล้วก็ตัวผู้เกาะ
1: ในขั้นตอนการตัดนี้นะคะพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีปั้นขอเกี่ยวซึ่งเรียกกันว่างวงด้วยค่ะหลังจากขั้นตอนนี้แล้วนะคะก็จะนำไปตากแดดอีกครั้งจากนั้นกระเบื้องมาเรียงเป็นวงกลมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ซึ่งยายเต่าเรียกว่าการพร้อมค่ะ
0: แล้วเรามาพร้อมไว้ให้มันแห้งลมในพร้อมกลมๆ ก็ได้ลมให้ได้ลมแห้งแบบนั้นแล้วถึงจะขนเข้าเตา
1: ตอนการเผานี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะคะต้องควบคุมกำลังไฟค่อยๆเพิ่มจากเบาไปแรงเพราะถ้าเพิ่มกำลังไฟแรงเกินไปนะคะก็จะทำให้กระเบื้องนั้นระเบิดแตกเสียหายใช้งานไม่ได้เลยค่ะโดยการควบคุมไฟนะคะก็จะมีการเติมฟืนผ่านช่องเติมฟืนเรียกว่าการแทงช่องค่ะ
0: วะคืนนึงอะลุมทั้งคืนอะแรงไม่ได้ค่อยๆลุมแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปพอนั่นแล้วก็ไปจุตัวมันจะแดงกล่ำเลยอ่ะตัวกระเบื้องอ่ะพอตัวแดงกล่ำแล้วถึงจะแทงช่องเนี่ยก็ต้องใส่อย่างเงี้ยทุกช่องอ่ะลูกข้างนู้นด้วยนะมันมีหลายด้านก็ใส่ให้ไฟกระเบื้องแดงพอใส่แล้วมันก็จะแดงสุกใช้ได้
1: กระเบื้องนั้นใช้เวลา1คืนนะคะกระเบื้องก็จะสุกพร้อมนำไปใช้งานได้แล้วค่ะ
2: แล้วก็วิธีใช้ก็คือมันจะมีระแนงหลังคาอยู่เราก็จะเอาตัวเมียคว่ำไปแล้วก็เอาตัวผู้ทับที่บ่าแล้วก็จะใช้กระเบื้องขอเพื่อที่จะเป็นตัวกันฝนด้านบนไม่ต้องใช้ปูนไม่ต้องใช้ตัวยึดความคงทนผมว่ามันน่าจะเป็น100ปีบ้านปู่บ้านย่าก็ใช้อยู่ประมาณเป็น100ปี
1: สำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบความสวยงามแบบโบราณนะคะจะนำไปตกแต่งบ้านทำรีสอร์ทหรือว่าบูรณวัดหรือต้องการฝึกเป็นอาชีพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาก็ลองแวะมาพูดคุยกับยายเต่าได้ค่ะ
0: ไม่ได้ห่วงหรอกก็ไม่ว่าเนี่ยใครอยากรู้ก็มา
3: เรียกเด็ดเอตโร
4: ช่วงสวนเด็ดเอตโร
5: สวนเด็ดเอตโรวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนดอกไม้ไทยๆนั่นก็คือดอกจำปีค่ะดอกจำปีที่นี่นั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันปลูกแล้วก็ปลูกกันหลายร้อยไร่เลยทีเดียวซึ่งสวนจำปีที่โนพาคุณผู้ชมมานี้นะคะก็คือสวนจำปีลุงพยุงอยู่ที่เขตหนองแคมกรุงเทพมหานครค่ะ
6: ที่เห็นสองข้างนี่คือเป็นต้นจำปีหมดเลยค่ะปลูกเป็นแบบร่องสวนเลยคือจำปีของที่นี่นี่ต้นเตี้ยมาก
7: ครับเราต้องตัดแต่งยอด
6: ต้องแต่งใช่ไหมแต่ต้นเขาใหญ่นะคุณลุงเนาะคนต้นจะยังใหญ่นะคะแต่ว่าตัวต้นนี่ก็จะเป็นพุ่มเตี้ยเลย
7: เราเก็บง่าย
6: เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันไป
7: ไป ถ้าตกน้ำตู้ไม่ได้ฮา
6: ตอนนี้นะคะกำลังล่องเรืออยู่ในสวนจำปีของคุณลุงพยุงเนาะตอนแรกหนูนึกว่ามันจะขาวแบบพึบพับขนาดนั้น
7: ไม่หน้าหนาวไม่พึบ
6: อ๋อเหรออ๋อมันเป็นฤดูของเขา
7: ถ้าเป็นหน้าแรงแล้วก็โอ้โหเก็บไม่วัดไว
6: ้แสดงว่าเขาเป็นดอกไม้ที่จะออกเยอะมากหน้าร้อน
7: มี
6: น
7: าไห
6: ม
7: เมษา
6: เมษาเมษานี่คือจำปีแบบพรึบพรับเลยนี่คือดอกเขาตุ่มตุ่มเขียวๆเนาะ
7: ใช่ใช่อ๋อ
6: นี่ไงดอกขาวเห็นแล้วอันนี้เป็นดอกที
7: ่สมบูรณ์
6: ใช้ได้เลยถ้าเราเก็บเราก็เก็บประมาณนี้
7: ใช
6: ่แย้มหน่อยนะคะ
7: เขาจะมีอยู่3ไซส์เดี๋ยวจะเด็ดดูถ้าเขาออกมาทีแรกนะ
6: ทีแรกจะเป็นแบบนี้
7: เขาจะปิดหมดเลยเปลือกเนี่ยเขาจะปิดหมดพอเขาใกล้แก่เขาก็จะออกมาแบบนี
6: ้โตขึ้นมาหน่อย
7: แล้วเขาก็จะปิดนี่มาเต็มที่แล้วนี่ก็เก็บได้แล้ว
6: ให้เขาแย้มๆนิดนึง
7: ใช
6: ่อุ้ยหอมเนาะ
7: ใช
6: ่และถ้าจริงๆแล้วเวลาที่เราเก็บจำปีอะค่ะมันมีช่วงเวลาที่เราจะเก็บไหมคะเช่นแบบต้องเก็บเช้าหรือว่าจริงๆก็ได้ทั้งวัน
7: ทุ่ม
6: ฮะทุ่มนึ
7: งเก็บ
6: ทำไมต้องเก็บทุ่มนึงอะคะ
7: อายุเขาครบรอบพอดีอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวพอคืนนี้เขาจะบานฉ่ำอย่างเงี้ยใช
6: ้
7: ไม่ได้แล้ว
6: คือแสดงว่าถ้าช่วงประมาณทุ่มนึงเนี่ยระยะดอกมันเก็บได้กำลังดีอุ้ยแต่บานมากมันทำไมไม่ค่อยหอมแล้วล่ะ
7: มันเกสรมันเปิดไปแล้ว
6: ดอกแย้มๆแบบนี้ค่ะกลิ่นหอมกว่าดอกที่บานแบบเบิกฟ้าแบบนี้อ
7: ่
6: ะ
7: อันนี้เก็บคืนนี
6: ้นี่คืนนี้ก็จะแย้มแบบนี้ใช่ไหม
7: ใช่พอเย็นเนี่ยเขาจะใหญ่แบบนี้เก็บแบบนี้เลย
6: ดอกประมาณนี้นะคะคุณลุงบอกว่าถ้าทุ่มนึงเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบนี้แล้ว
7: คือ
6: ตัวเร็วเนาะเกี่ยวไหมคะว่าเราจะต้องเก็บช่วงหัวค่ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลิ่นด้วยเป็นเรื่องของอะไรด้วยอยู่ที่ดอกนี่แหละว่ามันจะบานช่วงนั้นแล้วก็เป็นขนาดที่ตลาดต้องการก็คือไซส์นี
7: ้ใช
6: ่อันนี้คือแบบว่าดอกบานเต็มหมดเลยนะคะเนี่ย
7: ถ้าบานลงเงี้ยนะ
6: จ้ะ
7: แล้วดอกละบาทละบาทนะคิดดูดิมันเท่าไหร
6: ่อันนี้ประมาณ6บาทแล้วอ่ะ
7: ใช่
6: จำปีที่นี่เนี่ยต้องบอกว่ามีการจดเป็น GI แล้ว
7: ครับ
6: เนาะ
7: มันใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 7-800 ไร่
6: 7-800 ไร่มีหลายอำเภอไหมคะหลายเขตไหมที่ปลูกร่วมๆกับเรา
7: แถมบางบอนภาษีเจริญ
6: กรุงเทพทั้งนั้นเลย
7: พัฒนา
6: ค่ะด้วยลักษณะของพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดีและอากาศร้อนตลอดทั้งปีทำให้ดอกจำปีที่นี่นั้นมีกลีบหนาหอมนานและทนต่อสภาพอากาศสามารถที่จะขนส่งไปขายที่ไกลๆได้สบายเลยล่ะค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังในการปลูกจำปีบนดินเหนียวก็คือไส้เดือนค่ะเพราะถ้าหากว่ามีไส้เดือนมากเกินไปจะเกิดเป็นโพรงในดินค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดน้ำค้างและทำให้รากเน่าได้นั่นเองค่ะนี่ค่ะให้ดูว่าจำปีที่สวนของลุงพยุงคือต้นเขาเตี้ยมากนะคะเก็บง่ายแล้วก็ดอกอะค่ะเขาจะออกตามยอดแบบนี้นี่อันนี้พอเด็ดปุ๊บก็หลุดจากขั้วเลยค่ะจำปีหอมหอมคือจริงๆแล้วจำปีไม่ได้ว่ามีกลิ่นเฉพาะกลางวันหรือกลางคืนแต่ว่ามีทั้งวันไหมคะ
7: ใช่ครับ
6: กลางคืนจะหอมแรงกว่าไหมคะ
7: พอกัน
6: พอนี่ก็คือหอมแล้วค่ะเนี่ยดอกบาน
7: ถ้าบานอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้ว
6: บานก็สวยนะคะแต่ว่ามันเอาไปแปรรูปไม่ได้แล้วแล้วก็ขายไม่ได้แล้วแต่มันก็สวยจะบอกว่าจำปีที่เราเก็บมาอันนี้แค่บางส่วนนะคะจริงๆเวลาเราเก็บจริงๆก็เก็บแบบเยอะเลยนะคุณลุงเน
7: า
6: ะซึ่งนอกจากจะขายเป็นดอกสดแล้วนะคะเขามีการแปรรูปเดี๋ยวโนจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำน้ำหอมดอกจำปีนะว่าเขาแบบโอ้ต้องใช้ดอกจำปีมากน้อยขนาดไหนต้องหอมมากแน่ๆเนี่ยหอมเลย
8: ดอกจำปีที่จะนำมาทำน้ำหอมได้นั้นนะคะต้องเป็นจำปีที่ให้กลิ่นหอมนั่นก็คือระยะเดียวกับการที่เราเก็บดอกขายนั่นแหละค่ะเพียงแต่สามารถใช้ได้ทั้งดอกเล็กแล้วก็ดอกใหญ่ซึ่งหลังจากที่เก็บมาแล้วนะคะก็ต้องคัดใบทิ้งหรือว่าคัดดอกเสียทิ้งไปค่ะก่อนที่จะนำดอกจำปีไปนึ่งในหม้อแรงดันให้น้ำมันในดอกจำปีนั้นระเหยออกมาเข้าสู่ถังหล่อเย็นค่ะแล้วก็จะกลั่นออกมากลายเป็นหัวน้ำหอมดอกจำปีที่เข้มข้นค่ะขั้นตอนการแปรรูปนี้นะคะเป็นไอเดียการแก้ปัญหาจากราคาดอกจำปีที่ตกต่ำในช่วงหน้าแล้งดอกจำปี 3-4 หมื่นนั้นเมื่อสกัดออกมาแล้วจะได้หัวน้ำหอมประมาณ 20cc เท่านั้นค่ะซึ่งหัวน้ำหอมแบบนี้นะคะสามารถที่จะนำไปต่อยอดเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในอีกหลายอย่างทั้งสบู่แชมพูและน้ำหอมค่ะ
6: ตรงนี้นะคะ เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกจำปีขวดนี้พ่อบอกว่าเป็นหัวน้ำหอมสกัดเดี๋ยวจะดมห้ามแตกแล้วต้องกอดไว้เลยนะมันหอมคนละแบบกับดอกสดค่ะแต่ดมแล้วก็ยังรู้ว่าเป็นจำปี
7: ใช่เพราะว่านี่คือหัวใจ
6: อ
7: ัน
6: นี้มันเข้มข้นไง
7: ใช่อันนี้คือหัวใจเลยไอ้อย่างดอกสดอย่างนั้นอ่
6: ะ
7: คือเป็นแบบธรรมชาติอันนี้เรารวมมาเป็นล้านดอกเราได้แค่นี
6: ้มีแบบที่อันนี้พร้อมใช้อันนี้เป็นน้ำหอมดอกจำปีนะคะอันนี้คือชัดเลยว่าเป็นกลิ่นจำปีค่ะโอ
7: ้กลิ่นเขาจะหอม
6: ชัดเลย
7: หอมเย็นๆ
6: จะมีบางคนนะที่หนูว่าเขาชอบกลิ่นดอกไม้ไทยเนาะใครอยากลองนะคะน้ำหอมดอกจำปีนี่คือตอนฉีดมันเหมือนจะฉุนนะคะแต่พอมันโดนอยู่บนตัวเราอ่ะหนูว่ากลิ่นเขาเบาขึ้นอีกนิดนึงแล้วก
7: ็
6: แล้วมันมีความหอมแบบมันมีความหอมสบายขึ้นผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะลองผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการแปรรูปจากดอกจำปีนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะกับทางสวนจำปีของคุณลุงพยุงนะคะอยู่ที่เขตหนองแขมกรุงเทพนี่เองนะคะมาเที่ยวมาชมสวนก็ได้นะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะเรามีผลไม้โบราณหรือว่าเรามีการปลูกผลไม้ดอกไม้อะไรที่น่าสนใจอยากให้เรื่องเด็ดเอตโลของเราเนี่ยไปเที่ยวที่สวนนะคะก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลเช่นกันค่ะวันนี้เรื่องเด็ดเอตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์นะคะเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: ขอบคุณมากค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีครับ
6: ตะลิ่งสุดที่ไหน
7: ใช่ใ
6: ช่ย่า
7: ไม่ต้องสาธิต
6: สาธิตนะเกือบแล้วเกือบลงไปล้างจะปีแล้วนะ
9: สวัสดีค่ะมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์ต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมHereditary characteristic HereditaryCharacteristic

0: hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างคะเสื้อใหม่พี่ต้อมเนี่ยดูเท่มากเลยใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่แอดเวนเจอร์สมกับความเป็นคิดวิทย์เท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกน้องๆนะครับว่าเส้นใยที่ถักทอบนเสื้อของผ้าพี่ต้อมเนี่ยดูดีใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันก็คือเส้นไหมนะครับที่ถูกทอผ้าขึ้นบนกี่ทอผ้านี้และมีต้นกำเนิดมาจากดักแด้ของหนอนนั่นเองครับ

น้องๆครับแล้วที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นห้องเลี้ยงใหม่ครับจะเป็นยังไงตามพี่ต๊อบเข้ามานะครับน้องๆเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้คือหนอนหรือว่าหนอนไหมนั่นเองกำลังกินใบไม้อย่างอร่อยอร่อยเลยทีเดียวพอระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนร่างนะครับในการชักใหญ่กลายเป็นดักแด้สีทองแบบนี้ครับผมสวยงามใช่ไหมล่ะครับสักระยะหนึ่งเช่นกันนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นผีเสื้อมอสและน้องๆเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองทองอร่ามแบบนี้นะครับที่เรานำไปทำเป็นเสื้อผ้านั่นเองครับคราวนี้น้องๆมาดูกันใกล้ๆนะครับถ้าพี่ต๊อบนำเส้นใยจากดักแด้ไหมมาโดนความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับพี่ต๊อบก็จะนำบิ๊กเกอร์นะครับมาวางแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดไฟ

ความร้อนนะครับจะทำให้กาวเซเรซินที่อยู่ในเส้นไหมนะครับละลายออกมาและเมื่อมันละลายออกมาแล้วเนี่ยพี่ท็อปจึงสามารถใช้แท่งคนสานนะครับในการทำให้เส้นใยเนี่ยพันในลักษณะนี้ได้และนี่ครับก็เป็นที่มานะครับของความแข็งแรงทนทานและก็ความแวววาวของเส้นไหมนั่นเองครับและแน่นอนที่สุดครับวันนี้เรื่องราวของเส้นไหมนะครับต้องกลายมาเป็นภารกิจที่สำคัญให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการคิดวิทย์อย่างแน่นอนแต่จะสนุกสุดมันแค่ไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

ตื่นเต้นขนาดนี้นะครับน้องๆที่อาสามาคิดวิทย์พิชิตภารกิจเส้นไหมต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับขอเชิญพบกับน้องๆทีม Science

0: ยินดีต้อนรับน้องๆทีม Science Seal เข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนครับว่ารายการคิดวิทย์เนี่ยมาจังหวัดขอนแก่นนะครับแน่นอนที่สุดจังหวัดนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับผ้าไหมเส้นไหมเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องถามน้องๆกันก่อนมีความรู้จักเกี่ยวกับเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
1: มากค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างรู้จักยังไงบ้างครับ
1: รู้จักตั้งแต่วิธีการเอาตัวไหมมาทำผ้าค่ะ
0: อู้อันนี้คือรีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าร
1: ีเสิร์ชค่ะ
0: ค้นคว้าข้อมูลมาก่อนใช่ไหมครับอ่ะน้องหลิวรู้จักผ้าไหมหรือเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักบ้างเห็นจากไหนเอ่ย
2: เลี้ยงหนอนไหม
0: เลี้ยงหนอนไหม
2: ดูเขาเลี้ยงหนอนค่ะ
0: เคยไปดูมาด้วยใช่ไหมโอ้อันนี้นี่เรียกได้ว่าเนี่ยหาข้อมูลมาค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับอ่ะน้องนุ่น
3: ก็พอปานกลางค่ะก็พอรู้บ้างค่ะ
0: ก็พอรู้บ้างแล้วเคยเห็นคนใส่เสื้อไหมคุณพ่อคุณแม่ใส่ไหม
3: ใส่ค่ะเวลาไปออกงานเนี่ยค่ะแบ

0: ไปงานประชุมพวกต่างจังหวัด
1: ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่ายังไงครับสวยหรือไม่สวย
0: สวยค่ะแล้วก็พิถีพิถันในการทำมากค่ะ
1: ดีมากนะครับต่อไปครับน้องไอซ์ครับรู้จักผ้าไหมหรือว่าเส้นไหมมากน้อยขนาดไหนครับ
2: พอสมควรค่ะ
1: ยังไงเอ่ยเคยเห็นไหม
2: ไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เคยเห็นคุณยายใส่ชุดใหม่ไปออกงานมั่งค่ะ
1: แล้วสวยไหมเราชอบไหมครับ
2: สวยค่ะ
1: โอเคน้องต้นกล้าครับ
3: พอได้ครับ
1: พอได้ใช่ไหมครับแล้วรู้จักมากน้อยขนาดไหน
3: รู้จักเป็ดอาหารของไหมตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะมันเป็นยังไงครับ
1: น้องๆทั้ง5คนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าผ้าไหมเนี่ยที่ผลิตจากเส้นไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามแต่ใครจะรู้ครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับผ้าไหมหรือเส้นไหมเนี่ยยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอีกถ้าอยากจะรู้น่าทึ่งขนาดไหนไปฟังภารกิจกันครับ
4: ให้น้องๆช่วยกันทำมัดเส้นไหม3สีที่มีคุณภาพพร้อมนำไปทอเป็นผ้าไหมได้โดยจะต้องทำตามกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไหมไปจนเสร็จสิ้นได้เป็นเส้นไหมทั้ง3มัด3สีฟังดูแล้วเหมือนจะสั้นๆง่ายๆคล้ายกับว่าเส้นชัยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่จริงๆแล้วระหว่างทางมีอะไรให้น้องๆต้องฝันฝ่ากันอีกเยอะภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้บอกได้คำเดียวว่าท้าทายจริงๆ
1: ขั้นตอนแรกของการเริ่มทำภารกิจนะครับให้น้องๆเนี่ยต้องไปหาอาหารให้กับหนอนซึ่งพี่ท็อปก็มีตัวอย่างนั่นก็คือนี่ใบหม่อนนั่นเองนะครับแต่น้องๆเนี่ยต้องหาใบหม่อนคุณภาพดีที่สามารถเลี้ยงหนอนได้มากถึง 10,000 ตัวหลังจากนั้นนะครับน้องๆถึงจะทำขั้นตอนในการทำเส้นไหมต่อไปได้นะครับอ่ะรับไปเป็นตัวอย่างเลยนี่ดูกันดีๆนะครับถามน้องพร้อมที่จะทำภารกิจกันหรือยังครับ
5: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้น้องโชคดีพี่ท็อปเอาใจช่วยอย่างเต็มที่เริ่มได้เลย
6: เฮ้ยมาใส่ยังไงล่ะเนี่ย
7: ใส่ง่ายๆเองดูตามนี้นะ
8: เขาเอากรรไกรนั่นแหละใช้ง่ายที่สุดแล้ว
4: หลังจากสำรวจใบหม่อนที่พี่ต๊อบให้มาน้องๆก็ไม่รอช้าพุ่งตรงสู่แปลงปลูกต้นหม่อนทันทีแต่ในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มีแปลงปลูกต้นหม่อนอยู่ตั้งหลายสายพันธุ์หลายขนาดแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะครับน้องๆว่าหนอนไหมชอบกินใบหม่อนแบบไหน
0: ภารกิจที่พวกหนูได้รับก็คือช่วยกันทำเส้นมัดไหมได้ให้ได้3สีค่ะก็ตื่นเต้นกลัวทำไม่ได้ค่ะกำลังเก็บใบหม่อนเพื่อให้ไปเป็นอาหารของหนอนไหมในโรงเพาะเลี้ยงค่ะไอ้เราต้องเลือกแบบเนี้ยอันใหญ่ๆเขียวๆอย่างเงี้ย
9: ดูข้างหลังมันดี
0: ต้องดูข้างหลังว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหน
9: อันนี้มัน
0: แล้วก็ระวังยางมันด้วยล่ะก็คือแบ่งกลุ่มอีกคนก็ไปทำอีกโซนนึงไปเก็บอีกโซนนึงอีกคนก็ไปเก็บอีกโซนนึงค่ะ
2: ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะเหนื่อยตรงที่ไปเก็บใบหม่อนนะคะ
0: ก็เยอะพอประมาณแล้วค่ะ
10: น้องหนอนหนึ่งพี่โ
2: ยอันนี้ได้ปะเนี่ย
11: แบบว่าอันตรงนี้มันใบ
2: หม่อนแต่ลูกนะ
11: พอลี่เลี้ยงสำหรับใบสอง
2: อันนี้ก็ไม่ได้
11: คร
2: ับ
11: อ
2: ัน
11: น
2: ี้
11: ก็ไม่ได้
2: แกไปเก็บมาหรือเปล่าต้นกล้า
4: หนอนไหมวัยรุ่นที่เติบโตเข้าสู่ระยะที่4ไม่กินใบหม่อนอ่อนแบบนี้ต้องแก้ปัญหาแล้วครับ
0: ก็พี่เขาบอกว่าไม่ต้องเก็บใบอ่อนเพราะว่าใบอ่อนจะเป็นอาหารของวัยที่2วัยที่3แล้วก็คือเราต้องเก็บใบที่แก่ๆเข้มๆค่ะเพื่อจะเป็นอาหารวัยที่3ที่4ค่ะ

0: ่อนนะคะ
1: นี่แกกินแล้ว
2: สองสามคนให้ใบหม่อนนอนกินส่วนอีกสองสามคนก็หั่นใบหม่อนเตรียมใบหม่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: วิ
4: อาริวขอทำ
1: ต่อไปมาหั่น
2: ใบหม่อนก็ให้กระจายไปทั่วอันนี้ค่ะให้มันกินได้เสมอกัน

0: น้องๆครับความจริงแล้วนะครับหม่อนหรือต้นหม่อนเนี่ยก็คือมัมเบอรี่นั่นเองครับประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายเลยนะครับใบเนี่ยก็ให้ไหมนะครับในการกินและมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ชอบมากนั่นก็คือนกกระจอกเทศนั่นเองนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ใบครับต้นของมันนะครับหรือว่ารากเนี่ยก็สามารถนำไปทำเป็นสมุนไพรได้และที่สำคัญและอร่อยมากที่สุดนั่นก็คือผลของมันนั่นเองครับผลมัมเบอรี่มันอร่อยได้ใจจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปติดตามชมกันก่อนครับว่าน้องๆเขาจะต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปหลังจากที่เขาเก็บมอนไปให้หนอนได้กินกันแล้วครับไปติดตามกันเลย
1: เสร็จแล้วป่ะเอ้ยต่อไปก็สาว
2: อุ๊ย
1: ค่อยๆค่อยๆนะ
3: ผ่านแล้วเย
4: ้ด้วยการสังเกตลองผิดลองถูกทำให้เกิดการเรียนรู้จนน้องๆเข้าใจว่าหนอนไหมที่เติบโตขึ้นมาในแต่ละระยะก็จะชอบกินใบหม่อนที่มีความแก่ความอ่อนแตกต่างกันไปการเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้น้องปฏิบัติภารกิจขั้นแรกคือการให้อาหารหนอนไหมได้สำเร็จและสิ่งที่ได้รับก็คือรังดักแด้ของหนอนไหมสีเหลืองทอง1กะละมังใหญ่แล้วจะเอาไปทำยังไงต่อกันนะ
1: แล้วก็จะไปสาวไหมค่ะ
5: เมื่อหนอนไหมโบยวินออกจากดักแด้มันจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ไหมเป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งพวกมันจะออกไข่ฟองเล็กๆเป็นจุดสีขาวอยู่บนใบไม้หลังจากนั้น 10-12 วันหนอนไหมตัวเล็กๆก็จะฟักออกจากไข่พวกมันจะกินใบหม่อนเป็นอาหารและลอกคราบทั้งหมด4ครั้งจนเข้าดักแด้สร้างเส้นใยที่เราสามารถนำไปทอเป็นผ้าไหมที่สวยงามได้นอกจากรังไหมสีเหลืองทองที่เห็นอยู่นี้ยังมีสัตว์ที่ให้เส้นใยซึ่งสามารถนำมาทอเป็นผ้าได้อยู่อีกหลายชนิดเช่นขนแกะเส้นใยของแมงมุมสีทองหรือเจ้าหนอนไหมป่าที่มีชื่อเรียกว่าไหมอีรีที่มีรังดักแด้เป็นสีขาวแวววาวก็เป็นที่นิยมนำเส้นใยของมันมาทอเป็นผ้าเช่นกัน
4: หลังจากน้องๆได้รับตัวไหมสีเหลืองทองมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องต้มไหมและสาวไหมโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติได้ทำการสาธิตวิธีให้น้องๆดูกันแล้ว1รอบน้องแต่ละคนก็ตั้งใจเก็บรายละเอียดกันตาไม่กระพริบ

0: อ้าวพอแล้วเมื่อกี้มันจะเปะแล้วเออเอาประมาณนี้แล้วไปเลย
1: เอา20เอาลงสิ
2: น้องอยากเอาหอนใหม่มา60
1: สิบแล้ว
2: 20
1: มา20
0: 20โอเคกระบะที่3ไม่พอ50ไปเลย
3: การช่างวัดรังไหมของน้องๆอาจจะกินเวลาไปนานสักหน่อยแต่วิธีนี้ก็จะทำให้น้องๆสามารถผลิตเส้นไหมที่มีขนาดเท่ากันได้มาตรฐานทั้ง3หม้อน้องๆใส่รังไหมลงไปในหม้อ120รังจะได้เส้นไหมขนาดที่ต้องการคือ120ดีเนี่ยทางเทคนิคถือว่าทำได้ดีคราวนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริงเริ่มสาวไหมกันได้เลยครับน้องๆ
0: ทำความสะอาดคือต้องเอาเยื่อที่หุ้มข้างนอกของรังไหมเอาออกให้หมดเลยค่ะ

ึกยากค่ะมันต้องดูว่าเส้นใยมันจะพันกันหรือว่ามันจะขาดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคอยดูว่าเมื่อรังไหมตัวไหนมันจะบางหรือไม่บางแล้วก็ต้องเติมอีกเท่าไหร่ค่ะค่ารังไหมที่จะขาดก็คือว่ามันจะเป็นสีขาวๆแล้วก็จะเห็นตัวของไหมขึ้นเยอะก็เป็นการเอาออกก็ต้องใช้ช้อนตักเอาตัวที่ซีดๆเอาออกมาแล้วก็เพิ่มตัวสีเหลือง

0: 3สีมีสีน้ำตาลสีเขียวสีแดงครับอ๋อเจ้าหน้าที่เขาบอกมาครับสีของฝักคูณเนี่ยก็จะใช้สีน้ำตาลในการทำแล้วก็สีเขียวก็ใช้ใบหูกวางหรืออื่นๆก็ได้ดีดิเจอแล้วไม่ต้องโยนละนี่ไง22ต้องหาอีก8อันโอเสร็จแล้ว
1: มีต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่สามารถสร้างสีสันให้สวยงามได้นั่นก็คือต้นคูนฝักของมันนะครับนำไปย้อมไหมนะฮะให้เกิดเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งน้องๆทีมแซนซิลเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับพี่ต๊อบจะลองหักให้ดูว่าข้างในเนี่ยจะมียางครับสีน้ำตาลแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่ท็อปอยากให้น้องๆเนี่ยสังเกตธรรมชาติรอบตัวนะครับเพราะว่ามันเนี่ยยังแฝงสีสันที่สวยงามให้น้องๆได้ศึกษาอีกมากมายเลยครับ
2: เย้เพื่อนเพื่อนหาวัตถุดิบมาครบแล้ว
0: ดูสิอันนี้ใบหูกวางที่เอาไว้ทำสีเขียวแล้วก็ฝักคูนเนี่ยเอาไว้ทำสีน้ำตาลแล้วก็เหลือแค่เบิกประดู่เอาไว้ทำสีแดงก็ให้เพื่อนตอนนี้ให้เพื่อน3คนมาปั่นรวมผมด้วยนะครับแล้วก็อีก2คนไปหาสีแดงครับ
3: ด้วยความพยายามที่มุ่งมั่นและอดทนน้องๆก็ได้ม้วนไหมสดมา3ม้วนสวยงามแล้วมาดูด้านสีย้อมกันบ้างน้องๆเลือกส่วนต่างๆของพืชที่แตกต่างกัน3ชนิดคือใบหูกวางฝักคูณและเปลือกต้นสะเดาที่น้องๆคิดว่ามันจะให้สีเขียวน้ำตาลและสีแดงอิฐแต่พืชเหล่านี้จะให้สีสันตามที่น้องๆคิดได้หรือเปล่านั้นต้องมาลุ้นกันในขั้นตอนสุดท้ายการย้อมสี
4: ส่วนต่างๆของพืชพันธุ์เหล่านี้สร้างสีสันได้น่าทึ่งจริงๆสีธรรมชาติส่วนใหญ่ได้จากพืชในส่วนของเปลือกไม้ใบไม้ลูกไม้รากไม้และยางไม้อย่างเช่นรากต้นยอดอกคำฝอยสีน้ำเงินจากต้นครามสีเหลืองจากแก่นขนุนขมิ้นชันสีดำจากลูกมะเกลือสีชมพูจากต้นฟางเป็นต้นถึงแม้สีธรรมชาติเหล่านี้จะไม่ได้ให้สีที่โดดเด่นเหมือนกับสีสังเคราะห์แต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีการย้อมสีธรรมชาติให้ติดทนนานและได้สีที่สดยิ่งขึ้นโดยนำน้ำที่มีค่าเป็นกรดจากธรรมชาติได้จากการต้มน้ำกับใบส้มเซี่ยวมาผสมลงในหม้อย้อมสีที่เราต้องการเพื่อให้กรดทำปฏิกิริยากับเส้นไหมจนสีสามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นไหมได้ดียิ่งขึ้นเราก็จะได้เส้นไหมสีธรรมชาติที่สวยงามและทนทาน

0: และตอนนี้นะครับก็ใกล้หมดเวลาขึ้นมาเต็มทีแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะผลิตเป็นผืนผ้าไหมที่สวยงามครับนั่นก็คือการตากไหมนั่นเองแต่ตอนนี้ครับเราต้องลุ้นกันอย่างมากเลยนะครับว่าเส้นไหมที่น้องๆเขาผลิตขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีคุณภาพพอที่จะเข้าเครื่องทอไหมที่เป็นผืนผ้าหรือเปล่าอันนี้เราต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
1: ผมคิดว่าสำเร็จครับถ้าเชื่อว่ามันได้มันก็ได้ถ้าเชื่อว่ามันไม่ได้มันก็ไม่ได
0: ้และตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการให้ผู้เชี่ยวชาญนั่นคือคุณยายหลิงนะฮะในการตรวจสอบครับว่าเส้นไหมของน้องๆเนี่ยจะสามารถนำไปเข้าเครื่องทอผ้าได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับ

0: อันนี้มันบ่มีปมเนี่ยเข้าได้อยู่ค่ะ
1: มันก็เข้าได้อยู่แต่ว่าก็คือปัญหาตอนนี้คือว่าเส้นมันค่อนข้างเล็กใช่ไหม
0: เส้นมันเล็กแต่มันเป็นไหมบ่กลม
1: ไหมไม่กลมด้วย
0: ไหมแตก
1: ไหมแตกอยู่
0: ไม่ละเอียด
1: มันไม่ละเอียดด้วย
0: ทวนค่ะ
1: ไม่แตกไม่กลมไม่ละเอียดแล้วภารกิจจะผ่านหรือเปล่าเราต้องลุ้นกันครับ โอ้ย

คุณยายครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่สำคัญแล้วฮะผมอยากให้คุณยายเนี่ยได้ลองแล้วก็สรุปให้ผมนิดนึงว่าเส้นไหมที่น้องๆได้ทำขึ้นมาเนี่ยสามารถทอได้หรือเปล่าครับ

0: ุณยายครับสรุปว่าเส้นไหมที่น้องๆทำมานั้นนะครับใช้ได้หรือไม่ได้ครับ
1: ได้ค่ะใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ถ้าใช้ได้ก็แปลว่าวันนี้น้องๆทำภารกิจสำเร็จหรือผ่านนั่นเองครับสุดยอดภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราและในที่สุดนะครับผืนผ้าไหมของน้องๆเนี่ยก็ทำได้สำเร็จวันนี้ครับต้องถามน้องๆเลยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอ่ะน้องหลิว
2: ได้เรียนรู้การทำผ้าไหมการสาวไหมแล้วก็เลือกใบหมอนไปให้นอน
0: โอ้โหก็คือกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมอ่ะน้องอุ๊บอิ๊บ
3: ต้องเลือกใบหมอนที่แข็งแล้วไม่อ่อนเกินไปเพราะว่าตัวใบหมอนจะได้กินได้อย่างสะดวกค่ะ
0: โอ้นะครับอ้าวน้องนุ่น
4: ได้เรียนรู้การเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็การรวมพลังในกลุ่มด้วยค่ะว่าต้องสามัคคีกันยังไงบ้างค่ะ
0: การทำงานกันเป็นทีมนั่นเองใช่ไหมครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: อ่ะน้องต้นกล้า
5: ได้เรียนรู้จากการสาวไหมการย้อมสีผ้าแล้วก็ตากแดดเยอะมากเลยครับตอนนี
0: ้ โอเคน้องไอซ์
6: ได้เรียนรู้เรื่องใบหมอนว่าใบขนาดไหนควรที่จะให้นอนใบไหนกินมั่งแล้วก็เรียนรู้เรื่องความสามัคคีการทำงานเป็นทีมค่ะ
0: ดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับน้องนั่นก็คือกระบวนการที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างผ้าไหมขึ้นมาในแต่ละผืนนั่นเองและที่สำคัญนะเราไม่ต้องใช้เครื่องจักรนะครับหรือว่าสารเคมีอันตรายเลยเราเพียงแค่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บวกกับความคิดสร้างสรรค์เราก็สามารถสร้างเป็นผ้าผืนไหมที่สวยงามใช่ไหมครับเด็กๆ
7: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นคนค้นพบเส้นไหมจากหนอนไหมและนำมาทอเป็นผ้าไหมเป็นประเทศแรกของโลกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบโดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากร่วมสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัคร Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมนะครับ
7: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ผ้าเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
7: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์